0: ลมเสีย
1: สะอาดแล้ว
2: น้ำบนน้ำ
1: อ๋อเหรอลืมเนี่ยก็ดูสิ
3: ท่านประธานนี่ตลกจริง
4: เจ๊แค่จะไปประชุมกรรมการหมู่บ้านนี่ต้องแต่งตัวจัดเต็มอะไรขนาดนี้เลยเหรอ
1: เนี่ยนะไม่รู้เรื่องเลยทำไมก็เพราะว่าฉันเนี่ยเป็นถึงท่านประธานกรรมการบริหารฝ่ายกิจกรรมประจำหมู่บ้านยะ
3: หรือเรียกสั้นๆว่ากรรมการหมู่บ้านนั่นเอง
1: พูดอะไรให้เกลียดนิดนึงสิ
3: ตอนเนี้ยป้องจะไม่เกลียดนิดนึงแล้วป้องจะเกลียดมากเลยใช้ป้องให้ถือล่มแล้วไหนจะใช้พี่ยิงเขาเป็นเลขาอีกเวอร์ไปไหมเนี่ย
4: ใช่คุณนี่ก็เชื่อคนง่ายเนอะนี่ถ้าผมบอกว่าให้คุณชอบผมนี่คุณคงชอบผมไปแล้ว แล้วไปทำตามเจ๊เขาทำไมนะฮะ
5: อ้าวก็นะเขาทำเพื่อหมู่บ้านเราไงถูกไหมคะทำโปรเจกต์เพื่อให้คนในหมู่บ้านมีสุขภาพดีฉันก็เลยอยากช่วยเขา
1: น่ารักเหมือนพวกนี้หรอกไม่รู้เรื่องเลยมีคุยด้วยแล้วฉันคุยผ่านเลขาดีกว่าน้องอิงจ๊ะ
5: ค่ะ
1: นี่ช้ากระซิบนี่อะไรในสารน่ะ
3: ก็อยากฟัง
1: ยืนดี
5: แนะถามว่าที่ให้ไปช่วยหาครูสอนเต้นแอโรบิกอ่ะหาได้ยัง
4: ได้ครับ
5: ได้แล้วเหร
3: มันขำขนาดนั้นเลยนะครับพี
5: ่จักรจีโอ้ยอีกรอบค่ะอีกรอบค่ะ
1: กลืนแล้ว
5: น้าบอกว่าโอเค
1: ทำไมพูดแค่โอเคคำเดียว
5: ก็คุณนาพูดว่าวเองไม่ได้ยินนี่ค่ะ
1: มาอีกที
4: โอ้ยพอแล้วเจ๊พูดเองดีกว่า
1: แค่นั้นน่ะเนาะไม้นี่โป้งก็ฉันอยากจะถามแกว่าแกหามาได้ยังไงครูแอโรบิกอะไรอ่ะที่จะมาสอนนะ
4: เรียบร้อยครับพร้อมครับชิมไหมครับน้ำพริกก็อร่อยนะครับ
5: ไหนดูสิหอมนะมาจากไหนเนี่ย
6: ยอดเตรียมให้เรียบร้อยแล้วครับน้ำแอโรบิกเนี่ย
5: กุ้งเยอะดีดิหลังซื้อมาฝากด้วยนะ
3: พี่ป้อง
6: ชุดซีด
3: ไม่แบ่งเจ๊เขากินบ้างอ่ะ
6: เจ๊เฮ้ยน้ำ
5: ตาลนะ
6: เดี๋ยวหกไปหกเลยก่อนนะ
3: เอาละครับผมและตอนนี้คณะกรรมการทั้ง3คนก็พร้อมแล้วสำหรับการออดิชั่นคัดเลือกผู้สอนแอโรบิกประจำหมู่บ้านนี้ก่อนอื่นเลยขอแนะนำคณะกรรมการท่านแรกก่อนนะครับผมท่านแรกคุณโป้งโป่งพองครับผม
4: อุ๊ยโอ้โหเฮ้ยนี่ทำไมฉายาพี่มันดูเหมือนคนขี้โรคเงี้ย
3: คิดไม่ทันน่ะเอาของจองไว้ก่อนเอาละครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมท่านที่2ครับผมคุณแอมโอดโอยครับผมและท่านคนสุดท้ายครับผมจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับผมก็คือคุณอิงหญิงแสนสวยที่ใครๆก็ระทวยเมื่ออยู่ใกล้คุณอิง
4: นี่ทำไมที่คุณอิงเนี่ยถึงทั้งคล้องทั้งดีไปหมดอะฮะ
3: ก็ดูเขาสิสวยขนาดนี้แหมไม่ดูตัวเองเลย
4: จริงนะ
1: แล้วเมื่อไหร่ไอ้ครูแอโรบิกอะไรของแกจะมาเนี่ยฮะ
3: มาแล้วครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขอเชิญครูสอนแอโรบิกได้เลยครับผมขอเสียงตบมือด้วยครับขอเสียงตบมือด้วยครับแข็งแรงมากพี่เยี่ยมดูมีแววนะเนี่ย
4: เฮ้ยโอ้โหผู้ชายหล่อมากเลยอ่ะขอเชื่อด้วย
1: ปิงปอง
7: ฮะ
1: เฮ้ยนี่แกแล้วเหรอโอ้โหครั้งที่แล้วนี่มันลอกของในตู้เย็นฉันหมดเนี่ยครั้งนี้มาอีกเหรอ
8: ก็ช่วงนี้เขาร้อนเงินน่ะ
0: แล้วเห็นหมู่บ้านเองเนี่ยกำลังหาครูมาสอนอาหรับิกก็เลยมาลองออดิชั่นดู
1: อู้ตายตายตายตายตายเสียเวลาเสียเวลามากเลยไปกลับไป
0: รู้ทันอีกแล้ว
1: ร้อนเงินไปนั่งสะพานลอยไป
4: เชิญครับผม
5: เชิญค่ะ
1: มาแล้วโอ้โหเป็นไง
4: เป็นไรครับเนี่ย
8: ขอโทษครับพอดีเขาอ่อนครับไปสอนไปหลายหมู่บ้านครับเฉพาะเช้ามืดนี่ก็6หมู่บ้านแล้วนะครับแล้วก็สายๆอีก6หมู่บ้านแล้วนี่ตอนกลางวันยังมีอีก3เลยนะครับ
4: โอ้โห
5: โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะคะรวมกัน15หมู่บ้านเลยเหรอคะนี่ไม่เหนื่อยแย่เหรอคะเนี่ย
8: จริงๆแล้วหมู่บ้านเดียวครับที่เหลือไปผิดครับแต่ว่าผมอะตื่นตีสองทุกวันเลยนะครับไปสอนเนี่ย
1: เชื่อค่ะเพราะว่านี่ดูจากผิวโคกผิวพันแล้วนะน่าจะแบบสกปรกน่าดูอ่ะน่าจะมีอาบน้ำไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงอ่ะ
8: แต่ว่าเห็นผิวพันอย่างนี้หุ่นอย่างเงี้ยผมไปโรงพยาบาลมาแล้วนะครับไม่เจอครับ
9: ไม่เจอหมอครับ
8: ไม่เจอโรคครับ
5: พี่อดิชั่นต่อดีกว่านะ
8: พร้อมครับพร้อมมากเลยนะครับเดี๋ยวขอสมาธิหน่อยนะครับ
5: ได้ค่ะได
8: ้1 2 3 3 10
1: โอ้โหนี่เหมือนพวกดีมาก5
4: นึงนี่ก็จะกระป๋องแรก
1: กระป๋อง
9: อุ้ย
5: วาง
9: ห่วงด้วย
5: รับมวยนะเป็นน
1: ัก
5: มวย
1: ด้วย
8: เป็นไงครับผ่านไหมครับ
1: ผ่าน
3: ครับ
8: โอ้โหสามผ่านเลยนะครับ
1: ใช่สามผ่านเลยแล้วมันก็ผ่านออกไปเลย
8: โอ้ดีดีดีก่อนครับเนี่ยแค่วอร์มครับแค่วอร์มครับ
9: แค่วอร์ม
8: คนในห้องนี้นะครับอยากได้ท่าไหนนะครับบอกผมได้เลยครับถ้าไม่เชื่อส่งคนมาประชันผมได้เลยครับส่งมาเลยครับส่งมาเลย
4: พอดีผมมีนักเต้นประจำหมู่บ้านอยู่นะครับผมไม่ใช่เจ๊ผมหมายถึงคุณอิงครับผม
5: ทำไมไม่เกี่ยวอะไรกันทั้งเนี้ย
4: ก็คุณบอกเองไงว่าคุณอยากจะช่วยหมู่บ้านใช่ไหมก็นี่ลองไปประชันกับเขาหน่อยดูดิว่าเก่งจริงเปล่า
9: ใช่ใช
5: ่ทำไม่เป็นไงมันไม่เป็นเลยจริง
4: จริงนะ
5: เพลงอะไรดีอ่ะเพลงอะไรหรอ
3: พร้อม
9: เอ้าไก่ย่างแล้วกัน
5: ไก่ย่าง
8: ไก่ย่างพร้อมเลยครับไก่ย่างได้เลยครับ
9: ครับตอนนี้
8: ผมพร้อมเสมอครับ
9: ไปครับลุยสามสี
3: ่ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผาไม่ถูกไม่เสียบไม่ถูกไม่เสียบ
8: ไม่ยอมเต้นสักทีละครับแม่คุณ
5: ก็คืออิงคิดท่าไม่ออกก็เลยแบบอิงไปแล้ว
8: มาเต็มๆอีกเลย
4: เอางี้ดีกว่าครับต้องขอโทษจริงนะครับคือผมจะมาหานักเต้นเพื่อแอโรบิกเพื่อสุขภาพอะครับคือคุณไม่เหมาะ
8: ต้องการเต้นเพื่อสุขภาพเลยครับผมรู้ว่าเต้นเอาฮา
1: คุณขาถ้าเต้นเอาฮานะคะไม่ต้องถึงมือคุณหรอกค่ะ ฉันก็เต้นได้ไก่ย่างถูกเผาให้ยักไก่ย่างแล้วก็ถูกเผาให้มันจะโดนไม่เจ็บให้มันจะโดนไม่เจ็บให้เสียบตูด
9: ปล่อยเขาแลบไ
1: ปเสียบตูดให้ดอจิกให้จริงจริงแล้วก็จริงให้จริงแล้วก็จริงจริงให้ไก่ย่างไม่เหนื่อยป่ะเหนื่อยหมดแล้วเนี่ย
5: วิชันค่ะ
10: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
9: สว
5: ั
9: สด
5: ี
9: ครับ
10: ไม่ใช่ครับเพราะวันนี้ผมจะมาขอออดิชั่นด้วยคน
5: อ๋อ
10: แล้ววันนี้ครับจะมาออกกําลังกายด้วยผ้าขาวม้ากัน
5: อ๋อ
10: พร้อมมั้ยฮะ
5: พร้อมเลยพร้อมเราพร้อม
1: จ้า
5: เราเป็นกรรมการ
1: จ้า
10: วันนี้เหมือนเดิมเลยเพจของเราผ้าขาวม้าดึงออกมาก่อนเลยครับผม
11: วันนี้เตรียมมาดีนะเนี่ยที่เตรียมมาเนี่ย
10: ดีมากอาจจะไม่ใช่ผ้าขาวม้าก็ได้หรือเป็นผ้าขนหนูก็ได้ท่านเราไม่มีเนาะวันนี้เราจะมาเต้นแอโรบิกนะครับแต่ว่าเราจะมีผ้าขาวม้ามาด้วยก็คือเราจะไม่มีแค่สเต็ปขาและแอโรบิกเนาะอาจจะมีมือเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันไหมครับว่าพี่หนุ่มเราว่าเราจะออกท่าไหนกันดี
11: ได้เลยครับแล้วแต่คุณเฟรมเลยครับ
10: ครับอย่างแรกเลยครับเราที่เราต้องเตรียมเนาะก็ควรจะมีพื้นที
11: ่ครับ
10: พื้นที่ที่กว้างขวางพอให้เราขยับได้ที่บ้านนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับผ้าของเราผ้าขนหนูหรือผ้าขาวม้าก็ได้นะฮะใช้ได้เหมือนกันหมดเลยและอีกอย่างนะครับถ้าใครมีเสียงเพลงเนาะเปิดเพลงได้ด้วยแต่ถ้าเกิดใครมีเสียงเพลงเนี่ยนะเราสามารถขยับเรื่อยๆได้เลย
11: ใช่
10: ขยับ
11: มีจังหวะอยู่ใน
10: หัวใจใช่ครับเดี๋ยวพี่หนุ่ม
11: ครับ
10: เดี๋ยวเรามาลองเริ่มมือกันด้วยโอเคไหม
11: เริ่มที่มืออีกครับ
10: ไม่ใช่ก็คือเริ่มมือพร้อมกับเท้าไปด้วยกัน
11: โอเคครับ
10: โอเคไหมฮะเดี๋ยวเราเริ่มจากเท้าก่อนเนาะมากันเลย1 2 3 4 5 6 7ทำช้าลง1 2 3 4 5 6 7 8ดันขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8อ่ะหยุดก่อนเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันใหม่เม
11: ื่อ
10: กี้ไม่พร้อมกันเน
11: า
10: ะมาฮะเริ่มมาขา1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7ด้าน1 2 3 4 5 6 7 2 2 3 4 5 6 7 8อึ๊บอึ๊บอึ๊บไปได้ยังฮะเริ่มได้ยังจังหวะเริ่มมาแล้วเนาะ3 2 3 4 5 6 7 8 4 3อึ๊บ2
11: เริ่มสนุกแล้วนี่
10: 1ปุ๊บอ้าวหยุดก่อน
11: โอ้โหพอเริ่มสนุกหยุดเลย
10: รู้สึกเหนื่อยขึ้นมั้ยฮะรู้สึกเหนื่อยขึ้นมั้ย
11: ก็มันก็มีช่วงได้ช่วง
10: ใช่เพราะว่าเรามีผ้าขึ้นมาเนาะจังหวะเราดันเนี่ยเราใช้เรื่องหัวไหล่เรื่องไหล่กลางเค้าเรียกไหล่กลางครับแล้วต่อมาท่าที่2นะครับจะเป็นท่า2 step เนาะเราจะหันด้านขยับไปด้านข้างเป็น2 step นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยมั้ยฮะพี่หนุ่ม
11: ได้เลยครับ
10: โอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มรอจังหวะนะฮะ
11: 3
10: เดี๋ยวเราเริ่มซ้ายก่อน
11: โอเคครับ
10: โอเค3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7อย่าเพิ่งมือไม่ถึงครับ1 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 67 3 4 3 2 1แล้วหยุดโอเคทีนี้มันจะเริ่มจากท่าเมื่อกี้จากสเต็ปเดียว2สเต็ปเนาะแต่มือเนาะเมื่อกี้เราดันขึ้นเนาะดันขึ้นลักษณะนี้เนาะดันขึ้นลักษณะนี้ทีนี้เราดันไปด้านหน้าบ้าง
11: ด้านหน้า
10: เพื่อที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้ออกบ้างเมื่อกี้เราไหลไปแล้วเนาะเดี๋ยวทีนี้ให้พี่หนุ่มเตรียมท่าขาม้าขึ้นมาบริเวณอก
11: กำหรือแบมือ
10: กำก็ได้แบก็ได้ครับ
11: โอเคครับ
10: ดังนั้นเดี๋ยวเราออกสเต็ปเท้าก่อนเนาะแล้วค่อยออกสเต็ปมือเน
11: า
10: ะโอเคครับ3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 2 5 6 7 3 4 3 2มือมาด้วยไป1 2 3 4 5 6 7 1 25 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1แล้วหยุดโอเค
11: โอเคโอเค
10: เริ่มได้ไหมฮะเริ่มได้ไหม
11: สับสนนิดนึงแต่ก็ยังโอเคอยู
10: ่แล้วลองอีกรอบไหม
11: ได้เลยคร
10: ับ โอเคเดี๋ยวรอจังหวะนะฮะ3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1แล้วหยุดโอเคแต่ถ้าเกิดเรามีเสียงเพลงเนาะสามารถทำไปได้เรื่อยๆเลย
11: ได้ครับ
10: สามารถทำไปต่อยาวได้เลยนะฮะท่านี้ก็
11: จะเอาท่านี้ไปฝึกคนเดียวด้วยนะ
10: ทำได้เลย
11: ผมยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร
10: ่ครับก็คือท่านี้จะเสริมสร้างบริเวณต้นขาเนาะท่านข้างเพราะว่าเราออกด้านข้างเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็จะเสริมสร้างกล้ามเนื้ออกด้วย
11: ส่วนนี้เน
10: า
11: ะ
10: ใช่ครับท่าต่อไปนะครับก็เป็นท่าไซส์แท็บเนาะท่าที่3นะฮะซึ่งจะเป็นการ
12: ตะขาออกด้านข้างเนาะอาจจะไม่ยากมากนะครับท่านี้แต่ว่าอาจจะสับสนนิดหน่อยสำหรับคนที่ไม่เคยทำนะครับเพราะว่าเรายังไม่ชินเนาะเดี๋ยว

0: ี่หนุ่มลองเลยฮะ
1: ครับ
0: โอเคเดี๋ยวให้พี่หนุ่มนะลองแตะด้านข้างก่อนอย่างงี้ปึ๊บโอเคเท้าก่อนเนาะเท้าไปก่อนไปเรื่อยไม่ต้องรีบนะฮะปึ๊บ1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1เลยหยุดโอเคพักก่อนทีนี้พี่หนุ่มเอาท่ามาด้านหน้าเนาะจับบริเวณช่วงหัวไหล่ทีนี้เราจะแกว่งแขนไปพร้อมกันแกว่งไปด้านข้างลักษณะนี้เนาะแต่เรามาเริ่มผ่านก่อนเดี๋ยวเรารอสัญญาณมือเราค่อยเริ่มขยับมือโอเคไหมฮะแต่เราเตรียมไว้อย่างนี้ก่อนเนาะโอเคนะพี่หนุ่มพร้อมไหม
1: พร้อม
0: 3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 7 3 4 3 2มือมา1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2และ1หยุดโอเคท่านี้นะครับก็จะเสริมสร้างบริเวณเนาะฟังก์ชันของหัวไหล่
1: หัวไหล่
0: ให้เราแกว่ง
1: แล้วส่วนหนึ่งได้ส่วนทั้งบั้นเอวหรือสะโพก
0: ช่วงสะโพกครับก็คือเราเตะเนาะนี่ลักษณะนี้จะได้เรื่องของสะโพกด้วยเข้ามาช่วยแล้วก็ระบบหายใจด้วยนะครับเพราะว่าเราร
1: ู้สึกได้
0: ขย
1: ับ
0: ตลอดเวลาใช่ครับ
1: ม
0: ี
1: ความรู้สึก
0: เพราะว่าเราขยับตลอดเวลานะครับเดี๋ยวไปดูท่าต่อไปกันเลยไหมฮะ
1: ครับผม
0: ท่าต่อไปจะเป็นท่าง่ายๆครับ
1: ง่ายๆยังใช้ผ้าขาวม้าอยู่ป่ะครับ
0: ยังใช้ผ้าขาวม้าอยู่แล้วก็ท่านี้จะไม่ขยับอะไรมากด้วยนะฮะท่านี้ก็แค่เราแค่แตะส้นเท้านะส้นเท้าเนาะ
1: ส่วน
0: ด
1: ้
0: านหน
1: ้
0: าลักษณะนี้นะฮะง่ายเนาะเริ่มมีสเต็ปในหัวใจแล้ว
1: ใช่
0: ไป1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2ไปต่อครับ1 2 3 4 5 6 7 1พร้อมยก5 6 7 2 3 4 5 6 7 3 43 2 1โอเคเดี๋ยวหยุดก่อนในการยกมือขึ้นนะครับก็เหมือนเราออกแรงใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับ
1: กล้ามเนื้อหัวไหล่
0: ใช่ครับ
1: แล้วตัวนี้มันจะขยายปอดไหม
0: ตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของระบบหายใจหรือเรื่องปอดด้วยเนาะเพราะว่าเราขยับตลอดเวลาเราใช้ออกซิเจนตลอดเวลานะครับแล้วทีนี้เรามาลองพร้อมกันอีกรอบนึง
1: ครับ
0: เดี๋ยวเริ่มด้วยท่าซ้ายก่อนนะครับ
1: ครับ
0: 3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7ยกเลย2 2 3 4 5 6 7 2 3 5 6 7 3 4 3 2อีกรอบนึงไป1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 2 3 5 6 7 3 4 3 2 1โอเคท่านี้เนาะก็จะสึกเมื่อยๆไหล่เนาะถ้าเกิดเรายกนาน
1: ๆระบบหายใจเมื่อกี้ต้องหายใจเข้าหายใจออกปกติเลย
0: ปกติเลยครับอย่าไปต้องไปฝืนมันทำตามที่ลมหายใจตัวเองเลย
1: โอเค
0: ครับซึ่งท่าพวกนี้นะครับเราก็สามารถทำได้ที่บ้านเลย
1: ได้มันมีอยู่ท่านึงที่ผมยังไม่คล่องเดี๋ยวผมจะเอาไปประกอบแล้วก็พยายามฝึกฝนใช
0: ้โอ้ดีมากเลยฮะท่าพวกนี้ถ้าเกิดเราอยู่ที่บ้านเนาะก็อย่าลืมเขี่ยพื้นที่ดีๆหาพื้นที่ที่พื้นเนี่ยมันไม่ขรุขระมาก
1: ใช่
0: ใช่แล้วก็เพลง
1: ต้องมีเพลงจังหวะเพลงเข้าไปด้วย
0: ถ้าเกิดมีจังหวะเพลงเนี่ยก็จะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมันไม่น่าเบื่อ
1: ใช่
0: เราอาจจะใส่หูฟังคนเดียวเพื่อไม่ให้รบกวนคนอื่นก็ได้นะครับเต้นหน้ากระจกเพื่อดูฟอร์มของตัวเองก็ยังได้เลย
1: งั้นครั้งหน้าถ้ามีการออดิชั่นผมคิดว่าผมผ่านแน่นอน
0: ครับกำลังใจให้เลย
1: ยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่เพิ่มความรู้ให้ผมอีกในการออกกำลังกายนะ
0: ยินดีเหมือนกันครับ
1: ขอบคุณมากครับผมตกลงผมผ่านใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่แกนู่นเหนื่อยบ้านนู่น
3: ครับสุดยอดค่ะสุดยอดท่านี้ขึ้น

0: าเขามาที่บ้านผมก็มีครับ
1: โอ
2: ้ครับ
1: พาหอดน้
3: ำมันมวย
0: เขาผ่านใช่ไหมครับ
4: ผ่าน
0: ไ
4: ปผ่านไปเลยอ่ะ
3: พี่มีน้ำมันมวยแวะกลับมา
1: เนาะมือนักอิงเนาะ
3: ใช
1: ่โอ้โหเป็นนักมวย
4: สอนผมม้วนนิดนึงนะ
3: อีกท่านึงอีกท่า
0: ม้วนเหรอครับอย่างนี้ก็ชอบ
4: เฮ้ยคนละม้วนไปไม่ได้เลยไปไม่ได้เลย
5: ไม่น่ามีแฟนเลย
6: เดี๋ยวนะคะนี่คือเข้าใจว่าแป้งกับคุณหมอภาวิตเป็นแฟนกันเหรอคะ
5: ก็ใช่สิคะ
6: ไม่ใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วคือแป้งกับคุณหมอเป็นเพื่อนร่วมงานกันค่ะ
5: ก่อนดีใจมากเลยค่ะ
7: เนี่ยจะดีใจทำไมฮะถึงคุณหมอจะไม่มีแฟนแต่ไม่ใช่ว่าคุณหมอก็จะยอมเป็นแฟนกับคุณพี่นะครับ
5: ถึงตอนนี้ไม่ใช่แป้งอนาคตไม่แน่โ
8: อ้ไม่มีวันเลยวันนั้นน่ะไม่มี

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลโชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: ว้านายเป็นใครกัน
2: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามมาได้เลยฉันตอบได้หมด
0: ว้าวสุดยอดเลย
2: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท้องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม
2: ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
0: หรอครับแต่ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชุดนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะครับ
2: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไปกันเถอะวิตตี้

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่51อุปาทตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
2: ฮะ
1: อุปาทานคราวนี้จะมาไม้ไหนอีกล่ะพวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
2: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
1: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
2: หมากกระดาน
1: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี
3: ้ข้าชอบตัวนี้ข้าจะเป็นราชินีว้าวข้าเป็นราชินีจริงๆแล้ว
4: เย้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
1: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
3: ชินีก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนี่แน
2: ่เฮ้ย
3: ยังชนะ
4: เฮ้ยทำไมโผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
1: ข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได้
5: แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
1: นี่มันเกมของข้าข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
2: หนอยจะอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
5: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
4: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
3: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอะ
4: ไปกันเถอะ
2: มาตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย้อยย
5: ้อยศิลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
4: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
6: แย่ล่ะสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
7: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
8: แบบนี้ถ้าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
2: จะอุปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
1: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
5: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวใหม่แต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
2: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่โอ้ย
5: ศิลา
4: ไปศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
2: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้ว
6: ศิลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
8: ถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดีๆ
2: อย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้า
7: เห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสัมมาทิฏฐิ
2: ฮะเอ๊ะนี่ข้ามวนมาทำอะไรอยู่เนี่ยเอาท่านอาจารย์ทั้งสามมาได้ยังไงขอรับ
4: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟัง

0: แต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
1: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
2: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
3: ข้าจำได้แม่เลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
1: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
2: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
1: อ๋อจำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์ห้า
4: ถูกต้องแล้วในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์ห้าของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันธ์ห้านี้แตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
0: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
1: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีล่ะขอรับ
0: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
1: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย
2: ์ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
5: ฮะแผ่นดินไหวปราสาทจะพังแล้วแน่ๆเลย
6: แย่แล้วรีบหาทางออกกันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
3: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วครับ
7: ไปๆ
8: น้อยเฮดจานมาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำประสาทข้าพังหึยเจ็บใจนะฝากไว้ก่อนเถอะ
0: ในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

0: เผลอตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นานี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว่น
1: แล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: แบ่งแบ่ง
1: มันจะได้แบบ
2: หนึ่งสองสามปึ้ง
0: ก็เลยบอกได้แล้ว
1: เป็นงา
0: เป็นงา
1: ใช
0: ่คนเดียคนเป็นลม
1: ไปช่วยช่วยกัน
0: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะ
1: มีคนเป็นลมค่ะ
0: ช่วยด้วยค่ะ
1: ช่วยด้วยค่ะ
0: ช่วยด้วยค่ะ
1: ช่วยด้วยค่ะ
0: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยพี่ค่ะพี่ค่ะช่วยด้วยมีคนเป็นลม
3: ได้ค่ะเดี๋ยวน้องถอยออกไปก่อนนะคะผู้ป่วยจะได้มีอากาศหายใจนะคะผู้ป่วยไม่มีชีพจรค่ะเดี๋ยวพี่รบกวนน้องโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะว่ามีชายอายุประมาณ30ปีนะคะหมดสติไม่รู้สึกตัวนะคะแล้วก็น้องอีกคนนึงพี่รบกวนไปเอาเครื่อง AED ตรงป้อมยามให้หน่อยได้ไหมคะ
1: เครื่อง AED ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
5: แจ้งเหตุค่ะมีผู้ชายเป็นลมค่ะอายุประมาณ30ปีค่ะมีพี่ผู้หญิงช่วยปั๊มหัวใจอยู่ค่ะรีบมาช่วยด่วนเลยนะคะอยู่แถวแถวหมู่บ้านกล้วยไม้ค่ะค่ะค่ะหนูโทรให้แล้วนะคะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
5: มีอาวุธมันไงมาแล้ว
6: คนไข้หมดสติไม่รู้สึกตัว
3: ใช่ค่ะ
6: เดี๋ยวขอประเมินคนไข้ก่อนนะคะ
3: ได้ค่ะ
7: คุณคะเรียกไม่ตอบสนองนะคะ
6: ยืนยันคนไข้หมดสติไม่รู้สึกตัวนะคะเริ่ม CPR ค่ะ CPR เป็นใช่ไหมคะ
3: เป็นค่ะ
6: ควรเปิดทางเดินหายใจให้หน่อยค่ะ
3: ได้ค่ะ
5: อย
3: ่
5: าง
3: นี้เด็กๆเก่งมากเลยเมื่อกี้ขอบคุณนะคะที่ช่วยพี่โทรเรียกรถพยาบาลนะ
5: ว่าแต่ทำไมพี่เก่งจังพี่ทำให้พี่คนนั้นฟื้น
3: เมื่อกี้ที่พี่ทำใช่ไหมเขาเรียกว่าการกดหน้าอกกู้ชีพหรือว่าการ CPR ซึ่งจะทำในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหมดสติไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจเหมือนพี่คนเมื่อกี้เลยเด็กๆอยากทำเป็นกันไหม
1: อยากค่ะ
3: ได้เลยเดี๋ยวไปสอนกัน
5: ไปไปไป
3: น้องๆเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะพี่เป็นนักฉุกเฉินการแพทย์นะคะซึ่งจะมีหน้าที่คอยดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดเหตุระหว่างนำส่งจนไปถึงมือแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆเลยน้องๆอยากรู้ใช่ไหมว่าการกดหน้าอกกู้ชีพเมื่อกี้ที่พี่ทำยังไง
5: อยากรู้ค่ะ
3: ได้วันนี้พี่เตรียมหุ่นฝึก CPR มาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องทั้งสองคนลองนั่งลงเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะสอน CPR ตามขั้นตอนนะคะ
5: ค่ะ
3: เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะให้น้องๆเนี่ยต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนที่จะทำการช่วยเหลือผู้ป่วยนะถ้าเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเราจะไม่เป็นผู้ป่วยรายที่สองเนาะทุกอย่างต้องปลอดภัยสำหรับเราต่อไปหลังจากนั้นเราต้องทำการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นซึ่งก็คือการตบไปที่บ่าทั้งสองข้างของผู้ป่วยค่ะอาถูกใจลองทำเลยค่ะเอามือวางลงไปตรงนี้แล้วก็ตบลงไปสองทีเนี่ยคุณคะถ้าสมมติว่าผู้ป่วยไม่ตอบสนองเราก็ทำการโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างที่น้องถูกใจโทรเมื่อกี้ให้พี่เลยหลังจากนั้นหลังจากที่เราโทรตามไปแล้วเราก็ต้องทำการ CPR เบื้องต้นก่อนอย่างที่พี่ทำเมื่อกี้นี้วิธีการ CPR เนี่ยจะเริ่มจาก1เลยคือวัดตำแหน่งการวางมือค่ะน้องถูกใจวัดเส้นตามพี่เลยจากบริเวณราวนมทั้งสองข้างค่ะและบริเวณกึ่งกลางหน้าอกค่ะนี่มันจะเป็นเส้นตัดกันตรงนี้ใช่ไหมเราเอาส้นมือข้างที่ไม่ถนัดน้องถูกใจถนัดข้างไหน
5: ค่ะ
3: โอเคนี่วางลงไปแล้วก็เอาด้านขวาประกบลงไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นน้องตัวมาด้านหน้าค่ะ
8: น้องตัวขึ้นมาเลย
3: นี่นี่ขึ้นมา
8: ใช่อย่างนี้เลย
3: หลังจากนั้นกดลงไปเลยกดแบบที่กดลงไปเลยทำการกดให้ลึกประมาณ 5-6 เซนนะคะด้วยความเร็วประมาณ 100-120 ครั้งต่อนาทีนะคะ
5: ค่ะ
3: น้องถูกใจรู้จักเพลงคุกกี้เสียงไทยไหม
5: รู้จักค่ะ
3: ใช่จังหวะเพลงประมาณนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะคะแต่ว่าการทำ CPR เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีมากกว่า1คนเนี่ยเราสามารถให้อีกคนนึงมาช่วยกันได้เมื่อกี้น้องถูกใจทำแล้วเหนื่อยไห
5: ม
3: เหนื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เอย่ามาทำบ้าง
5: ดี
3: ไหมคะ
5: ดีค
3: ่
5: ะ
3: โอเคเอย่าลองทำเลยค่ะสเต็ปแรกคืออะไรนะ
5: วัดค
3: ่
5: ะ
3: ใช่วัดค่ะวัดจากเส้นราวนมทั้งสองข้างเนาะแล้วก็เส้นกึ่งกลางหน้าอกเนาะโอเคเราวางมือลงไปตรงไหนนะคะถูกใจเดี๋ยวเราทำพร้อมพี่เอย่าก็ได้เดี๋ยวเราเหนื่อยก่อนนะเราหมดแรงนะนี่แล้วก็เอย่าก็หนุนตัวมาด้านหน้านิดนึงตั้งขาออกนิดนึงโอเคกดลงไปเลย
5: 1และ2และ3และ4และ5และ6
3: ใช่นี่เริ่มมีไฟขึ้นแล้วเห็นไหมแสดงว่าเราทำ CPR ได้ดีพอแล้วเหนื่อยไหมพอจะ ังจำกันได้ไหมวันนี้พี่สอน CPR ไปเป็นยังไงบ้าง
4: สนุกมาก
3: ดีมากค่ะก็คราวหลังถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่เนี่ยน้องๆทั้งสองคนต้องตั้งสติรีบประเมินสถานการณ์แล้วก็โทร1669นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นเพราะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีแรงไม่มากพอในการทำ CPR เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเหนื่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าระหว่างที่เรารอรถพยาบาลมาเนี่ยเราต้องทำการ CPR เบื้องต้นไปก่อนนะคะเข้าใจไหมคะ
4: เดี๋ยวหนูจะไปฝึกเล่นกับตุ๊กตาค่ะ
3: ได้เลยค่ะฝึกให้เก่งๆเลยนะคะ
4: งั้นหนูก็จะไปช่วยคนอื่นด้วย
3: ได้เลยเดี๋ยวเรามาฝึกซ้อมกับหุ่นต่อกันเลยดีกว่าไหม
4: ค่ะ
3: ได้ค่ะทำพร้อมๆกันเล

0: ที่เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอ่ะ
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู่
5: ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามาน่ะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย

0: เต้นจังเลยค่ะ
1: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันน่ะ
3: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
2: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
4: ค่อยโล่งอกหน่อย
3: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
2: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
1: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
4: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
0: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
3: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
4: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
0: ครับ
1: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
1: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
2: ได้ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
0: พ่อคะพี่อ้นขอให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
4: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
0: ครับพ่อ
2: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
3: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
2: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
1: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
2: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
3: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่า เกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี้

0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
1: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: อย่างของเนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
2: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
3: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
4: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
3: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยล่ะ
2: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
4: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
4: ทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญ
1: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th

0: ไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
1: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
2: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
3: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
0: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
1: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
4: คุณพ่อขับระวังนะคะ
3: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคุณน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
3: ครับขอบคุณมากครับ
4: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
3: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
1: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
2: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
1: น่ากลัวจังเลย
5: อ๋อได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
2: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
0: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
2: ขอบใจมากนะบาส
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
6: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เห็นแค่ดวงสองดวงเองที่สำคัญไม่ใช่ฝนดาวตกด้วย
1: แล้วคุณครูบอกว่าฝนดาวตกจะเริ่มเห็นตอนกี่โมงหรอวิดดี
0: ้คุณครูบอกว่าให้มองไปทางทิศตะวันออกเหนือขอบฟ้าตอน2 ทุ่มครับแต่ผมรอดูมานานแล้วแทบจะไม่เห็นฝนดาวตกเลย
1: การดูดาวถ้าอยากเห็นดาวชัดๆข้อแรกเราจะต้องดูดาวในสถานที่ที่ไม่มีแสงสว่างมารบกวนเช่นถ้าบ้านเราอยู่ในเมืองมีแสงส่องสว่างเราจะมีโอกาสมองเห็นดวงดาวได้ยากฉะนั้นคนต่างจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ชนบทอยู่ในที่ไม่มีแสงมารบกวนก็จะเห็นดาวได้ชัดกว่าคนในเมืองที่สำคัญต้องไม่มีอะไรบังสายตาและไม่มีเมฆด้วยนะ
0: ผมอยากดูฝนดาวตกและอยากรู้จักดาวต่างๆแปลว่าเราต้องไปดูดาวในที่ท้องฟ้ามืดงั้นพี่แว่นพาผมไปดูดาวได้ใช่ไหม
1: ได้สิเดี๋ยวพี่แว่นจะพาวิตตี้ไปดูดาวในสถานที่ที่มีพื้นที่โล่งและมีท้องฟ้ามืดวันนี้พี่แว่นจะพาทุกคนไปดูดาวที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีแต่น้องๆอยากไปดูดาวต้องให้คุณพ่อคุณแม่พาไปด้วยนะอย่าออกจากบ้านคนเดียวมันอันตรายนอกจากนั้นเราต้องรู้จักทิศด้วยนั่นก็คือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยเราจะดูทิศจากเข็มทิศหรือถ้าไม่มีเข็มทิศก็ดูจากดาวเหนือก็ได้ครับเพื่อเราจะได้ดูตำแหน่งของดวงดาวและถ้าให้ดีมีแผนที่ดูดาวก็จะช่วยทำให้เราดูดาวได้ง่ายขึ้นโอเคพร้อมแล้วเราจะไปดูดวงดาวบนท้องฟ้ามีอะไรให้เราดูบ้างพร้อมหรือยังไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าอุปกรณ์ใดใช้ในการบอกทิศทางของการดูดวงดาวข้อ A เข็มทิศข้อ B เข็มเย็บผ้าพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เข็มทิศแต่ถ้าน้องๆไปดูดวงดาวแล้วไม่มีเข็มทิศก็สามารถดูดาวเหนือเพื่อเป็นการดูทิศทางตำแหน่งของดวงดาวได้
1: วันนี้วิดดี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะน่ารักมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะเมื่อเรามาพบเจอกันเราก็จะกล่าวทักทายกันด้วยคำว่าสวัสดีนั่นเองมีคำว่าสวัสดีอะไรบ้างนะสวัสดีอะไรคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีอะไรคะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: แล้วก็สวัสดีครับน่ารักมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะสามารถบอกได้นะคะว่าเมื่อเราพบเจอกันเราจะต้องทำอย่างไรนั่นเองแต่ว่าก่อนอื่นเลยจำกันได้ไหมคะว่าในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เราจะมาร้องเพลงอะไรกันนะเพลงอะไรคะร้องเพลงสวัสดีน่ารักมากเลยค่ะน้องมิอางั้นเด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้น่ารักมากเลยลูกเดี๋ยวคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะคะมาร้องเพลงสวัสดีและทำท่าทางไปพร้อมๆกันเลยค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วช่วยคุณครูพัดร้องเพลงด้วยนะ1 2สามสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพัน

0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะยอดเยี่ยมมากเลยแสดงว่าเด็กๆนะคะสามารถร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆได้แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะบอกเด็กๆไปแล้วว่ากิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมอะไรนะคะกิจกรรมที่เราร้องเพลงสวัสดีคือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาสนทนาข่าวเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวต่างๆให้คุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆฟังเอ๊ะใครจะออกมาช่วยคุณครูใครดีนะเอามือไว้ที่ตักก่อนค่ะเอามือแตะผมเอามือแตะหูแตะแก้มไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องบาสครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยลูกสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
1: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสน้องบาสครับวันนี้น้องบาสมีอะไรมาเล่าให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังบ้างลูก
1: เหตุการณ
0: ์เหตุการณ์อะไรครับเรื่องอะไรนี้นะหรือว่าระหว่างทางที่มาโรงเรียนน้องบาสเห็นอะไรบ้างลูก
1: โรงเรียน
0: เห็นโรงเรียนนอกจากเห็นโรงเรียนแล้วเห็นอะไรอีกครับ
1: เหตุของเล่น
0: เห็นของเล่นอ๋อเห็นของเล่นที่โรงเรียนใช่ไหมครับแล้วเวลาที่น้องบาสนั่งรถมากับคุณพ่อคุณแม่หรือมากับพี่เนี่ยระหว่างทางน้องบาสเห็นอะไรบ้างลูก
1: เห็นรถ
0: เห็นรถเห็นรถอะไรเอ่ยเห็นรถสีอะไรบ้างคะ
1: สีเหลือง
0: เห็นรถสีเหลืองเห็นรถสีอะไรอีกลูก
1: สีแดง
0: เห็นรถคันสีแดงด้วยแล้วระหว่างทางเจออะไรอีกคะเจออะไรอีกคะ
1: เจอเพื่อนเพื่อน
0: อ๋อเจอเพื่อนเพื่อนด้วยน้องบาสบอกว่าระหว่างทางที่น้องบาสมาโรงเรียนน้องบาสเจอเพื่อนเพื่อนด้วยแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
1: สนุก
0: สนุกมากเลยเวลามาโรงเรียนใช่ไหมคะปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะน้องบาสนะคะบอกว่าวันนี้ค่ะน้องบาสมาเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับการที่น้องบาสเดินทางมาโรงเรียนใช่ไหมคะน้องบาสเห็นรถคันสีอะไรบ้างคะลูก
2: สี
0: แดงเห็นรถคันสีแดงแล้วก็รถคันสีเหลืองนั่นเองอ๋อเด็กๆบางคนก็อาจจะเห็นนะคะเหตุการณ์ต่างๆที่แตกต่างไปจากน้องบาสเดี๋ยววันอื่นๆนะคะคุณครูพัดจะให้เด็กๆผัดเปลี่ยนกันออกมาเล่านั่นเองเอ๊คนต่อไปใครดีนะแต่ว่าเด็กๆค่ะวันนี้ค่ะคุณครูพัดค่ะนอกจากจะถามเด็กๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆแล้วนะคะคุณครูพัดค่ะสังเกตเห็นว่าเด็กๆเนี่ยมาโรงเรียนกันหลายวันแล้วไหนเด็กๆคนไหนมาโรงเรียนหลายวันแล้วยกมือค่ะถูกต้องเลยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยมาโรงเรียนกันหลายวันแล้วคุณครูพัดก็เลยอยากจะลองถามเด็กๆดูค่ะว่าเด็กๆคิดว่าเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างเด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าประโยชน์ของการมาโรงเรียนคืออะไรใครดีนะคุณครูพัดให้เป็นกล่องอะไรดีนะกล่องอะไรดีคะกล่องของขวัญเอากล่องของขวัญขึ้นมาค่ะกล่องของขวัญกล่องเล็กๆนะคะกล่องของขวัญกล่องเล็กกล่องของขวัญกล่องใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้น้องอองฟองค่ะค่อยๆเดินนะคะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องฟองค่ะ
0: น้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองคิดว่ามาโรงเรียนมีประโยชน์ยังไงคะมาโรงเรียนหนูเจออะไรบ้างลูก
3: หนูเจอรถแท็กซี่
0: อ๋อเจอรถแท็กซี่ด้วยระหว่างที่มาโรงเรียนใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วเจออะไรอีกลูก
3: พ่อกับแม่มาส่งหนูที่โรงเรียนเอง
0: อ๋อคุณพ่อคุณแม่มาส่งหนูที่โรงเรียนแล้วหนูก็เจอรถแท็กซี่ใช่ไหมคะแล้วตอนที่น้องอองฟองมาถึงโรงเรียนที่โรงเรียนมีอะไรบ้างลูก
3: พ่อเอารถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีของเล่นที่โรงเรียนวันนี้เปิดเล่นได
0: ้อ๋อน้องอองฟองบอกว่าที่โรงเรียนของเรามีของเล่นใช่ไหมคะมุมที่เปิดเล่นได้ต้องเป็นสีอะไรคะ
3: เขียวค่ะ
0: โอ้เก่งมากเลยค่ะแล้วมุมที่คุณครูปิดล่ะคะจะเป็นป้ายสีอะไรลูก
3: แดงค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะน้องอองฟองนะคะบอกว่าวันนี้น้องอองฟองคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะมาส่งน้องอองฟองแล้วระหว่างทางเจอรถอะไรนะลูกเจอรถอะไรคะเจอรถแท็กซี่แล้วน้องอองฟองยังบอกอีกนะคะว่าที่โรงเรียนของเราเนี่ยมีของเล่นเยอะเลยมีเด็กๆคนไหนชอบเล่นของเล่นที่โรงเรียนของเรากันบ้างคะเด็กๆชอบเล่นของเล่นกันใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เด็กๆค่ะเล่นของเล่นเสร็จแล้วต้องทำยังไงคะจะต้องเก็บของเล่นนั่นเองเด็กๆค่ะคุณครูพัดขอฝากเด็กๆหนึ่งเรื่องค่ะถ้าเด็กๆเล่นของเล่นอยู่ที่มุมบทบาทสมมุติเด็กๆหยิบของเล่นไปเล่นที่มุมดนตรีได้ไหมคะได้ไหมคะ
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้ใช่ของเล่นที่อยู่ที่มุมบทบาทสมมุติก็จะต้องเล่นอยู่ที่มุมบทบาทสมมุตินั่นเองเพราะว่าถ้าเด็กๆเอาของเล่นไปเล่นที่มุมอื่นเด็กๆจะเก็บของเล่นถูกไหมลูก
3: ไม
0: ่ถูกดังนั้นเด็กๆก็ต้องช่วยกันนะคะดูแลของเล่นของเราแล้วก็เก็บของเล่นของเราเข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยนะเอ๋คนต่อไปค่ะคุณครูพัชจะถามใครดีนะไหนเด็กๆกำมือค่ะแบมือกำมือแบมือกำมือแบมือ

0: Cầm cầm cầm bè, bè bè cầm, cầm cầm bè. Áo mưa vàng quấy bên tặc, sang na rạc xinh xinh. Này ใครจะออกมาเล่าอีกนะเอามือไว้ที่ตักก่อนค่ะใครจะออกมาดีนะเด็กๆค่ะข้อตกลงของเราเวลาที่เด็กๆ ยกมือจะส่งเสียงดังหรือเปล่าคะส่งเสียงดังไหมเอ่ยไม่ส่งเสียงดังนะคุณครูจะสังเกตจากการที่เด็กๆ ยกมือนั่นเองได้ไหมคะเราจะไม่มีเสียงนะตอนที่ยกมือได้ไหมคะอีกหนึ่งครั้งค่ะไหนใครจะออกมายกมือน้องไมค์ค่ะน้องไมค์หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องไมค์ค่ะ
0: น้องไมค์น้องไมค์ค่ะน้องไมค์ชอบมาโรงเรียนไหมคะชอบมาที่โรงเรียนใช่ไหมคะแล้วที่โรงเรียนของเรามีอะไรบ้างลูก
1: หนูเห็นรถสีแดง
0: อ๋อตอนที่มาโรงเรียนเห็นรถคันสีแดงใช่ไหมคะแล้วน้องไมค์ชอบมาโรงเรียนเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่ามีของเล่น
0: เพราะว่ามีของเล่นแล้วมีใครอีกลูก
1: เพื่อน
0: มีเพื่อนๆน้องไมค์ชอบเล่นกับเพื่อนๆไหมคะ
1: ชอบ
0: เวลาเล่นกับเพื่อนๆรู้สึกยังไงลูกรู้สึกอะไรนะคะ
1: รู้สึกอ๋อ
0: รู้สึกสบายใช่ไหมคะเวลาเล่นกับเพื่อนๆน่ารักมากเลยค่ะน้องไมค์นะคะบอกว่าเวลามาโรงเรียนน้องไมค์ก็เจอเพื่อนๆแล้วน้องไมค์ก็ชอบเล่นกับเพื่อนๆด้วยปรบมือให้น้องไมค์หน่อยค่ะเวลาเด็กๆมาโรงเรียนนะคะเหมือนที่น้องไมค์บอกเลยเด็กๆก็จะเจอเพื่อนๆแล้วก็ได้เล่นกับเพื่อนๆเด็กๆชอบไหมคะชอบมาโรงเรียนไหมคะชอบมาโรงเรียนใช่ไหมคะลูกยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนนอกจากได้เจอคุณครูแล้วก็จะได้เจอเพื่อนๆอีกหลายๆคนเลยเล่นกับเพื่อนๆก็จะสนุกใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวคุณ

0: น้องกีต้าค่ะน้องกีต้าหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องกีต้า
0: ชื่อน้องกีต้าค่ะชื่อน้องกีต้าค่ะชื่อน้องกีต้าใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: น้องกีต้าชอบมาโรงเรียนไหมคะ
1: ชอบ
0: ชอบมาค่ะชอบมาค่ะ
1: ชอบมาค่ะ
0: ที่โรงเรียนหนูเจอใครบ้างคะ
1: เจอเพื่อน
0: เจอเพื่อนเพื่อนแล้วเจอใครอีกลูก
1: เจอคุณครู
0: เจอคุณครูที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างคะชอบทำอะไรที่โรงเรียนลูก
1: ชอบเล่นของเล่นที่โรงเรียน
0: ชอบเล่นของเล่นที่โรงเรียนแสดงว่าน้องกีต้าเนี่ยชอบมาโรงเรียนเพราะว่าที่โรงเรียนของเรามีของเล่นให้เด็กๆได้เล่นกันใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วเวลาที่น้องกีต้าเล่นของเล่นเสร็จแล้วจะต้องทำอะไรนะคะ
1: เก็บของเล่น
0: เก็บของเล่นยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องกีต้าหน่อยค่ะค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะก็สามารถออกมาเล่านะคะข่าวเหตุการณ์หรือว่าได้ออกมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของการมาโรงเรียนได้ค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูพัดค่ะก็จะให้คุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะคะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.

18:01 น.และทางช่อง BLTV 15เวลา5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

เด็กๆคะขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆคะตอนนี้เด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวร่างกายกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะมีเครื่องให้จังหวะมาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักด้วยเด็กๆจำได้ไหมคะว่าคืออะไรคืออะไรเอ่ยน้องมีอาบอกว่าคล้ายๆกับแป้งเลยใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้นะคะคือเครื่องให้จังหวะของเราค่ะนั่นก็คือกลับมือนั่นเองเด็กๆพูดตามค่ะกลับมืออีกหนึ่งครั้งนะคะกลับมือถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกลับมือนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาทบทวนจังหวะแล้วให้เด็กๆบอกคุณครูนะว่าจังหวะที่เด็กๆได้ยินคือจังหวะอะไรพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนจังหวะกันนะคะเด็กๆค่ะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าหรือเร็วลูกจังหวะช้าจังหวะเมื่อสักครู่นี้คือจังหวะช้านะคะเด็กๆก็ต้องเคลื่อนไหวแบบไหนลูกเคลื่อนไหวช้าช้าและถ้าจังหวะนี้ล่ะคะเด็กๆค่ะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถูกต้องเลยต่อไปค่ะจังหวะสุดท้ายของเราแล้วตั้งใจฟังนะคุณครูพัดให้จังหวะ2ครั้งติดกันคือจังหวะหยุดเด็กๆจะต้องหยุดเคลื่อนไหวทันทีเลยพร้อมไหมคะเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวกันเอแต่ว่าตอนนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆได้หาพื้นที่ของตนเองเด็กๆยืนขึ้นค่ะเด็กๆสามารถหาพื้นที่รอบๆห้องเรียนของเราได้เลยเด็กๆกางแขนออกมาแล้วเดินหาพื้นที่ของตัวเองเลยค่ะใครได้พื้นที่ของ

0: นเองแล้วให้หยุดเลยนะเอ๊ะเด็กๆสามารถเดินออกมาตรงนี้ได้นะคะที่ไม่ชนกับเพื่อนๆเดินได้เลยค่ะเดินหาพื้นที่ตรงนู้นได้เลยนะใครได้ที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนแล้วเอามือลงตอนนี้คือครูพัดได้ที่ของครูพัดแล้วค่ะครูพัดก็จะเอามือลงถ้าชนกับเพื่อนขยับได้นะครับไหนลองกางแขนออกสิคะลองกางแขนออกค่ะลองกางแขนออกแล้วหมุนดูถ้าชนกับเพื่อนหาที่ใหม่นะคะขยับมาด้านนี้ได้ลูกซึบขอโทษนะคะ
1: หนูกล
0: ั
1: วแล้วค
0: ่
1: ะ
0: โอเคค่ะใครได้ที่แล้วเอามือลง
1: หน
0: ู
1: ได้แล้วค่ะ
0: เอามือลงเลยลูก
1: หมุนใช่ไหม
0: ต้องไม่ชนกับของในห้องเรียนด้วยนะคะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยตอนนี้ให้เด็กๆหยุดหาพื้นที่ของตนเองก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เด็กๆเดินไปเดินมาได้ไหมคะ
1: เด
0: ินไปเดินมาได้ไหมลูก
1: ไม
0: ่ได้เด็กๆยืนขึ้นก่อนนะคะยังไม่นั่งนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะกันค่ะอยู่กับที่ก่อนนะคะอุ๊ยจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดแล้วต้องหยุดตัวแข็งเป็นก้อนหินเลยต้องหยุดเคลื่อนไหวแล้วค่ะหยุดเคลื่อนไหวแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะกันต่อนะคะจังหวะหยุดแล้วค่ะระวังนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัดจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบมีทิศทางเด็กๆคะต่อไปเด็กๆสามารถเดินได้รอบๆห้องเรียนเลยเดี๋ยวเราจะเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเคลื่อนไหวได้รอบห้องเรียนเลยนะพร้อมไหมคะเด็กๆฟังจังหวะกันนะฟังจังหวะนะคะระวังลูกอุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะจังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆค่ะคุณครูพัดขอเพิ่มข้อตกลงของเราอีกหนึ่งอย่างเวลาที่เด็กๆเคลื่อนไหวเด็กๆเสียงดังได้ไหมคะถ้าเด็กๆเสียงดังจะได้ยินจังหวะคุณครูไหมลูกไม่ได้ยินดังนั้นเวลาเคลื่อนไหวเด็กๆไม่ต้องส่งเสียงดังนะได้ไหมคะใช่เคลื่อนไหวแบบเลยเพราะว่าถ้าเด็กๆเสียงดังเด็กๆจะไม่ได้ยินจังหวะจากคุณครูนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะฟังจังหวะนะแล้วค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัดจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวตามคำบรรยายหรือว่าประกอบคำบรรยายนั่นเองเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดมีคำบรรยายแล้วก็ให้เด็กๆทำท่าทางตามคำบรรยายของคุณครูพัดนะคะพร้อมไหมลูกพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายกันค่ะเช้าวันหนึ่งที่อากาศแจ่ม

0: ใสเด็กๆ กำลังจะเดินไปโรงเรียนเด็กๆค่อยๆเดินเดินเดินเดินไปโรงเรียนนะเราจะเดินไปโรงเรียนกันค่ะระหว่างทางค่ะที่เด็กๆ เดินไปโรงเรียนเด็กๆ ก็เห็นอุ๊ยเด็กๆลองมองขึ้นไปบนต้นไม้ค่ะเอ๊ลองมองขึ้นไปสิบนต้นไม้มีอะไรอยู่นะคุณครูพัดค่ะมองเห็นนกตัวหนึ่งกำลังเกาะอยู่ที่ต้นไม้เด็กๆค่อยๆกางปีกออกมาทำเป็นเหมือนนกบินเลยเมื่อเด็กๆเห็นนกบินอยู่เด็กๆก็ค่อยๆเดินไปโรงเรียนต่อไปค่ะค่อยๆเดินไปโรงเรียนค่ะเราจะเดินไปโรงเรียนต่อแล้วนะค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่ะเดินไปโรงเรียนนะค่อยๆเดินมาโรงเรียนค่ะแล้วระหว่างทางค่ะเด็กๆก็ผ่านบ้านของคุณยายใจดีที่เด็กๆรู้จักอุ๊ยเด็กๆค่ะเวลาที่เด็กๆเจอคุณยายใจดีหรือว่าคนที่เด็กๆรู้จักเราจะทำยังไงกันคะก่อนจะไปโรงเรียนเราก็จะต้องทำยังไงลูกจะต้องสวัสดีเด็กๆค่ะเด็กๆสวัสดีคุณยายด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อเด็กๆสวัสดีคุณยายเสร็จแล้วเด็กๆก็จะเดินไปโรงเรียนต่อเลยค่ะค่อยๆเดินนะเราจะเดินไปโรงเรียนอย่างช้าๆเดินไปโรงเรียนอย่างช้าๆเราเดินไปโรงเรียนกันครับเดินไปโรงเรียนเดินไปโรงเรียนกันอย่างช้าๆอุ๊ยแล้วระหว่างทางค่ะเด็กๆก็เจอเพื่อนๆด้วยเอ๊เวลาเด็กๆ เจอเพื่อนๆเด็กๆจะทำยังไงคะเวลาเจอเพื่อนๆทำยังไงดีคะเด็กๆค่ะให้เด็กๆยิ้มทักทายเพื่อนๆค่ะเด็กๆยิ้มทักทายเพื่อนๆค่ะยิ้มทักทายเพื่อนๆนะแล้วเด็กๆก็โบกมือทักทายเพื่อนๆด้วยเดี๋ยวเราจะเดินไปโรงเรียนกันต่อเด็กๆค่อยๆเดินไปโรงเรียนเลยค่ะอุ๊ยตอนนี้ค่ะเด็กๆถึงโรงเรียนแล้วเวลาถึงโรงเรียนเด็กๆเจอคุณครูทำยังไงคะเจอคุณครูทำยังไงคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็กๆค่ะตอนนี้เราเจอคุณครูแล้วเด็กๆสวัสดีคุณครูด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วเด็กๆค่ะก็นำกระเป๋ามาเข้าห้องเรียนเด็กๆเอากระเป๋ามาเข้าที่ห้องเรียนแล้วก็นั่งลงเลยเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเด็กๆนั่งลงเลยค่ะนั่งลงที่พื้นนะคะเด็กๆนั่งลงที่พื้นได้เลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะน้องกีตาร์ค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันนั่งลงที่พื้นเลยลูกนั่งที่พื้นได้เลยค่ะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันนะคะเด็กๆค่อยๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อเลยนะคะน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนั่งที่ให้เรียบร้อยถ้าคุณครูพัดนับ1ถึง10ต้องนั่งที่แล้วนะเร็วเข้าสิเร็วเข้าสินับดีๆนับให้ดังๆนกฟูง1มากมายเสียจังนับดังๆนับให้ดีๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 อุ๊ยนางที่เรียงเอ้ยน่ารักมากเลยค่ะนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะ
1: ตรงแล้วครับ
0: ตรงยังครับเด็กๆค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูผัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปตอนนี้เด็กๆอยากดื่มนมกันแล้วหรือยังคะอยากดื่มนมกันแล้วได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดื่มนมกันนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนคลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ยินดีต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วแล้วตอนนี้เด็กๆนั่งเรียบร้อยกันแล้วหรือยังเอ่ยนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะตรงยังครับเด็กๆนั่งที่ให้เรียบร้อยเลยค่ะเวลาเด็กๆนั่งนะคะเด็กๆเอาหลังพิงที่พนักเก้าอี้เลยยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะจำได้ไหมเอ่ยว่าสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรเอ่ยโอ้โหได้ยินเสียงเด็กๆตอบมานะคะว่าสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยโรงเรียนของเราใช่แล้วค่ะเด็กๆเพราะว่าตอนนี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยโรงเรียนของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะนอกจากที่คุณครูพัฒน์นะคะจะมาทบทวนเกี่ยวกับชื่อหน่วยการเรียนรู้แล้ววันนี้คุณครูพัฒน์ก็มีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยเพราะว่าวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์จะมาสอนเด็กๆค่ะเกี่ยวกับประโยชน์ของการมาโรงเรียนเอ๊ะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะมีใครจำได้ไหมเอ่ยว่าโรงเรียนของเราชื่อโรงเรียนอะไรนะคะ
2: โรงเร
0: ีย
2: นประจำ
0: โรงเรียนของเราชื่ออะไรนะคะมีใครจำได้บ้างเด็กๆค่ะโรงเรียนที่เด็กๆกำลังเรียนอยู่ตอนนี้นะคะนั่นก็คือโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองมีใครจำได้บ้างเอ่ยโอ้โหเด็กๆจำกันได้หลายคนเลยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะมาทบทวนชื่อโรงเรียนกับคุณครูพัฒน์หนึ่งรอบได้ไหมคะได้ไหมคะลูกเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะเรียนกันในโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองแสดงว่าเด็กๆนะคะก็สามารถจดจำชื่อโรงเรียนของเราได้ค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถให้เด็กๆนะคะทบทวนชื่อของโรงเรียนเด็กๆได้เช่นเดียวกันค่ะและวันนี้นะคะ

0: เด็กค่ะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการมาโรงเรียนนั่นเองเอ๊เด็กๆอยากรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าประโยชน์ของการมาโรงเรียนมีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะมีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยเอ๊เด็กๆอยากฟังนิทานหรือเปล่าคะอยากฟังไหมคะอยากฟังนี่เลยค่ะนิทานที่คุณครูพัฒน์นำมาฝากนะคะเด็กๆลองสังเกตค่ะที่ปกนิทานของครูพัฒน์นะคะเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปอะไรคะมีใครอยู่บ้างเอ่ยมีคุณแม่แล้วมีใครอีกคะมีใครเอ่ย
1: ม
0: ี
1: ค
0: ุ
1: ณพ่อ
0: มีใครคะมีลูกลูกเขาใส่ชุดอะไรลูกใส่ชุดนักเรียนเด็กๆคิดว่าเขาจะน่าอุ๊ยมีน้องบาสิตนะคะบอกว่าหรือว่าจะไปเข้าห้องเข้าห้องอะไรคะเข้าห้องเรียนนั่นเองนิทานเรื่องนี้นะคะคือนิทานเรื่องไปโรงเรียนค่ะน้องกีต้าบอกว่าอะไรนะคะเหมือนเขาร้องไห้เลยน้องกีตานะคะบอกว่าเด็กๆที่ใส่ชุดนักเรียนมีน้ำตาออกมาด้วยเอ๊ะเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าจะเป็นนิทานเกี่ยวกับอะไรนะคะนิทานเรื่องนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าไปโรงเรียนเดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะนิทานเรื่องไปโรงเรียนแต่ก่อนที่เด็กๆค่ะจะไปฟังนิทานกันคุณครูพัฒน์มีข้อตกลงค่ะเวลาที่เด็กๆฟังนิทานจากคุณครูเด็กๆจะต้องทำยังไงคะถ้าคุณครูเล่านิทานอยู่แล้วเด็กๆพูดคุยกันเสียงดังเด็กๆจะได้ยินเสียงคุณครูไหมคะไม่ได้ยินดังนั้นเวลาที่คุณครูเล่านิทานเด็กๆก็จะต้องทำยังไงคะต้องฟังคุณครูนั่นเองพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปฟังนิทานเรื่องไปโรงเรียนกันค่ะณเช้าวันหนึ่งค่ะน้องมีนาตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนเลยคุณแม่นะคะกำลังพาน้องมีนามาส่งที่โรงเรียนแต่ว่าน้องมีนาก็ร้องไห้หนูไม่อยากไปโรงเรียนเลยค่ะหนูอยากอยู่กับคุณแม่เมื่อคุณครูประจำชั้นของน้องมีนามาถึงคุณครูก็บอกว่าน้องมีนาขามาโรงเรียนกับคุณครูเดี๋ยวตอนเย็นๆคุณแม่จะมารับน้องมีนากลับบ้านเมื่อน้องมีนาได้ยินดังนั้นนะคะก็เลยเดินไปกับคุณครูประจำชั้นค่ะคุณครูพาน้องมีนามาที่ห้องเรียนเพราะว่าตอนนี้น้องมีนาเป็นเด็กๆอนุบาลหนึ่งเด็กๆลองสังเกตดูสิคะตอนนี้น้องมีนากำลังนั่งทำอะไรอยู่คะน้องมีนากำลังนั่งเล่นของเล่นแต่ว่าที่น้องมีนานะคะก็ยังมีน้ำตาหยดออกมาอยู่เลยเพราะว่าน้องมีนายังอยากกลับบ้านไปหาคุณแม่แต่ว่าเพื่อนๆคนอื่นๆนั่งเล่นของเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานเลยมีเพื่อนๆแบ่งของเล่นให้น้องมีนาเล่นด้วยเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันเด็กๆก็รับประทานอาหารกลางวันอย่างอร่อยแต่ว่าน้องมีนาก็ยังมีน้ำตาไหลออกมาคุณครูบอกว่าไม่เป็นไรนะคะน้องมีนาเดี๋ยวเมื่อเด็กๆรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณแม่ก็จะมารับน้องมีนากลับบ้านเมื่อได้ยินดังนั้นน้องมีนาก็ค่อยๆตักอาหารเข้าปากรับประทานอาหารอย่างอร่อยเลยเมื่อเด็กๆรับประทานอาหารกลางวันเสร็จก่อนที่จะนอนคุณครูก็เล่านิทานให้กับเด็กๆฟังเด็กๆลองสังเกตดูสิคะตอนนี้น้องมีนาไม่มีน้ำตาแล้วค่ะเพราะว่าน้องมีนากำลังสนุกสนานกับนิทานที่คุณครูเล่าให้เพื่อนๆแล้วก็น้องมีนาได้ฟังเมื่อน้องมีนาได้ฟังนิทานจากคุณครูแล้วก็ได้เล่นกับคุณครูกับเพื่อน

0: น้องมีความสุขแล้วก็สนุกสนานมากเลยเมื่อได้มาโรงเรียนหลังจากที่เด็กๆตื่นนอนก็เป็นเวลากลับบ้านแล้วค่ะตอนนี้น้องมีนารู้สึกมีความสุขที่จะได้กลับบ้านแต่น้องมีนาก็เสียใจนะที่จะต้องบ๊ายบายกับเพื่อนๆแล้วตอนนี้น้องมีนาค่ะกำลังบ๊ายบายเพื่อนๆอยู่แต่ว่าน้องมีนาบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาเจอกันที่โรงเรียนเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้น้องมีนาชอบมาโรงเรียนชอบมาหาคุณครูมาหาเพื่อนๆมาเล่นของเล่นด้วยกันแล้วก็ได้มาฟังนิทานหรือว่าได้มาเรียนด้วยกันนั่นเองตอนนี้น้องมีนานะคะก็ได้กลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้ววันพรุ่งนี้น้องมีนาก็จะมาโรงเรียนด้วยความสุขค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ไปฟังนิทานกันมาแล้วค่ะนิทานของคุณครูมีชื่อเรื่องว่าอะไรนะคะไปอะไรนะไปอะไรคะ
1: ไปโรงเร
0: ีย
1: น
0: ไปโรงเรียนถูกต้องเลยแต่ว่าวันนี้ค่ะนอกจากที่คุณครูนะคะจะให้เด็กๆฟังนิทานแล้วคุณครูพัทก็มีคำถามมาให้เด็กๆด้วยว่าเมื่อเด็กๆได้ฟังนิทานเด็กๆจำได้หรือเปล่าเอ่ยว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างไหนใครจะมาตอบคำถามคุณครูดีนะอุ๊ยให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะไหนใครจะออกมายกมือ
2: น
0: ้องออโต้ค่ะน้องออโต้หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
3: ออโต้ครับ
0: น้องออโต้ครับน้องออโต้ครับในนิทานที่น้องออโต้ได้ฟังน้องมีนาไปไหนคะ
3: ไปโรงเรียน
0: ไปโรงเรียนแล้วเวลาน้องมีนาไปโรงเรียนเป็นยังไงบ้างลูก
3: ร้องไห้อ
0: ะไรนะคะ
3: ร้องไห
0: ้อ๋อร้องไห้น้องออโต้คิดว่าน้องมีนาร้องไห้เพราะอะไรลูก
3: ไม่อยากไปโรงเรียน
0: ไม่อยากไปโรงเรียนแล้วน้องมีนาหยุดร้องไห้ไหมคะหยุดร้องไห้เพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าคุณครูเล่าอะไรให้ฟังนะ
3: นิทาน
0: เล่านิทานให้ฟังน้องมีนาก็เลยไม่ร้องไห้แล้วใช่ไหมคะแล้วตอนนี้น้องมีนาชอบมาโรงเรียนหรือยังคะชอบมาแล้วปรบมือให้น้องออโต้หน่อยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะเมื่อได้ฟังนิทานนะคะเด็กๆก็สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับนิทานได้ด้วยเดี๋ยวคุณครูพัชจะลองถามอีกค่ะว่าในนิทานเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรใครอยากออกมาตอบคำถามคุณครูนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะไหนใครนั่งเรียบร้อยคุณครูพัชจะเรียกออกมาน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
4: น้องอองฟองค่ะ
0: น้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะในนิทานที่น้องอองฟองได้ฟังน้องมีนาทำอะไรบ้างลูก
4: น้องมีนาไม่ร้องไห้น้องมีนาได้อ่านหนังสืออ
0: ๋อน้องมีนาไม่ร้องไห้เพราะได้อ่านหนังสือใช่ไหมคะ
4: น้องมีนาร้องก็เลยกินข้าวน้องมีนาก็เลยตักข้าวกินอย่างอร่อยเลย
0: อ๋อน้ององฟองนะคะบอกว่าตอนที่น้องมีนารับประทานอาหารหรือว่ากินข้าวก็ยังร้องไห้อยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าน้องมีนาก็สามารถตักอาหารรับประทานได้อย่างอร่อยเลยแล้วน้องมีนาทำอะไรลูกตอนที่อยู่โรงเรียน
4: กลับบ้านพอนอนตื่นมาแล้วค่ะ
0: อ๋อกลับบ้านตอนที่นอนตื่นมาแล้วเหมือนกับเด็กๆเลยไหมคะเหมือนกับเด็กๆเลยใช่ไหมคะ
5: หนึ่งกลับบ้าน
0: ใช่เพราะว่าเด็กๆตอนอยู่โรงเรียนพอตื่นนอนตอนกลางวันเสร็จแล้วเด็กๆก็ใกล้ได้เวลาที่จะกลับบ้านแล้วยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะ คนต่อไปใครดีนะเอามือไว้ที่ตาก่อนค่ะเวลาที่คุณครูให้ยกมือเราจะไม่ส่งเสียงดังนะคะเราจะยกมืออย่างเดียวเลยเอาใหม่ค่ะเอามือไว้ที่ตาก่อนเดี๋ยวรอบนี้ค่ะคุณครูพัดจะเปลี่ยนและคุณครูพัดจะสังเกตเด็กที่นั่งเรียบร้อยที่เอามือวางไว้ที่ตาใครดีนะน้องบาสค่ะน้องบาสหันหน้าไปหาคุณครูเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
2: ชื่อน้องบาส
0: น้องบาสครับตอนที่น้องมีนาอยู่ที่โรงเรียนน้องมีนาทำอะไรบ้างลูก
2: เล่นของเล่น
0: เล่นของเล่นนอกจากน้องมีนาเล่นของเล่นแล้วน้องมีนาทำอะไรอีกครับ
2: ร้องไห้
0: ร้องไห้เหรอครับ
2: ใช่
0: อ๋อน้องมีนาตอนที่เล่นของเล่นน้องมีนาก็ยังร้องไห้อยู่แล้วน้องมีนาเป็นยังไงอีกลูก
2: ทานข้าว
0: ทานข้าวหรือว่ารับประทานอาหารกลางวันใช่ไหมคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: กลับบ้าน
0: แล้วก็กลับบ้านแล้วตอนกลับบ้านน้องมีนาเป็นยังไงลูกเขาทำอะไรกับเพื่อนๆด้วย
2: บ๊ายบาย
0: เขาบ๊ายบายหรือว่าบอกเพื่อนด้วยใช่ไหมครับว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาเจอกันที่โรงเรียนใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่ปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะน่ารักมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถฟังนิทานนะคะแล้วก็พูดคุยหรือว่าสนทนาเกี่ยวกับนิทานที่เด็กๆได้ฟังไปค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะนอกจากที่จะให้เด็กๆค่ะมาฟังนิทานแล้วคุณครูพัดค่ะจะลองถามเด็กๆนะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของการมาโรงเรียนคุณครูพัดจะลองถามเด็กๆดูว่าเด็กๆคิดว่าการที่เด็กๆมาโรงเรียนมีประโยชน์อย่างไรหรือว่าเด็กๆนะคะอาจจะมาเล่าเกี่ยวกับการที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆชอบทำกิจกรรมหรือว่าชอบเล่นอะไรเด็กๆก็สามารถบอกคุณครูได้ค่ะไหนใครจะออกมาเล่าให้คุณครูฟังนะใครดีคะน้องมีอาค่ะเชิญเลยค่ะน้องมีอาหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยลูกสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
5: น้องรินดาค่ะ
0: น้องยารินดาหรือว่าชื่อเล่นน้องมีอาใช่ไหมคะน้องมีอาเวลามาโรงเรียนน้องมีอาชอบเล่นอะไรลูก
5: ชอบเล่นของเล่น
0: ชอบเล่นของเล่นชอบเล่นที่มุมไหนคะ
5: ม
0: ุมนู้นก็คือมุมบทบาทสมมติใช่ไหมคะแล้วน้องมีอาชอบมาโรงเรียนไหมคะชอบมาโรงเรียนเพราะว่าอะไรลูก
5: เพราะว่าหนูไปโรงเรียน
0: เพราะว่าอะไรนะคะ
5: ไปโรงเรียนเก่ง
0: อ๋อเพราะว่าหนูอยากมาโรงเรียนเพราะว่าหนูอยากเรียนหนังสือเก่งๆใช่ไหมคะน้องมีอาบอกว่าน้องมีอาชอบมาโรงเรียนเพราะว่าจะได้เรียนหนังสือเก่งๆนั่นเองซึ่งนี่นะคะก็เป็นประโยชน์ของการมาโรงเรียนอีกหนึ่งอย่างเลยเพราะว่าถ้าเด็กๆมาโรงเรียนได้มาเรียนหนังสือกับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆเด็กๆก็จะได้รับความรู้แล้วก็ได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆนั่นเองค่ะปรบมือให้น้องมีนาหน่อยค่ะเด็กๆนะคะก็จะเห็นนะคะว่าเวลาที่เด็กๆค่ะมาโรงเรียนนะคะนอกจากจะมาเจอคุณครูแล้วยังเจอใครอีกลูกเจอเพื่อนๆด้วยเอ๋คุณครูพัดขออีกหนึ่งคนดีกว่าค่ะที่จะออกมาเล่านะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของการมาโรงเรียนหรือว่าอาจจะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆชอบทำที่โรงเรียนก็ได้เพราะว่าเวลามาโรงเรียนนอกจากจะได้เรียนหนังสือแล้วได้เล่นของเล่นแล้วเด็กๆยังได้ทำกิจกรรมอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการฟังนิทานการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะเด็กๆก็สามารถเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะใครดีนะเอามือไว้ที่ตักก่อนค่ะใครจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
6: ชื่อน้องกวิน
0: ชื่อน้องกวินครับ
6: ชื่อน้องกวินครับ
0: น้องกวินตอนที่มาโรงเรียนน้องกวินชอบทำกิจกรรมอะไรลูก
6: กิจกรรม น้ำค่ะ

0: อ๋อชอบเล่นของเล่นใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ชอบเล่นที่มุมไหนคะมาโรงเรียนสนุกไหมคะ
1: สนุก
0: สนุกเพราะว่าอะไรลูก
1: เพราะว่าสบาย
0: เพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าอะไรนะลูก
1: สบาย
0: อ๋อเพราะว่ามาโรงเรียนรู้สึกสนุกแล้วก็สบายด้วยได้อยู่กับใครบ้างคะที่โรงเรียน
1: ได้อยู่กับคุณครู
0: ได้อยู่กับคุณครูคุณครูใจดีไหมค
1: ุ
0: ณครูใจดีไหมคะใจดีแล้วอยู่กับใครอีกลูก
1: อยู่กับคุณแม
0: ่แล้วก็อะไรนะคะ
1: แล้วก็อยู่กับคุณแม
0: ่อ๋อได้อยู่กับคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่มารับกลับบ้านเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ปรบมือให้น้องกวินหน่อยค่ะเหมือนที่เพื่อนๆได้บอกไปเลยนะคะว่าเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆมาโรงเรียนแค่แป๊บเดียวเองเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆก็จะมารับกลับบ้านแล้วแล้วเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมได้เล่นกับเพื่อนๆด้วยสนุกไหมคะสนุกไหมคะเด็กๆชอบมาโรงเรียนกันไหมคะชอบมาโรงเรียนกันโอ้โหเด็กๆชอบมาโรงเรียนกันหลายคนเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปเพราะว่าตอนนี้นะคะเราเรียนรู้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์เสร็จแล้วค่ะกิจกรรมต่อไปของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวค่ะคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วครับพี่วาน

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการ

0: ตอนอารมณ์ไหนนะ
1: ภูผาวิ่งจับตะวันให้ได้สิ
0: ภูผาเราอยู่ตรงนี
2: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
0: โอ๊ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
1: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
2: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
1: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
0: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
1: ต้นกล้าใจเย็น

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไป

เรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะเหมือนที่คุณครูเคยบอกเด็กๆเลยว่าเราจะต้องมาทำอะไรกันก่อนคะขยับนิ้วมือของเรากันก่อนเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัชจะชวนเด็กๆมาขยับนิ้วมือกันเด็กๆทำท่าทางตามคุณครูได้ไหมคะได้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาขยับนิ้วมือกันค่ะนิ้วหัวแม่มือแตะแตะแตะนิ้วชี้แตะแตะแตะเอานิ้วชี้ออกมานะนิ้วกลางแตะแตะแตะนิ้วนางแตะแตะแตะนิ้วก้อยแตะแตะแตะอีกรอบนึงค่ะนิ้วหัวแม่มือแตะแตะแตะนิ้วนี้แตะแตะแตะนิ้วกลางแตะแตะแตะนิ้วนางแตะแตะแตะนิ้วก้อยแตะแตะแตะเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะเอ๊กิจกรรมแรกคืออะไรนะกิจกรรมที่1ของเรานะคะนั่นก็คือการปั้นประกอบอุปกรณ์ค่ะกิจกรรมที่2กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้นะคะคือกิจกรรมใหม่ค่ะคือกิจกรรมปะติดรูปเรขาคณิตนั่นเองเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะลองสังเกตอุปกรณ์ที่อยู่บนโต๊ะของคุณครูเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะคุณครูค่ะก็จะมีอะไรเอ่ยคืออะไรคะคือกระดาษ A4 นั่นเองหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะอาจจะปรับเปลี่ยนค่ะเป็นกระดาษเหลือใช้ก็ได้นะคะสามารถนำมาให้เด็กสร้างสรรค์ผลงานได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมาค่ะคืออะไรเอ่ยเด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะกระดาษเป็นยังไงลูกมีสีใช่ไหมคะถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือกระดาษสีที่คุณครูค่ะได้นำมาตัดเป็นรูปเลขาคณิตต่างๆนั่นเองต่อมาค่ะคืออะไรคะมีกาวถูกต้องเลยนอกจากจะมีกาวแล้วค่ะก็มีไม้ทากาวด้วยเดี๋ยวคุณครูพัชจะหยิบไม้ทากาวมาให้เด็กๆได้สังเกตกันนะคะนี่เลยค่ะก็คือไม้ทากาวนั่นเองเด็กๆลองสังเกตดูนะคะนี่ก็คือไม้ทากาวที่คุณครูจะให้เด็กๆได้ใช้ในการทากาวค่ะต่อมาค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะผ้าอะไรคะลูกถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือนั่นเองถ้าหากเด็กๆค่ะใช้กาวหรือว่าทา

0: และมือของเด็กๆเลอะหรือเปื้อนนะคะเด็กๆก็สามารถใช้ผ้าเช็ดมือในการเช็ดทำความสะอาดได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการปะติดรูปเลยค่ะคณิตกันค่ะก่อนอื่นเลยเวลาที่เด็กๆทำกิจกรรมนะคะเด็กๆต้องอย่าลืมปั๊มอะไรคะปั๊มอะไรคะปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองที่กระดาษให้เรียบร้อยด้วยนะคะเด็กๆค่ะสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะทั้งแบบแนวนอนหรือว่าแนวตั้งก็ได้เด็กๆสามารถทำได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูจะมาสาธิตวิธีการปะติดรูปเลยค่ะคณิตกันก่อนอื่นเลยนะคะให้เด็กๆค่ะเลือกนะคะกระดาษสีที่เป็นรูปเลยค่ะคณิตต่างๆนะคะได้เลยตามความสนใจหรือความชอบของเด็กๆเลยนะคะเด็กๆลองหาดูนะคุณครูมีรูปเลยค่ะคณิตแล้วก็กระดาษสีต่างๆให้เด็กๆได้เลือกเลยค่ะคุณครูพัดก็จิบมา1สีเลยเด็กๆลองดูค่ะว่าตอนนี้คุณครูพัดหยิบกระดาษสีอะไรคะสีอะไรลูกสีเขียวถูกต้องเลยตอนนี้ในมือของคุณครูพัดนะคะมีกระดาษสีเขียวอยู่นั่นเองค่ะโดยกระดาษสีเขียวนี้นะคะก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะคุณครูพัดจะนำมาสร้างสรรค์ผลงานดูซิคุณครูจะทำเป็นอะไรก่อนอื่นเลยนะคะให้เด็กๆค่ะจับนะคะที่ไม้ทากาวค่ะแต่ว่าเวลาที่เด็กๆยกขึ้นมาเห็นไหมคะจะมีกาวไหลออกมาเป็นจำนวนมากเลยเวลาที่เด็กๆใช้เด็กๆก็จะต้องปาดกาวที่บริเวณปากของภาชนะก่อนเด็กๆค่อยๆใช้ไม้ทากาวปาดที่บริเวณปากของภาชนะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะก็จะไม่มีกาวหยดหรือว่าไหลลงมาแล้วแต่ว่าถ้ายังมีหยดอยู่เด็กๆก็สามารถปาดกาวนะคะที่บริเวณปากของภาชนะได้อีกค่ะเมื่อเด็กๆนะคะปาดกาวที่บริเวณปากของภาชนะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆค่ะนำไม้ทากาวหรือว่ากาวของเด็กๆนะคะมาทาลงไปหรือว่าปาดลงไปนะคะที่กระดาษสีได้เลยค่ะแบบนี้เลยเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะนี่นะคะคุณครูก็จะทาลงไปค่ะเด็กๆไม่ต้องทากาวในปริมาณที่มากนะคะเพราะว่ากระดาษของเด็กๆอาจจะเปียกหรือว่ายุ่ยได้นั่นเองค่ะเมื่อเราทากาวเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูค่ะก็จะพลิกนะคะเอาด้านที่เด็กๆทากาวติดลงไปบนกระดาษ A4 ได้เลยค่ะแบบนี้ค่ะคุณครูก็จะติดลงไปเด็กๆค่อยๆใช้นิ้วมือของเด็กๆนะคะในการจับหรือว่ากดกระดาษให้แนบกันมากยิ่งขึ้นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวดูนะต่อไปคุณครูจะหยิบกระดาษอะไรอีกหรือว่าจะหยิบรูปเลยค่ะคณิตอะไรอีกนะคะคุณครูขอหยิบเป็นนี้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตที่มือของคุณครูพัดดูค่ะเด็กๆสังเกตเห็นหรือเปล่าเอ่ยว่าคุณครูพัดถือกระดาษสีอะไรอยู่คะกระดาษสีแดงถูกต้องเลยตอนนี้ที่มือของครูพัดถือกระดาษสีแดงอยู่และเป็นรูปอะไรคะรูปอะไรเอ่ยสามเหลี่ยมนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะนำกระดาษสีแดงรูปสามเหลี่ยมนี้มาทากาวค่ะเด็กๆคะเรานำกาวมาทาที่กระดาษเลยได้ไหมคะได้ไหมคะไม่ได้เราจะต้องทำยังไงลูกปาดก่อนที่บริเวณปากของภาชนะนะคะเด็กๆค่อยๆปาดเลยปาดครั้งที่1ถ้ายังมีกาวไหลอยู่เด็กๆก็ค่อยๆปาดครั้งที่2ครั้งที่3ได้เลยแบบนี้นะคะเมื่อเด็กๆปาดเสร็จแล้วเราก็จะมาทาลงไปนะคะบนกระดาษนั่นเองทาเยอะไหมคะลูกไม่เยอะนะคะเมื่อเด็กๆทาเสร็จแล้วเราก็จะติดลงไปบนกระดาษได้เลยค่ะแบบนี้เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าคุณครูพัดทำเป็นรูปอะไรเดี๋ยวคุณครูพัดถือให้เด็กๆดูดีไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะถือให้เด็กๆได้ดูแล้วก็สังเกตกันอีกหนึ่งครั้งค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปบ้านบ้านของคุณครูพัดสีอะไรลูกสีแดงแล้วก็สีอะไรอีกคะแล้วก็สีเขียวถูกต้องเลยเมื่อเด็กๆทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำยังไงลูกนำมาเล่าให้กับคุณครูได้ฟังแล้วคุณครูนะคะก็จะเขียนหรือว่าจดบันทึกการเล่าเรื่องของเด็กๆค่ะ ผลงานนี้นะคะเป็นผลงานที่เด็กๆใช้กาวดังนั้นเมื่อเด็กๆทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเอามาทำอะไรลูกเอามาทำอะไรคะเอามาหนีบหรือว่าเอามาตัดที่ตะแกรงหรือว่าที่ที่คุณครูเตรียมไว้ให้นั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็อย่าลืมค่ะจัดเตรียมพื้นที่นะคะในการให้เด็กๆค่ะนำผลงานไปตัดให้แห้งนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมเลยแต่ว่าเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อย2กิจกรรมได้ค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จแล้วเด็กๆจะได้เล่นอะไรคะได้เล่นอะไรลูกได้เล่นเล่นหรือว่าได้เล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆนั่นเองเด็กๆลองสังเกตดูค่ะตอนนี้คุณครูเปิดมุมอะไรให้เด็กๆบ้างเอ่ยนี่ยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆอาจจะสังเกตเห็นนะคะจากป้ายเปิดปิดมุมของคุณครูค่ะวันนี้คุณครูพัฒน์นะคะจะเปิดมุมหนังสือมุมวิทยาศาสตร์แล้วก็มุมบทบาทสมมุตินั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้จักกับมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักกันแล้วเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินสัญญาณจากคุณครูค่ะไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือว่าการให้จังหวะนะคะเด็กๆก็ต้องอย่าลืมเก็บอะไรคะจะต้องเก็บของเล่นเข้าทีให้เรียบร้อยเลยค่ะแต่ว่าคุณครูพัฒน์นะคะมีข้อตกลงในการเล่นด้วยเวลาที่เด็กๆนะคะเล่นของเล่นเด็กๆจะแบ่งปันของเล่นกับเพื่อนๆได้ไหมคะได้น่ารักมากเลยค่ะของเล่นบางอย่างนะคะอาจจะไม่พอกับจำนวนเด็กๆดังนั้นถ้าหากมีเพื่อนๆเล่นอยู่เด็กๆก็จะต้องรอคอยให้เพื่อนเล่นเสร็จเรียบร้อยหรือว่าถ้าเด็กๆคนไหนมีน้ำใจสามารถแบ่งปันของเล่นให้กับเพื่อนๆได้แล้วเด็กๆนำของเล่นไปเล่นที่มุมอื่นได้ไหมคะไม่ได้ของเล่นอยู่ที่มุมไหนเด็กๆก็จะต้องนั่งเล่นอยู่ที่มุมนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้ไปเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจแต่ว่าก่อนอื่นเราจะต้องเก็บอะไรคะเก็บอะไรลูกเก็บอะไรคะที่เด็กๆนั่งอยู่เก็บเก้าอี้ถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยฟังก่อนนะคะเมื่อเด็กๆเก็บเก้าอี้เรียบร้อยแล้วเราจะมาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆอยากทำเด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วนั่งที่เก้าอี้เลยได้ไหมคะยังไม่ได้เราจะมาเข้าอะไรกันก่อนเข้าแถวกันก่อนนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะเก็บเก้าอี้เสร็จแล้วมาเข้าแถวได้เลยนะคะ
1: เสร็จแล้วค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆอยากทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแถวแรกเลยค่ะกิจกรรมปั้นดินน้ำมันประกอบอุปกรณ์นะคะเดินไปหยิบดินน้ำมันได้เลยค่ะเดินมาด้านนี้เลยครับเดินเลยแถวนี้เดินตามเพื่อนเลยนะคะแถวอื่นรอคุณครูสักครู่นะลูกเดินเลยครับน้องสแตมมาเลยค่ะมาค่ะแถวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปหยิบกระดาษปั๊มสัญลักษณ์กันค่ะแล้วเดี๋ยวเด็กๆต้องไปนั่งที่โต๊ะไหนคะโต๊ะทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนนะคะแถวนี้เดินตามคุณครูเลยค่ะเดี๋ยวน้องแถวน้องมีอารอคุณครูสักครู่นะคะแถวนี้เดินมาเลยค่ะมาค่ะเข้าแถวตรงนี้เลยค่ะน้องอาก้ามาครับหยิบกระดาษด้วยค่ะน้องเกดหยิบกระเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะต่อแถวนะอาก้าน้องเกดหยิบกระดาษของตัวเองเลยค่ะตามด้านบนค่ะเดี๋ยวเพิ่งหยิบสัญลักษณ์นะคะน้องเกดขาวางได้เลยค่ะเด็กๆขารอถึงคิวของเด็กๆแล้วเด็กๆให้หยิบสัญลักษณ์ของตัวเองนะคะน้องเกดเดินไปที่โต๊ะด้านนู้นเลยหยิบกระดาษเลยค่ะวางสัญลักษณ์ของน้องก่อนค่ะมาค่ะอันไหนสัญลักษณ์ของหนูคะใช้มือด้านนี้ค่ะแป๊บนึงนะคะน้องเดมี่วางสัญลักษณ์ก่อนกดด้านนี้ค่ะด้านบนเลยถูกต้องค่ะเก็บสัญลักษณ์ไว้ค่ะวางสัญลักษณ์ค่ะนั่งตัวนู้นได้เลยค่ะมาเลยค่ะรอแป๊บนึงนะคะด้านนี้ค่ะถูกต้องค่ะเก็บสัญลักษณ์ค่ะมาเลยค่ะแป๊บนึงนะคะสลับข้างกันค่ะข้างนี้โอเคค่ะด้านนี้ค่ะด้านบนถูกต้องค่ะเก็บเลยมาค่ะน้องอาก้า

เด็กๆนะคะคนไหนที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆค่ะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดได้เลยนะคะ

0: ด็กๆค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะเก็บของเล่นเลยค่ะช่วยกันเก็บของเล่นเลยค่ะ
1: อย่าเล่นนะ
0: เก็บของเล่นเข้าที่ได้เลยค่ะเอามาใส่ตรงนี้เลยค่ะลูก

0: กันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานในวันนี้ที่เด็กๆได้ทำนะคะใครดีนะคุณครูพัฒค่ะขอผลงานของน้องน้องอะไรเอ่ยน้องบาสน้องบาสออกมาลูกด้านนี้เลยครับน้องบาสถือผลงานของตนเองเลยน้องบาสครับน้องบาสทำผลงานประติดรูปเลยค่ะคณิตเป็นรูปอะไรครับ
1: รูปบ้าน
0: รูปบ้านบ้านของใครคะ
1: บ้านของบาส
0: บ้านของน้องบาสแล้วที่บ้านน้องบาสมีอะไรด้วยลูก
1: พระอาทิตย
0: ์มีพระอาทิตย์หรือว่าดวงอาทิตย์นั่นเองเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะนี่นะคะก็คือตัวอย่างผลงานที่เด็กๆได้ทำในวันนี้นั่นเองค่ะเด็กๆหลายคนเลยนะคะมีความตั้งใจในการทำผลงานศิลปะสร้างสรรค์มากเลยค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินสัญญาณหมดเวลาเด็กๆก็ช่วยกันเก็บอะไรคะช่วยกันเก็บของเล่นยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปทำอะไรคะไปล้างมือแล้วก็เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

0: เด็กๆค่ะและนี่นะคะก็คือกิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัทค่ะมีเกมการศึกษาใหม่มาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักด้วยเด็กๆอยากทราบหรือยังคะว่าคือกิจกรรมอะไรเด็กๆอยากทราบหรือยังเอ่ยว่าคือเกมการศึกษาอะไรคะคือเกมจับคู่ภาพเหมือนเครื่องแต่งกายนั่นเองค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูค่ะจะมาให้เด็กๆค่ะสังเกตภาพที่อยู่บนเกมการศึกษากันเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตที่ภาพแรกของคุณครูเลยค่ะนี่ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคือภาพอะไรภาพอะไรคะภาพกางเกงเอ๊ะกางเกงของคุณครูสีอะไรลูกสีสีแดงเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงนี้เลยนะคะคุณครูจะวางไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะว่าคือภาพอะไรนะคะนี่ค่ะเด็กๆเด็กลองสังเกตดูนะคะว่าคือภาพอะไรคืออะไรคะ
1: เส
0: ื้อถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือเสื้อนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้เช่นเดิมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะว่าจะเป็นภาพอะไรนะคะภาพอะไรคะ
1: หมวก
0: หมวกถูกต้องเลยหมวกสีอะไรคะหมวกสีฟ้าใช่แล้วค่ะนี่นะคะก็คือภาพหมวกสีฟ้านั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางไว้เลยเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆอะไรนะคะสีอะไรลูก
1: ถุงเท้า
0: ถุงเท้าสีอะไรคะสีฟ้าใช่แล้วค่ะนี่นะคะก็มีถุงเท้ารูปดาวนะคะที่เป็นสีฟ้านั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางไว้เลยเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะภาพอะไรเอ่ยภาพอะไรคะกางเกงหรือกระโปรงนะกระโปรงถูกต้องเลยน้องอาก้านะคะบอกว่าเป็นกระโปรงของเด็กๆผู้หญิงนั่นเองใช่แล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมากระจายภาพที่เหลือทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะวางกระจายไว้เลยขอโทษค่ะนี่นะคะคุณครูก็จะวางกระจายไว้เลยลูกเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะมาจับคู่ภาพเหมือนเครื่องแต่งกายนั่นเองเอ๊เด็กๆอยากให้คุณครูพัดจับคู่ภาพอะไรคะเอาภาพอะไรดีนะน้องมีอาบอกว่าภาพถุงเท้าได้เลยค่ะคุณครูพัดก็จะหยิบภาพถุงเท้าขึ้นมานะคะคุณครูพัดก็จะวางไว้ตรงนี้เลยแบบนี้เลยนะคะ
1: เอาลูกถุงเท้าค่ะ
0: แล้วเราจะต้องหาภาพอะไรมาคะหาภาพถุงเท้าใช่ไหมคะเด็กๆช่วยคุณครูพัดหาได้ไหมคะว่าอยู่ตรงไหนเอ๊เดี๋ยวคุณครูพัดขอหาก่อนนะอยู่ตรงนี้หรือเปล่า
1: ไม
0: ่ใช่ตรงไหนคะอันนี้หรือเปล่าคะถูกต้องไหมคะถูกต้องคุณครูพัดก็จะมาวางวางแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าเหมือนกันเราจะต้องนำมาวางชิดติดกันแบบนี้เลยถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องเพราะว่าคุณครูพัดนะคะจับคู่ภาพเหมือนถุงเท้านั่นเองเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะคุณครูพัดจะจับคู่เป็นนี่เลยค่ะอะไรคะ
1: เส
0: ื้อคุณครูเอามาวางชิดติดกับถุงเท้าได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเราก็จะต้องเว้นระยะนิดนึงเด็กๆอาจจะใช้นิ้วมือของเด็กๆลองวางหรือว่าลองทาบดูแล้วก็วางเกมชิ้นต่อไปได้เลยเดี๋ยวคุณครูค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆมาช่วยคุณครูพัดจับคู่ภาพเหมือนเสื้อนั่นเองใครดีนะน้องสแตมป์ค่ะมาเลยครับน้องสแตมลองหาซีเสื้ออยู่ตรงไหนนะเอาไปวางไว้ตรงไหนคะวางไว้ข้างกันตรงนี้ค่ะ ี๋ยวคุณครูพัดช่วยนะคะน้องสแตมช่วยครูพัดหยิบด้วยค่ะช่วยครูพัดจับด้วยเราจะมาวางข้างกันแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องสแตมหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยลูกเดี๋ยวต่อไปเด็กๆอาจจะอยากเล่นเกมกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆได้ไปเล่นกันนั่นเองแต่ว่าเด็กๆนะคะอาจจะมีเกมการศึกษาเดิมหรือว่าอาจจะเป็นเกมการศึกษาใหม่ในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ต้องแบ่งปันกันเล่นด้วยนะคะเมื่อเด็กๆ เล่นเสร็จแล้วจะต้องทำยังไงลูกยกมือให้คุณครูก่อนถ้าเด็กๆยกมือคุณครูก็จะเดินเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของเด็กๆแล้วถ้าเด็กๆเล่นเกมการศึกษาได้ถูกต้องเด็กๆก็สามารถนำเกมการศึกษามาเปลี่ยนได้เพราะว่าที่มุมเกมการศึกษาของเรานะคะก็จะมีเกมการศึกษาเตรียมใส่ตะกร้าไว้ให้เด็กๆเด็กๆก็สามารถไปหยิบมาเล่นได้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ทั้งเกมการศึกษาใหม่แล้วก็รู้จักกับเกมการศึกษาเดิมด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเล่นกันเราจะต้องทำอะไรคะต้องเก็บอะไรลูกเก็บอะไรที่เด็กๆนั่งอยู่เก็บเก้าอี้ถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูพัชจะให้เด็กๆนะคะช่วยกันเก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยเด็กๆค่อยๆยกเก้าอี้เข้าที่นะคะเชิญเก็บเก้าอี้ได้เลยค่ะยกเบาๆนะด้านนู้นเลยครับน้องสแตมน้องออโต้ด้านนู้นด้านนี้เลยลูกน้องออโต้ด้านนี้เลยครับ

หมุนได้เลยหมุนให้เห็นอีกโทษนะคะ

ไหนช่วยกันตรวจสอบเลยค่ะ

เดี๋ยวให้เอาไปเก็บเลยเอาเก็บใส่ในตะกร้าเลยเออหรอค่ะเอาเก็บใส่ในตะกร้าเลยค่ะ

0: น้องน้องอองฟองหันหน้ามาทางนี้ค่ะ
1: ตรงไหน
0: น้องเกดหยิบในตะกร้าได้เลย

เด็กๆค่ะกลุ่มไหนนะคะที่คุณครูค่ะตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วมานั่งรอคุณครูได้เลยค่ะ

0: เด็กๆคะหลังจากที่เด็กๆนะคะเก็บเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูพัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะที่ช่วยกันนะคะเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาทบทวนค่ะว่าในวันนี้เด็กๆ เรียนรู้อะไรไปกับคุณครูพัดกันบ้างนะคะเริ่มจากกิจกรรมแรกเลยเราทำกิจกรรมอะไรกันคะกิจกรรมอะไรนะ
1: กิจกรรม
0: สนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะส่วนกิจกรรมที่2ของเรานั้นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะกิจกรรมที่3วันนี้เด็กๆได้ฟังอะไรคะฟังอะไรนะฟังนิทานในกิจกรรม

0: การเสริมประสบการณ์นั่นเองและกิจกรรมที่4ของเราค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมและกิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้กิจกรรมที่5ก็คือกิจกรรมอะไรคะน้องกวินเกมอะไรนะคะ
1: เกม
0: การศึกษาถูกต้องเลยค่ะและวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคะมาร้องเพลงแล้วก็บ๊ายบายเพื่อนๆพร้อมกันเลยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ
1: บ๊ายบาย
0: เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวัน

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจ

กิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้เย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบดผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดล Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: ยาข้าคือทีเร็กซ์ข้าคือราชาแห่งไดโนเสาร์ตอนนี้ข้าหิวเหลือเกินและข้าจะกินเจ้า

0: นี่เราเหลือหลับไปหรอเนี่ยที่นี่คือที่ไหนทำไมมืดจังเลยไม่นะวิตตี้ถูกขังเหรอปล่อยนะปล่อยวิตตี้ออกไปช่วยด้วยพ่อครับแม่ครับโอ้ยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรพี่แว่นครับวิดดี้สงสัยจังเลยว่ามันคือตัวอะไรขอวิดดี้ส่องหน่อยได้ไหมครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์และนี่คือแมลงสาบในยุคนั้นไงล่ะ
0: อะไรนะนี่เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์เหรอเนี่ยแบบนี้นี่เองวิดดี้ไม่เคยเห็นแมลงสาบตัวใหญ่มาก่อนเลยโอ้ดูนั่นสิครับว้าวโลกดึกดำบรรพ์น่าสนใจจังเลยครับพี่แว่น
1: วิดดี้เป็นอะไรหรือเปล่า
0: วิดดี้โอเคครับว่าแต่หลุมขนาดใหญ่นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่แว่น
1: นี่คือรอยเท้าไดโนเสาร์ยังไงล่ะวิดดี้
0: อะไรนะจริงหรอครับพี่แว่น
1: วิดดี้อยากรู้จักไดโนเสาร์ตัว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในยุคดึกดำบรรพ์น้องๆชอบไดโนเสาร์ตัวไหนกันบ้างครับ
1: พี่วิตตี้ชอบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เพราะต่อสู้เก่งสามารถเอาชนะสัตว์ได้ทุกชนิด
0: ส่วนพี่แว่นชอบยักษ์ใหญ่คอยาวแบรคิโอซอรัสเพราะเป็นไดโนเสาร์ใจดีไม่ชอบทำร้ายใครแล้วน้องๆล่ะชอบไดโนเสาร์ตัวไหนบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆแต่ละคนชอบไดโนเสาร์กันแบบไหนก็ลองแบ่งปันให้เพื่อนๆของน้องๆฟังกันด้วยนะวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: เพื่อนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทไทยและไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทไทยและไมโทจึงมีความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยไมโทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกัน
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
2: พายเรือแม่ค้า
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: แม่ค้าพายเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือค้าพายเรือ
4: โอ้โหดูสิในเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
2: คุณตามะพร้าวชอบ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: คุณตาชอบมะพร้าวอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาชอบมะพร้าว
4: โอ้ยน้ำมะพร้าวกระเด็นมาโดนไม่โทรเลย
2: ซื้อทุเรียนผม
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมซื้อทุเรียนอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
2: อร่อยจังเลย
4: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
2: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมถ่ายรูปตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
4: แทนไทยและเพื่อนๆ เก่งที่สุด
2: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเพื่อนๆที่ซ่อนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
1: โอ้โหโจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
4: โจเป็นเพื่อนแทนไทยโจเป็นเพื่อนไมโทเย้
0: หลังจากวันนั้นแทนไทยไมโทและโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบคุณไมโทและเด็กๆคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: มาว่ายน้ำกันเถอะ
1: ไม่อยู่ไม่อยู่อยู่นู่นนู่นด้านนู่น
2: A E I O U
1: A E I O U
2: Stop A E I O U Stop A E I O U Stop
3: เฮ้ยไม่ไหวแล้ว
1: มอมโม่โม่

0: for you. Cow, a cow. Cows.
1: คุณวัวมาทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: นัดกับเพื่อนๆไว้ว่าใต้น้ำน่ะ
3: แต่สงสัยจะมาผิดทางนะครับ
1: ว่ายน้ำเหรอคะเขาสวยไม่กล้า
4: Let's go
1: เขาสวยว่ายน้ำสนุกนะจะบอกให
3: ้ทุกคนก็ว่างอยู่ตกลงไปกันเถอะพวกเรา
5: ใช่ย่อเย
3: ้ขอพวกเราไปด้วยนะครับ
2: ได้เลยครับไม่มีปัญหา
6: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าล้อเล่นนะผมไม่กินเนื้อครับ

0: ึงแล้ว
1: คราวหลังบินมาก็ได้นะครับคุณยาน
0: เอ๊อยู่ไหนกันนะ
1: โอ๊ยฮะหมูหยองเป็นอะไรคะโอ๊ยไม่รู้สิเหมือนจะโดนอะไรกัดอ่ะฮะ What is it

0: C-R-A-B, crab, a crab. Crabs.
1: Wow! คุณปูเต็มเลย
2: Crabs, crabs, crabs.
1: ขอโทษทีจ้าที่ทำให้ตกใจพวกเธอมาเที่ยวกันเหรอ
3: ใช่ครับคุณปูพวกเรามาเที่ยวกับคุณวัวครับอ้าวหายไปไหนซะแล้วอ่ะ
2: Mr. Cow Where are you
1: นั่นไงคุณวัวขึ้นไปทำอะไรบนนั้นคะ
4: คือกลัวปูหนีบครับ
1: ไม่ต้องกลัวคุณปูไม่ทำอะไรหรอกครับ
4: แน่ใจนะ
1: แน่ใจจ้ะพวกเราคอยดูแลที่แห่งนี้แล้วก็คอยดูแลเพื่อนๆที่ว่ายน้ำไม่เก่งจ้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอก
4: โอเคครับ
3: แล้วเพื่อนของคุณวัวล่ะครับอยู่ที่ไหนอ่ะ
1: ฮะมีคนต้องการความช่วยเหลือฮึฮึ
5: เมียวเมียวเมียว
3: What is

0: hoi le hoi, hoi le hoi.
1: คุณแมวอยู่ที่นี่เอง
2: อ้าวคุณวัวเมื่อกี้กลัวมากเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่เป็นไรปลอดภัยแล้วนะว่าแต่กลัวน้ำไม่ใช่เหรอห่วงยางก็ไม่มีแล้วทำไมถึงลงไปเล่นซะล่ะ
2: คือว่าผมมาถึงเร็วเห็นน้ำทะเลสวยใสอดใจไม่ไหวเลยรีบวิ่งลงไปเล่นรู้ตัวอีกทีก็มาอยู่สักไกลฝั่งว่ายกลับเข้าฝั่งไม่ไหวหมดแรงเรื่องก็เป็นแบบนี้แหละ
1: อย่างนี้นี่เองตอนนี้ผมก็มาแล้วพวกเราไปเล่นน้ำกันเถอะนะวันนี้มีเพื่อนๆมาเยอะแยะเลยด้วย
2: เฮ้ยไม่เอาแล้วถ้าเกิดคราวนี้เกิดจมน้ำขึ้นมาจริงๆจะทำยังไงล่ะ
3: ไม่ต้องกลัวหรอกถ้าคุณแม่มีห่วงยางก็น่าจะปลอดภัยนะครับแท้แด
2: ถึงจะมีห่วงยางแต่ผมก็กลัวจมอยู่ดีอุ้ย
1: กระดึบกระดึบกระดึบกระดึบ
2: หือ

0: a caterpillar. C A T E R P I L L A R. Caterpillar. A caterpillar. Caterpillars. Hello, caterpillars.
1: สวัสดีจ้าทุกคน
2: ใส่คนละสองอันเลยเหรอคุณแม่ดูสิครับคุณนอนผีเสื้อตัวเล็กนิดเดียวยังไม่กลัวเลยครับคุณหนอนผีเสื้อตัวเล็กกว่าพวกเราตั้งเยอะยังกล้าหาญเลย
3: ใช่ใช่ใช่ใช
2: ่ก็เขาเพื่อนเยอะนี่นาคุณแมวก็มีพวกเราเป็นเพื่อนนี่ครับ
3: ใช่ใช่ใช
4: ่และก็มีพวกเราคอยดูแลอยู่ด้วยไว้ใจได้ให้พวกเราช่วยดูแล
3: ใช่ใช่ใช่

0: กลงเล่นก็เล่นเย
1: ้ Let's go
0: ไปเล่นกันเถอะพวกเรา
2: เรีบลงมาสนุกด้วยกันท่านจ้า
3: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ

0: เพื่อนๆครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับมาเล่นเกมกับหมูหยองก่อนเกมจับคู่คำศัพท์ครับ
1: Let's play

0: Good job!
1: What is it?
0: Cat?

0: Good job
1: โอ้โหเพื่อนๆนี่เก่งจังเลยแฮะ
2: ใช่แล้วค่ะ

0: ตอนสระเอสระแอในชายหาดแสนสุขขอต้อนรับแพนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ชายหาดแสนสุขชายหาดแสนสุขแห่งนี้เป็นสถานพักผ่อนที่หลายๆคนใฝ่ฝันแสงแดดสายลมและเสียงคลื่นช่วยทำให้พวกเราสนุกสนานและสดชื่นพี่อยากรู้จังเลยว่าในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอสระเอสระแอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือทะเลทะเลทะเล
1: เพื่อนๆจ๋าทะเลมีสระเอหรือสระแอกันนะทะเลมีสระเอ
3: เก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือแมวแมวแมว
1: เพื่อนๆจ๋าแมวมีสระเอหรือสระแอกันนะแมวมีสระแอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือเปลเปลเปล
1: เพื่อนๆจ๋าเปลมีสระเอหรือสระแอกันนะเปลมีสระเอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือแตงโมแตงโมแตงโม
1: เพื่อนๆจ๋าแตงโมมีสระเอหรือสระแอกันนะแตงโมมีสระแอ
3: ไปหาคำต่อไปกันเลยนี่คือแก้วแก้วแก้ว
1: เพื่อนๆจ๋าแก้วมีสระเอหรือสระแอกันนะแก้วมีสระแอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนี่คือเป้เป้เป้
1: เพื่อนๆจ๋าเป้มีสระเอหรือสระแอกันนะเป้มีสระเอ
3: เก่งมากเลยต่อไปเป็นคำสุดท้ายแล้วนี่คือเลข8เลข8เลข8
1: เพื่อนๆจ๋าเลข8มีสระเอหรือสระแอกันนะโหเลข8เนี่ยมีทั้งสระเอและสระแอเลยว้าวเพื่อนๆคนไหนตอบถูก

0: กันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้ พวกเราทำได
1: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระเอทะเลเปลเป้คำศัพท์ที่มีเสียงสระแอแมวแตงโมแก้วและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระเอและเสียงสระแอในคำเดียวกันเลยก็คือเลข8นั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
0: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ตอนตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาเที่ยวสวนสนุกมาดูขบวนพาเหรดกันดูสิเราจะได้เจออะไรบ้าง
1: ใช่แล้วแทนไทยวันนี้ไม่โทรตื่นเต้นมากๆได้มาดูขบวนพาเหรดครั้งแรกเลยนะ
0: โอ้ครั้งแรกเลยเหรอเนี่ย
1: ใช่แล้ว
0: เพื่อนๆคนไหนพร้อมจะไปดูขบวนพาเหรดกันแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
1: ไม่โทรตื่นเต้นจนรู้สึกสับสนไปหมดช่วยไม่โทรคิดหน่อยได้ไหมสองคำนี้คำไหนอ่านว่าสวนสนุกกันนะ
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าสวนสนุก
1: อ๋อสวนสนุกคำนี้นี่เอง
0: ใช่แล้วส่วนอีกคำอ่านว่าสวนสัตว
1: ์อ๋อสวนสัตว์ขอบคุณมากนะทุกคนที่ช่วยไม้โทท
0: ุกคนขบวนพาเหรดเริ่มแล้วนะเรามาดูกันเถอะ
1: นั่นไงขบวนพาเหรดเดินมาทางนี้แล้ว
0: ใช่แล้วแต่แทนไทยอยากจะถามไม้โทกับเพื่อนๆว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าเดินนะ
1: คำนี้อ่านว่าเดิน
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเดินทุกคนเก่งมาก
1: ๆส่วนอีกคำอ่านว่าวิ่ง
0: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
1: โอ้โหดูนั่นสิตัวตลกเดินมาแล้ว
0: ใช่จริงๆด้วยว้าวตัวตลกถือลูกโป่งมาด้วยนะ
1: ใช่แล้วเรามาทายคำศัพท์สนุกๆกันดีกว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าลูกโป่งนะ
0: คำนี้อ่านว่าลูกโป่ง
1: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าลูกโป่ง
0: ส่วนอีกคำอ่านว่าลูกฟุตบอล
1: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
0: ทุกคนมาดูกันเจ้าหญิงกับเจ้าชายเดินมาแล้ว
1: โอ้โหแต่งตัวสวยกันมาก
0: ๆงั้นเรามาทายคำศัพท์สนุกๆกันดีกว่าคำไหนอ่านว่าเจ้าหญิงและคำไหนอ่านว่าเจ้าชายกันนะ
1: อ๋อคำนี้อ่านว่าเจ้าหญิง
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเจ้าหญิง
1: ส่วนคำนี้อ่านว่าเจ้าชาย
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเจ้าชายทุกคนเก่งมากว้าววันนี้ไม้โทได้มาดูขบวนพาเหรดครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้าง
1: ไม้โทดีใจมากๆเลยล่ะตื่นตาตื่นใจสุด
0: ๆว้าวเยี่ยมไปเลยงั้นเรามาเล่นทายคำศัพท์สนุกๆกันเพื่อนๆตอบหน่อยสิว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าดีใจกันนะใช่แล้วคำนี้อ่านว่าดีใจ
1: เย้เย้ดีใจทุกคนตอบถูก
0: ส่วนอีกคำอ่านว่าเสียใจ
1: โหทุกคนเก่งมากตอบถูกหมดเลย
0: เรามาช่วยกันทบทวนคำศัพท์กันอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สวนสนุกสวนสัตว์เดินวิ่งลูกโป่งลูกฟุตบอลเจ้าหญิงเจ้าชายดีใจเสียใจ
0: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยอ่ะแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้น เพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะ
6: เวลาที่มีพายุทีนะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลย
3: ที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
6: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุ

0: อาจารย์ซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
1: พายุดิเปรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
2: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวสุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
3: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยจะพายุบ้างหรือเปล่า
1: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกลางเต็นท์วิ่งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
0: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
4: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
5: โอ้โหจังจัง
3: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
3: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
4: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
3: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
6: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ

0: ห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
1: เย้เย้เย
2: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
0: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
1: ใช่ครับ
3: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้ว

0: เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: ไฟป่า
1: วิ่งตามพ่อมานะ
3: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Wow.

Oh.

ความซนของเปเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

้อมกับข้าวเหนียวพี่สาวของ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกค่ะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
3: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าป่ะมองรถกันไม่มี
4: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV เพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยังเยอะอยู่เลยเชอรี่
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของผู้สูงอายุด้วยนะคะที่ส่วนหนึ่งเนี่ยตั้งใจเลยนะไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม
0: ่
1: เป็นแบบสมาร์ทโฟนเพื่อที่จะใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เคยใช้อยู่แล้วก็จริงแต่ทีนี้จะมาร่วมโครงการก็เลยกดยืนยันสิทธิ์ไม่ได้ก็เลยไปหาพี่ๆในส่วนของพนักงานของแบงค์นี่แหละค
0: ่
1: ะคนไทยให้ช่วยกันหน่อยและทางธนาคารก็น่ารักมากทีเดียวนะคือเขาจะมีการแบ่งโซนเอาไว้เลยสำหรับในส่วนของพี่น้องประชาชนแล้วก็สำหรับร้านค้าที่จะมีการลงทะเบียนแล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆแต่เห็นบอกว่าปัญหาอีกอันนึงนะก็คือเรื่องของสแกนใบหน้าด้วย
0: OTP ด้วย
1: OTP ด้วยค่ะสแกนใบหน้าคือบางคนก็บอกว่าไม่ถึงทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะช่วยอำนวยความสะดวกนั่นเองนะคะ
0: ก็เดี๋ยวมาติดตามกันโดยเฉพาะความคืบหน้าณขณะนี
1: ้
0: ผู้ใช้สิทธิ์กันเท่าไหร่นะครับแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆกระทรวงการคลังผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดนะครับไปดูกันก่อนครับวันที่2ที่กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus รัฐสนับสนุน 60% ประชาชน 40% ครับก็ลงทะเบียนคือ6โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่มจันทร์ถึงศุกร์นี้นะครับดูยอดลงทะเบียนกันก่อนไปดูตัวเลขล่าสุดกันเลยนะครับเดี๋ยวภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะขณะนี้จำนวนสิทธิ์ที่ยังคงเหลืออยู่นะครับสิทธิ์ที่ยังคงเหลืออยู่ก็คือ 5,485,684 สิทธิ์เหลืออีกประมาณ5ล้านกว่าๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อวานนี้ใครที่ไปธนาคารกรุงไทยยังคงมีหวังที่จะได้ใช้สิทธิ์จริงๆแล้วเนี่ยประชาชนที่จะใช้สิทธิ์ได้เนี่ยราวๆประมาณ40กว่าล้านนะครับแต่ถ้าเป็นสิทธิ์ของในส่วนของไทยช่วยไทย plus ในส่วนของประชาชนเนี่ย60 40เนี่ยอันเนี้ยจะอยู่ที่30ล้านตอนนี้เหลืออีก5ล้าน4โดยประมาณ
1: ค่ะอันนี้เป็นตัวเลขล่าสุดนะคะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานเห็นมีการรายงานกันครั้งบอกว่าตัวเลขเนี่ยพุ่งไปถึง24ล้านสิทธิ์ด้วยกันนะคะ
0: ครับไปดูกันในส่วนของการสรุปตัวเลขของกระทรวงการคลังเมื่อวานกันหน่อยอันนี้คือตัวเลขของเมื่อวานตอน16นาฬิกานะครับเป็นข้อมูลการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40สี่โมงเย็นของเมื่อวานนี้มีประชาชนลงทะเบียนก็คือ 23,597,432 คนลงทะเบียนสำเร็จครับ 17,939,830 คนรอตรวจสอบคุณสมบัติ 5,278,792 คนลงทะเบียนไม่สำเร็จ 378,810 คนเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการ 378,635 คนซึ่งตรงเนี้ยแต่ละคนจะมีเพียงแค่1สิทธิ์เท่านั้นนะครับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไปใช้สิทธิ์ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนไทยช่วยไทย plus 60 40อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับและอื่นๆเช่นว่าเคยทำผิดเงื่อนไขคนละครึ่งเป็นต้นอันนี้175คนและสิทธิ์ประชาชนคงเหลืออย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่คือ 5,400,000 กว่าสิทธิ์ครับ
1: ค่ะในส่วนของร้านค้านะร้านค้ารายเดิมที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยจำนวนอยู่ที่ 977,296 รายนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างร้านค้าคือเขาบอกว่าต้องมีการกดยอมรับสิทธิ์คือสิ่งหนึ่งอาจจะเกิดความเข้าใจผิดร้านค้าเนี่ยนะคะหลายร้านทีเดียวก็มีการคิดว่าตัวเองเนี่ยเคยร่วมโครงการแล้วครั้งที่แล้วก็คือคนละครึ่งพาสเพราะฉะนั้นไม่ต้องเข้าไปในส่วนของการกดยืนยันสิทธิ์ในแอปถุงเงินแต่จริงๆแล้วต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ก่อนนะก็เหมือนกับเราที่เคยมีสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพาสก็ยังต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์เพราะฉะนั้นร้านค้าถึงแม้ว่าจะเคยร่วมโครงการแล้วก็ต้องเข้าไปกดยอมรับแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ด้วยนะคะตอนนี้มีอยู่ประมาณ 537,001 รายค่ะลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์แล้วพร้อมใช้งานเลยนะคะ 42,495 รายส่วนร้านค้ารายใหม่เอาเป็นว่าที่เพิ่งสมัครเพิ่งลงทะเบียนนะคะมี 11,788 รายอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ 7,036 รายผ่านการตรวจสอบข้อมูลค่ะ 4,752 รายแล้วก็อยู่ระหว่างร้านค้ายอมรับแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์แล้ว660รายลงทะเบียนสำเร็จมีการกดยืนยันสิทธิ์แล้วก็พร้อมใช้งานอยู่ที่ 4,092 รายนะคะรวมร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์แล้วพร้อมใช้งานจะอยู่ที่ 444,387 รายนั่นเองอันนี้เป็นข้อมูลที่มีการสรุปย่อจากเมื่อวานนี้เวลา16นาฬิกานะคะ
0: ขณะที่นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับว่าขอบคุณคนไทยที่ให้การตอบรับไทยช่วยไทย plus เป็นอย่างดีส่วนในฝั่งของร้านค้าหรือว่าฝ่ายของผู้ขายที่มีการลงทะเบียนมาแล้วประมาณ 9,700,000 ร้านค้าครับ
2: โครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยหัวใจสำคัญของเราเนี่ยคือเราต้องการช่วยบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันแพงต้นทุนที่มันสูงขึ้นบรรเทาช่วยทั้งผู้ซื้อเพราะว่ารัฐเราสมทบ 60% แล้วก็ประชาชนสมทบ 40% ขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องการประคองกำลังซื้อของร้านเล็กรายย่อยในตลาดนะครับก็ยังอยากเชิญชวนนะครับร้านค้าทั้งหลายที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนสำหรับเป็นผู้ขายนะครับโดยเฉพาะร้านเล็กๆรายย่อยเนี่ยเราอยากให้คนไทยเนี่ย30ล้านคนที่จะได้สิทธิ์เนี่ยมาช่วยกันทั้งรัฐแล้วก็ผู้ประกอบการแล้วก็คนไทยเนี่ยมาช่วยกันช่วยประคองเศรษฐกิจในช่วงที่เรากำลังผ่านพ้นวิกฤตนี้
1: สำหรับการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus ในวันที่2นะคะการลงทะเบียนเริ่มนิ่งนะคะแต่ว่าก็ยังพบว่ามีประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยมาเข้าคิวรออยู่ที่หน้าธนาคารกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะไปดูบรรยากาศในพื้นที่ภาคใต้อย่างจังหวัดยะลากันก่อนนะคะก็ปรากฏคนมารอรับบัตรคิวเพื่อเตรียมลงทะเบียนตั้งแต่ธนาคารเนี่ยยังไม่เปิดทำการโดยเฉพาะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาซีโรรถแล้วก็สาขายะลาอำเภอเมืองยะลาค่ะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์รายใหม่ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์แม้ก่อนแล้วก็เป็นกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมที่ประสบปัญหาอย่างเช่นเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือใหม่หรือว่าเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่ทำให้ไม่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันได้สำเร็จนะคะก็เลยต้องนำโทรศัพท์นี่แหละค่ะมายืนยันตัวตนที่ธนาคารซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็คอยบริหารจัดการเรื่องของคิวให้คำแนะนำแล้วก็อำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริการนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะคะไปสอบถามพี่น้องประชาชนที่มาลงทะเบียนก็บอกว่าดีใจค่ะที่รัฐบาลมีโครงการนี้เพราะว่าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเงินที่ได้มาก็จะนำไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นในครอบครัวค่ะ
3: ทำครั้งแรกอะไรไม่ผ่านสแกนใบหน้าผ่านแต่ว่าเขาบอกว่าให้มาติดต่อธนาคารก็เลยทำเมื่อวานแล้วก็มาเช้าวันนี้ติดต่อธนาคารคนละครึ่งช่วยเราไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจมันแย่มากก็เลยดีใจที่รัฐสนับสนุนในครั้งนี้อีกค่ะเป็นรอบที่3แล้วสุด
4: ท้ายสแกนใบหน้าเนี่ย
5: สแกนใบหน้า
4: ทำที่บ้านไม่ผ่านไว้ใจแล้วก็กลัว
0: ไปดูกันที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันต่อครับเมื่อช่วงเช้านั้นผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการยืนยันตัวตนของโครงการไทยช่วยไทย plus วันที่2ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนทยอยเดินทางมาต่อคิวเพื่อยืนยันสิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ครับเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้จากการสอบถามนางเล็กจันโพอายุ74ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มาใช้บริการนะครับคุณเล็กบอกแบบนี้ว่าเดินทางมาตั้งแต่เช้าแต่สุดท้ายไม่สามารถยืนยันตัวตนได้เนื่องจากโทรศัพท์ที่ใช้งานไม่มีอินเทอร์เน็ตทำให้รู้สึกเสียดายเพราะตั้งใจที่จะนำเงินจากโครงการเนี่ยมาช่วยในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว
6: ไม่ได
7: ้ทำไมจ๊ะเขาบอกว่า
6: เขาบอกไม่มีเน็ต
7: ไม่มีเน็ตของ
8: โทรศัพท์ไม่มีเน
7: ็
8: ต
7: โทรศัพท์ยายเหร
6: อมาตั้งแต
7: ่มากี่โมง
6: 6โมงเนี่ยแล้วเพิ่งมาได้8โมงแล้วทำไม่ได้ด้วย
7: แล้วพอไปยื่น
6: ไปยื่นเขาบอกว่าไม่มีเน็ตเขาบอกว่า
7: ไม่มีเน็ตหมายความว่าโทรศัพท์ยายเหรอ
8: ไม่มีเน็ต
6: จ้าโทรศัพท์ยายไม่มีเน็ต
7: อ๋อแล้วยายใช้โทรศัพท์ไหน
6: ยายใช้แบบอ่ะไอ้โทรเข้าโทรออก
9: ไ
6: ม่เติมเน็ตไง
9: ไม่ได้เติมเน็ต
6: เน
9: ี่
6: ย
9: คนจะบอกว่าถ้าโทรศัพท์อย่างนี้
7: แล้วยายไม่เติมเน็ตอ่ะจ๊ะ
6: ไม่ได้ใช้อ่ะไปใช้
8: ใช้ไม่เป็นไง
7: อ๋อไม่เคยใช้อินเทอร์เน็ตเลย
6: เป็นแต่ไม่ใช้มันแบบเปลืองเงินแบบโทร
7: อย่างเดียว
1: สำหรับการใช้จ่ายเงินในโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะรัฐบาลก็จะช่วย 60% ประชาชนออกเองเนี่ย 40% เปิดลงทะเบียนเนี่ยไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ก็คือจนถึงวันศุกร์นั่นเองนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา6โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่มค่ะส่วนร้านค้าถ้าเคยร่วมโครงการคนละครึ่ง plus นะคะก็สามารถที่จะไปยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะซึ่งหากเป็นร้านค้าใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะคือถ้าไม่มั่นใจก็สามารถไปที่ธนาคารกรุงไทยได้นะโดยเฉพาะตามห้างสรรพสินค้าวันธรรมดาก็จะมีในส่วนของสาขาต่างๆที่ไม่ได้ห้างสรรพสินค้าก็พร้อมที่ให้บริการพี่น้องประชาชนเพื่อเข้าร่วมโครงการนะคะ
0: ครับเดี๋ยวว่าการตอบรับเป็นอย่างดีอย่างที่ท่านรัฐมนตรีคลังคุณอินิติบอกมาจากปารีสเลยนะครับแหมตอนนี้เหลือประมาณ5ล้าน4แสนกว่าสิทธิ์เท่านั้นภาพรวมโครงการถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปภาพรวมณขณะนี้กับท่านพงศ์นครโภชากรครับผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนในฐานะผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังครับท่านผอ.สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณวีรศักดิ์คุณปัทมาพรครับ
0: ครับแหมต้องหลายคนเขากลัวแต่เมื่อเช้าอ
1: ่ะ
0: ล่มหรือไม่ล่มสุดท้ายไม่ล่มแล้วทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียกว่าเขาเรียกว่าโฟลว์กันทีเดียวนะครับกระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นแม่งานหน่วยงานหนึ่งเหมือนกันอยากจะบอกอะไรพี่น้องประชาชนตั้งแต่การลงทะเบียนเมื่อวานนี้หกโมงเช้าจนถึงณขณะนี้ครับ
5: ก็ถือว่าโครงการ 60-40 ได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนดีมากนะครับเท
1: ่
5: าที่เราตรวจสอบความพึงพอใจจากโซเชียลเลสเซนนิ่งต่างๆเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจมากนะครับในภาพรวมเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยมีผู้ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ย 24.6 ล้านคนนะครับลงทะเบียนสำเร็จแล้วเนี่ยหมายความว่าท่านสามารถใช้เงินได้วันที่1มิถุนาเลยเนี่ย 18.4 ล้านคนนะคร
0: ับ
5: แล้วก็รอตรวจสอบอีก 5.8 ล้านคนเพราะว่า 5.8 ล้านคนเนี่ยไม่ได้มาลงคนละครึ่งคลาสในรอบที่แล้วใช่มั้ยครับแล้วก็ส่วนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเลยเนี่ยมีประมาณ 419,000 คนซึ่งใน 419,000 คนเนี่ยครับเกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งตรงนี้ครับไม่ใช่คุณสมบัติของโครงการนี้เพราะว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะไปได้สิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เราเติมเงินเพิ่มไปอีก700บาทเป็น 1,000 บาทเท่ากันอยู่แล้วครับส่วนอีกหนึ่งสาเหตุก็คือที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนี่ยแต่มีจำนวนน้อยมากนะครับประมาณ200คนเนี่ยคือมีการทำผิดเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งพลัสแล้วก็คนละครึ่งในเฟสที่1ถึง5ในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงคนประมาณ180กว่าคนเกือบ200คนเนี่ยก็จะถูกตัดสิทธิ์ด้วยนะครับนี่คือฝั่งพี่น้องประชาชนนะครับที่มาลงทะเบียนนะครับส่วนฝั่งร้านค้านะครับผมก็มีความคืบหน้ามาเรียนให้ทราบนะครับคือโครงการคนละครึ่งพลัสเดิมเนี่ยมีร้านค้าอยู่ในโครงการเนี่ยประมาณ 977,000 ร้านค้านะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการกดยอมรับเนี่ยคือรับเงื่อนไขที่เข้าร่วมโครงการ 60-40 เนี่ยประมาณ 477,000 ร้านค้า
1: ค่ะ
5: แล้วก็ลงทะเบียนสำเร็จแล้วพร้อมที่จะใช้วันที่1ได้เลยเนี่ยประมาณ 500,000 ร้านค้านะครับทีนี้จะมีร้านใหม่เนี่ยที่ไม่เคยเข้าร่วมมาก่อนเนี่ยมาสมัครใหม่เนี่ยประมาณ 13,000 ร้านค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปจะมีร้านพร้อมเปิดให้บริการวันที่1มิถุนายนเลยเนี่ยรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ย 55,796 ร้านค้าครับ
1: ค่ะค่ะสอบถามข้อที่จริงสักนิดนึงเพราะว่าตอนแรกที่ยังไม่เปิดให้มีการลงทะเบียนในส่วนของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยช่วงแรกที่มีการแถลงข่าวเองก็บอกว่าสามารถที่จะเลือกได้อย่างใดดังหนึ่งก็คือในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าจะไปใช้สิทธิ์ในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสแบบนี้นะนั่นหมายความว่าในขณะนี้คนที่อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถที่จะเลือกได้แล้วหรือคะหรือว่าข้อเท็จจริงหรือว่าความชัดเจนในเรื่องนี้เป็นยังไงคะ
5: คืออย่างนี้ครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยสืบเนื่องจากว่าเรามี

0: สถานการณ์เรื่องของพลังงานใช่ไหมครับราคาน้ำมันแพงแล้วก็ส่งผลกระทบมาจนถึงค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนสูงขึ้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นจุดประสงค์ที่รัฐบาลจะต้องทำโครงการนี้แต่ว่าเราก็จะแยกโครงการนี้ครับออกเป็นสองกลุ่มนะครับกล
1: ุ่
0: มแรกเราเรียกว่าเป็นโครงการที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซ
1: ึ่
0: งคนกลุ่มนี้ครับมีคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนี่ยณวันนี้ 13.2 ล้านคนโดยประมาณนะครับ 13.2 ล้านคนซึ่งเขาเนี่ยไม่ต้องมาลงทะเบียนเขาก็จะได้รับเงิน700บาทบวกกับ300ที่เขามีอยู่เดิมน
1: ะครับ
0: เป็น 1,000 บาทนะครับอันนี้คือท่านวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยท่านจะได้สิทธิ์ในโครงการนี้อยู่แล้วสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน
2: ี่
0: คือกลุ่มเปราะบางทีนี้เราก็บอกว่านอกจากกลุ่มเปราะบางแล้วเนี่ยกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มเปราะบางแต่ว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพสูงเนี่ยมีใครบ้างนะครับเราก็บอกว่าเราก็เปิดให้ลงทะเบียนในโครงการ60-40แล้วก็คิดว่า30ล้านสิทธิ์เนี่ยน่าจะเพียงพอสำหรับพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้ค
1: ือ
0: กล
1: ุ่
0: มที่ไม่ใช่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแต่กลุ่มนี้เราก็ไม่ทราบว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะครับก็ต้องเปิดติดให้กับพี่น้องประชาชนมาลงทะเบียนนะครับโดยมีคุณสมบัติ5ข้อนะครับอันที่1ก็คือมีบัตรประชาชน2คือมีสัญชาติไทย3คือ18ปีขึ้นไป4คือต้องไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่คือเงื่อนไขสำคัญนะครับแล้วก็ข้อที่5ต้องไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งคนละครึ่งพลัสมาก่อนนะครับอันนี้คือ2กลุ่มโครงการเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆคือสมมติว่าเราเดินมาเจอ3แยกใช่ไหมครับเลี้ยวซ้ายเราก็จะไปกลุ่มเปราะบางคือกล
1: ุ่
0: มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว 13.2 ล้านคนถ้าเลี้ยวขวาก็จะเป็นกลุ่มที่ 60-40 ซ
2: ึ่
0: งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วเนี่ย 24.6 ล้านคนซึ่งต้องดูว่าท้ายที่สุดแล้วปิดวันที่29พฤษภาคมเนี่ยคัดกรองคุณสมบัติตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์จริงๆเนี่ยกี่คนนะครับนี่คือกลุ่มเป้าหมายของโครงการคนละครึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับ
1: ค่ะก็คือสรุปว่าถ้าเป็นกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐก็จะไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้นะคะ
0: ใช่ครับแยกกันชัดเจนครับ
2: ก็เป็นที่ชัดเจนอีกปัญหาหนึ่งเหมือนกันตอนนี้เรื่องของถ้าไปอย่างเมื่อวานนี้ท่านผอ.พงศ์นครฮะไปแบงก์กรุงเทพตามห้างโอ้คนแบงก์กรุงไทยขออภัยคนยังเยอะอยู่เลยฮะปัญหาหลายๆอย่างก็คือที่คนเขาไปรออย่างปัญหาคลาสสิกเลย OTP รหัส OTP ก็บอกขอไปแล้วบางทีส่งมากว่าจะส่งมามันเลย10นาทีไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายรหัสนั้นมันก็ใช้ไม่ได้พอขอเข้าไปใหม่อีกระบบก็ล็อกซะอย่างนั้นสแกนใบหน้าเหมือนกันกว่าจะสแกนได้บางคนเนี่ยก็ยากเหลือเกินแก้ยังไงครับเสียงเรียกร้องตรงนี้มาฮะ
0: ครับก็จริงๆเรื่องของการยืนยันตัวตนนะครับก็จะเป็นหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลักวันแรกเนี่ยอาจจะขลุกขลักนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปจำนวนมากแต่ผมเชื่อว่าวันที่สองสามเนี่ยก็จะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยน้อยลงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้รับลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มีข้อแนะนำสองสามเรื่องครับที
2: ่
0: หนึ่งก็คือว่าเวลาท่านผมคิดว่าช่วงที่ OTP ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับอ
1: ี
0: กช่วงหนึ่งก็คือว่าเวลาท่านถ่ายรูปยืนยันตัวตนใบหน้าหรือว่าบัตรประชาชนเนี่ยครับที่ผมเจอเลยเนี่ยที่โทรมาหาผมเลยเนี่ยก็คือว่าถ่ายรูปใบหน้าไม่สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะต้องดูเรื่องของแสงความพอเพียงของแสงอยู่ในมุมที่ไม่มีแสงหรือเปล่าเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้อัปเดตแอปเป่าตังตรงนี้ก็ถ้าอัปเดตแอปเป่าตังแล้วเนี่ยก็จะสามารถลงทะเบียนได้นะครับแต่ OTP ก็จะเป็นปัญหาใหญ่อีกอันนึงครับที
2: ่
0: ต
2: ้
0: องมีการแก้ไขด้วยที่ผมลองกวาดในโซเชียลลิสติ้งดูนะครับปัญหา OTP ก็อยู่ในอันดับท็อป5นะครับแต่ยังไม่ใช่อันดับสูงสุดอันดับสูงสุดก็คือกลัวว่าลงทะเบียนแล้วจะไม่ได้สิทธิ์นะครับ
1: ทีนี้ค่ะก็อาจจะมีความเข้าใจผิดเหมือนกันในส่วนของบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะคะโดยเฉพาะที่เคยร่วมโครงการมาแล้วแต่ว่าไม่ได้มีการกดยืนยันสิทธิ์เหมือนกับคุณผู้ชมหลายคนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus แต่ว่าต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ในส่วนของแอปเป๋าตังค์เนี่ยนะคะร้านค้าเองเขาก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเขาเคยร่วมโครงการแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเข้าไปในส่วนของแอปถุงเงินแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จำเป็นเช่นเดียวกันที่จะต้องไปกดยืนยันสิทธิ์ในรอบใหม่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับท่านต้องยืนยันเพราะว่าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเงื่อนไขต่างๆเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับคนละครึ่งพลัส
1: คร
0: ับเพราะฉะนั้นท่านต้องกดยืนยันหรือเสมือนว่ากดยอมรับเงื่อนไขก่อนนะครับท่านถึงจะเข้าร่วมโครงการได้นะครับทีนี้ร้านค้าบางร้านเนี่ยอาจจะต้องการคำชี้แจงนะครับว่าจะต้องมีวิธีการทำอะไรยังไง

0: นะครับ ท่านสามารถโทรไปที่ศูนย์ช่วยเหลือร้านค้าได้นะครับหมายเลข02-111-1122กด3นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับว่าท่านติดขัดปัญหาตรงไหนอะไรต่างๆนะครับท่านสามารถโทรไปได้ที่เบอร์นี้แล้วก็กดหมายเลข3นะครับ
1: ครับท่านผอ.ครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าเราเนี่ยผ่านเกณฑ์เรามีคุณสมบัติเราไม่เคยทำผิดเลยนะคนละครึ่งที่ผ่านมาหรือแม้แต่กระทั่งคนละครึ่ง plus แล้วเขาบอกว่าเราไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยถูกตัดสิทธิ์เนี่ยเราอุทธรณ์ได้ไหมครับเราร้องเรียนยังไงได้ไหมฮะ
0: ก็จะมีศูนย์ช่วยเหลือสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับท่านสามารถโทรไปที่เบอร์02นะครับ111-1122แล้วก็กดหมายเลข2นะครับคือเบอร์มันจะเหมือนกันนะครับถ้ากด2เนี่ยคือเป็นประชาชนผู้ลงทะเบียนถ้ากด3เนี่ยก็จะเป็นร้านค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สอบถามหรือว่าฝากปัญหาไว้ได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวรัฐบาลจะไปดูว่าจะทำยังไงกับกลุ่มพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จกลุ่มนี้นะครับ
1: ครับผมครับขอบพระคุณมากครับ
0: คร
1: ับผมสวัสดีครับเราคุยกับท่านผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนในฐานะผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังนะครับท่านผอ.พงศ์นครโภชากรนะครับอย่างที่บอกไปตอนนี้ลงทะเบียน24,600,000สิทธิ์โดยประมาณเนี่ยนะครับแต่ว่าสามารถใช้ได้เลยเนี่ยคือ18,000,000กว่าสิทธิ์เท่านั้นยังเหลือการตรวจสอบอีก5,800,000กว่าสิทธิ์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ามั่นใจว่าเราเองเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติครบถ้วนอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็สามารถที่จะ1มิถุนายนเนี่ยได้ใช้กันแน่ๆแต่ถ้ามีเหตุว่าเอ๊ะเราก็มั่นใจว่าเราคุณสมบัติครบนะแต่ทำไมสิทธิ์เราไม่ผ่านยืนยันสิทธิ์ไม่ผ่านอันเนี้ยหมายเลขนะครับ02-111-1122แล้วก็กด2เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบทางหนึ่ง
2: แล้วก็ย้ำนะสำหรับพี่น้องประชาชนแล้วก็ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการถึงแม้ว่าจะเคยร่วมโครงการกับรัฐบาลมาก่อนหน้านี้อย่างเช่นคนละครึ่ง plus เนี่ยนะต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ในส่วนของประชาชนก็คือแอปเป่าตังค์ร้านค้าก็คือที่แอปถุงเงินนะคะทีนี้เรื่องของร้านค้าฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะก็สามารถที่จะร่วมสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus ได้นะคะมาดูขั้นตอนในส่วนของร้านอาหารค่ะที่จะต้องสมัครผ่านแอปถุงเงินผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะประชาชนก็สามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่15มิถุนายนนี้ค่ะรัฐบาลนะคะก็มีการเดินหน้าขยายมาตรการไทยช่วยไทย plus 60-40สู่ระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ได้ง่ายขึ้นสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในยุคดิจิทัลและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงค่ะประชาชนเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569นะคะเริ่มกันตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มอย่างร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มค่ะสามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนนี้เป็นต้นไปค่ะทางนี้ร้านค้าจะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะก็จะต้องดาวน์โหลดหรือว่าอัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนจากนั้นค่ะไปกดแบนเนอร์

0: ี้เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู่
5: ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะเถอะคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไ
4: ห
5: ม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันก็หมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: สกุลกันเหรอคะ
1: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
2: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
2: ศิล
3: ไม่เป็น
2: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: วมานี่มานี่มานี่มานี่มานี่มานี่มานี่มานี่เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วสวัสดีครับพบกับรายการอนุบาลถึงเวลาแล้วที่น้องๆจะต้องรีบวิ่งไปหยิบกระดาษกับอุปกรณ์วาดภาพมาให้พร้อมเพื่อมาสนุกในการต่อเติมลายเส้นจากเส้นปริศนาที่เรามีให้ครับและแน่นอนครับทุกสัปดาห์เราจะมีลายเส้นปริศนาแบบนี้ให้ของวันนี้คือเป็นเส้นตรงที่มีเส้นยาวเส้นหนึ่งแล้วก็เส้นสั้น1เส้นนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เสร็จแล้วใช่ไหมครับเอาละพร้อมที่จะวาดกันหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วประจำที่เลย

น้องทางบ้านครับผลงานของน้องต้นน้ำนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการวาดแต่ว่าน้องต้นน้ำพลิกกระดาษมาเป็นแนวตั้งแบบนี้น้องๆทางบ้านก็ทำได้นะครับเชิญต่อเลยครับ

0: เป็นไงบ้างครับน้องๆทางบ้านตอนนี้พี่เซฟจะนับถอยหลังแล้วนะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาครับหมดเวลาแล้วนะครับน้องๆทางบ้านว่าเสร็จกันหรือยังครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาพูดคุยกับเราอนุบาลชาญสมรที่นี่นะครับว่าเขาวาดภาพเป็นภาพอะไรแล้วก็ชื่อภาพว่าอะไรบ้างนะครับเริ่มจากน้องต้นน้ำนะครับน้องต้นน้ำนี่ภาพของน้องต้นน้ำเป็นแบบนี้ครับนี่น้องต้นน้ำวาดรูปนี้รูปอะไรแล้วชื่อว่าอะไรครับ
1: คนกำลังขับรถเปลี่ยนเลน
0: รถอะไรครับนี่เป็นรถอะไร
1: ร
0: ถแข่งรถแข่งแตกต่างกับรถทั่วไปอย่างไรครับ
1: มียาวๆข้างหลัง
0: ครับแล้วอะไรอีกครับ
1: แล้วมันเร็ว
0: ดูยังไงถึงจะรู้ว่ารถคันไหนเร็วครับ
1: ดูจากควัน
0: อ๋อนี่เป็นไอพ่นเลยนะเป็นไฟออกมาเลยนะใช่ไหมครับใช่ไฟไหมครับคือเร็วมากเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับอ๋อทำไมถึงคิดว่าจะวาดตอนที่เปลี่ยนเลนทำไมไม่วาดตอนที่วิ่งตรงๆอะครับ
1: เพราะรถข้างหน้ากลางขวาง
0: โอ้รถข้างหน้าขวางอยู่นะครับรถข้างหน้าขวางอยู่ก็เลยเปลี่ยนเลนน้องต้นน้ำนะครับไม่ได้วาดในมุมมองปกตินะเป็นมุมมองที่มองเหมือนมองลงมาจากบนท้องฟ้าใช่ไหมครับมาเห็นรถแข่งที่เห็นรถแข่งและถนนแบบนี้นะครับนี่เป็นจินตนาการของเด็กๆนะครับซึ่งผู้ใหญ่

0: บางทีอาจจะยังคิดแบบนี้ไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะครับเอาปรบมือให้น้องต้นน้ำหน่อยเรามาดูน้องคนที่2นะครับนี่คือผลงานของน้องลูกแก้วนะครับแบบนี้ครับนี่ภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับ
1: ภาพต้นไม้อยู่ในสวนค่ะ
0: ต้นไม้อยู่ในสวนไหนชี้หน่อยลูกไหนต้นไม้ของหนู
1: นี่ค่ะต้นไม้เป็นแอปเปิ้ลอยู่ข้างบนค่ะ
0: ครับ
1: แล้วนี่คือปากเพื่อต้นไม้มีชีวิตค่ะแล้วนี่คือหน้าเพราะว่าต้นไม้เป็นต้นไม้ผู้หญิงค่ะแล้วนี่คือนกค่ะแล้วนี่คือพระอาทิตย์ค่ะนี่คือภูเขาค่ะแล้วนี่คือดอกหญ้านี่คือดอกทานตะวัน
0: โอ้โห
1: นี่คือพระอาทิตย์ใกล้ตกดินค่ะ
0: ครับต้นไม้ต้นนี้ต้นใหญ่มากไหมครับ
1: ใหญ่มากค
0: ่
1: ะ
0: ใหญ่มากเลยครับต้นไม้ใหญ่นี่ดียังไงครับ
1: ก็ดีเพื่อพอคนรดน้ำปุ๊บมันก็จะโตเร็วแล้วมันก็จะค่อยๆมีดอกไม้ขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่อยๆมีดอกไม้ขึ้นนะครับนี่ดอกไม้เป็นเพื่อนต้นไม้เต็มเลยใช่ไหมครับ
1: เป็นดอกทานตะวันเป็นเพื่อนของต้นไม้ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเป็นเพื่อนของต้นไม้นะครับนี่คือความใสนะครับความใสซื่อแล้วก็จินตนาการของเด็กที่มองทุกอย่างแล้วอยากให้ทุกอย่างมีความสุขใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับเอาปรบมือให้น้องลูกแก้วหน่อยครับและแล้วเราก็มาถึงลำดับที่3นะครับตัวป่วนของเรานะครับวันนี้รูปภาพของน้องเคลลี่คือรูปอะไรครับ
2: อันนี้เรียกว่านกนกยักษ์ใจร้ายเขามีปากที่แหลมมากๆตอนนั้นกินบ้านเขาไปในท้องแล้วจากนั้นก็มีไฟคือในท้องตรงนี
0: ้ครับ
2: จากนั้น
0: มีนกยักษ์นะแล้วมีไฟในท้องด้วยนะ
2: จากนั้นมันก็เผา
0: ครับ
2: เผาข้างนอกทีนี้ก็นักไฟดับเพลิงก็มา
0: ครับ
2: ดับเพลิง
0: ครับ
2: จากนั้นนกจักรใจร้ายก็หายไป
0: โอ้
2: เพราะมันกลัวความร้อนมาก
0: ๆแล้วจากเส้นที่ตอนแรกมีให้คือเส้น2เส้นนี้ใช่มั้ยครับ1เส้นยาวๆกับ1เส้นสั้นๆนี
2: ้ครับ
0: วาดเป็นรูปอะไรครับน้องเคลลี
2: ่วาดเป็นรูปบ้าน
0: นี่บ้านเหรอครับ
2: อ๋
0: อนี่คือเป็นบ้าน
2: เป็นบ้าน
0: บ้านไหนๆหลังคาบ้านตรงไหนเนี่ย
2: นี่คร
0: ับอ๋อนี่หลังคาบ้านแล้วตรงกลางนี่อะไรเยอะแยะเลยอ่ะ
2: ห้องรกนะคร
0: ับ ห้องรกนะปรบมือให้หน่อยอ้าวมาที่น้องเซกิแล้วนะครับนี่คือผลงานของน้องเซกิครับปิงนี่ผลงานนี้ชื่อภาพว่า
3: บ
0: ้
3: านแสนสวย
0: บ้านแสนสวยนะครับไหนลองเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับ
3: เด็กคนนึงเขาไปซื้อของมาแล้วก็กลับบ้าน
0: ครับ
3: มาหาแม
0: ่
3: เขาซื้อผลไม้ให้แม่กินแม่ป่วย
0: แม่ป่วยอยู่ด้วยโอ้โหน่าสงสารมากเลย
2: ใช่ก็สงสารแม
0: ่ครับ
2: สงสารแม่ของคนดีคนที่เรา
0: สงสาร แม่ของพี่เซกิใช่ไหม
2: ใช
0: ่ค่ะอ๋อแล้วเด็กคนนี้ไปทำยังไงต่อครับ
3: เด็กคนนี้เขาเลยไปเอาฝรั่งมาให้แม่กิน
0: เด็กคนนี้หลังจากที่เอาผลไม้มาให้แม่แล้วเขาทำอะไรต่อครับ
3: เขาก็ไปอาบน้ำ
0: เอานี่คือผลงานนะครับของน้องเซกินะครับบ้านแสนสวยนะครับปรบมือให้หน่อยแล้วก็มาถึงน้องคนสุดท้ายนะครับของวันนี้ครับนี่คือภาพของน้องพัดนะครับนี่ภาพนี้นะครับน้องพัดครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
4: ตะกร้ากับสวนนายหลวง
0: ตะกร้ากับ
4: สวนนายหลวง
0: สวนนายหลวงน้องพัดตรงไหนคือตะกร้าครับ
4: ตรงนี้ค่ะ
0: ตะกร้าเหรอครับตะกร้าเป็นใหญ่มากเลยใส่อะไรข้างในครับ
4: ใส่ของเต็มเลย
0: อ๋อใส่ของเต็มเลยเหรอครับแล้วอันไหนคือสวนในหลวงครับมีอะไรปลูกอยู่ครับคำว่าสวนเนี่ย
4: ยังไม่มีต้นไม้ปลูก
0: ครับมีอะไรอยู่ครับ
4: ยังไม่มีย
0: ังไม่มีอะไรเลยเหรอครับและนี่คือผลงานของน้องพัดครับเป็นยังไงบ้างครับน่ารักมากเลยใช่ไหมครับเด็กๆเห็นตัวเล็กอย่างนี้นะครับแต่ความคิดของเขาไม่ธรรมดาเลยนะครับแค่จากการวาดรูปต่อเติมเส้นที่เหมือนกันยังออกมาได้หลากหลายและแสดงความคิดของเขาได้อย่างเฉียบขาดมากเลยครับท่านผู้ปกครองนะครับอยู่ที่บ้านนะครับก็ลากเส้นเป็นโจทย์ให้เขาเล่นๆได้ต่อเติมเล่นๆที่บ้านก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับคราวหน้าน้องๆเตรียมกระดาษและอุปกรณ์วาดภาพมาเลยนะมารอพี่เซฟเลยนะครับอย่าลืมนะครับพบกับรายการอนุบาลชาญสมอง

0: ให้กับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: ยาข้าคือทีเร็กซ์ข้าคือราชาแห่งไดโนเสาร์ตอนนี้ข้าหิวเหลือเกินและข้าจะกินเจ้า

0: นี่เราเผลอหลับไปเหรอเนี่ยที่นี่คือที่ไหนทำไมมืดจังเลยไม่นะวิตตี้ถูกขังเหรอปล่อยนะปล่อยวิตตี้ออกไปช่วยด้วยพ่อครับแม่ครับโอ้ยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรพี่แว่นครับวิดดี้สงสัยจังเลยว่ามันคือตัวอะไรขอวิดดี้ส่องหน่อยได้ไหมครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์และนี่คือแมลงสาบในยุคนั้นไงล่ะ
0: อะไรนะนี่เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์เหรอเนี่ยแบบนี้นี่เองวิดดี้ไม่เคยเห็นแมลงสาบตัวใหญ่มาก่อนเลยโอ้ดูนั่นสิครับว้าวโลกดึกดำบรรพ์น่าสนใจจังเลยครับพี่แว่น
1: วิดดี้เป็นอะไรหรือเปล่า
0: วิดดี้โอเคครับว่าแต่หลุมขนาดใหญ่นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่แว่น
1: นี่คือรอยเท้าไดโนเสาร์ยังไงล่ะวิดดี
0: ้อะไรนะจริงหรอครับพี่แว่น
1: วิดดี้อยากรู้จักไดโนเสาร์

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในยุคดึกดำบรรพ์น้องๆชอบไดโนเสาร์ตัวไหนกันบ้างครับ
1: พี่วิตตี้ชอบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เพราะต่อสู้เก่งสามารถเอาชนะสัตว์ได้ทุกชนิด
0: ส่วนพี่แว่นชอบยักษ์ใหญ่คอยาวแบรคิโอซอรัสเพราะเป็นไดโนเสาร์ใจดีไม่ชอบทำร้ายใครแล้วน้องๆล่ะชอบไดโนเสาร์ตัวไหนบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3สองหนึ่งคำตอบคือน้องๆแต่ละคนชอบไดโนเสาร์กันแบบไหนก็ลองแบ่งปันให้เพื่อนๆของน้องๆฟังกันด้วยนะวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนไม้โทขึ้นรถไฟครั้งแรกเช้าอันสดใสณชั่นชลารถไฟสุดหรรษาวันนี้แทนไทยและไม้โทจะได้ขึ้นรถไฟไปเที่ยวด้วยกันน้องๆดูสีหน้าแทนไทยกันสิคะยิ้มแย้มแจ่มใสเชียวนั่นก็เพราะว่าแทนไทยดีใจที่จะได้ไปเที่ยวนั่นเองแล้วเวลาน้องๆไปเที่ยวกันล่ะคะน้องๆมีสีหน้ายังไงกันบ้างเอ่ยแต่เอ๊ะน้องๆเห็นสีหน้าไม้โทกันไหมคะตาโตเหงื่อแตกหน้าแดงตัวสั่นน้องๆคิดว่าตอนนี้ไม้โทกำลังมีความรู้สึกอะไรอยู่นะใช่แล้วไม้โทกำลังตื่นเต้นอยู่ค่ะเพราะว่านี่เป็นการขึ้นรถไฟครั้งแรกของไม้โทนั่นเองไม้โทเลยมีอาการตื่นเต้นพูดถูกพูดผิดพูดไม่เป็นประโยคแบบนี้เลย
1: ขึ้นไม้โทรถไฟ
2: พี่ไม้โทใจเย็นๆนะค่อยๆพูดตอนนี้พี่ไม้โทพูดไม่เป็นประโยคเลย
0: ประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยและเด็กๆพวกเรามาช่วยไม้โทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกัน

0: นอนนอนรถไฟขึ้นคุณยาย
1: พวกเรามาช่วยไหมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: คุณยายขึ้นรถไฟอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณยายขึ้นรถไฟดูคุณยายขึ้นรถไฟสิดูแล้วไม่ปลอดภัยเลยพวกเราไปช่วยพาคุณยายขึ้นรถไฟกันเถอะขอบใจนะจ๊ะหลาน
0: โหเปิดแผ่นไทยหน้าต่าง
1: พวกเรามาช่วยไหมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: แผ่นไทยเปิดหน้าต่างอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยเปิดหน้าต่างขอซื้อน้ำแข็งใสหนึ่งถ้วยครับ
0: ว้าวแทนไทยน้ำแข็งใสกิน
1: พวกเรามาช่วยไหมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: แทนไทยกินน้ำแข็งใสอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยกินน้ำแข็งใสพี่ไมโทมากินน้ำแข็งใสด้วยกันแทนไทยแบ่งให
0: ้ขอบคุณครับอร่อยจังเลยเฮ้ยควันปล่อยรถไฟ
1: โทไมโทตกใจจนพูดผิดอีกแล้วมาพวกเรามาช่วยไมโทเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: รถไฟปล่อยควันอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือรถไฟปล่อยควันไม่ต้องตกใจนะพี่ไมโทตอนนี้รถไฟกำลังจะออกแล้ว
0: ดีใจจังเลยรถไฟกำลังออกจากชานชาลาแล้ว
2: อ้าวพี่ไมโทพูดภาษาไทยถูกต้องหมดแล้วนี่ยอดเยี่ยมเลยพี่ไมโท
0: ไซโยเราจะได้นั่งรถไฟไปเที่ยวกันแล้ว
1: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เซฟตี้คิดส์ตอน5ข้อต้องทำก่อนข้ามถนน
5: พี่นึกออกว่ามีโบโซ่อะมาแจกลูกโป่งกับตุ๊กตาเลยตรงนั้นน่ะ
6: วันนี้เราใกล้บ้านเราด้วย
7: ตอนนี้เลย
6: เฮ้ยร้อน
5: ไปบ้าน
6: ไป
5: ใกล้บ้านเราด้วย
6: นั่นไง

0: ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะตรงนี้ไม่ใช่ที่ข้ามที่ปลอดภัยนู่นเห็นทางม้าลายไหมเราต้องไปข้ามตรงนู้นนะคะโอเคไหม
1: ค่ะ
0: ไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามไปเล่นตรงนั้นกันน่ะพี่หนิงจะสอนวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆก่อนโอเคไหม
2: โอเคค
0: ่ะตั้งใจฟังให้ดีนะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะข้ามถนนเนี่ยเราต้องมองหาจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยมีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะ
2: ทางม้าลายสะพาน
0: หนึ่งทางม้าลายนะคะแบบนี้เลย2
2: สะพานลอย
0: นะคะที่เราเดินข้ามไปอีกฝั่งได้3
2: ไฟเดิน
0: ถูกต้องอะค่ะดูสัญญาณไฟจราจรนะคะสีแดงสีเขียวสีเหลืองความหมายของมันนะคะแล้วก็4ถ้าเราข้ามเองไม่ได้เนี่ยเราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เช่นใครบ้าง
2: ผู้
0: ปกครองคุณตำรวจจราจรคุณครูนะคะหรือผู้ใหญ่ที่อยู่แถวๆนั้นให้ช่วยพาเราข้ามถนนนะคะและสุดท้ายถ้าเราจะต้องข้ามถนนเองคนเดียวเนี่ยพี่หนิงมี5คำที่เป็นวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยอยากรู้ไหมว่ามีอะไรบ้าง
2: อยากรู้ค่ะ
0: 1หยุดหยุดในจุดที่ปลอดภัยเช่นฟุตบาทนะคะหรือไหลทางนะคะไม่ไปหยุดบนถนนนะอันตรายนะคะ2มองนะคะมองอะไรเอ่ยรู้ไหม
2: ซ้ายขวาซ้าย
0: มองขวาซ้าย
2: ขวาน
0: ะคะมองดูให้แน่ใจว่ามันไม่มีรถมาแล้วนะคะ3ฟังฟังอะไรเอ่ย
2: ฟังเสียงรถค่ะ
0: ถูกต้องค่ะฟังเสียงรถด้วยเพราะบางทีเราข้ามถนนตรงหัวมุมอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นรถตรงเราต้องใช้หูในการช่วยฟังนะคะแล้วก็4คิดคิดอะไรเอ่ย
2: คิดว่ารถหยุดหรือยัง
0: คิดว่ารถหยุดหรือยังแล้วก็คิดว่าเราสามารถข้ามได้หรือยังนะคะและสุดท้ายเดินนะคะเดินข้ามถนนด้วยความระมัดระวังเราจะไม่วิ่งข้ามถนนกันนะคะเพราะว่าการวิ่งข้ามถนนเนี่ยเราอาจจะไปสะดุดบนถนนแล้วเดี๋ยวรถมาชนเราแย่เลย
2: ค่ะ
0: นะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามถนนกันเรามาทบทวน5คำกันก่อนดีไหมคะ1
2: หยุด
0: หยุด2
2: มอง
0: 3
2: ฟัง
0: ฟัง4
2: คิด
0: แล้วก็5
2: เดิน
0: เดินหยุดมองฟังคิดเดินโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามอันดับแรกหยุดแล้วก็มองขวาซ้ายแล้วก็มองขวาอีกทีนึงนะคะรถหยุดให้เราแล้วแล้วก็ฟังแล้วก็คิดข้ามได้ยังรถหยุดแล้ว
2: ข้ามได้แล้ว
0: แล้วก็สุดท้าย5ทำไมคะ
2: เดิน
0: เดินวิ่งได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้โอเคไปเลยค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ทันเกมครับเพื่อคุณต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้ใจเข้าถึงลูกหลานนะครับก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับผมอยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าเด็กเจนอัลฟาที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่จะกระโดดข้ามไปนะครับ 5-6G เนี่ยผมบอกเลยว่าอีกไม่นานแล้วนะครับและเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปไม่หยุดยั้งนะครับเป็นสื่อเข้าถึงผู้ใช้บนโลกไซเบอร์สื่อต่างๆนะครับจะสร้างวิธีการหาเงินจากผู้ใช้ครับไม่เพียงแต่รายได้จากโฆษณานะครับยังสร้างเนื้อหาสร้างแอปเกมมาให้ลองเล่นเมื่อเล่นปั๊บเล่นเล่นเล่นเล่นติดฮะพอติดแล้วยังไงฮะก็จะกระตุ้นให้เกิดการจ่ายค่าแอปฮะเพื่อเลี่ยงโฆษณาหรือเพื่อเข้าไปสู่ด่านต่อไปนะครับหรือว่ามีไอเทมเทพนี่คำนี้ไอเทมเทพนะครับเพิ่มโอกาสเพิ่มคะแนนสะสมเด็กเล็กไม่สามารถนะครับจ่ายเงินเองได้ก็อาจจะรบเร้าผู้ปกครองนะฮะซื้อให้ก็เหมือนรุ่นเรานะฮะบางทีก็อยากได้พวกตุ๊กตาหุ่นยนต์ไว้เล่นไว้อวดเพื่อนแต่เด็กสมัยนี้ไม่เอาอ่ะเด็กสมัยนี้เขาอยากได้ไอเทมอยากได้ NFT นั่นไงครับมันกลายเป็นของเล่นเป็นความเท่ของเด็กๆที่แสดงแบบเวิร์ชวลบนโลกดิจิทัลกันนะครับผู้ปกครองอย่างเรานะฮะเราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เด็กๆเหล่านี้ครับเขาก็จะคิดว่านี่ก็คือของเล่นสำหรับพวกเขาดังเช่นเล่นตุ๊กตาหรือหุ่นยนต์นั่นเองครับเอาละครับเราจะสื่อสารยังไงนะฮะกรณีที่สิ่งของเหล่านั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกหลานของเราหรือมูลค่าที่มากเกินเด็กไปนะฮะรายการของเรานะครับมีแนวทางตัวอย่างพร้อมกับความคิดเห็นแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมารวมกันเพื่อบอกเล่าเนื้อหาจากเกมนะครับเรามาเรียนรู้สิ่งดีๆจากเกมในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์กันนะครับเอาละครับเราไปเข้าสู่การแข่งขันกันนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับเราจะมีทีมแข่งขัน2ทีมด้วยกันนะครับแต่ละทีมนะครับจะมีสมาชิกน้อง1คนนะครับและจะเป็นพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองก็ได้นะครับอีก1ท่านนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับและถ้าได้มากที่สุดในสัปดาห์นั้นเขาจะเป็นทีมที่เรียกได้ว่าเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคของรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่แรกประจำสัปดาห์นี้ได้เลยเขาคือทีมเบสิกครูคุณแม่พลอยและน้องนิปุนครับนี่น้องนิปุนคนนี้คุณแม่คือคนนี้คุณแม่พลอยนะครับมาแนะนำตัวกันสักนิดนึง1 2 3
1: ทีมเบสิกครูทีมธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
0: โอ้ยมือกันเพิ่มเพิ่มอุ๊ยมันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับคุณแม่พลอยฮะ
2: ค่ะ
0: น้องนิปุนเขาเป็นคนยังไงฮะ
2: เขาเป็นคนร่าเริงค่ะแล้วเขาก็เป็นคนตลกด้วยเนาะมีอารมณ์ขันใช่ไหมลูก
0: จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าวันนี้ให้พี่หอยท้องแข็งเลยนะให้พี่หอยแบบว่าว้ายต้องออกจากโครงการตลกไปเลยดีไหมดีไหมครับลูกเขาชอบทำอะไรเป็นพิเศษฮะ
2: ก็ปกติเขาจะชอบเล่นเกมค่ะ
0: งาน
2: เกมเขาจะเป็นชอบเล่นกีฬาแล้วก็เล่นเกมเล่นเกมค่ะ
0: กีฬาชอบกีฬาอะไร
1: เทควันโด
0: อ่ะทุ่ม
2: โชว์หน่อย
0: อ่ะโชว์หน่อยทุ่มนี้ครับเขาพี่โอ้โหนี่ชอบเล่นเทควันโดอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติไหมอยากเป็นเหรอโอ้ยอย่างนี้เขาเคยบอกคุณแม่ไหมฮะว่าอยากเป็นนักกีฬา
2: เคยบอกค่ะเคยบอกค่ะอาชีพใฝ่ฝันของเขาก็คือเป็นนักเทควันโดทีมชาติ
0: มีใครเป็นไอดอลมีใครเป็นไอดอลมีใครเป็นไอดอลเทควันโดมีไหม
1: ไอดอลแบบว่า
0: ไอดอลไอตัวอย่างไอดอลอ่ะไอดอลแบบว่าพี่ที่เราอยากทำตามอ่ะที่พี่เจเป็นทีมชาติมีไหม
2: หนูอยากแข็งแกร่งเหมือนใคร
0: แข็งแกร่งเหมือนใคร
1: ครู
0: ชื่ออะไรกัปตันอเมริกาสไปเดอร์แมนไม่ใช่ใครใครครูชื่ออะไร
1: จำไม่ได้
0: จำไม่ได้ครูก็เป็นทีมชาติไหม
2: น่าจะคุณครูเขามาจากเกาหลีค่ะ
0: อ๋อเป็นเกาหลีเลย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ปาร์คจีซองไม่ใช่หนูวันกรรมไม่ใช่ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะชื่ออะไรน่ารักมากคู่นี้นะครับทีมแรกของเรานะครับเบสิกครูครับ
3: ขอบคุณครับ
0: ไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่2นะครับเขามีชื่อทีมว่ามีคุณสปายแวร์คุณอาร์แทมมี่และน้องมีคุณครับเอาตรงๆนะอยากจะกืนกินเข้าไปไม่ให้เหลือแม้แต่กระดูกกระเดี่ยวเลยขอกิน

0: น้องมีคุณหน่อยได้ไหมครับกินได้ป่ะเอาแขนก็ได้เอาแขนแขนกัดงั้นกัดได้ไหมไม่ได้นะครับคุณแม่แทมมี่
1: คุณอาแทมมี่
0: คุณอาอ๋อไม่ใช่คุณแม่อันนี้เข้ามาคุณแม่อันนี้ไม่ใช่
1: ไม่ใช่คุณแม่อ
0: ันนี้คุณอาคุณอาคือน้อง
1: น้องของคุณพ่อ
0: น้องมีคุณน้องมีคุณนะครับมีคุณครับวันนี้คุณแม่ไม่มาคุณพ่อไม่มาหรอครับไม่มามากับใครอ่ะ
2: อากับปู
0: อากับปูปูที่มีกล้ามาเหรอครับ
2: ป
0: ูปูเน้นเลยว่าปูไม่ใช่ปูนี่สนิทกันมากไหมครับ
1: สนิทค่ะ
0: สนิทกันขนาดไหนคุณแม่
1: ก็เราอยู่บ้านเดียวกันแล้วเราก็เล่นกันประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นคนมีสไตล์ผมว่าอายุก็น่าจะไม่ได้เยอะมากดูจากสไตล์การทำผมแล้วสีมันตกหรืออะไรฮะ
1: สีมันตกหรือดีก็ไปจุ่มจุ่มสีครั้งหนึ่ง
0: น้องคุณครับน้องมีคุณอยากทำสีแบบนี้ไหมไม่เอาไม่เอาด้วย
1: เอาไหนบอกวันนั้นอยากทำสีเหมือนอาแทมมี่ไง
0: เอ้าทำไหม
1: เพราะอยากสีอาตอม
0: สีอะไรดีสีน้ำเงินสีฟ้าไม่เอารักอาแทมมี่ไหมแค่ไหนทำมือดิทำมือโอ้โหแสดงว่าเยอะเลยนะครับแล้วน้องมีคุณเขามีนิสัยเป็นไง
1: น้องก็จะเป็นเด็กเฟรนลี่มาก
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ชอบเล่นกับคนในบ้านแล้วก็โดยเฉพาะชอบเล่นกับพี่เขามีพี่ชาย1คน
0: ชื่อว่า
1: ชื่อพี่มาวิน
0: วันนี้พี่มาวินไม่มาเหรอครับ
2: ไม่มาร
0: ักพี่มาวินไหมครับ
2: รัก
0: หรอเคยเอาของอะไรให้พี่มาวินไหมครับ
2: เคย
0: เอาอะไรให้ครับ
2: ก็ขนมอะไรให้
0: อ้าวแล้วเราไม่เก็บไว้กินเองเหรอครับ
2: แบ่งก
0: ัน แบ่งกันเราได้เยอะหรือพี่เขาได้เยอะ
2: ทั้งคู่
0: ทั้งคู่โอ้ย น่ารักจังเลยโตขึ้นอยากเป็นอะไรบ้างน้องมีคุณอยากเป็นอยากโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: หมอ
0: เป็นหมอหมออะไรรักษาอะไรรักษาคนไข้ ถ้าพี่หอยไม่สบายฝากเนื้อฝากตัวคุณหมอมีคุณด้วยนะครับได้ไหม น้องคงบอกพี่หอยเล่นอะไรนี่นะอ่ะเรามาสโลแกนทีมสักหน่อยหนึ่งอ่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3
3: มีคุณสปายแวร์ตามจอแจทุกมุมว่าง
0: ผมอยากจะกืนกินเด็กคนใหม่และนี่คือทีมมีคุณสปายแวร์ครับขอบคุณครับเอาละสู้ๆนะน้องมีคุณนะเชิญอ้าวหายไปไหนแล้วเราก็ตกใจนึกตอนแรกยืนนั่งอยู่นี้เอาละครับตอนนี้เป็นคู่เรียกว่าแม่ลูกกับอาหลานแล้วกันนะครับเอาละครับผมบอกอย่างนึงว่าเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวไม่ได้ระมัดระวังไม่ให้เครื่องอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าอุปกรณ์เชื่อมไปสู่บัญชีการเงินลูกๆอยากได้ของอยากได้ค่าแอปค่าไอเทมบนออนไลน์ก็มาอันเธอมีอยากได้มีไหมมีไห
1: มมีแต่อยากได้หุ่นยนต์
0: อยากได้หุ่นยนต์ในยุคนะหอยเลยรู้ได้หุ่นยนต์นะฮะเอาจริงๆเด็กๆก็มีไหมมาลบเล้าไอเทมมีไห
4: มมีค่ะแต่ว่าเราจะตกลงกันไว้ก่อนว่าอะไรที่เสียตังค์เราจะยังไม่โหลดให
0: ้อ๋อไอเทมได้แต่เป็นไอเทมฟรี
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: นะครับบางทีจริงๆบางคนก็ต้องโดนนะลูกๆหลานๆมาลบเล้าให้ผู้ปกครองซื้อให้นะครับดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะฮะมาพบกับภารกิจแรกของเราเลยก็คือไอเทมเทพจอมดู
2: จอมดู
0: ซอมบี้ดูเล่นเกมเฉยเลยอ๋อยิงเฉยเลย
5: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว Bหรือโนคือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับคือกติกาของเกมแรกนะครับภารกิจแรกของเรานะครับเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่ทั้ง

0: ของครอบครัวนี้นะครับเราได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เราไปทำการสำรวจนะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในหลายๆครอบครัวนะครับไปชมกันเลยนะครับไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองเรื่องกันเลยครับ
1: บ้านหญิงสวยๆครับพอจะมีเงินบริจาคเติมเกมให้ลูกนกลูกกาหน่อยได้ไหมคะ
2: เล่นเกมในมือถือต้องเสียเงินด้วยเหรอพี
1: ่พี่ดูนักแคสเกมใน YouTube ครับเขาบอกว่าถ้าซื้อสกินนี้อ่ะมันสามารถเพิ่มดาเมจและสามารถฆ่าคนได้รวดเร็วและง่ายดายครับ
2: แล้วอย่างนี้ต้องซื้อมากขนาดไหนอ่ะพี่ถึงจะชนะนะลูก
1: ก็ต้องซื้อไปเรื่อยๆอ่ะครับเพราะมันมีหลายด่าน
2: ฟังป้านะแปลว่าพี่ก็ต้องมาขอเงินป้าหญิงหรือคุณพ่อคุณแม่เพื่อเอาไปเติมไอเทมในเกมทุกวันเลยเหรอลูกพี่ต้องเรียงลำดับความสำคัญดีๆนะลูกพ่อแม่เราอ่ะเขาทำงานเหน็ดเหนื่อยอดหลับอดนอนทำงานดึกดื่นเพื่อให้พี่มีข้าวกินได้ไปโรงเรียนดีๆพาพี่ไปเรียนพิเศษแต่พี่เอาเงินไปเติมในเกมที่อยู่ได้แค่3วันพี่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตเราไหมลูก

0: ว่าเจ๊ตกใจหมดเลยน้องรถมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: เจ๊ช่วยเราซื้อไอเทมนี้ในเกมหน่อยสิคะ
0: ไหน
1: ครบชุดครบเซตเลยค่ะ
0: โหแล้วอย่างเงี้ยอาต้องออกไปซื้อที่ร้านไหนอ่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะซื้อในเกมนี้ค่ะโรสไม่ได้ให้อาเจี๊ยบซื้อให้ฟรีๆโรสเก็บเงินค่าขนมไว้แล้วค่ะนี่ค่ะ
0: โหตั้งหลายร้อยแน่คือน้องโรสจะให้อาเนี่ยเอาไปเติมในเกมใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วพอเติมเสร็จก็คือน้องโรสจะเอาเงินเนี้ยไปซื้อของในเกมใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โหตั้งหลายร้อยแน่อาว่านะถ้าเราเอาไปซื้อข้าวซื้อขนมหรือว่าเติมเน็ตบ้านอ่ะได้หลายเดือนอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าหนูเอาไปซื้อไอเทมในเกมอ่ะมันอยู่ได้กี่วัน
1: มันก็เป็นไอเทมชั่วคราวค่ะอยู่ได้3 วัน 3 วัน
0: โหน้องโรสคุณพ่อคุณแม่อุตส่าห์ให้เงินน้องโรสมาเนาะแล้วก็น้องโรสใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเก็บได้หลายร้อยเนี่ยจะเอาไปซื้อไอเทมจริงหรอ

0: ไซเบอร์สตอรี่นะครับเรื่องหนึ่งคือเรื่อง A นะครับเรื่องที่สองคือเรื่อง B นะครับอันไหนเอ่ยที่จะทำภารกิจสำเร็จคราวนี้แหละครับเอาละฮะต้องเลือกแล้วอย่าลอกกันนะเป็นความคิดต่างไม่เป็นไรเลยนะฮะให้น้องๆได้คิดนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราต้องเลือกกันนะครับคุณอาเทมมี่คุณแม่พลอยก็ต้องเลือกนะครับน้องนิปุนเลือกได้นะครับเรื่องที่1คือเรื่อง A เรื่องที่2คือเรื่อง B นะฮะอันไหนจะทำภารกิจสำเร็จถ้าพร้อมแล้วเตรียมยกครับความคิดต่างไม่เป็นไรนะครับถ้าพร้อมแล้วยกครับคุณอาทิตย์เลือกข้อ B นะครับน้องมีคุณเลือกเหมือนกันข้อ B เหมือนกันส่วนครอบครัวนี้ไอ้ตาต่างครับแม่พลอยนะฮะเลือก A น้องนิปุ่นก็เลือก A ฮะเอาสิครับจะต้องมีใครได้เหรียญไปสักทีมหนึ่งนะฮะเพราะจะต้องมีคนถูกแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าใครถูกโอเคแต่ผมถามนิดนึงแทมมี่ทำไมถึงเลือกข้อ B ฮะ
1: ข้อ B เนี่ยเพราะว่าดูลักษณะของตอนที่คุณอาเขาให้เหตุผลให้เหตุผลกับ
0: ซื้อข้าวดีกว่า
1: ซื้อข้าวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือด้วยความที่เป็นเด็กผู้หญิงอาจจะแบบว่าม
0: ี
1: ชะงักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบอกอุ้ยเพราะว่าเงินก็เป็นเงินที่เขาเก็บมาเองด้วยมันก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นเงินที่แบบได้มาเลยทันท
0: ี
1: ใช่ได้เป็นของง่ายๆฉะนั้นเขาก็อาจจะมีอีกนิดนึงน่ะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเชื่อ
0: ครับผมนี่สิครับน้องมีคุณฮะเลือกข้อ B เพราะอะไรฮะชอบข้อ B เหรอฮะชอบอ่ะทำไมถึงชอบอ่ะทำไมแบบเวลาลูกเขามาแบบขอไปซื้อไอเทมแล้วแบบของตังแม่เขาเลยแม่เขาบอก

0: ซื้อข้าวดีกว่าเคยมีขออาร์เทมี่ไปซื้อไอเทมไหม
1: ไม่เคย
0: ไม่เคยเล่นเกมเป็นไหม
1: ก็บางทีก็เล่น
0: เกมเล่นอะไรส่วนใหญ่เราเล่นเกมอะไรน้องมีคุณ
1: เล่นเกมพวกปืนอะไร
0: ปืนปืนเหรอมันก็ต้องมีไอเทมดิแล้วเคยขอไหมเขาเคยขอเราไหม
2: จะขอไปซื้อกันดั้ม
0: เฮ้ยเอาละเด็กสมัยนี้หาน้อยเมื่อกี้ที่ผมพูดไปในต้นรายการคือเดี๋ยวนี้เขาจะเอาคุณอาอยากได้ไอเทมเทพหรือไม่ก็แบบ NFT อันไม่มี
2: ไม่มีค่ะ
0: ขอกันดั้ม
2: ขอกันดั้ม
0: อันนี้เด็กยังไม่รู้ว่าแบบจะเอาไปทำอะไรไอเทมเทพทำเป็นหุ่นยนต์มาดูฝั่งนี้ฮะคุณแม่พลอยฮะเมื่อกี้เลือกข
3: ้อ A
0: ทำไมถึงเลือกข้อ A ฮะ
3: คือเพราะว่าปกติแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสมมุติเวลาน้องปุณมาขอซื้ออะไรแบบนี้เราก็จะให้เหตุผลประมาณนี้ค่ะว่าแบบจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแม่หาเงินมาให้นิปุณเอาไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
3: แต่ว่าจริงๆเนี่ยเคยบอกเขาไว้ว่าถ้าเขาเก็บเองเนี่ยเขาอยากจะซื้อเราให้นะคะ
0: ก็ซื้อเธอเก็บเป็นเงินเพราะว่าในข้อนั้นเป็นเงินของเขา
3: ใช่ใช่
0: แล้วเก็บเองพอซื้อเขาจะรู้ว่าค่าของเงินเนี่ยมันยังไงกว่าจะได้เงินมาแล้วไปซื้อไอเทมพวกนี้จะโอเคไหม
3: ใช่ใช่ครับ
0: น้องญี่ปุ่นครับโทษทีเลือกข้อ A เราเคยไหมเคยขอแม่ไปซื้อไอเทมไหมไม่เคยเหรอฮะแล้วชอบเล่นเกมไหมอ่ะ
1: ชอบ
0: ครับเกมอะไรเกมอะไรญี่ปุ่น
1: โปเกมอนอยู่ไหน
0: เป็นคำถามหรือคำตอบเนี่ยถามพี่หอยเหรอว่ากลัวพี่ไม่รู้นะในฉากเรามีโปเกมอนป่าวะมีป่ะไม่มีนะโปเกมอนอยู่ไหนคือเป็นเกมใช่ป่ะเป็นเกมแล้วแบบว่าเรามาหาใน
1: เกมแล้วต่อสู้
0: เกมต่อสู้ก็มีเราเคยไหมเราเก็บเงินซื้อไอเทมไหม
1: ไม่เคยซื้ออะไรในเกมเลย
0: ไม่เคยซื้อเยี่ยมมากเลยลูกสองคนนี้เยี่ยมมากไม่ขอซื้อไอเทมซื้อกันดั้มดีกว่าเอาละเรามาดูคำตอบการเฉลยกันนะครับว่าข้อไหนจะเป็นการที่ทำภารกิจสำเร็จครับ
1: ผมไม่ได้ขอเงินคุณป้าทุกวันหรอกนะครับผมแค่เติมเต็มครั้งนี้ครั้งเดียวได้ไหมครับสงสารหลานถ้าทำดำเถอะนะครับ
4: เดี๋ยวป้าเติมเงินในเกมมือถือให้พี่ก็ได้นะลูกแต่พี่ต้องอย่าไปบอกพ่อกับแม่นะเดี๋ยวพ่อกับแม่รู้บ่นป้าแย่เลย
1: ขอบคุณครับป้าหญิงสวย
5: น้องโรสคะคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยอุตส่าห์ให้เงินหนูมาแล้วหนูต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเก็บได้หลายร้อยเนี่ยแล้วถ้าเกิดเอาไปซื้อไอเทมในเกมครบ3วันปุ๊บเงินมันก็จะหายไปเลยนะแล้วอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่รวมถึงอาเองอะจะไว้ใจให้หนูเก็บเงินเองหรอ
1: นั่นสิคะโรสไม่ซื้อไอเทมแล้วค่ะเก็บเงินไว้ใช้อย่างอื่นดีกว่า
5: โอ้โหเก่งมากหลานอาง
1: ั้นโรสขอเงินอาเจี๊ยบมาเก็บเพิ่มไว้ซื้อบ้านหลังใหม่ได้ไหมคะ
5: ซื้อบ้านเลยเหรอ
1: ค่ะ
5: ซื้อบ้านได้เดี๋ยวอาให้สองหลังเลย
1: โ
5: หแต่เป็นบ้านตุ๊กตานะ
1: ก็ได้ค่ะ
0: เยี่ยมยอดมากครับคำตอบที่ทำภารกิจสำเร็จคือข้อ B นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับตอบถูกต้องและก็ตอบตรงกันด้วยได้คะแนนรวมไปเลย300เหรียญครับเฉียบขาดมากไอซิลครับผมส่วนนะครับเบสิกครูนะฮะตอบตรงกันแต่ไม่ถูกไม่เป็นไรเลยนะฮะได้คะแนนรวมไป100เหรียญครับตอนนี้นะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะฮะนำอยู่นะครับไม่เป็นไรตอนนี้เพิ่งเริ่มเกมแรกนะครับเรายังมีอีกโอ้โหอีก100เกมให้เล่นเลยรอเล่นนะฮะมันเยอะไปถ้าเล่นก็คงจะอีกสัก 2-3 วันไหวไหมเล่นกับน้องหอยอีก 2-3 วันอีก100เกมได้ไหม
1: ไม่ไหว
0: ไม่ไหว
1: 2ล้านชั่วโมง
0: 2ล้านชั่วโมงเลยนะฮะไหวไหมเล่นกับน้องหอย100เกมเอานะ
1: ไหว
0: อะไรนะ
1: ไม
0: ่
1: ได้นอน
0: ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเด็กต้องการการพักผ่อนด้วยเอาละครับมาดูกันครับสู้ๆทั้งสองทีมเลยนะครับ
6: จากสถานการณ์จำลองทั้งสองนะคะสำหรับครอบครัวเอสอนได้ดีทีเดียวเลยค่ะแต่จะเข้าไปไม่ถึงกฎทำให้ในที่สุดหยุดเด็กไม่ได้การสอนอาจจะยาวแล้วก็ยากเกินวัยไปนิดนึงค่ะควรจะให้กระชับกว่านี้และที่สำคัญก็คือยืนยันว่ายังไงก็ไม่เติมเงินอย่างนุ่มนวลนะคะสิ่งที่ได้จากสถานการณ์นี้ก็คือ

0: หรือเมื่อกฎไม่มั่นคงเด็กอ้อนได้สำเร็จสิ่งที่สอนก็จะไม่เป็นผลถ้าคิดว่าต้องการสอนต้องยืนยันว่าไม่ได้ค่ะอาจจะให้ทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อสะสมแต้มหาช่องทางว่าเกมนั้นน่ะถ้าไม่ได้ใช้เงินเก็บแต้มเอาจะเป็นไปได้ไหมหรือในที่สุดคือยังไม่อนุมัติด้วยกฎของอายุและวงเงินที่จำกัดสิ่งสำคัญก็คือผู้ใหญ่ผู้ปกครองควรเป็นผู้สอนให้ลูกเห็นค่าของความพยายามและรู้จักเก็บออมเลือกใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นไม่ควรเปิดโอกาสให้เด็กใช้เงินปริมาณมากโดยไม่ควบคุมเด็ดขาดค่ะควรกำหนดขอบเขตของเงินที่ลูกสามารถใช้จ่ายได้ด้วยตนเองเพื่อให้เด็กฝึกจัดลำดับความสำคัญและอดทนต่อความต้องการรู้จักเลือกสิ่งที่จำเป็น
1: เอาละครับผ่านไปแล้วหลายสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักวิธีการบล็อกหรือการแบนเว็บนะฮะแอปที่ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกหลานนะครับในหลายๆแอปกันแล้วโลกไซเบอร์มักจะมีการสร้างสิ่งใหม่ๆทั้งเพื่อดึงดูดให้ผู้ชมได้เข้าไปเล่นนะครับผู้ปกครองนะครับคงไม่สามารถตามดูเด็กนะฮะตอนเล่นเกมชมวิดีโอได้ตลอดดูอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงไหม
2: ไม่ถึง24ชั่วโมง
1: ไม่ถึงนะฮะก็มีบางช่วงที่เขาอยู่คนเดียวแล้วคุณแม่พลอยนะฮะกับนิปุนอยู่กันตลอดไหมฮะ
3: ก็ไม่ถึง24ชั่วโมงค่ะแต่ก็ค่อนข้างเยอะ
1: ค่อนข้างเยอะ
3: อยู่ด้วยกันค่อนข้างเยอะ
1: อยู่กันตลอดนะฮะถ้าเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้24ชั่วโมงผมว่าเป็นธรรมชาติของครอบครัวเลยนะครับเรามีวิธีง่ายๆมาแนะนำนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันภารกิจที่2ของเรานั่นเองกับเกมที่ชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบน
4: กติกาการแข่งขันในรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันมากสุด3รอบโดยทีมผู้ชนะคือทีมที่ทำสำเร็จ2ครั้งจาก3ครั้งเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์รอบละ1ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้มาใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ตั้งค่าคู่หูไซเบอร์จะทำการตั้งค่ากำหนดเวลาการใช้งานและตั้งบล็อกแอปหรือเว็บไซต์บนอุปกรณ์มือถือภายในเวลา5นาทีเมื่อตั้งค่าสำเร็จจะได้คะแนน300เหรียญต่อรอบและทีมที่ทำสำเร็จได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก100เหรียญทีมที่ชนะได้2รอบก่อนจะได้คะแนนรวมสะสมสูงสุดถึง800เหรียญ
1: นั่นคือกฎกติกาของเกมนี้นะฮะน้องมีคุณสู้ป่ะล่ะ
5: สู้ครับ
1: น้องนิปุ่นสู้ป่ะล่ะ
5: สู
1: ้เอาล่ะสู้นะ
5: สู้ครับ
1: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวครับเตรียมตัว
4: หลายๆครอบครัวอาจจะเหนื่อยกับการที่ต้องคอยเตือนลูกหลานแม้ว่าจะตกลงกำหนดเวลาเล่นเกมได้กี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงแล้วเด็กๆอาจจะกำลังเพลิดเพลินลืมเวลาที่ตกลงหรือแกล้งทำเป็นลืมเวลาเล่นต่อไม่เลิกจะอธิบายต่อรองทุกๆวันก็คงจะไม่ไหวแน่ๆปัจจุบันนี้มีแอปมาช่วยผู้ปกครองดูแลอุปกรณ์สื่อสารซึ่งเป็นเครื่องเล่นเกมของเด็กๆแล้วครับนั่นคือแอป Family Sharing สำหรับระบบ iOS หรืออุปกรณ์ของ Apple และแอป Family Link ของ Google หรือใช้กับเครื่องที่เป็นระบบ Android โดยทั้ง Family Sharing และ Family Link สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ของลูกหลานจากอุปกรณ์ของผู้ปกครองโดยสามารถจำกัดเวลาการใช้ต่อวันขึ้นอยู่กับข้อตกลงพักการใช้งานเช่นเวลานอนหรือเวลาเรียนบล็อกแอปต่างๆที่เสี่ยงและไม่ปลอดภัยเป็นต้นสำหรับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนในรอบนี้จะได้แนะนำการใช้แอป Family Sharing ให้คุณผู้ชมได้รู้จักและลุ้นเชียร์ทีมโปรดกับการแข่งขันตั้งค่าจำกัดเวลาการใช้และการบล็อกแอปและโปรแกรมครับ
1: เอาแล้ว
3: โอ้ยหยิบไม่ได
1: ้ครับตอนนี้บวกถอดได้แล้วนะฮะตอนนี้น้องมีคุณน่าจะเขียนก่อนนะฮะมีปุนก็เขียนตามนะฮะอาจจะได้เรื่องอายุนะฮะ
4: คุณผู้ชมเลือกกันไม่ถูกกันเลยใช่ไหมครับว่าจะเชียร์ทีมน้องมีคุณหรือทีมน้องนิปุนดีน้องๆ น่ารักทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะครับเรามาลุ้นกันว่าใครจะถอดรหัสเลขคณิตกันได้ไวขนาดไหนคลั่งรักเด็กๆทีมไหนก็ส่งใจมาเชียร์ทีมนั้นกันได้เลยนะครับและถ้าใครจำไม่ได้ว่าการตั้งค่าจำกัดเวลาทำอย่างไรชมวิดีโอกันย้อนหลังกันอีกครั้งได้ในช่องทางออนไลน์ที่สะดวกแล้วพิมพ์ค้นหารายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ แล้วติดตามชมและมาช่วยลุ้นกับคู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมว่าน้องๆแข่งขันเกมผลจะเป็นอย่างไรกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและร่วมด้วยช่วยคิดในตอนต่อไปด้วยนะครับ

0: ภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:10 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรายการเป็นพ่อเป็นแม่มาแล้วค่ะ
0: ครับผมเมื่อตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่น้องกันลูกชายของแม่ก้อยแล้วก็พ่อออฟนั้นนะครับมีปัญหาพังผืดใต้ลิ้นแล้วก็ได้ผ่าตัดออกไปแล้วนะครับ

0: ตอนนี้น้องกันนั้นนะครับก็ดูดนมได้ดีไม่มีปัญหาสบายมากเลยครับ
1: ค่ะแต่ว่าท่าของการให้นมนั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะมีทั้งท่านั่งท่านอนนะคะหรือว่าลักษณะการให้นมลูกนะคะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างค่ะเพื่อที่จะให้ลูกนั้นได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่และที่สำคัญที่สุดนะคะเพื่อให้คุณแม่นั้นไม่เจ็บในช่วงที่ให้นมค่ะ

0: คุณแม่ลองนะคะลองจับลูกให้เข้าด้วยตัวเองเราทำเหมือนท่าตุ๊กตาล้มลูกอะนะแม่มือนี้นะคะจับก้นน้องแล้วมือนี้ประคองคอแล้วก็อยู่ตรงกลางแล้วเปลี่ยนมือนี้จับที่อก3นิ้วอยู่ใต้อก2นิ้วชูขึ้นแล้วมือนี้เอาตัวตรงก่อนประคองคอให้ได้ประคองคอให้ได้แล้วจับยืดนะแล้วก็ล้มตุ๊กตาล้มลูกปกตินั่งเนี่ยเขาจะลืมตานะแล้วก็โยกเขาสักสองทีพอเบาๆแม่ต้องประคองให้แน่นใจเย็นๆนะไม่ต้องกลัวการลูกแม่เรียก
1: ต้องการต้องการ
0: เพียงแค่นี้พอใจเหรอลูกค่ะไปทีแม่สังเกตโทนนะแม่ลองจับถ้ามือเขายังสู้เนี่ยเขาไม่ได้หลับจริงถ้าเขาหลับจริงมือเขาต้องห้อยต่องแต่งแล้วนะ
1: ต้องการ
0: จับนอนไปแล้วก็ลองเข้าเต้าเลยนะคะพ่อลูกเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแค่อาหารกายนะเขาต้องการอาหารใจเพราะแม่กอดเนี่ยเขามีความสุขมากเลยเขาพร้อมจะหลับที่ถูกต้องนะคุณแม่นั่งสบายผ่อนคลายอย่างเงี้ยนะคะนะคะแล้วก็ลูกต้องตะแคงเข้าหาแม่แม่จับลูกตะแคงนะที่ต้องใช้ท่านี้เพราะจะช่วยให้ลูกอมลึกนะเราปากลูกตะแคงลงใช่ไหมเราก็เลยจับเต้านมเป็นตัวยูหงายอย่างนี้แม่จับยูหงายพี่จับยูคว่ำเห็นไหมคะแล้วก็แตะปากอ้าปากปุ๊บเราสวมให้ลึกที่สุดแล้วนิ่งมือต้องนิ่งนะไม่ขยับเลยทีนี้คุณพ่อสังเกตนะการเข้าหาเต้าเนี่ยคางต้องแนบหน้าต้องแงนริมฝีปากไม่บานเราปิ้นให้บานถ้าริมฝีปากบานเนี่ยลิ้นเขาจะได้ออกได้มากนะเราไม่กดหัวลูกกินนมเด็กขาดนะเพราะเขาจะเลยต่อสู้แล้วก็จะดิ้นหนีจากเต้าเราประคองแค่ต้นคอเต้าจะต้องนิ่มลงเวลาแตะแตะอย่างนี้รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องต้องบีบอย่างนี้นะพอเสร็จแล้วแม่พิงหลังให้สบายแล้วผ่อนไหล่ตัวเองนะอย่าเกร็งเพราะอาการเกร็งทั้งหมดจะทำให้ฮอร์โมนบีบนมไม่ทำงานลูกดูดไปก็ไม่ได้น้ำนมพี่อยากให้เห็นอะไรอย่างนึงเราไม่ห่อตัวลูกกินนมเราไม่ใส่ถุงมือถุงเท้าเพราะเราจะรู้จักลูกถ้าเขาพอใจมือเขานิ่งเท้าเขานิ่งเนี่ยเท้าบานสวยใช่นะมีความสุข

0: ยู่บ้านแม่ใช้หมอนสองใบไหมคะ
1: ใช้ใบเดียว
0: โอ้แล้วลองเปรียบเทียบนะถ้าใช้สองใบเนี่ยแม่จะเห็นลูกชัดแล้วไม่เก็ตคอนะคอไม่เก็ตนะคุณแม่หลังทิ้งไปสมมติว่าที่จะขอทำตั้งแต่ลูกยังนอนอยู่อย่างเงี้ยนะแล้ววิธีเอาขึ้นทำยังไงเอาขึ้นแขนให้ลูกกินนมเราสามารถทำโดยไม่ต้องมีใครช่วย
1: อย่างนี้เขาขึ้นไม่ได้
0: นี่ไงนะสิ่งที่พี่อยากเห็นนะเขาขึ้นไม่ได้หลักการลูกแม่ต้องตะแคงเข้าหากันถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จับก้นลูกให้ตะแคงก่อนตะแคงเข้าหาคุณแม่นะคะตะแคงค่ะตะแคงเพราะแล้วแม่ก็เลื่อนมาที่คอจุดอ่อนลูกอยู่ที่คอนะลูก3เดือนคอยังไม่แข็งคุณแม่ค่อยๆเลื่อนไปจับที่คอค่ะช้อนคอยกขึ้นนิดเดียวแล้วแขนเข้ามารองนี่คือการกอดลูกโอเคไหมอย่างนี้นะทีนี้คุณแม่แขนตรงเป๊ะเลยแล้วก็ขยับเขานิดนึงอยู่ในท่ากอดแล้วเรื่องไหมทีนี้ท่านอนปากลูกลงอย่างนี้แม่ก็ต้องจับต้นนมแนวนี้คือตัว4อย่างนี้พอลูกปุ๊บแม่ต้องช่วยลูกโดยการยกมือนี้ขึ้นแล้วกอดเลยอย่างนี้นะง่ายไหมกอดนิดเดียวเล็กหน่อยเพราะเขาเก่งนะคะ

0: าชะเง้อกินได้เลยนะตอนนี้ช่วยนิดนึงพี่จะคุย3เรื่องที่ควรจะทำนะ1กินนมแม่อย่างเดียวแล้วก็ดูดบ่อยทุก 2-3 ชั่วโมงเพราะกระเพาะลูกจุกนิดเดียวเองวันแรกเกิดเขาจุด4ช้อนชาเองแล้วค่อยๆขยายนะคะเพราะฉะนั้นลูกเลยต้องกินบ่อยธรรมชาติให้นมเต็มเต้า3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนมแม่โอกาสคัดหรือจะอักเสบจะยากถ้าเราเลี้ยงลูกให้นมแม่อยู่ดีสุดท้ายเราไม่ได้ให้น้ำอันนี้คุณแม่มีความรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าทำไมลูกไม่ต้องกินน้ำนมแม่มีน้ำเกือบ 90%
1: ถ้ากินน้ำด้วยมันก็กินให้น้อยทำให้กินนมน้อยลง
0: ใช่ค่ะคุณพ่อเข้าใจถูกถ้ากินน้ำด้วยเนี่ยกระเพาะมันจะจุไปด้วยน้ำในน้ำไม่มีอาหารไม่มีพลังงานนะก็จะจุนมแม่ได้น้อยลงในอย่างที่คนก็ไม่ค่อยพูดถึงคือน้ำนมแม่มีสารเคลือบปากไม่เกิดชรา

เราไม่หอบตัวนะจำไหมเพราะเราอยากให้เกิดสัมผัสกันเยอะๆเพราะว่าการสัมผัสด้วยผิวหนังโดยสายตาโดยเสียงทุกอย่างอ่ะจะกระตุ้นให้เป็นไงคุณพ่อสมองลูกขยายได้นะตัวขยายคือเส้นใหญ่ประสาทอีกอย่างหนึ่งคือพอลูกหลับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนจะพยายามเขี่ยทันทีเลยใช่ไหมแต่หารู้ไหมว่าหนูเหนื่อยหนูขอพักหน่อยนะให้เขาพักนะคะ

0: จะไม่ให้ลูกอมหัวนมทาไว้เพราะ
1: จะติด
0: ติดแม่อันที่สองน้ำนมไหลเข้าหูเกิดหูน้ำหนวกแล้วก็แต่เขาอยากให้แม่กอดหลังอิ่มนะไม่ใช่ไปวางเขาจะร้องกวนเป็นอย่างนี้ไปตลอดมันจะเป็นวงจรเพราะฉะนั้นพอเขาอิ่มปุ๊บคุณแม่ดันก้นให้สูงนิดนึงนะคะดันขึ้นไปแล้วอย่างนี้โอเคนะคะแล้วเขาก็ขอให้แม่กอดหนูสักอีกสักหน่อยนึงนะแล้วเขาก็จะหลับอย่างมีความสุขหลังจากคุณแม่ก็ช้อนคอเอาลงแบบเมื่อกี้นี้แล้วเอาหมอนประกบหน้าหลังแล้วคุณแม่ก็เดินไปทำกิจกรรมประจำวันแล้วลูกหลับได้นานแล้วเราก็จะเลี้ยงลูกง่ายๆไงลูกจะไม่ติดเปรย์ไม่ติดคนอุ้มเพราะเด็กกินนมแม่ต้องสงบได้นี่คือความดีของการให้ลูกดูจากเต้าอ่ะนะคะไม่ได้แค่อาหารที่มีประโยชน์จากน้ำนมนะแต่เขาได้ตัวแม่ด้วย

0: ทุกอย่างสมบูรณ์นะต้องใช้คำว่าคุณแม่มีเต้านมลานนมบดนมที่สมบูรณ์คนนี้ฝึกไม่ยากเลยนิดเดียวเองก็เพอร์เฟกต์เรียกว่าหนึ่งคุณแม่เจ็บน้อยลงถูกไหมคะแล้วคุณแม่ให้ท่านถนัดแล้วลูกก็ดูดได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเต้านมมันไม่ยอมนิ่มลงถ้าดูดดีนะคะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีเต้านมคุณแม่ต้องนิ่มแล้วพอดูดบ่อยเพราะน้องไม่อิ่มนะคะแล้วก็เหมือนกับคนที่กินได้ทีละน้อยอ่ะก็เลยต้องทำให้กินบ่อยแล้วกินนาน
1: คุณแม่จะดูได้ยังไงคะว่าอิ่มไม่อิ่มยังไงอ๋อ
0: มีหลักการดูนะคะก็คือถ้าดูจากตัวลูกเนี่ยน้องจะนอนได้ 2-3 ชั่วโมงขึ้นไป
1: ไม่ถ
0: ึ
1: ง
0: ท่าน
1: ด
0: ู
1: ต่อคร
0: ั้
1: ง
0: ใช่ค่ะน้องต้องหลับนะแล้วก็ปล่อยหัวนมเองมีความสุขหลับได้ 2-3 ชั่วโมงนะคะแล้วก็น้ำหนักคุณแม่อยู่บ้านคงไม่รู้แต่ถ้าในโรงพยาบาลเราจะรู้ว่าควรจะขึ้นมาละ 20-30 กรั
1: ม
0: ต่อวันอุจจาระนะคะในช่วงนี้เลย4วันไปแล้วน้องควรจะถ่ายอุจจาระ 3-5 ครั้งปัสสาวะไม่ต่ำกว่า 6-8 ครั้งนะคะตัวนี้เป็นตัวชี้บอกนะคะเป็นตัวบอกว่าลูกได้นมพอ
2: ทำให้เวลาอุ้มไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่แล้วก็เวลาน้องดูดก็จะไม่ค่อยเจ็บจากที่เจ็บหัวนมก็จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แล้วน้องก็จะดูดดีขึ้นก็รู้สึกดีใจโล่งที่ว่ามีน้ำนมให้ลูกกินจากก่อนที่แบบช่วงยังไม่คลอดก็จะกังวลว่าตัวเองจะมีน้ำนมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าจะไม่มีน้ำนมให้เขากินแค่มองหน้าก็ยิ้มได้

ของนมแม่เลยนะคะว่านมแม่นั้นนะคะมีความสำคัญที่สุดสำหรับทารกค่ะนอกจากไม่ต้องซื้อหาให้เสียสตุ้งสตางแล้วนะคะนมแม่นั้นนะคะยังมีประโยชน์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กทารกด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะคุณพยาบาลเน้นย้ำเลยนะคะว่าการให้นมลูกเองนั้นนะคะก็จะทำให้แม่และลูกเนี่ยเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะแล้วก็จะทำให้ลูกนั้นนะคะเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยค่ะแล้วก็จะดีต่อพัฒนาการต่างๆของลูกอีกด้วยค่ะ

0: คุณแม่ซันมาค่ะมีน้องชื่อซัมมี่อายุ2เดือนแล้วค่ะ
1: ซัมมี
0: ่คือตอนนี้คือนมคุณแม่ไม่ค่อยออกแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปทำงานด้วยก็เลยจะให้น้องเนี่ยรับประทานนมคุณไปก่อนพอกินนมขวดไปน้องก็เริ่มจะหันมาทานนมขวดมากกว่านมแม่ตอนนี้กังวลมากเพราะถ้าทานนมแม่นี่ภูมิต้านทานน้องจะมากกว่านมผงแต่ก็ให้นมให้น้องเนี่ยกินนมแม่ไปเดือนครึ่ง
2: นมแม่เนี่ยก็เป็นนมที่คุณแม่ให้กับลูกนะคะเพราะฉะนั้นมันมีความเหมาะสมมากกว่าอยู่แล้วปริมาณเกลือโซเดียมมันก็จะต่ำกว่าในนมวัวปกตินะคะรวมถึงปริมาณโปรตีนก็เหมาะสมกับน้องนะคะรวมถึงชนิดของโปรตีนที่มีในนมแม่เทียบกับนมชงแล้วเนี่ยชนิดโปรตีนในนมแม่เนี่ยมันสามารถย่อยได้ง่ายกว่านะคะรวมถึงยังมีกากใยอาหารที่เหมาะกับแบคทีเรียในลำไส้ด้วยซึ่งแบคทีเรียตัวนี้มันก็จะย่อยใยอาหารชนิดนี้ทำให้แบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียดีในลำไส้ของเราเนี่ยทำให้น้องไม่มีภาวะท้องอืดหรือไม่มีท้องเสียนะคะรวมถึงสามารถถ่ายได้ดีไม่มีภาวะแน่นท้องได้ในเด็กที่รับประทานนมแม่เนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าในเด็กที่รับประทานนมผสมนะคะซึ่งเราได้มีการทำวิจัยออกมาแล้วเนี่ยก็พบว่าเด็กกลุ่มที่รับประทานนมแม่เนี่ยมีการเจ็บป่วยทางกายน้อยกว่าทั้งเรื่องของเป็นหวัดไอน้ำมูกทั่วไปด้วยค่ะ
1: เรารู้สึกว่าตั้งแต่เขากินนมแม่เขาไม่เคยที่จะไม่สบายไม่ท้องอืดท้องเฟ้อไม่คือแบบไม่เจ็บไม่อะไรเลยรู้สึกว่านมแม่มันมีประโยชน์เยอะหลังจากที่ทั้งที่เราก็รู้แล้วแหละเรารู้ว่าแม่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างแต่พอเรามาเลี้ยงลูกเองอะเรารู้สึกว่าเขากินนมเราหนึ่งก็คือมันได้ความอบอุ่นอะเขามองหน้าเราเราได้ใกล้ชิดกันอยู่กันทั้งวันทั้งคืนแล้วเขาแข็งแรงเขาเดินกว่าแต่เขาแข็งแรงมากเขาเหมือนแบบอยากจะยืนแล้วอะหรือแบบขาเขามีแรงเยอะมากคอก็เริ่มชันขึ้นด้วยความที่แบบเวลากินเราก็จะมองหน้าเขาคุยกับเขาเรารู้สึกว่ามันได้ภูมิคุ้มกันจากนมแม่ด้วยแล้วจากสื่อสัมพันธ์กันด้วย
3: ในช่วง3เดือนแรกนะครับสิ่งที่พึงระมัดระวังให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยนะครับหลักๆมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องครับพี่มาเรื่องแรกก็คือเรื่องของการกินซึ่งเราก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับว่ากินนมแม่นี่แหละครับดีที่สุดครับ
4: ใช่ค่ะและเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของการนอนเรื่องที่สามนั้นเป็นเรื่องของการขับถ่ายค่ะหากทำให้เป็นปกตินะคะก็จะดีที่สุดแต่ว่าหมอรุตมีคำถามค่ะหลายๆคนสงสัยว่าปกติที่ว่าคืออะไรนะคะจะต้องกินเท่าไหร่ต้องนอนอย่างไรนะคะขับถ่ายแค่ไหนงานนี้ก็เลยมีคำอธิบายของคุณหมอมาฝากกันด้วยค่ะ
3: ครับ
2: เราดูไม่ยากนะคะเราดูแบ่งเป็น2ด้านก็คือดูจากลูกก็ได้หรือว่าดูจากแม่ก็ได้นะคะในส่วนของลูกเราจะดูอะไรบ้างคือ1น้องกินนมแล้วน้องจะต้องหลับได้นานโดยปกติเราถือว่าเด็กที่หลับแปลว่าเด็กอิ่มนะคะก็คือถึงประมาณ 2-3 ชั่วโมงนอกจากนั้นดูปริมาณปัสสาวะและอุจจาระร่วมด้วยค่ะปริมาณปัสสาวะ

ที่ดีนะคะเด็กจะต้องปัสสาวะประมาณ 8-10 ครั้งต่อวันรวมถึงอุจจาระเนี่ยก็ประมาณ 6-8 ครั้งต่อวันแต่ถ้าในกรณีที่น้องเขาตื่นทุก1ชั่วโมงนะคะอันนี้อาจจะแปลว่าเขาทานนมแล้วเขาไม่อิ่มนะคะเนื่องจากนมแม่ไม่เพียงพอหรือวิธีการการให้นมยังไม่ถูกต้องนะคะอีกอันนึงก็คือดูจากตัวคุณแม่เป็นหลักนะคะเต้านมของคุณแม่ก่อนที่จะให้นมจะต้องรู้สึกว่าคัดตึงนะคะเวลาให้นมกินแล้วเนี่ยนมอีกเต้านึงควรจะไหลอันนี้แปลว่าน้ำนมเนี่ยคิดว่าเพียงพอนะคะนอกจากนั้นแล้วเวลาน้องให้นมเสร็จต่อมื้อคุณแม่จะต้องรู้สึกว่าเต้านมนั้นคลายแล้วก็อาการเจ็บปวดหรืออาการตึงในตอนแรกมันหายไปเวลาดูดก็เหมือนกันจะต้องรู้สึกว่าสบายไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บเต้านมนะคะถ้ามีอาการเจ็บเต้านมก็อาจจะเป็นวิธีการให้นมที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะเป็นที่ตัวเด็กหรือตัวแม่ก็ได้เพราะว่าในช่วงแรกการให้นมจะต้องเป็นการปรับตัวร่วมกันระหว่างแม่และเด็กอะค่ะ

0: หวยค่ะอันนี้น้องกีตาร์ได้2เดือนกว่าแล้วเป็นคนที่ไม่กินหัวนมแม่เลยคือจะไม่ดูจากเต้าเลยถ้ากินจากขวดคือเขาจะกินได้มากกว่า
1: ปั๊มใส่ขวด
0: ปั๊มใส่ขวด

0: างหนึ่งจะได้2ออน
1: 2ออนนี่คือหมดเต้าไหม
0: หมดเต้าค่ะพี่เคยเห็นแบบคนแก่แบบนมยานไหมเออจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเหมือนลูกโป่งแบบแฟบค่อยๆแฟบลงไปอ่ะจากตึงๆก็แฟบค่อยๆแฟบจะกลายเป็นแบบนมเหี่ยวนมยานไปเลยก่อนน้องจะกินนมเนี่ยก็คือนมจะตึงมากแล้วคือแบบเขาจะกินจนมันหมดเลยอ่ะมันแบบรู้สึกว่ามันแห้งไปเลยอ่ะทั้งสองข้างเลยก็คือเขาจะอิ่มพอดีคือน้องเหมือนเด็กผู้ชายเขาจะกินเยอะอ่ะแป๊บนึงชั่วโมงนึงคือกินปุ๊บเขาฉี่เขาอึเขาบางทีเขากินจนอ้วกออกมาอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงอ่ะเขาก็จะกินอีกอ่ะเขาจะกินบ่อยมากก็คือถ้าวันไหนที่เขานอนนานๆก็จะ5ครั้ง6ครั้งแต่ถ้าแบบบ่อยหิวบ่อยก็เกือบ10อ่ะกินบ่อยมาก
2: ตอนแรกน้องกิน2ออนนะคะพอกิน2ออนแล้วน้องจะเริ่มกินแบบงอแงค่ะเริ่มจะไม่อิ่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ลองเพิ่มมาทีละออนนะคะจนตอนนี้4ออนน้องก็กินแล้วก็น้องก็หลับก็ไม่งอแงเหมือนปกติอะค่ะ
3: โดยปกตินมผสมเนี่ยก็จะคำนวณง่ายๆนะคะก็คือประมาณ5ออนต่อน้ำหนัก1กิโลต่อวันแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็แบ่งเป็นประมาณ 6-8 มื้อส่วนในเด็ก3เดือนแรกเราอาจจะแบ่งเยอะหน่อยก็คือประมาณ8มื้อแล้วก็ชงในปริมาณนั้นให้เขารับประทานถ้าเขายังรู้สึกว่าอยากดูดต่อหรือเขายังร้องอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถชงเพิ่มได้แล้วค่อยปรับดูว่าลูกเราต้องการนมประมาณเท่าไหร่แล้วมื้อถัดไปเราก็ค่อยเพิ่มขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่เด็กที่กินนมได้ดีเขาก็จะอาจจะร้องนะคะถ้าเขารู้สึกว่านมนั้นมันยังไม่พอคือในเด็กกลุ่มนี้ช่วงแรกถ้าเขารับประทานนมแม่เขาจะถ่ายบ่อยนะคะบางคนเนี่ยถ่ายได้ถึง10ครั้งต่อวันแต่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ดูลักษณะอุจจาระเป็นหลักโดยปกติแล้วไม่ควรจะมีมูกปนนะคะอุจจาระเนี่ยจะเป็นลักษณะนิ่มบางคนเป็นลักษณะเหมือนเนื้อครีมเหมือนยาสีฟันก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะพบว่าบางคนอาจจะมีลักษณะเป็นเม็ดๆออกมาเป็นสีเหลืองทองนะคะจากในอุจจาระอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะอุจจาระที่เกิดจากเด็กรับประทานนมแม่ซึ่งเป็นปกติค่ะไม่ได้เรียกว่าท้องเสีย
0: คือเขาจะแบบถ่ายบ่อยมากวันนึงนี่แบบเป็น10อ่ะเราจะสังเกตทุกครั้งว่าเวลาลูกอึออกมาเป็นสีอะไรมีลักษณะเป็นยังไงก็คือเราจะดูด้วยว่าเอ้ยเป็นสีเหลืองแล้วก็คือมีเหมือนมีกากใยนมอยู่อะไรเงี้ยคือไม่เป็นน้ำอ่ะไม่ฉี่ที่มันแบบไม่ใช่อึที่มันผิดปกติ
3: ลักษณะอุจจาระที่ไม่ปกติในเด็กเล็กก็อาจจะมีได้ถึงเป็นมูกก็ได้นะคะบางคนมีเลือดปนนะคะบางคนมีลักษณะเป็นเลือดหยดปนอันนี้ก็เกิดได้เหมือนกันถ้าในกรณีที่น้องท้องผูกมากจนกระทั่งเวลาถ่ายแล้วเนี่ยทำให้มีการบาดของบริเวณเนื้อเยื่อบริเวณทวารหนักทำให้มีเลือดสดปนออกมาได้บางคนก็มีลักษณะเป็นเลือดเส้นๆเล็กๆนะคะอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะอุจจาระที่ไม่ปกติหรือว่าอุจจาระปนออกมามีมูกปริมาณมากอันนี้ก็ควรพาน้องมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะ
2: ท้องเสียยังไม่เคยนะคะแต่น้องเคยท้องผูกอะค่ะช่วง2เดือนแรกๆน้องจะ 2-3 วันถ่ายทีถ
1: ่
2: ายเป็นอุจจาระแข็งอะค่ะถ่ายแข็งนี้อาจจะเกิดจากนมที่สังเกตไว้อะค่ะเพราะนมอาจจะข้นเกินไปก็ต้องลดให้นมจางลงเพื่อที่จะให้น้องถ่ายที่เหลวลงมาอีกหน่อยนึง
3: โดยปกติที่หมอเจอบ่อยๆคุณพ่อคุณแม่มักมาด้วยเรื่องท้องผูกเพราะว่าน้องไม่ถ่ายเราจะดูจากลักษณะอุจจาระเป็นลักษณะเป็นก้อนแข็งเป็นเม็ดหรือว่าน้องมีลักษณะว่าท้องอืดเขาร้องกวนมากเวลาที่จะต้องกินเพราะว่าเขาปวดท้องนะคะหรือจากบางคนแล้วก็คือถ่ายแล้วมันอุจจาระแข็งมากทำให้มีการบาดของบริเวณเนื้อเยื่อก็มีเลือดสดออกมาลักษณะแบบนี้เราจำเป็นจะต้องให้การรักษาทางการแพทย์นะคะโดยปกติแล้วเราก็จะแนะนำให้รับประทานยาระบายร่วมด้วยแต่โดยปกติแล้วในคุณแม่ที่รับประทานที่น้องที่รับประทานนมแม่ค่ะก็คือจะแนะนำให้คุณแม่เนี่ยกินน้ำเยอะๆแล้วก็รับประทานผักผลไม้เยอะๆด้วยนะคะก็ในเด็กแรกเกิดช่วง3เดือนแรกเขาจะนอนเป็นส่วนใหญ่ช่วงตื่นเขาจะน้อยหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะนอนนานประมาณสัก 16-18 ชั่วโมงต่อวันโดยเขามักจะนอนช่วงกลางวันน้อยประมาณสัก1ใน3แล้วก็ไปนอนช่วงดึกเยอะนะคะประมาณ2ใน3ซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะคะเพราะว่าวันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถจะจับเขานอนคว่ำเล่นกับเขานะคะกระตุ้นด้วยการใช้เสียงหรือใช้แสงก็ได้นะคะThank you.
0: ถ้าช่วงเช้าอย่างเงี้ยถ้าตื่นสายนะก็จะไปนอนอีกทีตอนบ่ายสองจนถึงหกโมงเย็นก็คือจะมีรู้สึกตัวบ้างอะไรบ้างแต่ก็นอนถ้าเป็นช่วงกลางคืนถ้านอนดึกๆหน่อยก็สี่ทุ่มบางวันก็ห้าทุ่มตื่นอีกทีก็ประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงแต่บางวันเขาก็ตื่นเร็วถ้าวันไหนเราบอกว่ากีต้าวันนี้ไปใส่บาตรกันนะลูกอันนั้นก็จะตื่นคือถ้าเป็นกลางวันเนี่ยเราจะให้เขานอนหงายกับตะแคงแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยให้เขานอนคว่ำเพราะว่าถ้านอนคว่ำเนี่ยเขาจะไม่ผวาเขาจะหลับนานกลางคืนเนี่ยสี่ชั่วโมงตื่นครั้งหนึ่งถ้านอนคว่ำนะแต่กลางวันเนี่ยคือเราก็แบบกลางวันนี้ลมอากาศมันดีก็คือให้เขารับลมบ้างเลยให้เขานอนตะแคงบ้างนอนหงายบ้างให้เขาแบบเปลี่ยนอิริยาบถบ้างนอนแบบคว่ำนานๆก็อาจจะอึดอัดได้

0: จริงๆเนี่ยถ้าเป็นการท่านอนเนี่ยนะคะท่าที่ปลอดภัยที่สุดในภาวะนี้ก็คือท่านอนหงายเท่านั้นนะคะการนอนตะแคงนะคะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาหรือการนอนคว่ำมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงในการที่เด็กจะเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจนะคะรวมถึงก็อาจจะเป็นหมอนหรือว่าผ้าห่มในเตียงก็เหมือนกันก็อาจจะทำให้เกิดภาวะนี้ได้เด็กก็อาจจะมีภาวะเขียวและทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนำว่าควรจะนอนในฟูกที่ค่อนข้างแข็งบริเวณเตียงเนี่ยก็คือพยายามมีของน้อยที่สุดอาจจะมีแค่หมอนหรือผ้าห่มสำหรับเขาไม่ควรมีตุ๊กตาหรือหมอนขนาดใหญ่หรือผ้าห่มเยอะๆนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวที่เราไม่พึงประสงค์ได
1: ้เอาละครับก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าอย่างไหนที่เรียกว่าปกติและอย่างไหนที่เรียกว่าผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับนำคำแนะนำเหล่านี้ลองไปสังเกตลูกหลานของเราดูนะครับ
2: และตอนหน้าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดนะคะพอเป็นเรื่องของการเสริมสร้างพัฒนาการในทุกช่วงวัยต
1: ั้
2: งแต่วัยแรกเกิดไปจนกระทั่งถึงวัย1ขวบค่ะ
1: เอาละครับเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

ชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์

ทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อประกาศโอ้เย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลังกาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับพบกับรายการอนุบาล
1: ชา
0: สถึงเวลาแล้วที่น้องๆจะต้องรีบวิ่งไปหยิบกระดาษกับอุปกรณ์วาดภาพมาให้พร้อมเพื่อมาสนุกในการต่อเติมลายเส้นจากเส้นปริศนาที่เรามีให้ครับและแน่นอนครับทุกสัปดาห์เราจะมีลายเส้นปริศนาแบบนี้ให้ของวันนี้คือเป็นเส้นตรงที่มีเส้นยาวเส้นหนึ่งแล้วก็เส้นสั้น1เส้นนะครับ
2: ใช่ครับ
0: เสร็จแล้วใช่ไหมครับเอาละพร้อมที่จะวาดกันหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วประจำที่

น้องๆทางบ้านครับผลงานของน้องต้นน้ำนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการวาดแต่ว่าน้องต้นน้ำพลิกกระดาษมาเป็นแนวตั้งแบบนี้น้องๆทางบ้านก็ทำได้นะครับเชิญต่อเลยครับ

0: ไงบ้างครับน้องๆทางบ้านตอนนี้พี่เซฟจะนับถอยหลังแล้วนะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาครับหมดเวลาแล้วนะครับน้องๆทางบ้านว่าเสร็จกันหรือยังครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาพูดคุยกับเราอนุบาลชาญสมรที่นี่นะครับว่าเขาวาดภาพเป็นภาพอะไรแล้วก็ชื่อภาพว่าอะไรบ้างนะครับเริ่มจากน้องต้นน้ำนะครับน้องต้นน้ำนี่ภาพของน้องต้นน้ำเป็นแบบนี้ครับนี่น้องต้นน้ำวาดรูปนี้รูปอะไรแล้วชื่อว่าอะไรครับ
1: คนกำลังขับรถเปลี่ยนเลน
0: รถอะไรครับนี่เป็นรถอะไร
1: ร
0: ถแข่งรถแข่งแตกต่างกับรถทั่วไปอย่างไรครับ
1: มียาวๆข้างหลัง
0: ครับแล้วอะไรอีกครับ
1: แล้วมันเร็ว
0: ดูยังไงถึงจะรู้ว่ารถคันไหนเร็วครับ
1: ดูจากควัน
0: อ๋อนี่เป็นไอพ่นเลยนะเป็นไฟออกมาเลยนะใช่ไหมครับได้ไฟไหมครับคือเร็วมากเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ โอ้ทำไมถึงคิดว่าจะวาดตอนที่เปลี่ยนเลนทำไมไม่วาดตอนที่วิ่งตรงๆอะครับ
1: เพราะรถข้างหน้ากำลังขวาง
0: โอ้รถข้างหน้าขวางอยู่นะครับรถข้างหน้าขวางอยู่ก็เลยเปลี่ยนเลนน้องต้นน้ำนะครับไม่ได้วาดในมุมมองปกตินะเป็นมุมมองที่มองเหมือนมองลงมาจากบนท้องฟ้าใช่ไหมครับมาเห็นรถแข่งที่เห็นรถแข่งและถนนแบบนี้นะครับนี่เป็นจินตนาการของเด็กๆนะครับซึ่งผู้ใหญ่บางทีอาจจะยังคิดแบบนี้ไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะครับเอาปรบมือให้น้องต้นน้ำหน่อยเรามาดูน้องคนที่สองนะครับนี่คือผลงานของน้องลูกแก้วนะครับแบบนี้ครับนี่ภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับ
2: ภาพต้นไม้อยู่ในสวนค
0: ่
2: ะ
0: ต้นไม้อยู่ในสวนไหนชี้หน่อยลูกไหนต้นไม้ของหนู
2: นี่ค่ะต้นไม้เป็นแอปเปิลอยู่ข้างบนค่ะ
0: ครับ
2: แล้วนี่คือปากเพื่อต้นไม้มีชีวิตค่ะแล้วนี่คือหน้าเพราะว่าต้นไม้เป็นต้นไม้ผู้หญิงค่ะแล้วนี่คือนกค่ะแล้วนี่คือพระอาทิตย์ค่ะ
0: ครับ
2: นี่คือภูเขาค่ะแล้วนี่คือดอกหญ้านี่คือดอกทานตะวัน
0: โอ้โห
2: นี่คือพระอาทิตย์ใกล้ตกดินค่ะ
0: ครับต้นไม้ต้นนี้ต้นใหญ่มากไหมครับ
2: ใหญ่มากค
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่มากเลยครับต้นไม้ใหญ่นี่ดียังไงครับ
2: ก็ดีเพื่อพอคนรดน้ำปุ๊บมันก็จะโตเร็วแล้วมันก็จะค่อยๆมีดอกไม้ขึ้นค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อค่อยๆมีดอกไม้ขึ้นนะครับนี่ดอกไม้เป็นเพื่อนต้นไม้เต็มเลยใช่ไหมครับ
2: เป็นดอกทานตะวันเป็นเพื่อนของต้นไม้ค่ะ
0: อ๋อเป็นเพื่อนของต้นไม้นะครับนี่คือความใสนะครับความใสซื่อแล้วก็จินตนาการของเด็กที่มองทุกอย่างแล้วอยากให้ทุกอย่างมีความสุขใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับเอาปรบมือให้น้องลูกแก้วหน่อยครับและแล้วเราก็มาถึงลำดับที่3นะครับตัวป่วนของเรานะครับวันนี้รูปภาพของน้องเคลลี่คือรูปอะไรครับ
3: อันนี้เรียกว่านกนกยักษ์ไตร้ายเขามีปากที่แหลมมากๆตอนนั้นกินบ้านเขาไปในท้องแล้วจากนั้นก็มีไฟ
0: คือ
3: ในท้องตรงนี
0: ้ครับ
3: จากนั้น
0: มีนกยักษ์นะแล้วมีไฟในท้องด้วยนะ
3: จากนั้นมันก็เผา
0: ครับ
3: เผาข้างนอก

0: นักไฟดับเพลิงก็มา
1: ครับ
0: เพลิง
1: ครับ
0: จากนั้นนกจากใจร้อยก็หายไปเพราะมันกลัวความร้อนมาก
1: แล้วจากเส้นที่ตอนแรกมีให้คือเส้น2เส้นนี้ใช่ไหมครับ1เส้นยาวๆกับ1เส้นสั้นๆนี
0: ้ครับ
1: วาดเป็นรูปอะไรครับน้องเคลลี
0: ่วาดเป็นรูปบ้าน
1: นี่บ้านเหรอครับ
0: อ๋
1: อนี่คือเป็นบ้าน
0: เป็นบ้าน
1: ไหนไหนหลังคาบ้านตรงไหนเนี่ย
0: นี่คร
1: ับอ๋อนี่หลังคาบ้านแล้วตรงกลางนี่อะไรเยอะแยะเลยอ่ะ
0: ห้องรกนะคร
1: ับห้องรกนะปรบมือให้หน่อยอ้าวมาที่น้องเซกิแล้วนะครับนี่คือผลงานของน้องเซกิครับปิงนี่ผลงานนี้ชื่อภาพว่า
2: บ
1: ้
2: านแสนสวย
1: บ้านแสนสวยนะครับไหนลองเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับ
2: เด็กคนนึงเขาไปซื้อของมาแล้วก็กลับบ้าน
1: ครับ
2: มาหาแม
1: ่
2: เขาซื้อผลไม้ให้แม่กินแม่ป่วย
1: แม่ป่วยอยู่ด้วยโอ้โหน่าสงสารมากเลย
0: ก็สงสารแม
1: ่ครับ
0: ที่เรา
1: สงสารแม่ของพี่เซกิใช่ไหม
0: ใช่คร
1: ับแล้วเด็กคนนี้ไปทำยังไงต่อครับ
2: เด็กคนนี้เขาเลยไปเอาฝรั่งมาให้แม่กิน
1: เด็กคนนี้หลังจากที่เอาผลไม้มาให้แม่แล้วเขาทำอะไรต่อครับ
2: เขาก็ไปอาบน้ำ
1: เอานี่คือผลงานนะครับของน้องเซกินะครับบ้านแสนสวยนะครับปรบมือให้หน่อยแล้วก็มาถึงน้องคนสุดท้ายนะครับของวันนี้ครับนี่คือภาพของน้องพัดนะครับนี่ภาพนี้นะครับน้องพัดครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
3: ตะกร้ากับสวนนายหลวง
1: ตะกร้ากับ
3: สวนนายหลวง
1: สวนนายหลวงน้องพัดตรงไหนคือตะกร้าครับ
3: ตรงนี้ค่ะ
1: ตะกร้าเหรอครับตะกร้าเป็นใหญ่มากเลยใส่อะไรข้างในครับ
3: ใส่ของเต็มเลย
1: อ๋อใส่ของเต็มเลยเหรอครับแล้วอันไหนคือสวนในหลวงครับมีอะไรปลูกอยู่ครับคำว่าสวนเนี่ย
3: ยังไม่มีต้นไม้ปลูก
1: ครับมีอะไรอยู่ครับ
3: ยังไม่มีย
1: ังไม่มีอะไรเลยเหรอครับและนี่คือผลงานของน้องพัดครับเป็นยังไงบ้างครับน่ารักมากเลยใช่ไหมครับเด็กๆเห็นตัวเล็กอย่างนี้นะครับแต่ความคิดของเขาไม่ธรรมดาเลยนะครับแค่จากการวาดรูปต่อเติมเส้นที่เหมือนกันยังออกมาได้หลากหลายและแสดงความคิดของเขาได้อย่างเฉียบขาดมากเลยครับท่านผู้ปกครองนะครับอยู่ที่บ้านนะครับก็ลากเส้นเป็นโจทย์ให้เขาเล่นๆได้ต่อเติมเล่นๆที่บ้านก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับคราวน้องเตรียมกระดาษและอุปกรณ์วาดภาพมาเลยนะมารอพี่เซฟเลยนะครับอย่าลืมนะครับพบกับรายการอนุบาลชาญสมอง

0: สอนศิลป
1: ์โอ้โหหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเอาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้ว่าเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับ
2: ผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับนะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับ
1: คราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โจแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับด้วยการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่โตจะใช้
2: ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึง
1: ตอนนี้โดนัทของเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบๆนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับ สีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบาย

0: น้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
1: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
0: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยร่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้มันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
2: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างนี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับและคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับแล้วบอกอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรอยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้น1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195

0: ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกมกมเกยเกวเพลงวิ่งเปี้ยว
2: เพื่อน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆ เพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: อ๋อก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ละรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กมแม่เกยและแม่เกิลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนคอนบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุฬาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลม

0: ทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กมเพราะแม่กมมีตัวสะกดคือมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกลมีตัวสะกดคือวอลแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: A-E-I-O-U.
1: Stop. A-E-I-O-U. Stop. A-E-I-O-U. Stop.
2: เฮ้ยไม่ไหวแล้ว
3: Mom.
1: Huh?
3: Mom. Mom. Mom.

0: W. Cow. A cow. Cows.
1: คุณวัวมาทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: นัดกับเพื่อนๆไว้ว่าจะมาว่ายน้ำน่ะ
3: แต่สงสัยจะมาผิดทางนะครับ
1: ว่ายน้ำเหรอคะเขาสวยไม่กล้า
4: Let's go Let's go
1: เขาสวยว่ายน้ำสนุกนะจะบอกให
3: ้ทุกคนก็ว่างอยู่ตกลงไปกันเถอะพวกเรา
5: ใช่ยะ
3: ขอพวกเราไปด้วยนะครับ
2: ได้เลยครับไม่มีปัญหา
6: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าล้อเล่นนะผมไม่กินเนื้อครับ

0: ถึงแล้ว
1: คราวหลังบินมาก็ได้นะครับคุณยาน
0: เอ๊อยู่ไหนกันนะ
1: โอ๊ยฮะหมูหยองเป็นอะไรคะโอ๊ยไม่รู้สิเหมือนจะโดนอะไรกัดนะฮะ What is it

0: C R A B crab, a crab. Crabs.
1: ว้าวคุณปูเต็มเลย
0: Crabs, crabs, crabs.
1: ขอโทษทีจ้าที่ทำให้ตกใจพวกเธอมาเที่ยวกันเหรอ
2: ใช่ครับคุณปูพวกเรามาเที่ยวกับคุณวัวครับอ้าวหายไปไหนซะแล้วอ่ะ
0: Mr. Cow, where are you?
1: นั่นไงคุณวัวขึ้นไปทำอะไรบนนั้นคะ
3: คือกลัวปูหนีบครับ
1: ไม่ต้องกลัวคุณปูไม่ทำอะไรหรอกครับ
3: แน่ใจนะ
1: แน่ใจจ้ะพวกเราคอยดูแลที่แห่งนี้แล้วก็คอยดูแลเพื่อนๆที่ว่ายน้ำไม่เก่งจ้ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอก
3: โอเคครับ
2: แล้วเพื่อนของคุณวัวล่ะครับอยู่ที่ไหนอ่ะ
1: ฮะมีคนต้องการความช่วยเหลือเฮ้ยเฮ้ยเ
4: มียวเมียวเมียว
2: What is

0: C-A-T, cat. A cat. Cats.
1: ฮะ คุณแมวกำลังตกอยู่ในอันตราย
2: เฮ้ยแล่เฮ้ยเฮ้ยแล่เฮ้ย

0: ほいれほい。
1: คุณแมวอยู่ที่นี่เอง
2: อ้าวคุณวัวคุณวัวเมื่อกี้กลัวมากๆเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปลอดภัยแล้วนะว่าแต่กลัวน้าไม่ใช่เหรอห่วงยางก็ไม่มีแล้วทำไมถึงลงไปเล่นซะล่ะ
2: คือว่าผมมาถึงเร็วเห็นน้ำทะเลสวยใสอดใจไม่ไหวเลยรีบวิ่งลงไปเล่นรู้ตัวอีกทีก็มาอยู่สักไกลฝั่งว่ายกลับก็ฝั่งไม่ไหวหมดแรงเรื่องก็เป็นแบบนี้แหละ
1: อย่างนี้นี่เองตอนนี้ผมก็มาแล้วพวกเราไปเล่นน้ำกันเถอะนะวันนี้มีเพื่อนๆมาเยอะแยะเลยด้วย
2: เฮ้ยไม่เอาแล้วถ้าเกิดคราวนี้เกิดจมน้ำขึ้นมาจริงๆจะทำยังไงล่ะ
3: ไม่ต้องกลัวหรอกถ้าคุณแม่มีห่วงยางก็น่าจะปลอดภัยนะครับแท้แด
2: ถึงจะมีห่วงยางแต่ผมก็กลัวจมอยู่ดีอุ้ย
1: กระดึบกระดึบกระดึบกระดึบ
2: หืม
3: What is it

0: A caterpillar. C A T E R P I L L A R. Caterpillar. A caterpillar. Caterpillars. Hello, caterpillars.
1: สวัสดีจ้าทุกคน
2: ใส่คนละสองอันเลยเหรอคุณแมวดูสิครับคุณนอนผีเสื้อตัวเล็กนิดเดียวยังไม่กลัวเลยครับคุณนอนผีเสื้อตัวเล็กกว่าพวกเราตั้งเยอะยังกล้าหาญเลย
1: ใช่
2: ก็เขาเพื่อนเยอะนี่นาคุณแมวก็มีพวกเราเป็นเพื่อนนี่ครับ
3: ใช่
4: และก็มีพวกเราคอยดูแลอยู่ด้วยไว้ใจได้ให้พวกเราช่วยดูแล
3: ใช่
2: งั้นตกลงเล่นก็เล่น
3: เย้
0: Let's go.
4: ไปเล่นกันเถอะพวกเรา
5: รีบลงมาสนุกด้วยกันเถอะจ้า
6: ฮะ

0: Good job!
1: What is it?
0: Cat?

0: Good job.
1: โอ้โหเพื่อนๆนี่เก่งจังเลยแฮะ

0: นับที่ไม่เกิน 10,000
1: เบื่อจังไม่มีอะไรสนุกสนุกทำเลย
2: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
3: เบื่อเหรอไปเดินเล่นออกกำลังกายที่สวนสาธารณะกันไหม
0: ไปสิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะด้วยกันไหม
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
3: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
2: 1 2 3 Let's go
0: อากาศดีจังเลยเรามาหาอะไรทำสนุกสนุกกันดีกว่าทุกคน
3: เรามานับจำนวนสัตว์ในสวนสาธารณะกันดีกว่าเริ่มจากตรงนั้นเลยเพื่อน

0: เห็นไหมกระรอกบนต้นไม้มีทั้งหมดกี่ตัวนะทุกคนช่วยนับหนึ่งนับจำนวนกระรอกกัน
1: สองมีกระรอกสองตัว
0: เก่งมากทุกคนแล้วเห็นนกบนสนามหญ้าไหมนับหนึ่งกับเพื่อนๆช่วยกันนับหน่อยว่ามีทั้งหมดกี่ตัว
1: ห้ามีนก5ตัว
0: เก่งมากทุกคน
1: ดอกไม้สวยจังเลย
2: ดอกไม้มีหลายสีเลยเรามานับจำนวนดอกไม้กันดีกว่านับหนึ่งกับเพื่อนๆลองช่วยกันนับดอกไม้สีชมพูสิว่ามีทั้งหมดกี่ดอก
1: ดอกไม้สีชมพู16ดอก
2: ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี2หลักเลขโดดทางขวาอยู่ในหลักหน่วยเลขโดดทางซ้ายอยู่ในหลัก10โดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายก่อนอย่างจำนวนดอกไม้สีชมพู1อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ10และ6อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ6อ่านว่า16นั่นเอง
1: ทุกคนตรงนั้นมีเรือเป็ดด้วย
2: นับหนึ่งและเพื่อนๆลองมานับจำนวนกันอีกดีกว่าว่ามีเรือเป็ดทั้งหมดกี่ลำ
1: ยี่สิบสี่มีเรือเป็ด24ลำ
2: เก่งมากจ้ะทุกคน
1: สวนสาธารณะกว้างจังมีต้นไม้เยอะแยะเลย
3: แล้วนับหนึ่งกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าสวนสาธารณะแห่งนี้มีพื้นที่กี่ไร่ลองสังเกตตัวเลขบนป้ายดูสิ
1: หนึ่งร้อยสี่สิบห้าสวนสาธารณะมีพื้นที่145ไร
3: ่ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี3หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลัก10เป็นตัวเลขในหลักร้อยโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายอย่างขนาดพื้นที่ของสวนสาธารณะ1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ100 4อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ40และอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5อ่านว่า145นั่นเอง
1: ทุกคนดูป้ายตรงนั้นสิมีตัวเลขอยู่4หลักแล้วน้ำหนึ่งต้องอ่านยังไง
0: ตัวเลขจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะในปีต่างๆใช่ไหมเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี4หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลักร้อยเป็นตัวเลขในหลักพันโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายซึ่งจำนวนที่มี4หลักขึ้นไปเราจะใส่เครื่องหมายจุลภาคขั้นตัวเลขโดยนับจากหลักหน่วยไปทางซ้ายทีละ3หลักเพื่อช่วยให้อ่านจำนวนได้ง่ายขึ้นอย่างตัวเลขสรุปจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะของปี2565 8อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ 8,000 3อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ300 2อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ20และ9อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9เมื่อเราอ่านรวมกันจะอ่านว่าอะไรนะทุกคน
1: อ่านว่า8,329
0: เก่งมากทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: คำถามชวนคิด
0: ให้นับหนึ่งและเพื่อนๆทางบ้านดูข้อมูลที่อยู่บนป้ายสรุปจำนวนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะปี2562ถึงปี2565แล้วตอบคำถามปีใดมีผู้ใช้บริการสวนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวนเท่าไหร่มีเวลาให้ทุกคนคิด10วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: คำตอบคือปี2563มีจำนวนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวน 5,071 คน
1: ถูกต้องทุกคนสังเกตที่ตัวเลขนะในการอ่านจำนวนนับเลขหลักใดเป็น0ไม่ต้องอ่านหลักนั้นส่วนเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยให้อ่านว่า1เพื่อนทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำ

0: ถามพร้อมกับน้ำหนึ่งได้เข็มกลัดรูปเรือเป็ด1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เดินออกกำลังกายและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เป๊ะเป็ดน้อย
5: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว

Thank you.

Yeah.

0: เป้เกม
1: เพื่อนๆครับในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

0: คิดว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมีแต่เรื่องน่าเบื่อน่าเบื่อชวนหลับทั้งนั้นเลยแต่แล้วก็ต้องเปลี่ยนความคิดค่ะเพราะอะไรน่ะหรอคะก็เพราะว่า
1: โหคุณยายดูอะไรครับเนี่ยรายการสารคดีชีวิตไทยเดิม
2: แหมดูรายที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของชาติเรายังไงล่ะจ๊ะ
0: ประวัติศาสตร์ก็มีแต่เรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งนั้น
2: หลานๆคิดว่าประวัติศาสตร์มีแต่เรื่องน่าเบื่องั้นเหรอจ๊ะเรามาเล่นเกมอะไรกันหน่อยดีไหมจ๊ะ
1: ฮ่าคุณยายซื้อเกมอะไรมาใหม่เหรอครับ
2: เกมของยายไม่ต้องใช้เครื่องเกมอะไรหรอกจ๊ะแค่ให้หลานๆแข่งกันตอบคำถามของยายมาให้ถูกใครตอบถูก2ข้อก่อนก็ถือว่าเป็นผู้ชนะแล้วยายก็จะมีของรางวัลให้ผู้ชนะด้วย
1: เล่นครับเล่นได้ของรางวัลอย่างนี้ด้วยไม่พลาดอีกแล้ว
0: ตกลงค่ะก็เล่นด้วยค่ะ
2: คำถามข้อแรกลอดช่องสิงคโปร์ทำไมถึงเรียกว่าลอดช่องสิงคโปร
1: ์ลอดช่องสิงคโปร์ก็คือลอดช่องที่ทำมาจากประเทศสิงคโปร์ครับ
2: เสียใจผิดจ้ะ
1: ฮะ
2: ไม่ใช่จ้ะลองตอบดูใหม่สิ
1: อ
2: นุญาตให้ไปค้นหนังสือหาข้อมูลได้นะจ๊ะ
0: เจอแล้วค่ะลอดช่องสิงคโปร์จริงๆแล้วเป็นขนมไทยเรานี่แหละแต่ที่เรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์ก็เพราะว่าร้านต้นตำรับที่ทำลอดช่องสุดพิเศษนี้ตั้งอยู่หน้าโรงหนังที่ชื่อว่าโรงหนังสิงคโปร์บนถนนเยาวราชคนมักเรียกกันว่าไปทานลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์กันจนต่อมาจึงเรียกกันสั้นๆว่าลอดช่องสิงคโปร์เฉย
2: ๆสรุปว่าข้อแรกหนูกุ๊กตอบถูกนะจ๊ะ
1: ช้าไปนิดเดียวเอง
2: ข้อต่อไปขนมจีนมีที่มาจากชาติไหน
1: ขนมจีนก็ต้องมาจากชาติจีนนะครับ
2: ถึงจะชื่อว่าขนมจีนแต่มันก็ไม่ได้มาจากชาติจีนหรอกนะ
0: เดี๋ยวขอหนังสือดูอีกทีก็ตอบได้แล้ว
1: แก๊ปรู้แล้วครับแก๊ปรู้แล้ว
0: นี่เธอเล่นเปิดอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลเลยเหรอเนี่ย
1: ตอบแล้วนะครับขนมจีนน่ะจริงๆแล้วเป็นอาหารของชนชาติมอญครับภาษาเดิมของเขาเรียกว่าขนอมจินขนอมแปลว่าจับกันเป็นกลุ่มก้อนจินแปลว่าสุกขนอมจินพอเรียกกันต่อๆมาก็ค่อยๆเพี้ยนกลายเป็นขนมจีนไปในที่สุดครับ
2: ถูกต้องนะจ๊ะได้ไป1คะแนนเท่ากับพี่กุ๊กแล้ว
1: เย้อีกข้อเดียวแก๊ปก็ชนะแล้ว
0: แก๊ปอะเล่นใช้อินเทอร์เน็ตนี่นะคิดกองนี
1: ่เอาก็กติกาไม่ได้ห้ามนี่ครับว่าจะใช้อะไรค้นข้อมูลได
2: ้เอาล่ะยายจะเริ่มถามข้อ3ต่อแล้วนะ
1: ถามเลยครับคุณยายแก๊ปจะได้รางวัลสักที
2: รู้หรือเปล่าว่าข้าวผัดอเมริกันมีที่มาจากที่ไหน
1: เย้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่กุ๊ก
0: แค่นี้ก็ใช้คำไม่ได้แล้ว
1: น้อยกดได้แกเปิดหนังสือเอาก็ได
0: ้เออย่าแล้วว้า
1: เฮ้ยโถเอ้ยอยู่ไหนล่ะเนี่ย
0: เออมันคงไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกันใช่ไหมคะคุณยาย
2: ไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกาแน่ๆจ้ะ
1: ฮ่าเจอแล้วครับ
0: เอ๊ะเจอแล้วเหรอ
1: ข้าวผัดอเมริกันเป็นอาหารที่คุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัฒน์เป็นคนไปยกขึ้นเองเนื่องจากสมัยก่อนตอนคุณหญิงทำงานอยู่ที่ภัตตาคารของสนามบินต้องรับทำอาหารแบบอเมริกันอย่างไข่ดาวไส้กรอกส่งมาให้สายการหลายแต่พอมีสายการบินหนึ่งยกเลิกอาหารเช้ากับกลางวันเข้าไส้กรอกกับไข่ดาวที่ทำไว้ก็เลยเหลือเยอะเลยคุณหญิงเลยเอาอาหารอเมริกันพวกนั้นมาประยุกต์ใส่ข้าวผัดลงไปให้คนไทยกินกันเองพอฝรั่งมาถามว่าอาหารนี้เขาเรียกว่าอะไรคุณหญิงก็เลยตอบไปว่าอเมริกันฟรายไรซ์หรือที่แปลว่าข้าวผัดอเมริกันนั่นเอง
2: ถูกต้องนะจ๊ะส รุปว่าแก๊ปตอบถูก2ข้อก่อนถือเป็นผู้ชนะไปเลยจ้ะ
1: เย้แก๊ปชนะแล้ว
0: โอ๊ยแพ้ซะแล้วแหมแต่ก็สนุกดีนะคะ
2: ประวัติศาสตร์น่ะทำให้เราเรียนรู้ที่มาของสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องแถมเรื่องอดีตบางเรื่องก็ยังให้ข้อคิดสอนใจเราได้อย่างเรื่องความเป็นมาของข้าวผัดอเมริกันเนี่ยก็ช่วยสอนให้เรารู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือเรื่องแย่ๆต่างๆในอดีตก็จะคอยเป็นเครื่องเตือนใจเราไม่ให้ทำผิดซ้ำสิ่งเดิมนี่แหละจ้ะประโยชน์ของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล่ะ

0: กึกเข้าใจแล้วค่ะต่อไปนี้กึกจะไม่เบื่อประวัติศาสตร์อีกแล้วค่ะ
1: แก๊ปก็เหมือนกันครับแต่ว่าของรางวัลที่จะให้แก๊ปมันคืออะไรหรือครับคุณยาย
2: อ๋อรางวัลเหรอจ๊ะนี่ไงล่ะลอดช่องสิงคโปร์จากร้านต้นตำรับดั้งเดิมเลย
1: ฮะแก๊ปนึกว่าจะเป็นเครื่องเกมหรือของเล่นอะไรสักอีก
2: ของแพงๆอย่างนั้นยายไม่มีตังค์ซื้อหรอกจ้า

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนอาหารพี่ไม่มีเชื้อโรคนะ
1: แย่ที่สุดเลยค่ะวันนี้กุ๊กโดนใส่ร้ายค่ะก็เลี้ยงน้องชายตัวแสบของกุ๊กนะสิคะ
2: เลี้ยงมันมีอยู่ว่า
3: ฮ่าวันนี้มีไก่ทอดหรือครับเนี่ยว้าวน่ากินจังเลย
4: หน้าตาน่ากินจริงๆนะจ๊ะเนี่ยฝีมือกุ๊กเขาละจ้ะเอาไว้กินกับข้าวเย็นวันนี
3: ้งั้นผมขอชิ้นนึงครับ
1: เอ้าแกบ้าเดี๋ยวสินี่พี่ทำไว้เป็นกับข้าวเย็นวันนี้นะ
3: โถแค่กินก่อนชิ้นสองชิ้นเองไม่เห็นเป็นไรหรอกครับ
4: เอาเถอะจ้าให้น้องไปเถอะนะ

0: ไม่ไหวแล้วท้องเสียสุดๆจุดๆไม่หยุดเลยมันต้องเป็นเพราะไก่ทอดของพี่แน่ๆเลยที่ทำให้ผมท้องเสียขนาดนี
1: ้ไก่ทอดของพี่เนี่ยนะ
0: นอกจากไก่ทอดของพี่แล้วผมก็ไม่ได้กินอะไรอย่างอื่นเลยนี่นะก็ต้องเป็นไก่ทอดของพี่นั่นแหละที่เอาเชื้อโรคมาให้ผม
1: ไม่จริงนะเวลาพี่ทำอาหารพี่ก็ดูแลรักษาความสะอาดอย่างดีนี่นะจะมีเชื้อโรคได้ยังไง
0: ไม่งั้นพี่กุ๊กอาจจะเอาของค้างที่อยู่ในตู้เย็นหรือของหมดอายุมาทำให้ผมใช่ไหมล่ะ
1: เอ๊ะแต่ว่าพี่ว่าพี่ใช้ของสดๆใหม่ๆตลอดเลยนะ
0: ไม่รู้ล่ะยังไงก็ต้องเป็นฝีมือของพี่แน่นอนต่อไปนี้แกจะไม่กินอาหารที่พี่กุ๊กทำอีกแล้ว
1: อยู่ๆมากล่าวหาว่าเป็นความผิดของกุ๊กแบบนี้กุ๊กจะหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ว่าไก่ทอดของกุ๊กน่ะไม่มีเชื้อโรคดูจากฉลากนี่เนื้อไก่ก็เพิ่งแพ็คมาขายเมื่อวานยังไม่น่าหมดอายุง่ายๆนี่นาน
2: ั่นสิจ๊ะเมื่อวานตอนซื้อของเราก็เลือกแล้วเลือกอีกว่าไก่สดจริงๆถึงได้หยิบมา
1: เมื่อกี้ตอนเราทอดไก่เราก็ล้างมือล้างชามล้างกระทะก่อนนี่นาเสร็จแล้วก็เริ่มหมักไก่ขั้นแรกเราก็เอาไก่ออกมาไว้ในชามเอามาคลุกกับกระเทียมแล้วก็เอารากผักชีที่กรอกละเอียดตามด้วยพริกไทยน้ำตาลน้ำปลาพอคลุกไก่เสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงทีนี้ก็เริ่มชุบแป้งทอดเริ่มจากตีไข่เลี้ยงไข่ไว้ก่อนเอาไก่ที่หมักแล้วเมื่อกี้มาชุบไข่ให้ทั่วเสร็จแล้วก็เอามาคลุกกับแป้งสาลีอีกทีให้แป้งสาลีคลุกไก่ให้ทั่วจะได้ทอดออกมาสวยๆเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณแม่ลงกระทะทอด
2: เริ่มจากตั้งไฟต้มน้ำมันให้เดือดๆพอเดือดปุดๆแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยใช้เวลาทอดสัก15นาทีเอาให้ไก่สุกเหลืองกรอบเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาตากให้เสด็จน้ำมันสักพักแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: แล้วก็ทำอย่างสะอาดทุกขั้นตอนนี่คะคุณแม
2: ่ก็นั่นน่ะสิจ๊ะถ้ามีเชื้อโรคจริงๆมันก็น่าจะถูกความร้อนทำลายลงไปหมดแล้วนี่นาเอ๊ะทำอะไรนะจ๊ะ
1: ทุกอย่างจะลองพิสูจน์ดูนะคะว่าไก่ทอดเนี้ยมีเชื้อโรคจริงๆหรือเปล่าถ้ามีเชื้อโรคจริงๆอีกเดี๋ยวกุ๊กก็ต้องท้องเสียใช่ไหมคะ
2: ถ้างั้นแม่ขอพิสูจน์ด้วยคนนะ
1: เป็นยังไงบ้างคะแม่มีอาการท้องเสียบ้างไหมคะ
2: ไม่เลยจ้ะแล้วกุ๊กล่ะ
1: กุ๊กก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันค่ะปกติดีทุกอย่าง
3: ถ้าอย่างนั้นทำไมแก๊ปถึงท้องเสียได้อะเนี่ย
1: นั่นน่ะสิคะกุ๊กก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
4: กลับมาแล้วจ้าอ่ะพ่อซื้อขนมปังอร่อยๆมาฝากด้วยนะ
0: ฮะพ่อซื้อขนมปังมาเหรอครับพี่กุ๊กไม่ได้ทำใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นกินได้ปลอดภัยแน่นอน
4: เอ๋พี่กุ๊กไม่ได้ทำแล้วปลอดภัยหมายความว่าไงนะแก๊ป

0: เดี๋ยวก่อนนะแก๊ปเมื่อกี้ก่อนจะกินไก่ทอดแก๊ปล้างมือหรือยังจ๊ะ
1: เอ๊ะยังมั้งครับ
0: ถ้างั้นแม่รู้แล้วล่ะว่าทำไมแก๊ปถึงท้องเสียก็แก๊ปน่ะเอามือจับลูกบอลสกปรกนี่แล้วก็มาหยิบอาหารกินเลยโดยไม่ล้างมือใช่ไหมล่ะเพราะนิสัยไม่รู้จักรักษาความสะอาดอย่างนี้ไงล่ะที่ทำให้แก๊ปท้องเสีย
1: หา
2: สรุปว่าแก๊ปเอาแต่โทษคนอื่นเอาแต่โทษพี่ทั้งที่เป็นความผิดของตัวเองอย่างนั้นเหรอ
1: เย้ย
2: หน่อยไม่ต้องหนีเลยนะเจ้าตัวแสบมานี่นะ
1: เว้ยพ่อครับยายครับช่วยแก๊ปด้วย
2: ไม่มีใครช่วยเธอได้หรอกมานี่นะมาให้สั่งสอนสักดีๆ
1: เฮ้ยขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้วเว้ย
3: ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ย
1: ขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้ว

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตา

0: มาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่6เพลงแม่กงเพลงไปเที่ยวสวนสัตว์

หัวใจเจ้า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวน

0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

0: ICG ร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวทที

0: ถั่ววิเศษกลับปราสาทยักษ
1: ์เอาละได้เวลาแล้วเอาละนะ
2: อุด
1: อะไรกันนี่นายเป็นหมูไม่ใช่เหรอแล้วมาขันแทนฉันทำไมกันเนี่ยฮะ
2: นานๆทีฉันก็อยากจะลองทำอะไรแปลกๆดูบ้างนี่นะ
3: ชวบเช้าแล้วจ้าน
1: ี่เดี๋ยวก่อนสิยังไม่ทันได้ขันเลยนะ
3: เสร็จแล้วล่ะแม
4: ่แหมสวยจังเลยฝีมือพ่อเนี่ยไม่เคยตกเลยนะคะ
3: สายป่านนี้แล้วยังไม่ต้องไปปลูกข้าวโพดเขาอีกแล้วแม่
4: วันนี้วันหยุดปล่อยให้แกนอนต่ออีกหน่อยเถอะค่ะตอนนี้อาจจะกำลังฝันอะไรที่สนุกสนุกอยู่ก็ได
3: ้นั่นสินะ
4: แจ็คตื่นเถอะแจ็คตื่นเถอะสายแล้วนะลูกตื่นแล้วก็รีบออกไปทานอาหารเช้าเถอะจ้า

0: ารของบ้านเราหมดแล้วล่ะจ้ะแจ็ควันเนี้ยลูกคงต้องพาวัวไปที่ตลาดเพื่อแลกอาหารกลับมาแล้วล่ะจ้ะ
1: อรุณสวัสดิ์มา
2: หิวข้าวจังเลยหยุดก่อนนั่นเธอกำลังจะเอาวัวไปแลกกับอาหารที่ตลาดใช่ไหมฉันก็กำลังจะเอาถั่วไปแลกที่ตลาดด้วยเหมือนกันแต่ว่าดันหมดแรงซะก่อน
1: น่าสงสารจังเลยหมอ
2: ถ้าฉันจะขอแลกถั่วกับวัวของเธอได้ไหมล่ะเจ้าหนูขอบใจมากนะเจ้าหนูเธอช่างเป็นเด็กที่มีน้ำใจจริงๆ
3: อันที่จริงแล้วฉันเป็นเทวดาที่ปลอมตัวมาทดสอบเธอ
1: ว้าว
3: และเธอก็ได้ผ่านการสอบแล้วดังนั้นฉันก็จะขอมอบถั่ววิเศษให้กับเธอจงรับมันไปปลูกซะเถอะนะ

0: ของใครกันหรอ
1: ปราสาทหลังนี้น่ะเหรอ
0: ฮะเขาก็เพิ่งมาที่ห้องนี้แล้วล่ะพวกเธอรีบไปหลบกันก่อนเถอะ
2: งูงี้งูงี้กูกี้กูกี
0: ้ยักษ์นี่นะ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณยักษ
3: ์เล่นเพลงหน่อยสิ
1: ด้วยความยินดีค่ะคุณยั

0: ในพวกนาย
1: พวกเขามาจากหมู่บ้านข้างล่างน่ะคุณไก
0: ่ดีใจยังเลยนะฉันไม่เคยเจอคนที่มาจากหมู่บ้านข้างล่างมาก่อนเลยอะแล้วเนี่ยพวกนายขึ้นมาที่นี่ได้ยังไงกันหนอง
2: งี้งงงี้งงี
1: ้เรื่องก็มีอยู่ว่าแล้วพวกเราอ่ะก็ขึ้นมาถึงที่นี่กันยังไงล่ะฝนตกเหรอเนี่ย
0: ครอบครัวของแจ็คน่าสงสารจังเลยนึกออกแล้วล่ะพาฉันไปหาแม่ของแจ็คเซ่เพราะว่าทุกๆเช้าฉันจะออกไข่ออกมาเป็นไข่ทองคำแม่ของแจ็คจะได้เอาไข่ของฉันไปแลกอาหารมาได้ยังไงล่ะ
1: ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเธอต้องอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์คุณยักษ์เขาอยู่แต่ในปราสาททั้งวันไม่เคยออกไปไหนก็เลยไม่มีเพื่อนคนอื่นเลย
0: แต่ว่าฉันอยากจะช่วยเหลือแจ็คกับแม่ของเขานี่นะ
1: ถ้าอย่างนั้นน่ะฉันจะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์ให้แทนเองก็แล้วกัน
0: เอ๊แบบนั้นจะดีหรอ
1: ไม่เป็นไรหรอกนะรับรองเรื่องแค่นี้ฉันทำได้สบายอยู่แล้ว
3: ท
1: ำแบบนี้ไม่ดีหรอกให้ฉันอยู่แทนเองดีกว่าเพราะถึงยังไงฉันก็ต้องอยู่ที่นี่อยู่แล้ว
3: ไม่ยุติธรรมเลยทุกๆคนได้เข้าไปอยู่ในกองกันหมดแล้วยกเว้นเขาคนเดียว
0: นี่พ
1: วกเราไม่ได้กำลังผัดเล่นของเล่นอยู่นะเอาเป็นว่าพวกเราไปด้วยกันทั้งหมดนี้ก็แล้วกันเพราะว่าฉันเองก็รู้สึกเบื่อที่นี่อยากออกไปเที่ยวที่หมู่บ้านข้างล่างดูสักพักด้วยเหมือนกัน
4: ไก่ฉันหายไปไหนเนี่ยนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะเอาไก่ฉันคืนมา
1: แย่แล้วล่ะคุณยักษ์คงจะตื่นแล้วพวกเราต้องรีบแล้วล่ะวิ่งแล้ว
4: ครับครับครับหยุดก่อนล่ะข้างกลางข้างนอกก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยหิวก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่วง
1: แย่แล้วคุณยักษ์พี่เพ
4: ิ่มจริงจริงถึงพื้นยังเนี่ยขอบใจพวกเธอมากๆเลยนะ
1: ครับ
5: จบลงด้วยดีแล้วสินะสนุกใช่ไหมล่ะทั้งหมดนี้คือแผนของฉันเองล่ะ
1: อย่างนี้เอง
4: เหนื่อยจังเลยอ่ะแต่มันก็สนุกดีเหมือนกันนะ
5: ใช่แล้วฉันอยากให้คุณยักษ์ออกมาสูดอากาศและออกกำลังกายข้างนอกปราสาทบ้างเอาแต่อุดอู้อยู่ข้างในปราสาททั้งวันแบบนั้นน่ะเดี๋ยวคุณยักษ์จะไม่สบายไป
4: แต่รู้สึกดีขึ้นจริงๆด้วยอ่ะ
1: งั้นเรามาออกกำลังกายกันดีกว่านะครับคุณยักษ
4: ์ได้เลย
6: หากไม่ออกกำลังกายสักตั้งไม่นานจะไม่สบายให้ร่างกายบางดีไหมแล้วหัวใจจะสดชื่น

บอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้เจ๋งซ่าฮาเทเลนต์

0: ิงแม่ขาว
1: เมฆสวยจังเลยนะวันนี้
2: ฮะจริงด้วยฮะแม่ก้อนนั้นดูเหมือนไข่เลยเป็นไข่ของอะไรกันเนา
3: เป็นไข่ของนกอินทรีตัวนั้นหรือเปล่าอ่ะ
0: หรือว่าจะเป็นไข่ของยีราฟตัวนั้น
4: ยีราฟไม่ได้ออกลูกเป็นไข่ซะหน่อยนะเขียวหวาน
0: งง

0: นอีกนิดนะพี่ข้าองค์หญิงกระหม่อมจะรีบไปตามหาเจ้าชายมาช่วยองค์หญิงโดยด่วนเลยพี่ข้า
1: สวัสดีค่ะ
0: ยายตกใจหมดเลยข้าพเจ้าเนี่ยช่างขวัญอ่อนจริงๆแว่นแล้วแว่นอยู่ไหนแว่นแล้วแว่นตาของข้าพเจ้าตกไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เรื่องช่วยองค์หญิงสำคัญที่สุดนี่นะกรุณาช่วยเจ้าหญิงแล้วก็ชาวนาจากเมฆขาวทั้งหมดด้วยเถิด
1: เอ
0: ๋ข้าพเจ้าชื่อว่าคลาวดี้มีตำแหน่งเป็นมหาดเล็กส่วนที่นอนหลับสนิทอยู่บนเตียงนั่นก็คือเจ้าหญิงน้อยแห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเราอาณาจักรเมฆขาวเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนก้อนเมฆสีขาวขนาดใหญ่ก้อนนั้นพวกเราล่องลอยไปตามสายลมอย่างมีความสุขแต่แล้ววันหนึ่งแม่มดสีเทาได้ปรากฏกายขึ้นแล้วก็สาปเจ้าหญิงแล้วก็ชาวเมืองทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่หลับไหลไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรแต่ข้าพเจ้าเป็นคนเดียวที่ไม่โดนคำสาปโชคดีจริงๆวันนี้ได้โอกาสตอนที่แม่มดสีเทาเผลอก็เลยแอบพาองค์หญิงหนีลงมายังโลกเบื้องล่างเพื่อขอความช่วยเหลือแว่นอยู่นะอ้าวเจอแล้วแว่นตาของข้าพเจ้าอยู่ตรงนี้นี่เองข้าพเจ้าเนี่ยชักเซ่อซ่าจริงๆเลยพวกท่านชาวบ้านผู้ใจบุญทั้งหลายได้โปรดช่วยเหลือพวกเราด้วยเถิดไม่ขยับนิดนึงอ้าวที่แท้ก็เป็นแค่พวกเด็กๆหรอกเลยเนี่ยโอ้โหตัวโตเชียว
1: พวกเรายินดีให้ความช่วยเหลือ
0: ดูท่าจะต้องเลยตามเลยซะแล้วสิเราถึงแม้ว่าพวกคุณหนูจะมีน้ำใจอยากจะช่วยเหลือแต่ว่าตามตำนานของอาณาจักรของเราบอกเอาไว้ว่าผู้ที่จะมาช่วยเหลือเจ้าหญิงและชาวเมืองไว้ในครั้งนี้เป็นเจ้าชายองค์หนึ่งเพียงองค์เดียวข้าพเจ้าจึงต้องขอทดสอบดูก่อนว่าเจ้าชายองค์นี้จะอยู่ในกลุ่มของพวกคุณหนูหรือไม่นี่คือหินศักดิ์สิทธิ์แห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเรานะยกเว้นเจ้าชายที่ว่าองค์นั้นแล้วไม่ว่าใครที่มาแตะถูกหินก้อนนี้ก็จะมีแก๊สระเบิดออกมาจากก้นแต่พวกเรามีกฎอยู่ว่าห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้าร่วมการทดสอบดังนั้นข้าพเจ้าเสียใจด้วยนะขอรับ
2: ทดสอบแล้วมีแก๊สระเบิดออกมาจากก้นแบบนี้ต่อให้ขอร้องยังไงหนูก็ไม่ร้องด้วยหรอกค่ะ
0: อะเมื่อกี้นี้พวกเธอคนนึงไหนลองใหม่อีกทีสิเธอเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ไม่มีแก๊สระเบิดออกมาแต่ว่าเพื่อความมั่นใจลองใหม่อีกทีสิขออีกวิเศษไปเลยชัยยอข้าพเจ้าดีใจจริงๆไหนลองใหม่
2: พอแล้วคะจะให้ลองใหม่ทำไมบ่อยๆล่ะคะมันน่าอายออกไม่ใช่หรือยังไง
0: เอาละบัดนี้ภาระในการช่วยเหลือเจ้าหญิงและชาวเมืองก็ตกอยู่ในมือของคุณหนูแล้วข้าพเจ้าก็จะบอกถึงวิธีการตามตำนานบอกว่าสิ่งที่จะแก้คำสาปให้กับเจ้าหญิงและชาวเมืองได้ก็คือการหอมแก้ม
3: หมายความว่า

0: เขียวหวานต้องหอมแก้มเจ้าหญิงแล้วเจ้าหญิงกับชาวเมืองถึงจะฟื้นขึ้นมางั้นเหรอครับ
1: คือว่าคือมันก็ไม่เชิงหรอกนะขอรับคือที่จริงก็คือคุณหนูท่านนี้ต้องถูกหอมแก้มโดยแม่มดสีเทาตั้งหากแล้วขอรับ
2: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณคาวดี้ยังไงผมก็จะพยายามทำให้ได้เพื่อเจ้าหญิงและชาวเมืองเพื่อนๆของคุณคาวดี้ครับ
1: ขอบใจคุณหนูมากนะขอรับ
0: ว่าแต่จะทำยังไงแม่มดถึงจะยอมหอมแก้มเขียวหวานได้ล่ะ
3: คุณแม่มดคงจะไม่ยอมหอมแก้มเขียวหวานง่ายๆหรอกยกเว้นว่าพวกเราจะทำให้เขียวหวานดูดีมีเสน่ห์น่ารักมากเสร็จขึ้นมาให้ได้ก็เท่านั้นฉันก็เลยกลับบ้านไปเอาเครื่องสำอางพวกนี้มาด้วยยังไงล่ะ
4: ฉันก็คิดคล้ายๆกับสับปะรดเหมือนกันแต่แม่ของฉันบอกกับฉันว่าต้องกินแก่งๆถึงจะน่ารักนะหากล่ะ
0: แม่ของข้าวโพดเขาบอกว่าผู้ชายที่มีเสน่ห์ก็คือผู้ชายที่มีศิลปะด้วยเหมือนกันส่วนของฉันพ่อกับแม่บอกฉันอยู่เสมอเลยว่าความรู้คือเสน่ห์ของผู้ชายฉันถึงได้เตรียมหนังสือพวกนี้มาให้เขียวหวานด้วยยังไงล่ะ
1: จะใช้วิธีการของใครดีล่ะครับ
2: เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะพวกเรามีวิธีดีๆในการเรียงลำดับอยู่แล้ว
5: โอ้นายโอ้นาย
1: แม่มดสีเทาตามลงมาเพื่อพาตัวองค์หญิงกลับไปแล้วล่ะขอรับ
3: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขียวหวานกับพวกหนูเถอะ
1: แย่แล้วถ้าทางแบบนี้มันจะไม่ได้ผลนะขอรับ
3: ถ้างั้นต่อไปก็เป็นตาขอฟักทอง

0: นี่หลีกทางไปนะเจ้าหนูอย่ามาเกะกะจะรีบพาตัวเจ้าหญิงองค์นั้นกลับไป
1: แต่ว่าคุณยายครับ
0: เมื่อกี้เจ้าเรียกฉันว่าคุณยายอย่างนั้นเหรอไม่มีใครเรียกฉันว่าคุณยายมาตั้ง300ปีแล้วมีแต่เรียกฉันว่ายายแก่บ้างแก่แม่มดบ้างเธอนี่ช่างน่ารักจริงๆเลย

0: สาบหายไปแล้วดีใจจังเลย
1: หนูต้องขอโทษด้วยนะคะที่หนูเคยเรียกคุณยายว่ายายแก่ที่ผ่านมาหนูไม่เคยพูดจาไพเราะกับใครเลยตอนนี้หนูได้รับบทเรียนแล้วล่ะค่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้ายายยกโทษให้นะยายต้องขอโทษด้วยที่ยายทำรุนแรงไปหน่อยวันนี้ยายมีความสุขมากขอบใจหนูมากเลยนะ
1: พวกเธอเนี่ยช่างพูดจาไพเราะกันจังเลยนะ
3: ก็เพราะคุณครูที่โรงเรียนสอนพวกเรามาด้วยเพลงนี้

เปเป้เกมเพื่อนๆครับเวลาเราเล่นกับเพื่อนบางครั้งเราก็มีความสุขและสนุกกับเพื่อนบางทีก็โกรธเพื่อนวันนี้เปเป้โกรธเพื่อนเพราะแย่งของเล่นกันแล้วเพื่อนๆเคยโกรธใครไหมครับเวลาโกรธเพื่อนๆเคยเห็นหน้าตัวเองไหมครับว่าเป็นอย่างไรเวลาโกรธหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองไม่น่ารักเลยนะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับพัดทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ทันเกมครับเพื่อคุณต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้ใจเข้าถึงลูกหลานนะครับก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับผมอยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าเด็กเจนอัลฟาที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่จะกระโดดข้ามไปนะครับ 5-6G เนี่ยผมบอกเลยว่าอีกไม่นานแล้วนะครับและเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปไม่หยุดยั้งนะครับเป็นสื่อเข้าถึงผู้ใช้บนโลกไซเบอร์สื่อต่างๆนะครับจะสร้างวิธีการหาเงินจากผู้ใช้ครับไม่เพียงแต่รายได้จากโฆษณานะครับยังสร้างเนื้อหาสร้างแอปเกมมาให้ลองเล่นเมื่อเล่นปั๊บเล่นเล่นเล่นเล่นติดฮะพอติดแล้วยังไงฮะก็จะกระตุ้นให้เกิดการจ่ายค่าแอปฮะเพื่อเลี่ยงโฆษณาหรือเพื่อเข้าไปสู่ด่านต่อไปนะครับหรือว่ามีไอเทมเทพนี่คำนี้ไอเทมเทพนะครับเพิ่มโอกาสเพิ่มคะแนนสะสมเด็กเล็กไม่สามารถนะครับจ่ายเงินเองได้ก็อาจจะรบเร้าผู้ปกครองนะฮะซื้อให้ก็เหมือนรุ่นเรานะฮะบางทีก็อยากได้พวกตุ๊กตาหุ่นยนต์ไว้เล่นไว้อวดเพื่อนแต่เด็กสมัยนี้ไม่เอาอ่ะเด็กสมัยนี้เขาอยากได้ไอเทมอยากได้ NFT นั่นไงครับมันกลายเป็นของเล่นเป็นความเท่ของเด็กๆที่แสดงแบบเวิร์ลชั่วบนโลกดิจิทัลกันนะครับผู้ปกครองอย่างเรานะฮะเราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เด็กๆ เหล่านี้ครับเขาก็จะคิดว่านี่ก็คือของเล่นสำหรับพวกเขาดังเช่นเล่นตุ๊กตาหรือหุ่นยนต์นั่นเองครับเอาละครับเราจะสื่อสารยังไงนะฮะกรณีที่สิ่งของเหล่านั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกหลานของเราหรือมูลค่าที่มากเกินเด็กไปนะฮะรายการของเรานะครับมีแนวทางตัวอย่างพร้อมกับความคิดเห็นแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมารวมกันเพื่อบอกเล่าเนื้อหาจากเกมนะครับเรามาเรียนรู้สิ่งดีๆจากเกมในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์กันนะครับเอาละครับเราไปเข้าสู่การแข่งขันกันนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับเราจะแข่งขัน2ทีมด้วยกันนะครับแต่ละทีมนะครับจะมีสมาชิกน้องๆ1คนนะครับและจะเป็นพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองก็ได้นะครับอีก1ท่านนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับและถ้าได้มากที่สุดในสัปดาห์นั้นเขาจะเป็นทีมที่เรียกได้ว่าเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคของรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่แรกประจำสัปดาห์นี้ได้เลยเขาคือทีมเบสิกครูคุณแม่พลอยและน้องนิปุ่นครับนี่น้องนิปุ่นคนนี้คุณแม่คือคนนี้คุณแม่พลอยนะครับมาแนะนำตัวกันสักนิดนึง1 2 3
1: ทีมเบสิกครูทีมธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
0: โอ้ยเป็นคนเพิ่มอุ๊ยมันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับคุณแม่พลอยฮ
2: ะ
0: น้องนิปุ่นเขาเป็นคนยังไงฮะ
2: เขาเป็นคนร่าเริงค่ะแล้วเขาก็เป็นคนตลกด้วยน้องมีอารมณ์ขันใช่ไหมลูก
0: จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าวันนี้ให้พี่หอยท้องแข็งเลยนะให้พี่หอยแบบว่าว้ายต้องออกจากวงการตลกไปเลย ดีไหมดีไหมครับลูกเขาชอบทำอะไรเป็นพิเศษฮะ
2: ก็ปกติเขาจะชอบเล่นเกมค่ะ
0: งานเกม
2: เขาจะเป็นชอบเล่นกีฬาแล้วก็เล่นเกมค่ะ
0: กีฬาชอบกีฬาอะไร
1: เทควันโด
0: อ่ะทุ่ม
2: โชว์หน่อย
0: อ่ะโชว์หน่อยทุ่มนี้ครับเขาพี่นี่ชอบเรียนเทควันโดอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติไหมอยากเป็นเหรอโอ้ยอย่างนี้เขาเคยบอกคุณแม่ไหมฮะว่าอยากเป็นนักกีฬา
2: เคยบอกค่ะเคยบอกค่ะอาชีพใฝ่ฝันของเขาก็คือเป็นนักเทควันโดทีมชาติ
0: เฮ้ยมีใครเป็นไอดอลมีใครเป็นไอดอล
3: เทควันโด
0: มีไหม
1: ไอดอลแบบว่า
0: ไอดอลไอตัวอย่างไอดอลอ่ะไอดอลแบบว่าพี่ที่เราอยากทำตามอ่ะที่พี่เจเป็นทีมชาตินี่ไหม
2: หนูอยากแข็งแกร่งเหมือนใคร
0: แข็งแกร่งเหมือนใคร
1: ครู
0: ชื่ออะไรกัปตันอเมริกาสไปเดอร์แมนไม่ใช่ใครใครครูชื่ออะไร
1: จำไม่ได้
0: จำไม่ได้ครูก็เป็นทีมชาติไหม
2: น่าจะคุณครูเขามาจากเกาหลีค่ะ
0: อ๋อเป็นเกาหลีเลย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ปาร์คจีซองไม่ใช่หนูวันกรรมไม่ใช่ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะชื่ออะไรอ่ะน่ารักมากคู่นี้นะครับอ่ะทีมแรกของเรานะครับเบสิกคู่ครับ
4: ขอบคุณครับ
0: ไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่2นะครับเขามีชื่อทีมว่ามีคุณสปายแวร์คุณอาร์แทมมี่และน้องมีคุณครับเอาตรงนะอยากจะกืนกินเข้าไปไม่ให้เหลือแม้แต่กระดูกกระเดี้ยวเลยขอกินน้องมีคุณหน่อยได้ไหมครับกินได้ไหมเอาแขนก็ได้เอาแขนกัดงั้งกัดได้ไหมไม่ได้นะครับคุณแม่แทมมี่
3: คุณอาแทมมี่
0: คุณอาอ๋อไม่ใช่คุณแม่อันนี้เข้ามาคุณแม่อันนี้ไม่ใช่
3: ไม่ใช่คุณแม่
0: อันนี้คุณอาคุณอาคือน้อง
3: น้องของคุณพ่อ
0: น้องมีคุณน้องมีคุณนะครับมีคุณครับวันนี้คุณแม่ไม่มาคุณพ่อไม่มาหรอครับไม่มามากับใครอ่ะ
1: อากับปู
0: อากับปูปูที่มีก้ามอ่ะหรอครับ
1: ป
0: ูปูเน้นเลยว่าปูไม่ใช่โป นี่สนิทกันมากไหมครับ
3: สนิทค่ะ
0: สนิทกันขนาดไหนคุณแม
3: ่ก็เราอยู่บ้านเดียวกันแล้วเราก็เล่นกันประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นคนมีสไตล์ผมว่าอายุก็น่าจะไม่ได้เยอะมากดูจากสไตล์การทำผมแล้วสีมันตกหรืออะไรฮะ
3: สีมันตกหรือดีก็ไปจุ่มสีครั้งหนึ่ง
0: น้องคุณครับน้องมีคุณสีแบบนี้ไหมไม่เอาไม่เอาด้วย
3: เอาไหนบอกวันนั้นอยากทำสีเหมือนอาร์แทมมี่ไง
0: เอ้าทำไหม
3: เพราะอยากสีอาร์ต
0: สีอะไรดีสีน้ำเงินสีฟ้าไม่เอารักอาร์แทมมี่ไหมแค่ไหนทำมือดิทำมือโอ้โหแสดงว่าเยอะเลยนะครับแล้วน้องมีคุณเขามีนิสัยเป็นไง
3: น้องก็จะเป็นเด็กเฟรนลี่มาก
0: ครับ
3: ค่ะแล้วก็ชอบเล่นกับคนในบ้านแล้วก็โดยเฉพาะชอบเล่นกับพี่เขามีพี่ชาย1คน
0: ชื่อว่า
3: ชื่อพี่มาวิน
0: วันนี้พี่มาวินไม่มาเหรอครับ
1: ไม่มาร
0: ักพี่มาวินไหมครับ
1: รัก
0: หรอเคยเอาของอะไรให้พี่มาวินไหมครับ
1: เคย
0: เอาอะไรให้ครับ
1: ก็ขนมอะไรให้
0: อ้าวแล้วเราไม่เก็บไว้กินเองเหรอครับ
1: แบ่งก
0: ัน แบ่งกันเราได้เยอะหรือพี่เขาได้เยอะ
1: ทั้งคู่
0: โอ้ยน่ารักจังเลยโตขึ้นอยากเป็นอะไรนะบ้างน้องมีคุณอยากเป็นอยากโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: หมอ
0: เป็นหมอเ

0: หมออะไรรักษาอะไรรักษาคนไข้ พี่หอยไม่สบายฝากเนื้อฝากตัวคุณหมอมีคุณด้วยนะครับได้ไหม น้องคงบอกพี่หอยเล่นอะไรนี่นะอ่ะเรามาสโลแกนทีมสักหน่อยอ่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3
1: มีคุณสปายแวร์ตามจอแจทุกมุมว่าง
0: ผมอยากจะกืนกินเด็กคนนี้ลงไป และนี่คือทีมมีคุณสปายแวร์ครับขอบคุณครับเอาละสู้ๆนะน้องมีคุณนะเชิญอ้าวหายไปไหนแล้วเราก็ตกใจนึกตอนแรกยืนนั่งอยู่นี้เอาละครับตอนนี้เป็นคู่เรียกว่าแม่ลูกกับอาหลานแล้วกันนะครับเอาละครับผมบอกอย่างหนึ่งว่าเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวไม่ได้ระมัดระวังไม่ให้เครื่องอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าอุปกรณ์เชื่อมไปสู่บัญชีการเงินลูกๆอยากได้ของอยากได้ค่าแอปค่าไอเทมบนออนไลน์ก็มาอันที่มีอยากได้มีไหมมีไหม
2: มีแต่อยากได้หุ่นยนต
0: ์อยากได้หุ่นยนต์ในยุคนะหอยเลยรู้ได้หุ่นยนต์นะฮะอ่ะจริงๆเด็กๆก็มีไหมมาลบเล้าไอเทมมีไหม
3: มีค่ะแต่ว่าเราจะตกลงกันไว้ก่อนว่าอะไรที่เสียตังค์เราจะยังไม่โหลดให
0: ้อ๋อไอเทมได้แต่เป็นไอเทมฟรี
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: นะครับบางทีจริงๆบางคนก็ต้องโดนนะฮะลูกๆหลานๆมาลบเล้าให้ผู้ปกครองซื้อให้นะครับดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะฮะมาพบกับภารกิจแรกของเราเลยก็คือไอเทมเทพจอมดูซอมบี้ดูเล่นเกมเฉยเลยโอ้ยิงเฉยเลย
4: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว Bหรือโนคือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆ เปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับคือกติกาของเกมแรกนะครับภารกิจแรกของเรานะครับเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2ครอบครัวนี้นะครับเราได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่ไปทำการสำรวจนะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในหลายๆครอบครัวนะครับไปชมกันเลยนะครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องกันเลยครับ
5: บ้านหญิงสวยๆครับพอจะมีเงินบริจาคเติมเกมให้ลูกนกลูกกาหน่อยได้ไหมคะ
6: เล่นเกมในมือถือต้องเสียเงินด้วยเหรอพี
5: ่พี่ดูนักแคสเกมใน YouTube ครับเขาบอกว่าถ้าซื้อสกินนี้อ่ะมันสามารถเพิ่มดาเมจและสามารถฆ่าคนได้รวดเร็วและง่ายดายครับ
6: แล้วอย่างนี้ต้องซื้อมากขนาดไหนอ่ะพี่ถึงจะชนะนะลูก
5: ก็ต้องซื้อไปเรื่อยๆอ่ะครับเพราะมันมีหลายด่าน
6: ฟังป้านะแปลว่าพี่ก็ต้องมาขอเงินป้าหญิงหรือคุณพ่อคุณแม่เพื่อเอาไปเติมไอเทมในเกมทุกวันเลยเหรอลูกพี่ต้องเรียงลำดับความสำคัญดีๆนะลูกพ่อแม่เราอ่ะเขาทำงานเหน็ดเหนื่อยอดหลับอดนอนทำงานดึกดื่นเพื่อให้พี่มีข้าวกินได้ไปโรงเรียนดีๆพาพี่ไปเรียนพิเศษแต่พี่เอาเงินไปเติมในเกมที่อยู่ที่แค่3วันพี่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตเราไหมลูก

0: ว่าเจ๊ตกใจหมดเลยน้องรถมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: เจ๊ช่วยเราซื้อไอเทมนี้ในเกมหน่อยสิคะ
0: ไหน
1: ครบชุดครบเซตเลยค่ะ
0: อ๋อแล้วอย่างเงี้ยอาต้องออกไปซื้อที่ร้านไหนอ่ะ

0: ไม่ใช่ค่ะซื้อในเกมนี้ค่ะโรสไม่ได้ให้อาเจี๊ยบซื้อให้ฟรีๆโรสเก็บเงินค่าขนมไว้แล้วค่ะนี่ค่ะ
1: โอ้ตั้งหลายร้อยแน่คือน้องโรสจะให้อาเนี่ยเอาไปเติมในเกมใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วพอเติมเสร็จก็คือน้องโรสจะเอาเงินเนี้ยไปซื้อของในเกมใช่ไหม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: โอ้ตั้งหลายร้อยแน่อาว่านะถ้าเราเอาไปซื้อข้าวซื้อขนมหรือว่าเติมเน็ตบ้านอ่ะได้หลายเดือนอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าหนูเอาไปซื้อไอเทมในเกมอ่ะมันอยู่ได้กี่วัน
0: มันก็เป็นไอเทมชั่วคราวค่ะอยู่ได้3วัน
1: 3วันโหน้องโรสคุณพ่อคุณแม่อุตส่าห์ให้เงินน้องโรสมาเนาะแล้วก็น้องโรสใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเก็บได้หลายร้อยเนี่ยจะเอาไปซื้อไอเทมจริงหรอ

0: ไซเบอร์สตอรี่นะครับเรื่องหนึ่งคือเรื่อง A นะครับเรื่องที่สองคือเรื่อง B นะครับอันไหนเอ่ยที่จะทำภารกิจสำเร็จคราวนี้แหละครับเอาล่ะต้องเลือกแล้วอย่าลอกกันนะเป็นความคิดต่างไม่เป็นไรเลยนะฮะให้น้องๆได้คิดนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราต้องเลือกกันนะครับคุณอาแทมมี่คุณแม่พลอยก็ต้องเลือกนะครับน้องนิปุ่นเลือกได้นะครับเรื่องที่1คือเรื่อง A เรื่องที่2คือเรื่อง B นะฮะอันไหนจะทำภารกิจสำเร็จถ้าพร้อมแล้วเตรียมยกครับความคิดต่างไม่เป็นไรนะครับถ้าพร้อมแล้วยกครับคุณอาทิตย์เลือกข้อ B นะครับน้องมีคุณเลือกเหมือนกันข้อ B เหมือนกันส่วนครอบครัวนี้ไอ้ตาต่างครับแม่พลอยนะฮะเลือก A น้องนิปุ่นก็เลือก A ฮะเอาสิครับจะต้องมีใครได้เหรียญไปสักทีมนะเพราะจะต้องมีคนถูกแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าใครถูกโอเคแต่ผมถามนิดนึงแต่มี่ทำไมถึงเลือกข้อ B ฮะ
1: ข้อ B เนี่ยเพราะว่าดูลักษณะของตอนที่คุณอาเขาให้เหตุผลให้เหตุผลกับ
0: ซื้อข้าวดีกว่า
1: ซื้อข้าวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือด้วยความที่เป็นเด็กผู้หญิงอาจจะแบบว่าม
0: ี
1: ชะงักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบอกอุ้ยเพราะว่าเงินก็เป็นเงินที่เขาเก็บมาเองด้วยมันก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นเงินที่แบบได้มาเลยทันท
0: ี
1: ใช่ได้เป็นของง่ายๆฉะนั้นเขาก็อาจจะมีอีกนิดนึงน่ะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเชื่อ
0: ครับผมนี่สิครับน้องมีคุณฮะเลือกข้อ B เพราะอะไรฮะชอบข้อ B เหรอฮะชอบอ่ะทำไมถึงชอบอ่ะทำไมแบบเวลาลูกเขามาแบบขอไปซื้อไอเทมแล้วแบบของตังแม่เขาเลยแม่เขาบอกซื้อข้าวดีกว่าเคยมีขออาร์เทมี่ไปซื้อไอเทมไหม
2: ไม่เคย
0: ไม่เคยเล่นเกมเป็นไหม
2: ก็บางทีก็เล่น
0: เกมเล่นอะไรส่วนใหญ่เราเล่นเกมอะไรน้องมีคุณ
2: เล่นเกมพวกปืนอะไร
0: ปืนเหรอมันก็ต้องมีไอเทมดิแล้วเคยขอไหมเขาเคยขอเราไหม
1: ฉันเนี่ยจะขอไปซื้อกันดั้ม
0: เฮ้ยเอาละเด็กสมัยนี้อาโน้ตเมื่อกี้ที่ผมพูดไปในต้นรายการคือเดี๋ยวนี้เขาจะเอาคุณอาอยากได้ไอเทมเทพหรือไม่ก็แบบ NFT อันไม่มี
1: ไม่มีค่ะ
0: ครับขอกันดั้ม
1: ขอกันดั้ม
0: อันนี้เด็กยังไม่รู้ว่าแบบจะเอาไปทำอะไรไอเทมเทพ
1: ช
0: อบเป็นหุ่นยนต์มาดูฝั่งนี้ฮะคุณแม่พลอยฮะเมื่อกี้เลือกข้อ A ทำไมถึงเลือกข้อ A ฮะ
3: คือเพราะว่าปกติแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสมมติเวลาน้องปุ่นมาขอซื้ออะไรแบบนี้เราก็จะให้เหตุผลประมาณนี้ค่ะว่าแบบจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแม่หาเงินมาให้นิปุ่นเอาไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
3: แต่ว่าจริงๆเนี่ยเคยบอกเขาไว้ว่าถ้าเขาเก็บเองเนี่ยเขาอยากจะซื้อเราให้นะคะ
0: ถ้าซื้อถ้าเก็บเป็นเงินเพราะว่าในข้อนั้นเป็นเงินของเขา
3: ใช่ใช่
0: เก็บเองพอซื้อเขาจะรู้ว่าค่าของเงินเนี่ยมันยังไงกว่าจะได้เงินมาแล้วไปซื้อไอเทมพวกนี้จะโอเคไหม
3: ใช่ใช่ครับ
0: น้องนิปุ่นครับโทษทีเลือกข้อ A เราเคยไหมเคยขอแม่ไปซื้อไอเทมไหมไม่เคยเหรอฮะแล้วชอบเล่นเกมไหมอ่ะ
2: ชอบ
0: ครับเกมอะไรเกมอะไรนิปุ่น
2: โปเกมอนอยู่ไหน
0: เป็นคำถามหรือคำตอบเนี่ยถามพี่หอยเหรอว่าพี่ไม่รู้นะในฉากเรามีโปเกมอนป่าวะมีป่ะไม่มีนะโปเกมอนอยู่ไหนคือเป็นเกมใช่ป่ะเป็นเกมแล้วแบบว่าเรามาหาใน

0: มต่อสู้
1: เกมต่อสู้ก็มีเราเคยไหมเราเก็บเงินซื้อไอเทมไหม
0: ไม่เคยซื้ออะไรในเกมเลย
1: ไม่เคยซื้อเยี่ยมมากเลยลูกสองคนนี้เยี่ยมมากไม่ขอซื้อไอเทมซื้อกันดั้งดีกว่าเอาล่ะเรามาดูคำตอบการเฉลยกันนะครับว่าข้อไหนจะเป็นการที่ทำภารกิจสำเร็จครับ
0: ผมไม่ได้ขอเงินคุณป้าทุกวันหรอกนะครับผมขอให้เติมเกมครั้งนี้ครั้งเดียวได้ไหมครับสงสารหลานถ้าทำดำเถอะนะคะ
2: เดี๋ยวป้าเติมเงินในเกมมือถือให้พี่ก็ได้นะลูกแต่พี่ต้องอย่าไปบอกพ่อกับแม่นะเดี๋ยวพ่อกับแม่รู้บ่นป้าแย่เลย
0: ค่ะคุณคะป้าหญิงสวย
3: น้องโรสคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอุตส่าห์ให้เงินหนูมาแล้วหนูต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเก็บได้หลายร้อยเนี่ยแล้วถ้าเกิดเอาไปซื้อไอเทมในเกมครบ3วันปุ๊บเงินมันก็จะหายไปเลยนะแล้วอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่รวมถึงอาเองอะจะไว้ใจให้หนูเก็บเงินเองหรอ
0: นั่นสิคะโรสไม่ซื้อไอเทมแล้วค่ะเก็บเงินไว้ใช้อย่างอื่นดีกว่า
3: โอ้โหเก่งมากหลานอาง
0: ั้นโรสขอเงินอาเจี๊ยบมาเก็บเพิ่มไว้ซื้อบ้านหลังใหม่ได้ไหมคะ
3: ซื้อบ้านเลยเหรอ
0: ค่ะ
3: ซื้อบ้านได้เดี๋ยวอาให้สองหลังเลย
0: โห
3: จะเป็นบ้านตุ๊กตานะ
0: ก็ได้ค่ะ
1: เยี่ยมยอดมากครับคำตอบที่ทำภารกิจสำเร็จคือข้อบีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับตอบถูกต้องและก็ตอบตรงกันด้วยได้คะแนนรวมไปเลย300เหรียญครับเฉียบขาดมากไอซิลครับผมส่วนนะครับเบสิกครูนะฮะตอบตรงกันแต่ไม่ถูกไม่เป็นไรเลยนะฮะได้คะแนนรวมไป100เหรียญครับตอนนี้นะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะฮะนำอยู่นะครับไม่เป็นไรตอนนี้เพิ่งเริ่มเกมแรกนะครับเรายังมีอีกโอ้โหอีก100เกมให้เล่นเลยรอเล่นนะฮะมันเยอะไปถ้าเล่นก็คงจะอีกสัก 2-3 วันไหวไหมเล่นกับน้องหอยอีก 2-3 วันอีก100เกมได้ไหม
0: ไหว
1: ไม่ไหว
0: 2ล้านชั่วโมง
1: 2ล้านชั่วโมงเลยนะฮะไหวไหมเล่นกับน้องหอย100เกมเอานะ
0: ไหว
1: อะไรนะ
0: ไม
1: ่
0: ได้นอน
1: ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเด็กต้องการการพักผ่อนด้วยเอาละครับมาดูกันครับสู้ๆทั้งสองทีมเลยนะครับ
4: จากสถานการณ์จำลองทั้งสองนะคะสำหรับครอบครัวเอสอนได้ดีทีเดียวเลยค่ะแต่เด็กอาจจะเข้าไปไม่ถึงกฎทำให้ในที่สุดหยุดเด็กไม่ได้การสอนอาจจะยาวแล้วก็ยากเกินวัยไปนิดนึงค่ะควรจะให้กระชับกว่านี้และที่สำคัญก็คือยืนยันว่ายังไงก็ไม่เติมเงินอย่างนุ่มนวลนะคะสิ่งที่ได้จากสถานการณ์นี้ก็คือเมื่อกฎไม่มั่นคงเด็กอ้อนได้สำเร็จสิ่งที่สอนก็จะไม่เป็นผลถ้าคิดว่าต้องการสอนต้องยืนยันว่าไม่ได้ค่ะอาจจะให้ทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อสะสมแต้มหาช่องทางว่าเกมนั้นน่ะถ้าไม่ได้ใช้เงินเก็บแต้มเอาจะเป็นไปได้ไหมหรือในที่สุดคือยังไม่อนุมัติด้วยกฎของอายุและวงเงินที่จำกัดสิ่งสำคัญก็คือผู้ใหญ่ผู้ปกครองควรเป็นผู้สอนให้ลูกเห็นค่าของความพยายามและรู้จักเก็บออมเลือกใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นไม่ควรเปิดโอกาสให้เด็กใช้เงินปริมาณมากโดยไม่ควบคุมเด็ดขาดค่ะควรกำหนดขอบเขตของเงินที่ลูกสามารถใช้จ่ายได้ด้วยตนเองเพื่อให้เด็กฝึกจัดลำดับความสำคัญและอดทนต่อความต้องการรู้จักเลือกสิ่งที่จำเป็น
1: เอาละครับผ่านไปแล้วหลายสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักวิธีการบล็อกหรือการแบนเว็บนะฮะแอปที่ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกหลานนะครับในหลายๆแอปกันแล้วโลกไซเบอร์มักจะมีการสร้างสิ่งใหม่ๆทั้งเพื่อดึงดูดให้ผู้ชมได้เข้าไปเล่นนะครับผู้ปกครองนะครับคงไม่สามารถตามดูเด็กนะฮะตอนเล่นเกมชมวิดีโอได้ตลอดดูอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงไหม
5: ไม่ถึง24ชั่วโมง
1: ไม่ถึงนะฮะก็มีบางช่วงที่เขาอยู่คนเดียวแล้วคุณแม่พลอยนะฮะกับนิปุนอยู่กันตลอดไหมฮะ
6: ก็ไม่ถึง24ชั่วโมงค่ะแต่ก็ค่อนข้างเยอะ
1: ค่อนข้างเยอะ
6: อยู่ด้วยกันค่อนข้างเยอะ
1: อยู่กันตลอดนะฮะถ้าเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้24ชั่วโมงผมว่าเป็นธรรมชาติของครอบครัวเลยนะครับเรามีวิธีง่ายๆมาแนะนำนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันภารกิจที่2ของเรานั่นเองกับเกมที่ชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบน
7: กติกาการแข่งขันในรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันมากสุด3รอบโดยทีมผู้ชนะคือทีมที่ทำสำเร็จ2ครั้ง

0: ้งจาก3ครั้งเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์รอบละ1ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้มาใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ตั้งค่าคู่เบอร์จะทำการตั้งค่ากำหนดเวลาการใช้งานและตั้งบล็อกแอปหรือเว็บไซต์บนอุปกรณ์มือถือภายในเวลา5นาทีเมื่อตั้งค่าสำเร็จจะได้คะแนน300เหรียญต่อรอบและทีมที่ทำสำเร็จได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก100เหรียญทีมที่ชนะได้2รอบก่อนจะได้คะแนนรวมสะสมสูงสุดถึง800เหรียญ
1: นั่นคือกฎกติกาของเกมนี้นะฮะน้องมีคุณสู้ป่ะล่ะ
2: สู้ครับ
1: น้องญี่ปุ่นสู้ป่ะล่ะ
2: สู
1: ้เอาล่ะสู้นะ
2: สู้ครับ
1: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวครับเตรียมตัว
0: หลายๆครอบครัวอาจจะเหนื่อยกับการที่ต้องคอยเตือนลูกหลานแม้ว่าจะตกลงกำหนดเวลาเล่นเกมได้กี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงแล้วเด็กๆอาจจะกำลังเพลิดเพลินลืมเวลาที่ตกลงหรือแกล้งทำเป็นลืมเวลาเล่นต่อไม่เลิกจะอธิบายต่อรองทุกๆวันก็คงจะไม่ไหวแน่ๆปัจจุบันนี้มีแอปมาช่วยผู้ปกครองดูแลอุปกรณ์สื่อสารซึ่งเป็นเครื่องเล่นเกมของเด็กๆแล้วครับนั่นคือแอป Family Sharing สำหรับระบบ iOS หรืออุปกรณ์ของ Apple และแอป Family Link ของ Google หรือใช้กับเครื่องที่เป็นระบบ Android โดยทั้ง Family Sharing และ Family Link สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ของลูกหลานจากอุปกรณ์ของผู้ปกครองโดยสามารถจำกัดเวลาการใช้ต่อวันขึ้นอยู่กับข้อตกลงพักการใช้งานเช่นเวลานอนหรือเวลาเรียนบล็อกแอปต่างๆที่เสี่ยงและไม่ปลอดภัยเป็นต้นสำหรับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนในรอบนี้จะได้แนะนำการใช้แอป Family Sharing ให้คุณผู้ชมได้รู้จักและลุ้นเชียร์ทีมโปรดกับการแข่งขันตั้งค่าจำกัดเวลาการใช้และการบล็อกแอปและโปรแกรมครับ
1: เอาแล้ว
2: โอ้ยหยิบไม่ได้
1: นะครับตอนนี้บวกถอดได้แล้วนะฮะตอนนี้น้องมีคุณน่าจะเขียนก่อนนะฮะนี่ปุนก็เขียนตามนะฮะอาจจะได้เรื่องอายุนะฮะ
0: คุณผู้ชมเลือกกันไม่ถูกกันเลยใช่ไหมครับว่าจะเชียร์ทีมน้องมีคุณหรือทีมน้องนี่ปุนดีน้องๆน่ารักทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะครับเรามาลุ้นกันว่าใครจะถอดรหัสเลขคณิตกันได้ไวขนาดไหนคลั่งรักเด็กๆทีมไหนก็ส่งใจมาเชียร์ทีมนั้นกันได้เลยนะครับและถ้าใครจำไม่ได้ว่าการตั้งค่าจำกัดเวลาทำอย่างไรชมวิดีโอกันย้อนหลังกันอีกครั้งได้ในช่องทางออนไลน์ที่สะดวกแล้วพิมพ์ค้นหารายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์แล้วติดตามชมและมาช่วยลุ้นกับคู่หูไซเบอร์ทั้งสองทีมว่าน้องๆแข่งขันเกมผลจะเป็นอย่างไรกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและร่วมด้วยช่วยคิดในตอนต่อไปด้วยนะครับ

0: ับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: อนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ

0: ช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นพ่อเป็นแม่มาแล้วนะครับและวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพิธีกรหญิงของเรานะครับ
1: ใช่
0: เด็กชายธรรมนิตมีมากเลยน้องปูเลนั่นเอง
1: ปูเลสวัสดีครับยังลูก
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับยังสวัสดีครับลองวาง
0: อารมณ์ค่อนข้างเป็นศิลปินมีความเป็นส่วนตัวสูงปูเลสวัสดีคุณผู้ชมยังครับ
1: สวัสดีครับปูเลสวัสดีครับอีกทีนึง
0: ทูจ้าหนึ่งสองสามสวัสดีครับ
1: ทูจ้าครับทูจ้าครับท
0: ูจ้าครับเก่งมากปูเลสนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับพี่มา
1: ตอนนี้ก็ประมาณ2ขวบ8เดือนแล้ว
0: 2ขวบ8เดือนจะ3ขวบแล้ว
1: จะ3ขวบแล้ว
0: พัฒนาการตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
1: ก็อยู่ในช่วงก่อนอนุบาลใช่ไหมลูกใช่ไหมคะเหรออยากเป็นช่างภาพใช่ไหมลูก
0: ปีแล้ว
1: ไม่ร้องดูลิงก็ต้องแบบก่อนอนุบาลใครทำ
0: ปูเล
1: คือแบบว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาเห็นแสงสีไม่ได้ปรับตัวไม่ได
0: ้สงสัยจะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่ามีความเป็นศิลปินสูงนะครับเนื่องจากว่าอยู่ต่างจังหวัดเพิ่งจะพาเข้าเมืองนะครับเห็นแสงเห็นสีแล้วกลัวเดี๋ยวไปพัก

0: ตุการณ์เมื่อกี้ผู้เล่น
1: เหงื่อแตกซิกเลยครับ
0: คือแบบว่าร้องโหออกมาเลยเพราะว่าคือมาอยู่ในบรรยากาศแบบแปลกๆใหม่ๆซึ่งเขาไม่เคยแบบมาเจอกับบรรยากาศแบบนี้ไม่คุ้นก็อาจจะมีอาการแบบว่าต่อต้านร้องไห้ด้วยความกลัวงงแงค่ะ
1: นี่ปกติเป็นอย่างนี้บ่อยไหมครับพี่มา
0: ก็ถ้าไปเจอในที่ที่มัน

0: ปลกๆแบบนี้ก็อาจจะมีแบบว่าต่อต้านงงเงียได้ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแต่เราก็จะเห็นพัฒนาการของน้องปูเลเนาะ2ขวบกว่าแล้วนะครับเอาละครับหลังจากที่ตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าในช่วง3เดือนแรกของลูกน้อยนะครับสิ่งที่ควรใส่ใจนั่นก็คือเรื่องของการกินการนอนแล้วก็การขับถ่ายเป็นปกติครับ
0: ใช่ค่ะทีนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็จะให้ความสนใจในเรื่องของพัฒนาการค่ะว่าช่วงวัยไหนควรจะมีพัฒนาการเป็นอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ควรจะส่งเสริมพัฒนาการในด้านไหนบ้างนะคะวันนี้รับรองว่าได้ข้อมูลเต็มอิ่มอย่างแน่นอนค่ะ

ช่นในช่วง3เดือนแรกเด็กก็จะเริ่มมีการปรับตัวมากขึ้นการกินการนอนก็จะเป็นเวลามากขึ้นนะคะพัฒนาการก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นพอ 3-6 เดือนเด็กก็จะเริ่มที่จะมีการเคลื่อนไหวอย่างเช่นพลิกคว่ำได้พลิกหงายได้เริ่มกลิ้งการออกเสียงต่างๆทักษะทางสังคมเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะมากขึ้นพอหลังจาก6เดือนไปแล้วก็จะมีเรื่องของทักษะทางด้านชาวปัญญามากขึ้นการเรียนรู้การรู้ว่าสิ่งนี้มีอยู่แล้วยังมีอยู่ต่อไปเรียนรู้ที่จะกลัวคนแปลกหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่มากขึ้นการเล่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะอย่างเช่นว่าตอนแรกเด็กก็จะเอาอะไรเข้าปากอย่างเดียวเพื่อเรียนรู้แต่พอหลังจากนี้แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้นะว่าของเล่นชิ้นนึงเนี่ยเขาเอาไว้ทำอะไรบ้างหรือว่ามันทำให้เกิดปฏิกิริยายังไงบ้างอย่างเช่นโยนแล้วมันมีเสียงดังนะโยนแล้วมันกระเด้งขึ้นมานะอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะ

0: วยค่ะอันนี้น้องกีต้าร์ได้2เดือนฝ่าแล้ว
1: แม่เชียวนะเชียวนะหนูรู้จักแม่ไหมอ่ะ
0: มีคุยบ้างแล้วแล้วก็มียิ้มมีหัวเราะมีแบบเล่นกับเขาได้แล้วเริ่มมองอะไรเห็นชัดมากขึ้น

0: ูกสาวค่ะน้องวีค่ะตอนนี้อายุเกือบ2เดือนแล้วค่ะ
1: บิดได้ไหมล่ะครับตื่นแล้วหนูตื่นแล้วหรอลมดียังลูกกินนมแล้วลมดียัง
2: ตอนนี้เขาก็เริ่มจ้องหน้าแม่ละเหมือนจะจำได้อะไรเงี้ยเขาเริ่มมองเห็นชัดขึ้นเลยค่ะแล้วก็จะเริ่มชันคอขึ้นแล้วก็เริ่มคุยเริ่มส่งเสียงบ้าง
3: ตื่นแล้วอ่ะลูกอารมณ์ดีหรือยังอื้อแล้วอ่ะอื้อแล้วอารมณ์ดีหรือยังคะ

็จะมีอย่างช่วงน้องจะนอนก็จะมีเปิดเพลงกล่อมอะไรกินนมอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกโมบายตุ๊กตาของเล่นให้เขาฟังเสียงให้เขาแบบเห็นอะไรที่มันเคลื่อนไหวอ่ะให้เขาพัฒนาสายตาที่จะมองพอเขาเริ่มเห็นที่จะชัดขึ้นแหละก็จะกระตุ้นเขาพวกเรื่องเสียงเรื่องของภาพที่มันเคลื่อนไหวได้อะไรเงี้ย

0: เด็กเนี่ยจะเกิดมาพร้อมประสาทสัมผัสทั้ง5ที่สมบูรณ์ดังนั้นการได้ยินการมองเห็นการรับรู้กลิ่นรับรู้รสก็จะสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่สามารถตอบสนองกับประสาทสัมผัสทั้ง5ได้ดีเราถือว่าน่าจะปกติในระดับหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณแม่พูดคุยด้วยเด็กหยุดนิ่งเวลาที่ปลอบเด็กจากร้องอยู่หยุด
1: ถ้าตื่นมาแล้วถ้าเจอเรานะเขาจะไม่ร้องแต่ถ้าไม่เจอเราหรือว่าไม่มีใครอยู่ข้างก็คือจะร้องทันทีพอเราไปจับปุ้มขึ้นมาเขาก็จะนิ่งเงียบ
0: หรือว่าหันมาเอ๊ะสนใจทำเสียงโต้ตอบนะคะมองตามจ้องหน้าได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ถือว่าน่าจะสมบูรณ์ในระดับนึงแต่ว่าลักษณะของการจ้องหน้าแล้วจ้องตอบมันจะไม่เป็นตั้งแต่แรกเกิดนะคะที่เราพบที่แบบเริ่มชัดเจนขึ้นก็คือตั้งแต่6สัปดาห์ขึ้นไปช่วง 2-3 เดือนแรกอย่างที่ว่าสัมผัสการพูดคุยนะคะการจ้องหน้าสบตาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะก็จะช่วยกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการที่ไวขึ้นนอกจากนี้เนี่ยเวลาที่ลูกตื่นก็แนะนำว่าให้คุณแม่จับลูกนอนคว่ำซะนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยในเรื่องของการชันคอ
1: ไปเล่นไปต่อ

0: ก็จะแบบไม่จ้องหน้าไม่อะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณหมอจะตรวจหาก็คือว่ามันมีความผิดปกติทางกราบหรือเปล่าอย่างเช่นเขาเกิดมาพร้อมกับต้อกระจกค่ะต้อหินอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมาตั้งแต่แรกเกิดนะคะหรือว่าลักษณะภายในตาเขามีความผิดปกติที่จอประสาทตาอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ถ้าสมมติมันมีการแก้ไขก็จะดีขึ้นเด็กก็จะสามารถมองเห็นได้มากขึ้นหรือเด็กที่ไม่ตอบสนองต่อเสียงปกติเนี่ยเวลาที่เราเปิดประตูเสียงดังหรือว่าคุณแม่คุยด้วยเนี่ยเด็กจะเริ่มหยุดนิ่งหรือตอบสนองถ้าเด็กไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเราก็อาจจะต้องมาตรวจเรื่องของการได้ยินถ้าเราให้การช่วยเหลือตั้งแต่ระยะแรกเนี่ยผลลัพธ์จะดีกว่าในเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของสติปัญญาก็จะเริ่มในเรื่องของการคว้าจับของต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเกิดเนี่ยมือจะกำเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะคว้าของจับของไม่ได้เพราะสัก 2-3 เดือนมือจะเริ่มแบะออกเวลาที่เราเอาของเล่นไปใส่มือเขาก็จะเริ่มคว้านะคะแล้วก็พอสัก6เดือนเวลาที่เราเอาของเล่นมาอยู่ต่อหน้าเขาเขาก็จะเริ่มที่จะเอามือคว้าจับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการส่งเสริมในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะเราก็อาจจะเริ่มของเล่นที่มันมีเสียงอย่างที่เราเรียกว่ากลุ่งกลิ่งอย่างเงี้ยค่ะจับแล้วเขย่ามันมีเสียงเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าเขย่ามันจะมีเสียงนะเด็กก็จะเรียนรู้ด้วยว่าจะต้องจับมันเอาไว
1: ้
0: นะคะแล้วก็อาจจะพอโตขึ้นกว่านี้สัก5เดือน6เดือนเด็กก็จะเริ่มเอามือมาจับกันตรงกลางเขาก็จะเริ่มจับมือที่จับของเล่นเปลี่ยนมือมาถืออีกมือนึงได้ค่ะก็คงจะต้องสังเกตอย่างที่หมอว่ามือมันคลายออกหรือยังนะคะถ้ามือมันยังไม่คลายออก3เดือนไปแล้วก็ยังกำอยู่แน่นอันนี้ถือว่าผิดปกติก็คงจะต้องมาตรวจทางด้าน

0: ตอนนี้เดือนที่4ยังเข้าเดือนที่5นะคะพัฒนาการตอนนี้ก็น้องก็เริ่มอมมือเริ่มจะเอามือคว้าของค่ะแล้วก็เริ่มจำหน้าจำเสียงของคนรอบข้างมากขึ้นค่ะ
1: โอ้ยผีเสื้อ
0: หลักๆก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นแบบแม่เดินผ่านหรือพ่อเดินผ่านอย่างเงี้ยค่ะก็จะมองตามแล้วก็จะร้องเหมือนก็ร้องเรียกเหมือนเราเล่นกับเขาอย่างเงี้ยแล้วเราหยุดไปสนใจอย่างอื่นเขาก็จะร้องเรียกให้เรากลับไปเล่นกับเขาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะ

อย่างด้านอารมณ์น้องเดือนนี้ค่ะคือก็จะเห็นว่าน้องก็จะเล่นมากขึ้นคือเล่นจนเหมือนค้างสนุกค้างคือเราเลิกเล่นไปแล้วพอเขาหันมาเจอหน้าใครก็ตามสมมติเจอหน้าเราเขาก็ยังแบบปวดร้อนแล้วก็เกรงแบบค้างเลยค้างแล้วก็เหมือนโมโหเหมือนหมั่นเคี้ยวทำหน้าเหมือนหมั่นเคี้ยวมากๆอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบว่าถ้าเล่นกับเขามากๆแบบเล่นเล่นเล่นอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะรู้แล้วว่าสมมติเจอหน้าอาม่าแล้วแบบอาม่าชอบเล่นกับเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะยิ้มโดยที่ยังไม่ได้เล่นบางทีอาม่าแค่แบบทำหน้าจื้ออย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยใส่ยังไม่ให้เล่นเลยเขาก็หัวเราะเลย

0: ไหมสีแดงๆอยู่ไหน1 2 3 4 5 6 7 8 9ดูพึ่งสีพึ่งนี่พึ่งนี่1 2 3 4 5 6 7เห็นปะสวยมากสวยมั้ยสวยมั้ยสวยมั้ย
1: หมอรุธพอมาถึงอายุน้องเนี่ย 4-6 เดือนคุณแม่หลายๆคนก็เริ่มที่จะให้อาหารเสริมแล้วนะคะแต่ว่ามีข้อสงสัยค่ะว่าจริงๆแล้วควรจะให้อาหารเสริมแบบไหนอย่างไรปริมาณที่เหมาะสมนั้นคือเท่าไหร่นะคะวันนี้คุณหมอมีคำแนะนำมาฝากกันค่ะ
2: อาหารเสริมก็คืออาหารเหมือนอาหารผู้ใหญ่ครบ5หมู่แต่ลักษณะของอาหารจะแตกต่างไปให้พร้อมให้เหมาะกับเด็กใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กยังไม่มีฟันในช่วงแรกเด็กกินแต่นมมานะคะจนถึง6เดือนหลังจากนั้นค่อยเริ่มอาหารที่แข็งๆดังนั้นเวลาที่เราเริ่มเนี่ยเราก็จะเริ่มด้วยข้าวบดนะคะแล้วเราก็มาผสมน้ำซุปนะคะน้ำซุปหมูต้มไก่ต้มอะไรก็ได้ค่ะในช่วงแล้วก็อาจจะใส่ไข่แดงลงไปนะคะหรือว่าผักใบเขียวต่างๆแต่โดยทั่วไปเวลาที่เราเริ่มอาหารเสริมหมอจะแนะนำว่าเวลาที่เราให้เราให้ทีละอย่างนะคะแล้วก็รอดูสัก 3-4 วันนะคะให้เหมือนเดิมไปเรื่อยๆดูซิว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองที่น่ากังวลหรือเปล่าอย่างเช่นว่ามีผื่นขึ้นนะท้องเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะทำให้เรานึกถึงว่าเด็กแพ้อาหารได้ไหมนะคะเราก็จะได้รู้อย่างเช่นวันนี้อ่ะข้าวบดน้ำซุปดีละนะคะ 3-4 วันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เริ่มไข่แดงนะคะไข่แดงไม่มีต่อไปเราค่อยเริ่มผักเริ่มอะไรอย่างเนี้ยค่ะ
3: ค่อยๆใส
2: ่ไปถึงจะเป็นของดีมีวิตามินมีประโยชน์เด็กชอบแต่ว่ามันไม่มีพวกธาตุเหล็กค่ะกับโปรตีน
3: ค
2: ่ะดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำว่ากินอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นกล้วยคู่แทนข้าวไปเลย1มื้อหมอก็ไม่แนะนำนะคะก็คิดว่ามันอาจจะเป็นอาหารเสริมเป็นเหมือนของว่างอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ว่าข้าวก็ยังอยากให้แนะนำ
3: ก็คือหมอว่าก็คือข้าวนั่นคืออาหารหลักนี่เอง
2: ใช่
3: อาหารเสริมหลัก
2: ใช่
3: แล้วก็กล้วยก็แนมไป
2: เพราะเรากำลังจะสอนลูกให้รู้ว่าต่อไปนะเวลาที่ลูกโตขึ้นลูกต้องกินอาหารที่หลากหลายนะคะมีทั้งข้าวมีทั้งเนื้อสัตว์มีทั้งผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

สวัสดีค่ะชื่อแม่หนึ่งนะคะนัทลินส่วนนี้น้องวาวาอายุ10เดือนค่ะในการศึกษาเรื่องของโภชนาการของเด็กนะคะก็จะเน้นหาอ่านจากในหนังสือบ้างนิตยสารบ้างหรือเสิร์ชดูจากในเว็บไซต์บ้างประมาณนี้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ดูเป็นหลักว่าในช่วงแต่ละวัยเนี่ยที่ควรเสริมให้เขาอ่ะมีอะไรบ้างจริงๆหลักแนวคิดเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็คือพยายามดูว่ากินเหมือนของผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เน้นว่าให้มันครบ5หมู่เพียงแต่ว่าการครบ5หมู่เนี่ยไม่จำเป็นว่า1มื้อแล้วต้องครบ5หมู่เลยเพียงแต่ว่าเราขอแค่ว่าทั้งวันเนี่ยให้มันครบ5หมู่ก็พอเมนูที่ทำบ่อยส่วนใหญ่จะเป็นบวชฟักทองอะค่ะก็คือเป็นนมแล้วก็ฟักทองบางมื้อก็จะเป็นนมแล้วก็ฟักทองแล้วก็ไข่แดงค่ะอันนี้เขาจะชอบมากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำเป็นเมนูซุปน้ำนมข้าวโพดนะคะเมนูนี้นะคะสำหรับน้องๆที่เริ่มตั้งแต่6เดือนเป็นต้นไปทานได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับเด็กที่เบื่อนมเราก็สามารถใช้เมนูนี้นี่แหละให้น้องทานได้เหมือนกันเพราะว่าจะไม่ใช่นมอย่างเดียวจะมีน้ำนมข้าวโพดรสชาติก็จะออกหวานเข้มข้นวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีข้าวโพดข้าวโพดอันนี้จะเป็นข้าวโพดที่ต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็ฝานเอาแต่เม็ดออกมานะคะแล้วก็นมอันนี้ก็จะเป็นนมแล้วแต่คุณแม่เลยนะคะก็คือมีตั้งแต่จะเป็นนมคุณแม่เองหรือว่าจะเป็นนมชงที่น้องทานอยู่แต่ว่าพวกนมกล่องก็ไม่อยากแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าเด็กบางคนอาจจะแพ้นมวัวหรือแพ้นมถั่วเหลืองถ้าให้ดีก็ใช้นมที่ลูกทานอยู่นะคะ

เราก็จะใส่ข้าวโพดที่ฝาแล้วลงไปก่อนนะคะตามด้วยน้ำต้มสุกจากนั้นนะคะปั่นการปั่นก็ปั่นให้ละเอียดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมากรองเอาแต่เฉพาะน้ำข้าวโพดอย่างเดียวนะคะจากนั้นนะคะจะมาใส่ตะแกรงกรองกันนะคะ

เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มปรุงกันนะคะโดยวิธีง่ายๆก็คือใช้นมชงนะคะหรือนมแม่จากนั้นนะคะตามด้วยน้ำนมข้าวโพดที่เราเพิ่งคั้นไปเมื่อสักครู่นี้เราก็ใช้ช้อนเทดูนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ข้นอย่างที่เราอยากได้หรือยังอันนี้ทริคเล็กๆของคุณแม่ก็คือแม่จะเอานมเนี่ยไปตั้งน้ำก่อนให้เดือดจากนั้นเนี่ยค่อยใส่ตัวน้ำข้าวโพดลงไปแล้วก็เคี่ยวให้ข้นค่ะก็จะได้ความมันขึ้นมาอีกเมนูถัดไปนะคะจะเป็นต้มจืดตำลึงเต้าหู้ไข่นะคะซึ่งเมนูนี้ก็จะประกอบไปด้วยน้ำซุปกระดูกหมูนะคะมีตำลึงมีเต้าหู้ไข่มีหมูบดแล้วก็เราจะเพิ่มนิดนึงด้วยการใส่ตับแล้วก็แครอทเข้าไปนิดนึงนะคะเพื่อให้ได้มีผักหลายๆสีน้ำซุปกระดูกหมูที่เราใช้อ่ะค่ะก็คืออาหารสำหรับเด็กเนี่ยเราจะเน้นว่าจะไม่ปรุงรสชาตินะคะก็คือความอร่อยตรงนี้มันก็จะอยู่ที่น้ำซุปหมูเคี่ยวให้มันจนข้นนะคะพอข้นปุ๊บเนี่ยน้ำในซุปกระดูกหมูก็จะมีความเค็มของมันอยู่ส่วนใส่ผักลงไปนิดนึงเพื่อที่ว่าจะให้น้ำเนี่ยมันออกหวานเค็มนะคะตั้งน้ำซุปเสร็จเนี่ยจะใส่ตำลึงอ่ะนะคะใส่หมูใส่ตับลงไปเมนูนี้ที่ใส่ตับเพิ่มลงไปเพราะว่าตับเนี่ยจะมีธาตุเหล็กปริมาณสูงซึ่งเด็กเล็กๆเนี่ยต้องการตับต้องการธาตุเหล็กเป็นอย่างมากนะคะแครอทนี่จะส่วนตัวนิดนึงค่ะเพราะว่าก็อยากให้ลูกได้เบต้าแคโรทีนเยอะๆขอแนะนำประโยชน์เต้าหู้ไข่นะคะเต้าหู้ไข่เนี่ยก็จะแทนเนื้อสัตว์ได้ซึ่งมีคุณค่าเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์โดยที่น้องๆเนี่ยไม่ต้องเคี้ยวกันเลยทีเดียวเด็กอ่อนเนี่ยก็แนะนำให้ใช้เมนูเต้าหู้ไข่ก่อนค่ะพอ 8-9 เดือนก็ค่อยเริ่มเป็นหมูบดหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเราใส่หมูบดไปแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าต้องปั่นนะคะหรือไม่ก็บดให้ละเอียดเท่านั้นเพราะไม่งั้นก็มันจะติดคอน้องได้เวลาเราปรุงอาหารให้ลูกนะคะก็แอบชิมกันสักนิดนึงก็ดีอย่างเช่นตับอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราใส่ปริมาณมากไปมันจะคาวบางครั้งเนี่ยจะทำให้เด็กอ่ะไม่ทานแล้วก็อาจจะอ้วกได้เพราะโดยส่วนตัวในน้องวาวาก็ทานพอดีว่าใส่ตับมากเกินไปน้องก็อาเจียนออกมาค่ะปริมาณที่เราจะใส่ก็ดูปริมาณน้ำนิดนึงนะคะรอให้ข้าวนิ่มสักนิดนึงตามด้วยไข่แดงอันนี้ไข่แดงจะใส่ที่หลังสุดนะคะใส่เสร็จแล้วก็ต้องยีลงไปเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกินของลูกอะค่ะก็เราต้องสังเกตลักษณะนิสัยในการกินของลูกด้วยเช่นบางเด็กบางคนจะทานเหลวมากๆได้เด็กบางคนไม่ชอบทานเหลวเลยก็จะทานข้นขึ้นมาหรือเด็กบางคนอาจจะแบบเหลวข้นไม่ได้อาจจะเป็นหยาบเลยก็มีตรงนี้เราต้องสังเกตลักษณะการกินของลูกเราเพื่อที่ว่าเราจะได้จัดทำเมนูให้เขาได้ถูกต้องแล้วเขาก็จะได้เจริญอาหารตรงนี้ด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะเราก็ได้เมนูต้มจืดเต้าหู้ตำลึงไข่กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปั่นกันดีกว่า

0: ในการทำแต่ละครั้งนะคะแล้วแต่คุณแม่เลยค่ะว่าอยากทำเนี่ย1อย่างเนี่ยต่อ1ครั้งหรือว่าจะเป็นสำหรับ2-3 มื้อก็ได้ส่วนที่เหลือที่เราทำให้น้องกินนะคะก็เราก็แบ่งอาจจะใส่ถ้วยหรือแนะนำควรจะเป็นภาชนะสำหรับเก็บอาหารของเด็กอะค่ะก็คือเก็บใส่ในภาชนะแล้วก็เอาเก็บไว้ฟรีซไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็พอครั้งถัดไปเนี่ยพอน้องจะกินก็ค่อยเอาออกมาทำละลายอีกทีนึง
1: มามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามาม

0: คุณแม่หลายคนนะครับก็จะประสบปัญหาที่ว่าลูกเนี่ยเป็นภูมิแพ้นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้นะครับว่าลูกตัวเองเนี่ยแพ้อะไรเพราะฉะนั้นวิธีการของคุณหมอนะครับก็จะช่วยได้ก็คือว่าให้ผสมอาหารเข้าไปทีละอย่างทีละอย่างนะครับอย่าผสมพร้อมกันหมดนะครับพอเราค่อยๆใส่เข้าไปทีละอย่างทีละอย่างพอเห็นลูกกินนะครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อลูกเราแพ้อันไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้หลีกเลี่ยงอาหารชนิดนั้นครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างพี่มานี่เป็นยังไงบ้าง
1: บูเล่แพ้ไหมเริ่มกินอาหารเสริมตอนประมาณ6เดือนค่ะก็จะแพ้ไข่แดงค่ะสังเกตได้ง่ายๆคือเมื่อเขารับประทานไข่แดงไปเนี่ยบริเวณรอบๆปากเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบสีแดงเลยค่ะ
0: เป็นผื่น
1: ใช่ค่ะเป็นผื่นสีแดงแล้วก็พอทิ้งช่วงก็จะยุบตัวลงค่ะแล้วสุดท้ายก็คือต้องงดไข่แดงไปก่อนในช่วงวัยนั้นแล้วพอเขาเติบโตขึ้นแล้วมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงแล้วรับประทานไข่แดงต่อได
0: ้ทุกวันนี้กินได
1: ้กินได้แล้วค่ะ
0: ครับผม
2: เอาละครับได้รู้กันแล้วนะครับว่าพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนควรเป็นอย่างไรตอนหน้าจะขยับขึ้นมาเป็นพัฒนาการในช่วง6เดือนถึง1ขวบครับ
3: เริ่มเกาะยืนฟันขึ้น
4: ทานได้คล่องแล้วค่ะ
2: ติดตามในเป็นพ่อเป็นแม่ตอนหน้าครับ
5: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
6: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 น

หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัคคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันอังคาร16มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
2: และอยู่กับดิฉันดาวอภิสราค่ะและอาจารย์หมอ2ท่านวันนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะวันนี้ท่านแรกนะคะอาจารย์หมอเอิงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
1: ส่วนอีก1ท่านนะคะหนุ่มหล่อสุดๆในรายการของเราวันนี้ค่ะอาจารย์หมอแจ็คนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บรูมินเฮนจากภาควิชาอายุรศาสตร์สาขาวิชาโรคติดเชื้อนะคะสวัสดีอาจารย์แจ็คนะคะ
2: วันนี้คือคักเรื่องของวัคซีน จาก AstraZeneca ใช่ไหมคะเข็มแรกของประเทศไทย
1: ใช่
4: ฉีดไปเรียบร้อยวัคซีนโควิดอะไรนะ
2: โควิด19ซึ่งตอนนี้ก็คือออกข้าง19แต่ก็ยากจังเลยแล้วก็ซื้อเลขอื่นนะสิเดี๋ยวคุยเรื่องวัคซีนด้วยนะคะเพราะว่าอาจารย์แจ็คก็มาเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
1: ใช่นะคะก็วันนี้คุณผู้ชมนะคะที่มีคำถามอยากถามนะคะเมื่อวานนี้อาจารย์เอิงยังฮอตต่อเนื่องเลยคุณผู้ชมคำถามจากเมื่อวานยังอยู่เดี๋ยววันนี้จะเอามาถามอาจารย์หมอเอิงให้ส่วนอาจารย์แจ็คเป็นโรคติดเชื้อทั้งหมดนะคะจะถามเรื่องวัคซีนอะไรเงี้ยถามได้นะคะคุณผู้ชมที่อยากถามคำถามช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอแล้วค่ะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ชมไปที่แฟนเพจรามาชาแนลค่ะเราไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์รายการนะคะแล้วสำหรับท่านที่จะถามคำถามขอความกรุณาค่ะรบกวนขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์หมอเอิงอาจารย์หมอแจ็คด้วยอย่างน้อยที่สุดต้องประกอบไปด้วยตามนี้ค่ะคุณผู้ชมอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะมีแพ้ยาอะไรไหมแล้วอาการของโรคเนี่ยที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะตอนนี้ที่ทำให้รู้สึกโอ้มันส่งผลเหลือเกินหรือว่าไม่สบายใจเนี่ยอาการมันมีอะไรขอแบบละเอียดนะคะนี่จะทำให้อาจารย์ก็จะมีข้อมูลในการช่วยวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะ
2: ระหว่างที่รอแล้วก็มีคำถามเก็บตกด้วยอยากขออนุญาตความรู้นิดนึงเพราะวันนี้ก็เป็นเรื่องของวัคซีนนะคะอาจารย์แจ็คเล่าให้ฟังหน่อยถึงวัคซีนที่วันนี้มีความแตกต่างยังไงสำหรับอันแรกคือเป็นชิโนแวคกับ AstraZeneca ทำไมผู้สูงอายุถึงไม่แนะนำให้ฉีดอันแรก
5: ครับคือวัคซีนตอนนี้ที่มีในเมืองไทยก็จะเป็น2ชนิดก็คือเป็นของ Sinovac อีกอันนึงคือเป็น AstraZeneca Sinovac เนี่ยมันจะเป็นวัคซีนที่เป็นเชื้อตายหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะเชื้อตายคืออะไรก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ
2: ่
5: เนี่ยคือเป็นตัวอย่างเลยก็คือใช้เทคโนโลยีเดียวกันนะครับเหมือนกันเลยว่าฉันเนี่ยถ้าเราเห็นการศึกษาเราจะรู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้ววัคซีนของซิโนแวคเนี่ยมันคล้ายๆกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งเราทราบกันมานานแล้วเป็นเทคโนโลยีซึ่งเราคุ้นเคยกันนะครับคราวนี้ตัวส่วนของ AstraZeneca เนี่ยมันจะเป็นวัคซีนที่แปลกไปสักนิดนึงก็คือเขาจะเอาตัวของโปรตีนของเชื้อโควิดเนี่ยนะครับไปใส่ในไวรัสนะครับของไวรัสที่ชื่อว่าอะดีโนไวรัสเป็นไวรัสตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่ามันเป็นวัคซีนชนิดที่เขาเรียกว่าต้องใช้ไวรัสนำพาซึ่งมันเป็นคนละเทคโนโลยีกันคราวนี้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันจะมีคำถามมากมายว่าเอ๊ะทำไมเกิน60ฉีดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยวัคซีนทั้ง2ชนิดนี้ถือว่าเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยแล้วก็เรียกว่าไม่ได้เป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะครับเพราะว่าวัคซีนโดยทั่วไปเนี่ยมันอาจจะมีแบบเชื้อเป็นกับเชื้อตายถ้าเป็นเชื้อเป็นเนี่ยมันหมายความว่าคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าคนที่แบบไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยฉีดไปแล้วเนี่ยเชื้อมันอาจจะมาแบ่งตัวในร่างกายเราได้เราจะเจ็บปวดไม่ควรฉีด
2: ใช่อันนั้นเชื้อเป็น
5: ใช่เชื้อเป็นแต่ว่าวัคซีนที่มีอยู่ในท้องตลาดทั้งหมดตอนนี้ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามไม่ใช่ซิโนแวคหรือแอสตราเซเนกาเนี่ยถือว่าเป็นเชื้อตายหรือว่าเป็นเชื้อที่ไม่แบ่งตัว
2: เพียงแต่ว่าเทคโนโลยีในการนำเข้าร่างกายไม่เหมือนกัน
5: ใช่ใช่ก็คือฉีดเข้าเหมือนกันเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีในการผลิตเนี่ยต่างกันนิดนึงคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยไม่ใช่แค่วัคซีนรวมไปถึงยาต่างๆด้วยเนี่ยปกติแล้วเราจะเอามาฉีดให้กับพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องผ่านการศึกษามาก่อนใช่คราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยข้อบ่งชี้ในการใช้ยาหรือวัคซีนแต่ละชนิดนะครับจะขึ้นกับว่าวัคซีนตัวนั้นหรือยาตัวนั้นได้รับการศึกษาในประชากรกลุ่มไหน
2: ค
5: ่
2: ะ
5: อย่างเช่นซิโนแวคเนี่ยทำการศึกษาในคนที่อายุน้อยกว่า60ปี
2: ก็คือวัยกลางคน
5: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาจดทะเบียนว่าใช้เนี่ยข้อบ่งชี้มันจะต้องเขียนชัดเลยว่าต้องน้อยกว่า60ปี
2: เพราะเขายังไม่เคยไปทดสอบในผู้สูงอายุ
5: ใช่ใช่ใช่
2: นี่คือข้อบ่งชี้
5: ใช่นี่เป็นเหตุผลที่คนที่อายุเกิน60ปีเนี่ยจะยังไม่ได้รับการฉีดซิโนแวคแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยตามทฤษฎีมันน่าจะฉีดได้
2: มันน่าจะไม่เป็นอะไรเพียงแต่เขายังไม่ได้มีการทดลองที่เป็นนัยสำคัญ
5: ใช่ใช
2: ่กับกลุ่มนั้น
5: ส่วนแอสตราเซเนกานี
4: ่ในอนาคตก็อาจจะมี
5: ใช่ถูกต้องเดี๋ยวเขาก็จะทำมาเรื่อยๆส่วนตัวแอสตราเซเนกาเนี่ยเขา เอาคนไข้ที่อายุเกิน60เข้ามาในการศึกษาด้วยเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลที่ว่าคนที่เกิน60เนี่ยเลยจะต้องไปใช้ของ AstraZeneca
2: นี่เป็นเหตุผลเอง
5: ใช่ค่ะ
2: อันนี้คือเข้าใจกันเคลียร์ละคุณผู้ชมหลายท่านบอกเอ๊ะฉัน60หรือฉันไม่ถึง60จะยังไงแต่นี้อาจารย์จักอธิบายเข้าใจมันเป็นเรื่องของการทดลองแล้วก็จดทะเบียนในการทำกลุ่มทดลอง
5: ใช่ใช่เลยค่ะ
1: นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยอะไรใดๆที่เกี่ยวกับวัคซีนแล้วอยากถามอาจารย์แจ็คเพิ่มเติมถามได้นะคะวันนี้มีคำถามรออาจารย์หมอเอิงมาตั้งแต่เมื่อวานวันนี้มาถามต่อให้นะคะคุณบุญริษานะคะบอกว่าคุณหมอขามีวิธีการเพิ่มความดันให้สูงขึ้นไหมคะเวียนหัวงอนเงนค่ะความดันที่วัดได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ150 90 60ไม่มีโรคประจำตัวนะคะเป็นแบบนี้มา2วันแล้ว
2: 100คือตัวบน
4: 100ตัวบน
1: ใช่ค่ะ
4: 50คือตัวล่าง
1: แล้วก็บางทีก็วัดได้90 100แล้วก็บอกว่าเวลาลุกหรือว่าหันเร็วๆเนี่ยจะเซนะคะคือส่วนใหญ่เราจะมีคนถามเรื่องความดันสูงเนาะอันนี้ความดัน
4: ในทางกลับกันแล้วก็เจอเรื่อยๆเหมือนกันนะคะว่ามีคนหลายคนมีความดันในเลือดต่ำเป็นปกติของเขาอยู่แล้วมักจะเป็นในผู้หญิงอายุน้อยนะคะซึ่งถามว่าความดันต่ำเป็นอันตรายไหมโดยทั่วไปก็คือจะไม่เป็นอันตรายยกเว้นว่าจะมีอาการไม่สบายบ้างเวลาลุกเร็วๆหันไปหันมาอดนอนบางครั้งก็จะรู้สึกวิงเวียนศีรษะง่ายกว่าคนที่ความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ถามว่าทำยังไงให้ความดันขึ้นในอดีตเนี่ยเคยมีคนแนะนำให้ไปดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างเง
1: ี้ยหมายถึงว่าดื่มพวกที่ให้มีฟองฟ
4: อง แต่จริงๆไม่แนะนำ
1: หมายถึงว่าเขาไม่แนะนำ
4: อดเลยไม่แนะนำเพราะโอกาสจะเกิดผลเสียน่าจะมากกว่าเป็นดีนะคะแนะนำให้ไปออกกำลังกายดีกว่านะคะหลายคนพอออกกำลังกายสม่ำเสมอไออาการวิงเวียนศีรษะเขาเนี่ยน่าจะดีขึ้นได้อันที่สองก็คือว่าบางคนอาจจะไปเพิ่มการรับประทานก้นขึ้นนิดหน่อยอาจจะช่วยเพิ่มความดัน
2: คือในทางตรงกันข้ามคนความดันสูงห้ามทานเค็ม
4: ลดเค็ม
2: ลดโซเดียม
4: ค่ะ
2: แต่ความดันต่ำอาจจะเพิ่มนิด
4: หน่อยแต่ยังไม่อยากให้ติดไปจนถึงขั้นว่าติดเค็มกลายเป็นจะเป็นผลเสียกับไตแทนแล้วก็เชื่อว่าอายุพอมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความดันก็จะมากขึ้นรวมด้วยนะคะเนื่องมาจากว่าหลอดเลือดของเราเนี่ยมันจะแข็งตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็การเขาเรียกอะไรยืดหยุ่นของหลอดเลือดเนี่ยมันลดลงทำให้ความดันเพิ่มขึ้นเองในระยะยาวนั่นเองค่ะ
1: ขอไปที่อีกหนึ่งคำถามที่ค้างมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะถามเรื่องยาลดไขมันบอกว่ายาลดไขมันของศูนย์กทม.เม็ดละ2บาทครับกับยายี่ห้อดังเลยเม็ดละ30บาทถามว่าคุณภาพมันจะต่างกันไหมนะบอกว่าคุณหมอช่วยตอบให้หน่อยครับผมกินทุกวันนะคะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็กินยาละลายลิ่มเลือดยาลดความดันทุกวันเพศชายครับอายุ70ปีนะคะต่างกันไหมคะอาจารย์ราคาหรือจริงๆแล้วมันแค่
4: คนละบริษัทที
1: ่
4: ผลิตถ้าเกิดว่ามันเป็นยาที่ชื่อสามัญเนี่ยเป็นชื่อเดียวกันนะคะ
1: คุณภาพ
4: เราคิดว่าน่าจะเทียบเคียงกันได้เพราะอย่างน้อยการที่เขาสามารถจดทะเบียนว่าเป็นยาตัวน
1: ี
4: ้มาตรฐานในการผลิตต้องผ่านในระดับหนึ่งนะคะรวมจนถึงคุณสมบัติต่างๆของยาเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาประมูลแล้วก็มาซื้อขายได้ในสถานบริการของรัฐโดยเฉพาะของรัฐเนี่ยเราเภสัชกรเลยเขาต้องพิจารณาเอกสารประกอบการผลิตของยาโดยละเอียดค่ะคิดว่าน่าจะมั่นใจได้ระดับหนึ่งเนาะซึ่งถ้าเกิดใช้บริการของศูนย์กทม.อยู่เนี่ยไม่ต้องเสียเงินด้วย
1: ประหยัดสตังค์ในกระเป๋า
2: อาจารย์บอกว
1: ่
2: ายาก็ได้มาตรฐานด้วย
4: มาตรฐานแล้วก็หมอว่าเก็บสตังค์ไว้เดี๋ยวมีธุระต้องใช้ในภายภาคหน้าอีกเยอะนะคะ
1: ค่ะ
2: เคลียร์ตอบคำถามเรียบร้อยหมายเลขโทรศัพท์อันนี้หลายๆคนเนี่ยก็ต้องการจะทราบเหมือนกันอาจารย์เพราะว่าอาจจะทำพฤติกรรมแบบนี้กันเยอะเลยล่ะคุณแอลอายุ70ปีน้ำหนัก69ค่ะส่วนสูง149ซมบอกว่าทานกาแฟตอนเช้าดื่มกาแฟตอนเช้าแล้วก็ทานแคลเซียมด้วยทุกวันเลยจะอันตรายไหมคำถามแรกนะคะคำถามที่2คือถ้าเป็นกรดไหลย้อนจะต้องทานอะไรดีอาจารย์กาแฟกับแคลเซียมสามารถไปด้วยกันได้ไหมคะ
1: ทานพร้อมกันหรอหรือยังไง
2: น่าจะทานพร้อมกันตอนเช้า
4: ทานพร้อมกันได้ไหม
2: มันหักล้างกันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย
4: คือคำว่าหักล้างหมายถึงการดูดซึมกาแฟนี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นกาแฟสูตรไหนอาจจะเป็นสูตรส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครกินกาแฟดำล้วนน่ะเนา
2: ะ
4: มันจะแบบผสมนมเขาหรือว่าพวกเขาเรียกอะไรนะ
2: ครีมเทียม
4: อะไรเงี้ยคือจริงๆแคลเซียมเนี่ยต้องทานพร้อมกับอาหารนิดนึงก็อาจจะช่วยเรื่องการดูดซึมได้ดีขึ้นนะคะทานพร้อมกับกาแฟถามว่านมในกาแฟสมมติถ้าเป็นนมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะรบกวนเรื่องการดูดซึมได้ไห
2: ม
4: ที่แคลเซียมจริงเนี่ยแตกตัวแล้วก็ดูดซึมน้อยมากนะคะ
2: ม
4: ันแล้วแต่รูปฟอร์มของแคลเซียมที่เรารับประทานอีกแต่อย่างมากก็ดูดซึมไม่ถึง 50%
5: ก็ไม่น่าจะอันตรายอะไร
2: ถ้า
5: ค
2: ำถาม
4: ไม่เป็นอันตราย
5: แต่หมายว่าอาจจะดูดซึมน้อย
4: การดูดซึมอาจจะเป็นเรื่องที่สงสัยเล็กน้อยนะคะแล้วจริงๆถ้าทานกาแฟเยอะเป็นความเสี่ยงของการเกิดกระดูกพรุนทานแคลเซียมเข้าไปหวังว่าจะไปแก้ฤทธิ์ของกาแฟได้ไหม อันนี้เป็นอีกอันนึงเนาะซึ่งมันอาจจะไม่ได้หักล้างกันได้แต่ถ้าทานกาแฟไม่เกิน3แก้วต่อวัน
2: ก็ยังพอได้
4: ความเสี่ยงของการเกิดกระดูกพรุนอาจจะไม่ได้เยอะมาก
2: คนที่ทานเกิน3แก้วนี่ต้องแบบ
4: ก็มีความเสี่ยง
2: เด็ดเดี่ยวจริงๆอ่ะใช่คือคืนนี้ฉันไม่สนใจแล้วจะนอนได้เลยอาจารย์กินกี่แก้ว
5: แต่ว่า2 แก้ว
4: เหมือนกัน
2: เหมือนกันถ้ามากกว่า3นี่คือต้องยังไงอาจารย์แบบ
4: มากกว่า3ก็มีความเสี่ยงเรื่อง
2: การ
4: นอนไม่หลับ
2: ไม่ใช่ไม่หลับ
4: เรื่องกระดูกบาง
2: คือกาแฟไม่เคยมีผลต่อการง่วง
4: ไม่เคยมีนี่ไม่คุณสาคุณปุ๊กเลย
2: พี่ปุ๊กเขา2แก้วป่ะเกินบางทีเกินเดี๋ยวคือเดี๋ยวนี้ลดลงแล้วพอเริ่มสูงวัยขึ้นเริ่มลดลงเพราะว่ากลัวกระดูกพุ่นแต่ว่าก่อนหน้านี้5แก้วหรืออะไรอย่างเง
4: ี
2: ้ยแต่ว่าทานกาแฟได้ทุกเวลาคือไม่รู้สึกว่าทานกาแฟ
4: จะนอนก็ดื่มสักแก้ว
2: คือนอนได้คือดื่มกาแฟแล้วนอนได้ไม่มีผลต่อการกินอะไรเงี้ย
0: เป็นนอนได
2: ้แต่ว่าปกติพยายามห้ามใจว่าวันละแก้วสุดท้ายไม่ได้อาจารย์ตะบักแตกสุดท้ายพอไปกับเพื่อนก็ส
4: นิทกันนั่งคุยๆอะไรอย่างเง
2: ี้ยเพราะตอนเช้าเราต้องหนึ่งแล้วไงถ
4: ู
2: กไหมพอไปกับเพื่อนก็ต้องไปร้านกาแฟเราจะไปสั่งน้ำเปล่ามันก็ไม่ได้
4: ไม่เข้าจะไล่ออกจากร้านค
2: ่
4: ะ
2: ส่วนกดไหลย้อนอะไรเงี้ยยังไงคะ
4: กดไหลย้อนกับกาแฟก็ต้องสังเกตก่อนว่าตัวเองทานกาแฟแล้วอาการกดไหลย้อนแย่ลงไหมบางคนทานแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรแต่บางคนทานแล้วอาจจะน้ำชาหรือกาแฟเนี่ยอาจจะทำให้กดไหลย้อนแย่ลงให้ลองสังเกตดูก่อนนะคะแล้วก็ถามว่าทานอะไรเป็นพิเศษได้บ้างคือถ้าสังเกตจากน้ำหนักตัวเนี่ยหมอคิดว่าน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะนิดหน่อยอย่างน้อยก็คือก่อนที่จะทานอะไรดีเนี่ยให้ไปลดน้ำหนักก่อนให้ลดการทานอาหารลงถ้าลดน้ำหนักได้อาการกรดไหลย้อนน่าจะดีขึ้นหลังจากต้องทานอะไรบ้างก็คือทานอาหารให้น้อยลงแต่ละมื้อขอให้ทานน้อยลงกว่าเดิมแล้วก็พอทานเสร็จอย่าล้มตัวลงนอนเลย

0: ให้เว้นระยะสัก3ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: โดยในระหว่างนั้นก็ทำอย่างอื่นเดินย่อยอาหารนะคะ
1: น่าจะช่วยได้
0: น่าจะช่วยได้ส่วนยาที่จะรับประทานเนี่ยอาจจะไปลองหาซื้อยาที่ขายตามร้านขายยาลองทานดูทั่วไปก่อนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นลูกน้ำ
1: เจล
0: ลูกเม็ดลูกเจลนะคะแต่ถ้าทานแล้วไม่ดีขึ้นแนะนำว่าให้มาพบแพทย์แต่คุณหมอก็ต้องแนะนำเรื่องการปรับตัวแบบนี้เหมือนกันนะคะ
1: พฤติกรรม
0: พฤติกรรมเลยค่ะ
1: ไปที่คำถามจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลบอกว่าฝากสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านด้วยถามมาบอกว่าผมวิ่งจ็อกกิ้งอาทิตย์ละ20กิโลเมตรพอไหมครับสำหรับคนอายุ73อย่างผม
2: อาจารย์ของเรา2กิโลต่อเดือนเลยยัง
0: แปลว่าเราก็เยอะเหมือนกันนะคุณดาวอัน
1: นี้อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่ง20กิโลเมตร
2: ยอดเลย73อาจารย์
0: 73 20กิโลต่อสัปดาห์
1: 7หาร20
0: หาร7เท่าไหร่นะ3
3: กิโล
1: 37 21
0: 3กิโลเมตรต่อวัน
3: คร
0: ับพอไหมพอค่ะ
3: พอตัว
0: พอเลยทีเดียวจริงๆเขาบอกว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมก็คือประมาณอย่างน้อย30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห
2: ์เท่าที่บ้าง
0: เท่าที่ประมาณดูเนี่ยได้3กิโลสมมติเฉลี่ยต่อวัน
1: ได้เกินครึ่งชั่วโมงอาจารย์
0: 30นาทีอยู่แล้ว
1: เพราะว่า
0: 3กิโลเนี่ย
1: วิ่งอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยวิ่งแบบไม่ได้ก็น่าจะจ็อกกิ้งเนี่ยอาจารย์3กิโลเมตรประมาณครึ่งชั่วโมง
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นความเหนื่อยก็ได้ความแรงของการออกกำลังกายเวลาก็ได
2: ้โอ้ถ้า70แล้ววิ่งได้ขนาดนี้
3: ครับไม่อันนี้ไม่ได้มาถึง20ทีเดียวใช่มั้ย
1: ไม่ค่ะ1สัปดาห์
3: 1สัปดาห์เอาให้อย่าง
1: น
3: ั้นโอเค
1: สะสมกิโลได้20กิโลเมตร
3: นั้นดีแต่เราคิดว่าแบบโอ้ครั้งเดียว20
0: ทีเดียว20กิโล
3: คนนั้นนําอยากให้แบบกระจายมากกว่า
2: อีกนิดนึงก็คือพี่ตูนแล้วคือว่าอาจารย์แนะนําว่า
0: อีกนิดนึงเรียก
2: กายน้อยแต่บ่อย
3: ใช่น้อยแต่สม่ําเสมอ
2: น้อยบ่อยสม่ําเสมอจะดีกว่า
3: ใช่ใช
2: ่อย่าหักโหมเพราะว่า1อายุมากแล้วนะคะ
0: สองก็คือบาดเจ็บ
2: อาจจะบาดเจ็บได้นะคะอาจารย์ก็ห่วงตรงนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฉลี่ยแต่ละวันในปริมาณที่เหมาะสมทั้งเวลาและระยะทางก็ถือว่ายอดเยี่ยม
0: ค่ะก็รักษาสุขภาพแบบนี้ตลอดไปค่ะ
1: ไปที่คำถามจากคุณชัยนรงค์นะคะ
2: คุณชัยนรงค์อายุ59ปีนะคะน้ำหนัก72ส่วนสูง180ซมค่ะบอกว่าโรคประจำตัวคือเบาหวานแล้วก็เปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจมาด้วยนะคะปวดชายโครงด้านซ้ายหมอบอกเป็นโรคกระเพาะอาหารกินยาฉีดยาบ่อยกลืนแป้งอันตราซาวก็ไม่หายสักทีคงจะมีความกังวลเรื่องของโรคกระเพาะอาหารค่ะเขาเลยสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงยังไม่หายสักทีอาจารย์
0: ค่ะก็คือปวดใต้ชายโครงด้านซ้ายค
1: ุ
0: ณชัยนรงค์อายุ59ปีเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจมาแสดงว่าคงเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะแล้วก็ผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดหัวใจมาเรียบร้อยแล้วยาที่ต้องติดมาแน่นอนหลังจากเปลี่ยนเส้นเลือดก็คือยาละลายลิ่มเลือดโดยทั่วไปมักจะเป็นพวกกลุ่มแอสไพรินหรือถ้ามีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะคุณหมออาจจะให้ยาตัวอื่นที่เป็นกลุ่มต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดเนี่ยนะคะที่ไม่กัดกระเพาะแต่ไม่แน่ใจว่าตัวไหนที่ทานเป็นประจำอยู
1: ่
0: แล้วก็ถ้าเกิดว่าอาการปวดใต้ชายโครงด้านซ้ายเนี่ยเป็นบ่อยใช้คำว่ากลืนแป้งกับอัลตราซาวด์แล้วแต่ยังไม่เคยส่องกล้องนะคะคิดว่าอาจจะมีข้อบ่งชี้ในการส่องกล้องดูว่าแผลในกระเพาะเป็นยังไงการส่องกล้องนี่นอกจากจะดูแผลได้ดูการอักเสบของผิวในกระเพาะซึ่งการกลืนแป้งอาจจะไม่เห็น
1: ค่ะ
0: อาจจะมีข้อดีในการที่จะส่องแล้วไปตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจหาว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรีย
2: หรือไม
0: ่บางชนิดร่วมด้วยหรือเปล่าเลยทำให้อาการของโรคกระเพาะไม่ดีขึ้นนะคะน่าจะเป็นเรื่องที่จะช่วยให้อาการดีขึ้นได้แล้วก็ต้องเรื่องยาแอสไพรินหรือเปล่านั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องไปประเมินดูว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้โรคกระเพาะไม่หายหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เพราะเขาต้องกินยาหลังจากเปลี่ยนหลอดเลือดหัวใจมาตลอด
2: เพราะแอสไพรินจะระคายกระเพาะ
0: ใช่
2: ไหมคะอันนี้อาจจะมองว่าอาจจะเป็นสาเหตุ
0: ใช่
2: ก็เป็นไปได้
0: ค่ะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณแอมอายุ39ปีหนัก93สูง158นะคะบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้ภูมิตัวเองเพิ่งมีอาการปวดข้อมือขวากดเจ็บตรงนูนที่ข้อมืออาจจะเพราะหิ้วของหนักสามารถหายามาทานเองได้ไหมคะและเป็นยาพวกไหนให้ชื่อยามาเดี๋ยวรบกวนอาจารย์เอิงช่วยดูให้นะคะนี่ค่ะนี่มีชื่อยาหลายตัวเลยนะคะ
0: เจ็ดซ่าไทโอปรีนโคชีซีนไฮดรอกซีคอโลควีน
1: นะคะทานยาเหล่านี้ได้ไหมคือตอนนี้ทานยาพวกนี้อยู่

0: แพ้ภูมิตัวเองใช่ไหมคะก็คือน่าจะเป็นกลุ่มพวกโรค SLE นะครับซึ่งคือมันเป็นโรคในกลุ่มที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันมาทำลายอวัยวะของเราเองเนี่ยโดยทั่วไปกลุ่มยาที่ทานคือจริงๆแล้วโรค SLE มันสามารถที่จะทำลายได้หลายส่วนเลยนะมันก็จะแบ่งเป็นทำลายอวัยวะที่อย่างเช่นเป็นข้อหรือเป็นผื่นอะไรเงี้ยนี่ก็คือเบาๆหน่อยกลุ่มยาที่บอกมาเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่ว่าเอาไว้ใช้ในกรณีที่มันไม่ได้ทำลายอวัยวะหลักๆซึ่งก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นแพ้ภูมิตัวเองแบบไม่ได้รุนแรงมากคราวนี้ตรง
1: ปวดข้อมือคืออาจจะอยากซื้อยาคลายกล้ามเนื้อหรืออะไรเงี้ยมาทานหรือยาแก้ปวดอย่างเงี้ยสามารถซื้อยาทานยังไงได้ไหม
0: คือจริงๆอันนี้มันเกิดจากการอักเสบของข้อเพราะฉะนั้นยาที่เขาทานอยู่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นยาที่ลดการอักเสบลงแต่แน่นอนว่าตอนเวลาอักเสบเนี่ยมันจะปวดนะยาแก้ปวดก็จะมีช่วยได้บ้างแต่โดยทั่วไปเนี่ยยาแก้ปวดต้องระวังนิดนึงเวลาเราไปซื้อยากินเองเนื่องจากว่าอาจจะมียาบางชนิดซึ่งมันอาจจะค่อนข้างกัดกระเพาะอย่างที่พูดไปเมื่อกี้แล้วก็อาจจะมียาบางอย่างซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลเสียได้ถ้าทานเป็นระยะเวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะมาพบคุณหมอโรคข้อนะคะมาก็มีคุณหมอโรคข้อลองมาดูเพื่อแก้ที่ต้นเหตุ
2: เขามีโรคประจำตัว
3: ใช่ใช่ใช่แล้วที่กลัวอีกอันหนึ่งก็คือไม่รู้มีโรคไต
0: ใช่ใช่อ
3: ยู่ในกลุ่มในโรคที่เป็นโรคที่เป็นเดิมอยู่เรื่องด้วย
0: ยาแก้ปวดบางตัวก็ทานมากๆก็ไต
3: อาจจะมีผลต่อไตได้ไม่แน่ใจว่าโดยพื้นฐานเดิมเนี่ยค่าไตเนี่ยทำงานดีมากน้อยแค่ไหนถ้าหมอบอกชื่อยาไปปุ๊บแล้วทานแล้วปรากฏไตมีปัญหาเป็นอันตรายหมอก็เป็นห่วงว่าคนไข้อาจจะได้ผลเสียจากยาที่เราแนะนำไปแทนแนะนำว่ามาพบคุณหมอที่รักษาประจำน่าจะดีกว่านะคะในระหว่างนี้ที่ยังไม่ถึงวันนัดหรือว่าคุณหมออาจจะตรวจวันที่ยังไม่ถึงวันอาจจะไปซื้อยาลดอาการปวดแบบทาแบบเจลหรือสเปรย์พ่น
1: อาจารย์พวกพาราอะไรที่ทานได้ไหมคะถ้าเป็นพาราแบบธรรมดาแก้ปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือจริงๆพาราเนี่ยได้นะครับจริงๆถือว่าเป็นยาแบบสามัญธรรมดาที่ใช้ได้ในเบื้องต้นหรือทั่วไปถ้าไม่ได้ทานเยอะจนเกินไปอย่างเช่นไม่ได้ทานเกิน8เม็ดต่อวันอะไรอย่างเงี้ยโดยทั่วไปถ้าไม่มีปัญหาเรื่องตับอะไรพอได้เหมือนกัน
2: ค่ะ
3: ค่ะ
2: หรือใช้การประคบแบบที่ส
0: ำ
2: ค
0: ั
2: ญถ้ามั่นใจว่าเป็นจากการยกของอาจจะพักสัก 2-3 วันเดี๋ยวก็ดีขึ้นพฤติกรรมนั้นเดี๋ยวก็ดีขึ้นแต่อาจารย์มองว่ายังไม่ควรซื้อยาทานเอง
3: ไม่แนะนำ
2: เพราะมีโรคประจำตัวเดิมอยู่ก่อน
3: ใช่ค่ะ
1: ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันนะคะ
2: หมายเลขโทรศัพท์คุณลันค่ะอายุ60ปีน้ำหนัก48ส่วนสูง157เซนติเมตรค่ะบอกว่าคุณลันเนี่ยทานแคลเซียมมานาน20ปีแล้วคำถามที่หลายคนกังวลเหมือนคุณลันก็คือการทานแคลเซียมจะทำให้เป็นนิ่วในไตหรือไม่อาจารย์เกี่ยวกันไหมคะ
3: ก็มีรายงานว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเพิ่มการเกิดนิ่วในไตได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดทุกคนแล้วก็ไม่ได้เกิดบ่อยมากเพราะถ้าเกิดบ่อยมากก็คงไม่แนะนำให้คนไข้คนไหนทานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันการเกิดนิ่วในไตเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่เป็นตัวทำให้เกิดเป็นก้อนนิ่วร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นเป็นคนดื่มน้ำมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ลักษณะของอาหารที่ชอบรับประทานมันจะไปจับตัวเช่นโปรตีนบางอย่างการรับประทานผักบางชนิดมันอาจจะไปจับตัวแล้วก็ตกตะกอนเป็นนิ่วในไตได้เวลามันออกขับออกมาในปัสสาวะ
2: ผักอะไรบ้างอาจารย์
3: โดยเฉพาะผักพวกผักที่มันเป็นผักเขียวนะคะเช่นยกตัวอย่างแบบบางคนอาจจะเป็นพวกผักขมอะไรอย่างเงี้ยทานปริมาณเยอะๆพอมันออกอาจจะออกมาเป็นพวกออกซาเลตในปัสสาวะค่ะแล้วก็บวกดื่มน้ำน้อยเหงื่อออกเยอะอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: ประเทศไทย
3: มีหลายปัจจัยมาประกอบกันถึงจะเกิดเป็นนิ่วหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องเกาต์มียูริกในเลือดสูงเขาก็อาจจะเป็นนิ่วของเขาเองจากตัวโรคอื่นของเขาไม่ได้เกี่ยวกับการรับประทานแคลเซียมนะคะหมอคิดว่าถ้าคิดว่าทานนานเกินไปเราอาจจะลองเปลี่ยนรูปแบบของการรับประทานแคลเซียมดูเป็นรับโดยตรงจากอาหาร
2: ปลาเล็กปลาน้อย
3: โดยเลือกอาหารที่มีแคลเซียมสูงทานแทนไม่ว่าจะเป็นปลากรอบตัวเล็กตัวน้อยถ้าไม่ได้มีปัญหาไขมงไขมันอะไรนะคะหรือบางคนอาจจะเลือกทานเต้าหู้แต่ต้องเป็นเต้าหู้แข็ง จะไม่ใช่เต้าหู้ไข่หรือเต้าหู้หลอดพวกนั้นอาจจะไม่ค่อยมีแคลเซียมมาแล้วก็หรือว่าอาจจะเลือกรับประทานเป็นน
2: ม
3: นะคะโดยเฉพาะเป็นนมวัวจริงๆเนาะบางคนนึกว่าทานนมถั่วเหลืองอาจจะเทียบเคียงได
2: ้
3: ไม่อาจจะไม่พอถ้าเกิดเป็นน้ำเต้าหู้ธรรมดาหรือนมถั่วเหลืองปกติยกเว้นว่าเป็นสูตรที่เขาเติมแคลเซียมเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะลองปรับตามนี้ดูก่อนเนาะหรือผักบางอย่างก็ไม่น่าเชื่อว่าแคลเซียมก็จะเยอะเหมือนกันถ้าคนชอบทานผักใบยอใครชอบ
1: หอมหมก
2: ใบยอมันหายาก
1: ไม่ค่อยมีคนทำแล้ว
2: ส่วนใหญ่จะเป็นผักกาดขาว
3: หรือเขาเลิกปลูกไปแล้วใบยอ
2: เนี่ยอร่อยมากเลย
3: แต่ว่าคนหลังๆไม่ชอบไงรุ่นหลังๆแกงขี้เหล็กมีใบยอเป็นส่วนประกอบใช่ไหมมันจะฝาดฝาดนิดๆเนาะ
1: ขมนิดๆเดี๋ยวนี้ทานแล้วปรากฏว่าไม่ขมละเพราะว่าไหวได
3: ้ไหวได้
2: พอเริ่มวัยรุ่น
3: เพราะว่าลิ้นเริ่มตึงลำลิ้นขมเริ่มฝ่ออ
2: าจารย์แจ็คงงมากเขาคุยอะไรกันนะ
0: ที่อยู่ด้านล่าง
3: อีกวัยหนึ่งอาจารย์แจ็ค
2: มันจะมีเป็นใบโหระพาผักกาดขาวใบยอให้เราเลือกถ้าเลือกได้ก็อาจารย์แนะนำว่าถ้าอยากเพิ่มแคลเซียมให้เลือกใบยอ
3: เลือกใบยอแทนแทนจะเลือกผักกาดขาว
2: ใช
3: ่หรือว่าอย่ากินแต่หน้าเอาผักที่ก้นกัดผมไปด้วย
2: ตักลงไปอาจารย์แจ็คก็อิ่มซะก่อน
3: หรือไม่ก็อีกอันนึงก็พวกผักคะน้
2: า
3: หรือไม่ก็มะขามมะขามก็เป็นอะไรที่มีแคลเซียมเยอะ
1: เราไม่เคยรู้เลยว่ามะขามมีแคลเซียมเยอะคิดว่ามีวิตามินซีเปรี้ยว
3: ๆนั้นร่วมด้วยแต่ก็มากับน้ำตาลด้วยนะถ้ามะขามหวานเนี่ย
2: มะขามคลุกนี่คือหยุดก่อน
3: แน่นอน
2: มะขาม
3: ได้น้ำตาล
0: ใช
1: ่ค่ะนะลองหาทางเลือกอื่นแทนถ้าทานมานานมาก
3: แล้วรู้สึกไม่สบายใจถ้าเป็นนมต้อง2แก้ว
2: อาจจะเป็นแบบคล่องไขมันสำหรับผู้สูงอาย
3: ุค่ะ
2: คล่องมัน
3: บางคนอาจจะเลือกเป็นโยเกิร์ต
2: ค่ะ
3: บางคนบอกกินนมไม่ได้ท้องเสียท้องอืดมากเพราะว่าเขาไม่มี
2: เอ
3: นไซม์ในการย่อยน้ำนมใช่ไหมคะเราก็เลือกสูตรน้ำนมวัวที่เป็นแลคโตสฟรีมีขายตามท้องตลาดมากมายอยากได้รสชาติแบบไหนเลือกได้ตามสะดวก
1: ค่ะ
3: ค่ะ
1: ไปที่คำถามจากคุณอิงนะคะคุณอิงบอกว่าคุณป้าติดเชื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบสเตรปซุยเหรอคะอาจารย์ไม่แน่ใจชื่อนี้หรือเปล่าเกิดจากอะไรรุนแรงไหมเดี๋ยวให้อาจารย์ดูชื่อภาษาอังกฤษนะคะนะ
0: คะสครับ
3: จาก
0: ก็คือมันเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงครับที่ทำให้ติดเยื่อหุ้มสมองทำให้เกิดมีการอักเสบคนไข้อาจจะมีไข้ปวดศีรษะได้โดยทั่วไปเนี่ยมันมักจะมีประวัติเกี่ยวกับการข้องเกี่ยวกับเนื้อสัตว
1: ์ไม่ถือว่าการทานเนื้อเนี่ยหรอคะอาจารย์
0: เนื้อหมูครับครับครับซึ่ง อย่างเช่นว่าอาจจะทานหมูดิบ
2: ปิ้งย่างแล้วไม่สุก
0: ปิ้งย่างแล้วไม่สุก
2: อารมณ์แบบกลัวเพื่อนขี้ไปก็คือ
1: เลยขี้ประกอบ
0: ค่ะหรือว่าอันนึงก็คือจะเป็นคนที่ประกอบอาหารเป็นคนทำนี่แหละ
3: สัมผัสกับเนื้อหมูดิบ
2: เคี้ยวหมู
0: ใช่เสร็จปุ๊บก็เอามาเข้าปาก
2: แม่ครัว
3: แม่ครัว
2: ทำแหละ
0: ใช่หรือว่าอันนี้ครับก็คือเป็นกลุ่มหลักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถ้าติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ส่วนใหญ่ก็จะต้องไปซักประวัติดูว่ามีประวัติพวกนี้แล้วก
2: ็
0: ใช่เนื้อหมูดิบแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นการติดเชื้อที่รุนแรงนะครับเนื่องจากว่าเป็นการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองซึ่งก็จะทำให้มีอาการไข้ปวดหัวซึมลงหรือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีผลข้างเคียงทำให้เกิดเส้นประสาทโดยเฉพาะเส้นประสาทที่หูเนี่ยครับซึ่งทำให้เหมือนกับอาจจะเคยได้ยินเรื่องโรคหูดับ
3: คือ
0: การได้ยินลดลงนะครับก็เนี่ยเจอได้เลยนะครับเจอได้ในประเทศไทยเพราะว่าเรารับประทานหมูเรา
1: เคยได้ยินชื่อโรคสเตปโตครอคคัสซึ่งอยู่ในหมูใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่อันนี้นะครับ
1: ก็คืออันนี้
0: ซูอิสใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นหมูต้องทำให้สุกอาจารย์แล้วทำไมเนื้อ
3: ไข้
2: ทำไมเนื้อไม่เป็นอะไรอาจารย์เนื้อเขาจะมีแบบแรงมีเทียมแรเนื้อวัวทำไมไม่เป็นอาจารย์
3: คือเจ็บใจใช่ไหมว่าทำไมเนื้อวัวไม่เป็น
0: คือเชื้อนี้มันไม่ได้มีในเนื้อวัวใช่มาอยู่ในหมูมันก็เชื้อแต่ละชนิด
3: เนื้อวัวก็มีโรคอื่นได
2: ้บางคนชอบทานเนื้อวัวดิบหรือว่าแบบ
1: แดงๆ
2: จุดเยอะขึ้นเลยหรือสเต็กที่เป็นแบบเลือดอันนี้อันตรายไหมอาจารย์
0: คืออย่าง
2: น
0: ี้ครับค
3: ือจริง
0: ห
3: มูอะไรอย่างเงี้ย
0: คือโดยทั่วไปอ่ะถ้าพูดระหว่างเนื้อหมูดิบกับเนื้อวัวดิบเนี่ยเนื้อหมูดิบเนี่ยอันตรายกว่าเนื่องจากว่ามันมีเชื้อที่อยู่ในเนื้อหมูดิบได้อย่างจริงในเนื้อวัวดิบเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ว่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามักเวลาเราไปทานข้าวเราจะมักจะแนะนำว่าถ้าหมูเนี่ยยังไงต้องสุก เท่านั้นควรจะต้องสุกเลยครับ
2: เพราะว่าดาวไม่ทานเนื้อแล้วเวลาไปทานเราจะต้องสั่งพอกช็อปใช่ไหมอาจารย์สเต็กอ่ะแล้วบางร้านก็บอกว่าสุกไม่ได้ค่ะสุกมันก็จะไม
1: ่แข็ง
2: มันจะแข็งแล้วดาวเขาบอกว่าไม่ได้ค่ะหมูขอสุกเลยแล้วเขาบอกว่าไว้กินอะไรแบบแห้งแข็งแต่ว่ามันคือความปลอดภัยถูกไหม
0: ถูกต้องครับคือจริงๆถ้าแบบปลอดภัย 100% ก็คือต้องสุกหมดแต่ว่าจริงๆแล้วโดยเนื้อวัวเนี่ยโดยทั่วไปเชื้อมันจะน้อยกว่าโดยเฉพาะง่ายๆเลยคือเนื้อหมูนี่ไม่ได้เลยต้องสุก
2: เท่านั้น
0: ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าถ้าเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากการติดเชื้อในหมูที่เป็นสดเนี่ยแหละ
0: ใช
1: ่ถ้าเป็นอื่นๆได้
2: เดี๋ยวอาจารย์แหนม
0: ได้แหนมหมูใช่ไหม
3: แหนมหมู
1: ตัดเปรี้ยวแต่ว่ามันก็ไม่สุก
0: แหนมนี่หมูสุกไหมฮะ
1: ไม่สุกเขาเอาไปทำให้มันเกิดกระบวนการหมักแล้วเปรี้ยว
3: ให้มีรสเปรี้ยวและบางคนก็คือเอาออกจากห่อก็หั่นเลย
2: มันก็ทุกคนแหละอาจารย์มันพอไปเอาโดนความร้อนนั่นแหนม
3: มันหด
2: จะเยิ้มมันจะแหย่ๆอาจารย์แหนมกินได้
0: คืออย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่ามันก็มีคือจริงอาหารนะมันก็จะปรุงบางอย่างมันจะไม่อร่อยใช่ไหมเช่นหมูมันสุกเกินไปมันจะไม่คือโดยทั่วไปเนี่ยถามว่าถ้าพูดแบบในเชิงปลอดภัยอะครับ
2: ก็
0: ต
2: ้
0: องสุกใช่
2: อย่างแหนมเขาจะมีแหนมฉายรังสีอันนั้นจะปลอดภัยจากเชื้อที่ว่าไหม
0: ฉายรังสี
3: อันนี้ฉายรังสีอะไรมาฉาย UV หรอ
2: ไม่ค่ะอันนี้เป็นของ
1: เขาเรียกนิวเคลียร์
2: ใช่สอดทนอเขาทำอันนี้คือของรัฐนะคะเขาก็คือจะไปผ่านรังสีแล้วก็ยังสามารถคือคุณภาพทางกายภาพของหมูของแหนมไม่เปลี่ยนไป
1: คือแหนมเป็นแหนม
2: แต่แหนมอร่อยไม่ต้องสุกแต่เชื้อโรคเขาเคลมว่ามันจะไม่มีอยู่ในนั้น
0: ก็
3: อันนี้ไม่กล้ารับประกันเลย
0: ต้องดูว่าอาจารย์ตัวแสงนั้นมันฆ่าเชื้อได้ไหม
3: เพราะว่าตัวแหนมเนี่ยนอกจากจะไอหมูไม่สุกแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีโอกาสที่จะมีพวกพยาธิตัวจี๊ด
2: พยาธิตายอาจารย์มันเป็นรังไ
3: อกับไข่พยาธิ
2: รังสีแบบกำมันตะลังสีอย่าง
3: เงี้ยแบบนั้นเราก็กินเข้าไปด้วยสิ
2: แต่เขาไม่ค่ะแต่เขาจะมีวันของเขาว่ามันแบบปลอดภัยเดี๋ยวไปเคลียร์กับอาจารย์ในเซเว่นมีขายอาจารย์
1: ใช
2: ่ใช่แหนมฉายรังสี
3: รังสีอะไรสงสัยมันอาจจะเป็นแค่ UV
0: นี่แหละ
2: ไม่ใช่ UV เดี๋ยวไป
1: เดี๋ยวเราไปฟังไปที่ถามจากคุณผู้ชมทางบ้านถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
2: คุณจิตราดิฉันเชื่อตอนนี้หลายคนไปเปิดตู้เย็นแล้วด
1: ูแหนมดูหมู
3: ว่าฉายรังสีหรือเปล่า
2: แต่อย่างไรอาจารย์ก็แนะนำว่าอย่างไรก็ตาม
3: เอาไว้ก่อนอ
2: ย่างควรจะสุกนะคะปลอดภัยที่สุดคุณจิตราอายุ67ปีน้ำหนัก48ส่วนสูง153บอกว่ามีอาการชาที่นิ้วโป้งนิ้วชี้และนิ้วกลางชาวันหนึ่งหลายครั้งอาจารย์แต่ว่าครั้งหนึ่งไม่นานหาไม่ถึง1นาทีก็จะหายไปหาคุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทอยากทราบว่าอันตรายไหมให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าถ้ารักษากับแพทย์แผนไทยแบบกดจุดได้ไหมหรือจะต้องไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันสำหรับกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทน่าจะเคลื่อนเสื่อมแล้วเคลื่อนทับเส้นประสาท
3: ค่ะก็เป็นภาวะที่พบบ่อยแล้วอาการที่ชาเนี่ยเกิดจากการที่กระดูกต้นคอเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าหินปูนนะคะแล้วตัวหินปูนเหมือนหินงอกหินย้อยเนี่ยนะมันไปกดทับเส้นประสาทที่มาเลี้ยงปลายนิ้วพอดีตรงนี้จากเพราะว่าเส้นประสาทที่มาเลี้ยงปลายนิ้วเนี่ยมันมาจากต้นคอนะคะซึ่งถามว่าการที่คุณหมอกระดูกบอกว่ายังไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยแสดงว่าอาจจะเป็นแค่ชาเป็นครั้งคราวไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าจะชาแล้วกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งถ้าเป็นมากถึงขั้นนั้นคุณหมออาจจะแนะนำเรื่องการผ่าตัดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะในระหว่างนี้คุณหมอจะให้ยาลานบรรเทาอาการไปก่อนส่วนทางเลือกอื่นที่อยากจะคุณจิตราอยากจะลองไปเนี่ยพวกกดจุดเนี่ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวกระดูกต้นคอที่มันเสื่อมแล้วมันมีหินงอกหินย้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณหมอแพทย์แผนไทยบางท่านเราก็ไม่รู้ว่าจบปริญญาไหมเพราะว่าจะมีไหลมาจากไหลปริญญา
2: หลายสำนัก
3: เนาะบางคนกลายเป็นชอบดัดคอก็มีกลายเป็นว่าบางคนถ้าทำผิดจังหวะผิดท่ากลายเป็นเส้นประสาทเนี่ยถูกกดมากกว่าเดิมอาจจะแทนที่เป็นแค่ไม่ถึง1นาทีหาย
2: อาจจะเป็น
3: มากเป็นลามเป็นจนยกแขนไม่ขึ้นก็ได้
2: อาจารย์ก็เป็นห่วงเพราะมาตรฐานของการที่ไปทำแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้
0: ใช
3: ่แล้วถ้าไม่ได้มาด้วยเรื่องปวดกล้ามเนื้อเนี่ยแพทย์แผนไทยกด มันอาจจะไม่ได้ทำให้กระดูกต้นคอที่เสื่อมเนี่ยดีขึ้นยกเว้นว่าคุณอาจจะมีกล้ามเนื้ออักเสบตึงร่วมด้วยอาจจะกดคลายกล้ามเนื้อนะแล้วก็เน้นว่าอย่าดัดไอ้ดัดตัวดัดคอและ
2: ห
3: นักเน
2: ี่
3: ยมีโอกาสที่จะยิ่งทำให้อาการแย่ลงนะแต่ว่าการที่กระดูกต้นคอเสื่อมกดทับเส้นเนี่ยการที่ไปหาหมอกายภาพเขาจะมีแบบชนิดที่ดึงคอ
2: หมอปัจจุบัน
3: แผนปัจจุบัน
2: ที่เป็นกายภาพเพราะว่ามีคุณแม่ของเพื่อนเป็นเหมือนกันนี่เลยค่ะอาการนี้เลยแต่เขาบอกว่าเขายังไม่ต้องผ่าตัดคุณหมอให้ทำกายภาพก่อนอาจจะดีขึ้นเหมือนที่อาจารย์เองแนะนำ
3: โดยที่เขาจะพยายามดึงเขาจะมีเครื่องมือในการที่จะดึงคอทำให้กระดูกต้นคอที่มันเหมือนมันทับกันอยู่เนี่ยแล้วก็กดทับเส้นประสาทด้วยมันแยกห่างออกจากกันหลายคนก็คือจะดีขึ
2: ้
3: นอ
2: ันนี้แพทย์แผนปัจจุบัน
3: แผนปัจจุบันนะคะไม่ใช่แผนไทยนะคะอาจจะต้องลองปรึกษาคุณหมอกระดูกที่รักษาอยู่ด้วยก็ได้ค่ะ
2: ค
3: ุณหมอจะได้เขียนใบส่งตัวแล้วก็ให้คำแนะนำที่ถูกต้องได้ค
1: ่
3: ะ
1: โอ้นี่คำถามเยอะมากเลยนะคะทั้งทางหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ในแฟนเพจนะคะในแฟนเพจเอาคำชมก่อนให้อาจารย์พักเหนื่อยนิดนึงนะคะ คุณนานาบอกว่าคุณหมอให้ความรู้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็หลายท่านฝากสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านมานะคะ
3: ค่ะ
1: ไปที่คำถามนะคะคุณก้องพบถามว่าการฉายแสงในผู้ป่วยมะเร็งคืออะไรครับเขาทำกันยังไงครับ
0: ครับประมาณเบื้องต้นนะก็คือจริงๆแล้วมะเร็งเนี่ยมันก็คือเนื้อร้ายใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งมันก็มีหลายชนิดขึ้นกับว่ามันเป็นเนื้อร้ายในส่วนไหน
3: ค่ะ
0: มันจะมีเซลล์บางชนิดนะครับที่เซนส์หมายถึงว่า
3: ไวต่อ
0: การผ่าน
3: กัมมันตภาพรังสี
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการที่เป็นมะเร็งแต่ละชนิดเนี่ยการรักษาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางอันเนี่ยมันไม่ไวต่อการฉายแสงก็ต้องไปให้คีโม
2: ก็ไม่ฉายแสง
0: ไม่ฉายแสงก็ไปให้คีโมโดยทั่วไปเนี่ยการฉายแสงก็คือตรงไปตรงมาก็คือการใช้แสงเพื่อทำลายก้อนมะเร็งใช่ครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นการฉายไปรวมๆแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีการ
1: เฉพาะจุด
0: ช
1: าเกตตรง
0: ชาเกตตรงนั้นฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปมันก็จะไม่ค่อยโดนอวัยวะอื่นมาก
3: ค่ะ
2: สมัยก่อนคุณแม่เราก็เป็นเราไปฉายตรงคอแต่ว่ามันก็จะไปทั่วๆก็คือสายตาก็จะมองเห็นได้ลดลงอ
3: ัน
2: นั้นคือยุคแบบ 20-30 ปีแล้วที่แล้วแต่ปัจจุบันอาจารย์บอกว่ามันแม่นยำค
0: ือ
2: เป็นตรงไหนยิงตรงนั้น
0: ใช่ค่ะ
2: เอฟเฟกต์ก็จะไม่ค่อยม
3: ีผลข้างเคียงน้อยลง
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะวันนี้ดังกันอย่างต่อเนื่องเสียงโทรศัพท์นะคะ
2: วันนี้คำถามเยอะจริงๆแล้วอาจารย์อธิบายได้เข้าใจดีมากจริงๆนะคะคุณวรรณาอายุ63ปีนะคะน้ำหนัก50ส่วนสูง150เซนติเมตรค่ะบอกว่าทานยาเมโทโพลอนใช่ไหมคะอาจารย์เป็นยาลดความดันคุณหมอให้ทานครึ่งเม็ดแต่ทานแล้วนอนไม่หลับ1คำถามแรกคือเกี่ยวข้องกันไหมกับยาตัวนี้กับอาการนอนไม่หลับนะคะ2เคยเป็นไทรอยด์เป็นพิษมาก่อนสงสัยว่าเจ้ายาเมโทโพลอนเนี่ยมีข้อบ่งชี้เกี่ยวกับโรคไทรอยด์เป็นไหมมันเกี่ยวกันไหมแล้วส่งผลให้นอนไม่หลับหรือไม่3แล้วยาลดความดันตัวไหนที่ไม่มีผลข้างเคียงเรื่องเกี่ยวกับการนอนหลับอาจารย์คะ3
3: คำถามคนไข้จะไปซื้อมาทานเอง
1: ซื้อได้นะซื้อได้ Take it one
3: ก็เอาคำถามที่1ก่อนว่าไม่แน่ใจว่ายาเมโทโพลอลนี่กินมานานแค่ไหนแล้วการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นมานานแค่ไหนแล้วนะคะคือบางครั้งเนี่ยอาจจะทานยาเมโทโพลอลมานานแล้วแต่อาจจะเพิ่งมานอนไม่หลับในช่วงหลังซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นมันอาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้
2: ไม่สัมพันธ์กัน
3: ต้องดูว่าทานเปลี่ยนมาเป็นทานตัวนี้ตักนานแค่ไหนการนอนไม่หลับเป็นมานานแค่ไหนแล้วหลายคนที่ว่านอนไม่หลับเนี่ยมันบ่อยครั้งแค่ไหนหลายคนอยากหลายคนมีความตั้งใจว่าอยากนอนหลับดีทุกคืนซึ่งก็ต้องถามคุณวันนาอีกทีนึงว่าคำว่านอนไม่หลับเนี่ยหมายถึงกี่วันต่อสัปดาห์ที่รู้สึกว่านอนหลับยากหรือว่านอนไม่หลับ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าพูดจริงๆว่าตามปกติเนี่ยคนไข้หลายคนที่เราคุยกันก็จะพบว่าเอาจริงๆก็นานๆจะเป็นทีอาทิตย์นึงอาจจะ2ครั้ง
1: หมายถึงว่ามันอาจจะมีเอฟเฟคได้บ้างหรืออะคะ
3: ก็คือพอเรามีเรื่องเครียดในใจมีเรื่องกังวลวันนี้จะมาโรงพยาบาล
1: โอ้เนี่ยนอนไม่หลับเลยอัน
3: นี้ส่วนใหญ่หลายคนเนี่ยเมื่อคืนน่ะนอนไม่หลับทั้งนั้น
2: ซื้อ92
3: ไปออก19นอนไม่หลับเสียไปเยอะนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันมีเหตุให้เราวิตกกังวลอยู่มันก็อาจจะไม่ได้
2: จากสาเหตุจากยาให้คุณวรรณาลองสังเกตดูก่อนว่ามันสัมพันธ์ระยะเวลาของการนอนไม่หลับกับการทานยามันสัมพันธ์กัน
3: สัมพันธ์กันไหมหรือว่า2นอนไม่หลับเนี่ยมันบ่อยครั้งแค่ไหนสมมติทานเมโทโพลอลทุกวันแต่นอนไม่หลับก็คือ นานๆเป็นครั้งอาทิตย์หนึ่งอาจจะ2ครั้งครั้ง2ครั้งมันก็อาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับตัวยาอย่างเดียวนะคะมีอีกตั้งหลายปัจจัยในชีวิตที่ทำให้เรานอนไม่หลับได้เนาะคำถามที่2ก็คือเป็นไทรอยด์เป็นพิษและได้ยาตัวนี้คิดว่าเกี่ยวกันกับโรคไทรอยด์เป็นพิษเนื่องมาจากว่าตัวยาเมโทโพรอลเนี่ยมันจะช่วยลดการเต้นของหัวใจด้วยตอนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยอาจจะมีหัวใจเต้นเร็วใจสั่นร่วมด้วยเวลาคุณหมอเขาจะสั่งยาเขาอยากสั่งยาที่มันออกฤทธิ์ได้ทั้ง
2: ไปด้วยกัน
3: โลก
2: ไปด้วยกันได
3: ้ให้1เม็ดแต่ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวลดความดันด้วยช่วยเรื่องไทรอยด์เป็นพิษด้วยก็อาจจะเกี่ยวกันเนาะค่ะแล้วก็
2: ยาลดความดันอันไหนไม่มีผลข้างเค
3: ียงไม่มีผลข้างเคียงเอาเป็นว่าเรียกได้ว่าถ้าเปิดตำรายาเนี่ยยาทุกตัวมีผลข้างเคียงหมดเพียงแต่ว่าผลข้างเคียงนั้นมันเป็นอะไรแล้วบางทีเกิดกับคนอื่นแต่ไม่เกิดกับเรา
2: แล้วแต่บุคคล
3: เราก็ทานได้ค่ะถามว่าเมโทโพรอลเองเนี่ยมีฤทธิ์เรื่องนอนไม่หลับได้ไหมจริงๆตัวยาในกลุ่มเมโทโพรอลที่เป็น เรียกว่าเป็นกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์เนี่ยอาจจะมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ได้ในคนไข้บางคนเช่นอาจจะมีเรื่องอารมณ์แบบเหมือนคล้ายๆซึมเศร้านิดหน่อยนะคะแล้วบางคนผลลัพธ์ของอารมณ์ซึมเศร้าที่ว่าก็อาจจะมีผลกับการนอนซึ่งมันอาจจะโยงไปถึงกันได้ต้องขึ้นอยู่กับว่าความถี่ของอาการที่เป็นเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนอาจจะเอาปัญหานี้ไปเล่าให้คุณหมอที่รักษาฟังลองให้คุณหมอเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่นสมมติเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่นเช่นอีกกลุ่มนึงมันอาจจะมีผลข้างเคียงอย่างอื่นก็ได้นะบางคนเปลี่ยนแล้วกลายเป็นไอมากขึ้นไอจนรำคาญก็มีจนนอนไม่หลับเพราะไอก็มีหรือบางคนพอเปลี่ยนเป็นยาอีกตัวนึงกลายเป็นรู้สึกว่าฉี่บ่อยเหลือเกินปัสสาวะบ่อยจนนอนไม่หลับก็มีอีกหรือบางคนขาบวมเวลานั่งรถนานๆก็คือเปลี่ยนเป็นตัวอื่นอาจจะมีผลข้างเคียงอื่นนะคะแต่ยังไงลองปรึกษาคุณหมอที่รักษาอยู่ดีกว่าเขาจะให้คำตอบได้ดีว่าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเพราะรักษากันมานานแล้วม
1: าค่ะนะคะไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลค่ะคุณจรีรักษ์นะคะบอกว่าอายุ46สูง165นะคะหนัก50กิโลบริจาคเลือดทุก3เดือนมาตลอดนะคะล่าสุดเมื่อต้นเดือนนี้ไปบริจาคนะคะแล้วก็เช็คความเข้มข้นของเลือดครั้งแรกได้ 10.2 ครั้งที่2ได้ 9.7ก็เลยไม่สามารถบริจาคได้แต่ทุกครั้งก็ทานยาบำรุงเลือดที่โรงพยาบาลให้ทุกครั้งนะคะน้องพยาบาลแนะนำให้ทานผักใบเขียวพวกตับด้วยนะคะแต่ว่าไม่ชอบสองสิ่งนี้อยากถามว่ามีอย่างอื่นไหมคะที่สามารถทานทดแทนผักใบเขียวหรือตับได้ปกติทานนมทุกวันช่วยได้ไหมคะในอนาคตจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพไหมคะ
2: เหล็กใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
3: เหล็กอายุ46ปี
1: ใช่ใช่ใช
3: ่บริจาคเลือดก่อนอันนี้ผ่านตลอด
1: ใช่ผ่านตลอด
3: มีมา2ครั้งหลัง
1: ข้นเลือดเริ่มหน่อยลง
3: ค่ะก็เลยปรากฏเลือดลอยเวลาเขาไปทดสอบก็คือไม่ผ่าน
1: เลือดลอยมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะ
3: ก็คือโลหิตจางนั่นแหละนะคะในแต่คือเดิมอ่ะก่อนหน้านี้เขาไม่จาง
1: เขาบริจาคได้
3: ครับครับนะคะเป็นไปได้ว่า1ต้องดูก่อนว่าประจําเขาเป็นผู้หญิงใช่มั้ยคะ
1: ผู้หญิงทาน
2: 46
3: ประจําเดือนอยู่ดีๆประจําเดือนมาเยอะขึ้นในช่วงหลังหรือเปล่านะคะก็เลยทําให้เหมือนร่างกายเราเสียเลือดเรื้อรังอยู่แล้วธาตุเหล็กในเลือดก็มีแนวโน้มจะขาดถึงแม้ว่าจะทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเช่นผักใบเขียวก็อาจจะไม่พอก็ได้
0: ต้องไปหา
3: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าอยู่ดีๆช่วงทำไมถึงซีดลงอะไรอย่างเง
3: ี้
0: ยคือต้องดูว่าแบบ
3: เสียเลือดทางไหน
0: ทางไหนหรือเปล่าหรือว่าคุณผู้หญิงก็ต้องไปดูท
3: างหนึ่งประจำเดือนเนี่ยอาจจะมาเมนมาเยอะตอนวัย40กว่าจากเนื้องอกมดลูกนู่นนี่นั่นเป็นไปได้ไหม
0: ก็ทางเดินอาหารเป็นอีกทางที่สองเลือดเสียเลือดได
3: ้ทางเดินอาหารลิซี่ดวงก็ได้นะคะหรือแผลในกระเพาะเลือดออกในลำไส้อะไรเงี้ยค่ะต้องไปหาสาเหตุก่อน
2: จำลองว่าหนึ่งหาสาเหตุว่าทำไมจากที่เคยเลือดปกติแล้วถึงจางได้ใช่ไหมก็ไปแก้ที่สาเหต
3: ุต้องแก้ที่ต้นเหตุก่อนอันที่สองอะไรที่จะมาแทนธาตุเหล็กถ้าซีดมากจริงๆเนี่ยเราไม่ชอบทานธาตุเหล็กต้องถามสาเหตุว่าเพราะอะไร
2: ค่ะ
3: อาจจะเป็นเพราะว่าผลข้างเคียงของการทานธาตุเหล็กอาจจะทำให้ถ่ายดำ
2: ไม่เขาไม่ชอบทานตับกับผัก
3: ไม่ใช่เขาไม่ชอบทานยาบำรุงเลือด
1: เขาบอกว่าไม่ชอบทานผักกับตับ
3: ไม่แล้วก็ไม่กินยาธาตุเหล็กด้วยถูกไหมคะเขาให้มา
1: ถ ทานยาตลอดค่ะ
3: หมายถึง
1: ว่า
3: ทานยาตลอด
2: แล้วก็ล่าสุดท่านเหล็กมันจะทานแค่7วัน
1: ใช่ทานแค่ช่วงเวลา
3: แค่7วัน
1: เป็นช็อตพีเรียดนะแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาบอกว่าประจำเดือนมาเป็นปกติค่ะแปลว่าไม่ได้เสียเลือดจากประจำเดือนแล้วต้องเป็นสาเหตุอื่นแล้วนะคะ
3: งั้นก็ไปหาสาเหตุทางเดินอาหารดีกว่าแล้วก็บวกกับว่าระหว่างนี้คงต้องซื้อธาตุเหล็กมาทานเพิ่ม
2: เม็ดๆน่ะ
3: เป็นเม็ดค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องอาหารอื่นที่ไม่ใช่ตับก็จะเป็นพวกสัตว์เนื้อแดงจะมีธาตุเหล็กอยู่ในสัตว์เนื้อแดงไม่ว่าจะก็คือสัตว์บกทั้งหลายนะคะ
2: เนื
3: ้
2: อ
3: วัว
2: แต่ต้องสุกอาจารย์
1: สุก
0: ส
1: ุ
0: ก
3: สุกต้องสุกค่ะ
1: สุ
3: กก็ยังมีธาตุเหล็กอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็สองพวกไข่แดงไข่แดงนี่ก็ธาตุเหล็กเยอะทานทุกวันเลยวันละใบลองดูก่อนนะคะ
1: หรือไม่ถ้าสมมติว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรถ้าไปโรงพยาบาลควรจะต้องไปที่แผนกไหนยังไงคะอาจารย์ถ้าจะดูเรื่องความ

0: ความเข้มข้น
1: เรื่องเลือดโดยเฉพาะเลยเนี่ยค
2: ่
1: ะ
2: ก็ไปตรวจทั่วไปก่อนก็ได้นะคะหรือว่าเวชศาสตร์ครอบครัวก็ได้ที่รามาค่ะต้องหาสาเหตุเบื้องต้นแต่ถ้าคุณหมอเขามองว่าน่าจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารตรวจอุจจาระแล้วมีเลือดออกก็จะส่งต่อไปที่ทางเดินอาหารต่ออีกทีหนึ่งค่ะ
1: ฝากขอบคุณคุณหมอมาดู

0: าศัยเรื่องคือมาแบบจุกๆเลยอาจารย์ค่ะคุณวราพรส่งมาแล้วคำถามอายุ67ปีน้ำหนัก58 0-150 ซมบอกว่าตอนลุกขึ้น9แล้วเหมือนกับทรงตัวไม่ได้เหมือนลุกขึ้นจะเดินอย่างเงี้ยค่ะเหมือนทรงตัวไม่ได้แต่พอเดินไปสักระยะหนึ่งถึงเดินได
1: ้
0: จะหมุนตัวก็ยากอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไร
2: อาการเหมือนอะไรคะนี่เหมือนบ้านหมุนน้ำในหูไม่เท่ากัน
0: ทรงตัวไม่ได้
3: เดินเหมือนเดินเหมือนทรงตัวไม่ได
0: ้
1: ก็คือสองน่าจะเป็น2ส่วนใหญ
3: ่ๆ
1: ส่วนอันนึงก็จะเป็นเรื่องของการที่เรื่องของความดันเวลาเรานั่งกับเวลาเรายืน
3: ใน
1: เวลาที่เปลี่ยนท่าเร็วๆความดันก็จะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงในการปรับอีกอันนึงก็น่าจะเป็นเรื่องของการทรงตัวซึ่งเป็นก็มีอวัยวะทั้งหูทั้งระบบประสาทนะคร
3: ับ
1: ที่คอยควบคุมเรื่องของการปรับเปลี่ยนท่าทางในร่างกาย
3: แต่ว่าบอกว่าหมุนตัวก็ยาก
1: หมุนตัวก็ยาก
3: คือไม่แน่ตอนแรกที่เห็นแรกๆบอกลุกขึ้นก้าวแล้วเดินเนี่ยเหมือนทรงตัวไม่ได้คือคนไข้หลายคนที่เป็นเข่าเสื่อมอ่ะบางครั้งก่อนที่เขาจะเดินได้เนี่ยเขาต้องยืนสักพักนึงก่อน
2: ตั้งหลัก
3: เหมือนให้ข้อมันน้ำหล่อลื่นที่ข้อเขาเรียกอะไรเข้าที่เข้าทางสนิมหลุดก่อนแล้วถึงจะเดินได้แต่พอหมุนตัวก็ยากเนี่ย
0: เริ่ม
3: คิดถึงเรื่องแบบเรื่องการส่งตัวแล้วก็ระบบประสาทอันนี้อาจจะต้องมาตรวจร่างกายแล้วล่ะคุณหมอเขาจะต้องดูละว่ามีการติดเกร็งของกล้ามเนื้อเช่นโรคกลุ่มเช่นหลอดเลือดสมองหรือพากินสันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีผลเรื่องการส่งตัวทำให้การส่งตัวไม่ค่อยดีแต่พอเริ่มก้าวไปสักพักหนึ่งอาจจะเริ่มเดินได้ดีแต่เวลาหมุนตัวอาจจะเริ่มหมุนได้ยากนะคะตัวจะแข็งหน่อยหมุนได้ค่อนข้างยากจะไม่พริ้วแบบเหมือนนักเดินแฟชั่นโชว
0: ์นางแบบนางแบบแต่หลังๆพอเราอายุเริ่มเยอะแล้วก็เป็นนางแบบไม่ได้นะจารย์คือหมุนได้แต่ว่าไปต่อไม่ได้ต้องเซนิดหน่อยแล้วก็ไปต่ออันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการแบบนี้ควรมาตรวจละเอียดต
1: ้
0: องตรวจละเอียดเพราะเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวหรืออาจจะเป็นระบบประสาทนะคะ
1: ค่
0: ะ
2: ไปที่คำถามจากคุณพิชยาสินีนะคะบอกว่าอาการจุกท้องท้องแข็งเรอมากมันเกี่ยวข้องกับกรดไหลย้อนไหมคะจุกท้องท้องแข็งบางคนน่าจะเป็นแน่นท้องท้องแข็งนะคือเหมือนว่าแน่นแล้วก็เรอด้วยนะคะแต่โชคดีนะเนี่ยที่เรอเพราะว่าบางคนไม่เรอเลยแล้วก็แบบแน่นแน่นนะคะถามว่ามันเกี่ยวกรดไหลย้อนไหม
3: เดี๋ยวนี้คำว่ากรดไหลย้อนนี่เป็นคำติดหูพอเริ่มมีอาการเหมือน
2: จุก
3: มีลมในท้องต้องคิดว่าเป็นกรดไหลย้อนเนาะแต่จริงๆตามคำนิยามของโรคกรดไหลย้อนเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่ว่ามีกรดไหลย้อนขึ้นมา
2: ไม่ถึงต้องมีเปรี้ยว
3: ไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารค่ะไหลจากกระเพาะย้อนกลับมาที่หลอดอาหารซึ่งพอเวลากรดไหลย้อนกลับขึ้นมาที่หลอดอาหารหรือรวมจนถึงมาถึงคอหอยเนี่ยเขาก็จะมีอาการแสบ
2: ร้อน
3: โดยเฉพาะแสบที่หน้าอกหรือว่าแสบในลำคอแล้วถึงเรียกว่ากรดไหลย้อนแต่ภาวะที่มีกรดเยอะม
0: ี
3: ลมเยอะจุกแน่นที่บริเวณใต้ลิ้นปี่หรือว่ากระเพาะเฉยๆนี่แล้วก็คิดว่า
0: อาจจะไม่
3: เป็นโรคกระเพาะนั่นแหละกรดไหลย้อนนี่มาแรงกว่าโรคกระเพาะนะจริงๆโรคกระเพาะเจอมากกว่ากรดไหลย้อนนะคะก็คือมีกรดในกระเพาะเยอะมีลมในกระเพาะเยอะ
2: ค่ะดังนั้นถ้าจะแก้ไขอาการนี้นะคะดูแล้วเนี่ยคือยังไม่แสบมีแค่จุกท้องท้องแข็งแล้วเรอมากๆอันนี้ควรจะดูแลตัวเองในเบื้องต้นยังไงดีคะอาจารย
3: ์อันที่หนึ่งก็ปรับพฤติกรรมก่อนนะคะลองสังเกตดูว่าอาหารประเภทไหนที่ชอบรับประทานเป็นประจำแล้วทำให้มีกรดมีลมเยอะ
2: ถั่ว
3: นะคะบางคนทานถั่วถั่วงอกดิบนี่ตัวดีเลยทานแล้วอืด
2: อื
3: ดใช้ถั่วดิบธรรมดาด้วยนะ
2: คะ
3: ลองสังเกตว่าอาหารประเภทไหนหรือบางคนน้ำอัดลมทานแล้วลมดันกันดีมากในท้องนะคะเนื้อสัตว์บางทีทานแล้วเคี้ยวไม่ละเอียดเหมือนอาหารมันก็จะย่อยยากหรือบางคนทานมื้อใหญ่ๆเลยทานบุฟเฟ
1: ่
3: ยิ่งทานเยอะยิ่งคุ้มอะไรเง
2: ี้ย
3: ก
2: ็มีผลเดี๋ยวไม่คุ้มทานเยอะๆ
3: หรือบางคนกินเร็ว
0: ทานเร็วรีบเลยรีบ
3: ไม่ถึง5นาทีทุกอย่างหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปแก้ตรงปัจจัยที่กระตุ้นให้มีกรดในกระเพาะเยอะก่อนทานข้าวให้ตรงเวลาแล้วก็ลดการรับประทานอาหารเผ็ดนะคะหรือว่าอาหารเปรี้ยวจัดรวมจนถึงการสูบบุหรี
2: ่
3: แล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์ลองลดพวกนี้ดูก่อนว่าอาการจะดีขึ้นไหมนะคะ

0: ก็ถ้าไม่ดีขึ้นแนะนำว่ามาพบแพทย์ดีกว่า
1: ค่ะไปที่คุณธนาชนนะคะ
2: คุณธนาชนถามเรื่องของการผ่าตัดไส้เลื่อน
1: เมื่อวานนี้ไปถามเรื่องไส้เลื่อนไง
0: นี่ต้องเป็นลูกเป็นเพื่อนบ้านคนเดิมแน่ๆเลย
2: หลังผ่าตัดไส้เลื่อนจะบริหารร่างกายบนที่นอนได้หรือไม่เพราะว่ามีอาการปวดหลังปวดขาตอนนี้ยังไม่ได้ผ่าตัดนะคะคือออกกำลังกายแบบนี้อยู่อาจจะบางคนนอนบนที่นอนแล้วก็แบบเอาขามาแตะที่หน้าอกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบริหารบนเตียงนอน
0: นอนอยู่แต่เอาขามาแตะหน้าอก
2: อะไรประมาณนี้
0: อันนี้นี่ไม่เล่นโยคะนะ
2: ไม่อาจจะเหมือนกับว่าก็นั้นอาจารย์
0: มาถึงงอเข่าขึ้นมา
2: พอกันที่ปวดหลังวันนั้นอาจารย์อะไร
0: อาจารย์มิว
2: เมื่อวานเขาถามว่าถ้าเกิดว่าผ่าตัดไส้เลื่อนหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยยังออกกำลังกายแบบนี้ได้ไหมนะคะหรือต้องไปรักษาตามแพทย์ปัจจุบันคือหมายความว่ายังไงนะอาจารย์
3: เขาผมคิดว่า
1: หมายถึงว่าปวดหลังปวดขาเนี่ยต้องไปรักษาไหมน่าจะเป็นอย่างนั้น
0: หรือว่าที่ทำกายภาพ
2: คือเขาจะผ่าตัดไส้เลื่อน
3: คือคิดว่าจริงๆเนาะต้องคิดไปดูว่าเรื่องของไส้เลื่อนจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราเบ่งมันแบบเพิ่มแรงดันในช่องท้องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมหรือว่าการออกกำลังกายบางอย่างที่มันจะต้อง
0: ที่
3: ต
0: ้
3: อง
0: แรงดัน
3: เพิ่มแรงดันอ่ะมันจะทำให้อาจจะไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยไส้เลื่อน
0: หลังผ่าตัด
3: หลังผ่าตัด
0: เช่นยกขามาชิดหน้าอก
1: อันนี้ก็ใช้แรง
0: จะเพิ่มแรง
1: มันใช้แรง
2: อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการออกกำลังกายวันนั้นมีอาจารย์มาแนะนำบอกว่าไส้เลื่อนอ่ะพักก่อนเลย2เดือนอย
3: ่
2: า
3: ที่ต้องเบ่งอะไรที่มัน
0: อะไรที่มันจะต้องยกของหนักหรือว่าเบ่งแต่ว่าถ้าเดินเนี่ยได้นะ
2: เดินได้
0: ที่ไม่ออกแรงเบ่งในช่องท้องยกน้ำหนักนี่เอาไว้ก่อนเลยนะคะยกเวทนี่ไม่เหมาะ
1: ก็คือรักษาไส้เลื่อนให้เรียบร้อยไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะออกกำลังกายค่อยว่ากันส่วนปวดหลังปวดขาเนี่ยถ้าจะไปหาหมอก่อนผ่าตัดไส้เลื่อนก็ได้แต่ดูแล้วควรจะผ่าตัดไส้เลื่อนก่อน
2: คือถามหมอเลยว่าผ่าตัดไส้เลื่อนแล้วห้ามทำอะไรได้บ
1: ้
2: างดีกว่าเพราะว่าเอาให้เคลียร์เป็นเรื่อง
1: ๆค่ะเอาไปที่คำถามจากคุณสานะคะคุณสาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมออายุ59แล้วน้ำหนัก47สูง150นะคะมีอาการเจ็บตรงปลายนิ้วชี้ข้างขวา 4-5 วันแล้วกินยาแก้ปวดแล้วนะคะแต่ไม่หายเจ็บเฉพาะปลายนิ้วนะคะอาจารย์ที่นิ้วชี้ข้างขวาเจ็บแบบไหนคะไม่แน่ใจเจ็บแบบแปลบๆหรือเจ็บแบบไหนถ้ามีสัญญาณเจ็บมันเป็นอะไรได้บ้างคะ
2: เยอะมากเลยเนาะเจ็บที่
1: เส้นประสาท
0: มันไม่ติดเชื้อใช่ไหมคะอาจารย์ที่ปลายนิ้วชี
3: ้ปลายนิ้วชี้คือจริงๆมันต้องมาดูกันว่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่าจริงๆโดยทั่วไปถ้ามันเป็นจุดเดียว
2: เจ็บ
3: เนี่ยคืออันแรกที่ต้องคิดถึงเลยก็คือพวกเกี่ยวกับอุบัติเหตุคือหมายถึงว่าพวกแบบเสี้ยนหรืออะไรเงี้ยตาม
2: ตัวแบบไปคูดกับอะไร
3: ใช่เป็นแผลหรือว่ามีเศษไม้เล็กๆเนี่ยแบบซ่อนอยู่ใต
2: ้เส้นตา
3: หมาอะไรเงี้ยใช่ต้องไปดูเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะเล็กเราไม่ได้สังเกต
0: ไม่ทันได้สังเกต
3: ครับ
1: นะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องไปให
0: ้หมอดูซะหน่อยค่ะไปหาหมอดู
1: หมอให้คุณหมอดูให้แพทย์จะไปหาหมอดูที่โรงพยาบาลอีกอาจารย์ก็คือว่าดูว่ามีบาดแผล
3: ต้องไปตรวจดูครับว่าตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าจะได้ช่วยกันหาถ้ามันเป็นนานขึ้นเนี่ยคงต้องไปดูอย่างอื่น
2: หรือบางทีเราไปจับของร้อนนะอาจารย์แล้วพอ 2-3 วันมันจะรู้สึกแสบ
0: จับตอนแรกช้าไม่รู้สึกตัว
2: หาสาเหตุนะ
1: คุณผู้ชมวันนี้คำถามเยอะมากนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ยังถามไม่หมดในแฟนเพจรามาชาแนลก็ถามกันเยอะมากเลยต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอเอิงแล้วก็อาจารย์หมอแจ็คของเราด้วยขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณมากวันนี้เคลียร์ชัดทุกประเด็น
1: ใช่นะคะคำถามที่เหลือติดค้างไว้ก่อนค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาถามให้นะคะเราก็สามารถติดตามรับชมรายการรัดคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทาง Rama Channel ค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากใบตองโครเซตและปานิโครเซตนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา4คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภท

0: ต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่26พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนได้ช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะสาเหตุหลักนะคะมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้นะคะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยและอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงได้มากกว่า2เมตรนะคะดังนั้นขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะสภาพอากาศรายภาคนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศา

ซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมขังนะคะระวังฟ้าผ่าในช่วงฝนฟ้าคะนองส่วนชาวเรือควรติดตามสภาพอากาศแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีคลื่นลมแรงด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินเนี่ย
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะเอปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย

0: ดูโน่นสิ
1: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
2: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่านะ
1: ผู้ใหญ
2: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้
1: อ
2: ย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
1: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
2: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
1: โอ้ย
2: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
1: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
2: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันก็หมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำเร็จเทมาหมดแบบนี
1: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
2: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
1: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
3: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมฆาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันล่ะคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณครับ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: สีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
3: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
5: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะพายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
3: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
6: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป โดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
5: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลย
7: โอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
0: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
7: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
0: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
7: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
4: โอ้โหจังจังลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
7: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
4: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
0: โอ้โหดีมากเลยต้นฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
4: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
2: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
1: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
2: เย้
7: วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
1: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็ก
2: ๆใช่ครับ
6: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
0: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
8: ไฟป่า
1: วิ่งตามพ่อมานะ
4: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: เผลอตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นานี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว่น
1: แล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: ูลแบบสำรวจ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุด1แห่งจากสถานที่ให้เลือก3แห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกันจากการเก็บข้อมูลว่าปีนี้นับหนึ่งและเพื่อนๆในระดับชั้นป.3 อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
2: จากข้อมูลการสำรวจให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ
0: ์จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65ลบ30เท่ากับ35คน
2: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคนหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.30คนเริ่มทำกันเลย

0: ูปคนหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก40หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6รูปครึ่งและอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องแล้วจากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะมีจำนวนนักเรียนชั้นป.3 อยากไปมากที่สุด
1: ทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยหมวกสุดเก๋จากมหิดลคิดส์เอาไว้ใช้ใส่เดินทางไปทัศนศึกษากันนะ
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ประตูเปิดให้พวกเจ้าเข้าไปแล้วพวกเจ้าจงเข้าไปข้างในเสียเถิดจุดมุ่งหมายที่พวกเจ้าต้องการจะไปนั้นอยู่ที่ทางออก
1: ขอบคุณท่านมากเราต้องขอตัวก่อนละรีบไปกันเถอะ
0: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะออกเดินทางกันเลยงั้นเหรอ
2: ทำไมล่ะครับ
0: ไม่รอให้เช้าก่อนเหรอมืดตื้อแบบนี้อันตรายแย
2: ่โถเอ้ยยังไม่มืดซะหน่อยท่านก็ลืมตาก่อนเซ
3: ว้าวดอกไม้ไฟมาอีกแล้วไหนไหนไหนไหนไหนมีอีกลูกตามมาไหมเนี่ยเอ้าลูกนี้เปิดฮะอ๋อนี่มันคนเนี่ยไม่ใช่ดอกไม้ไฟมีหน้าไม่ระเบิด
2: พวกกล้าแห่งเงาถามมาถึงที่นี่เลยเหรอเนี่ย
0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยบอกแล้วไงว่าอย่าเดินทางตอนกลางคืนมันอันตราย
4: นึกอยู่แล้วว่าพวกนายตกลงมาบนพื้นเมฆนิ่มๆแบบเนี้ยจะต้องยังไม่ตาย
3: ฮะผู้กล้าแห่งเงาเก่งจังเลยตามมาถูกด้วย
4: เอ้าแล้วไปชมเขาทำไมล่ะเนี่ยแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่พวกนายจะต้องตายแล้ว
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ายิงมาทางนี้แซ่ยิงมาทางนี้มันใกล้ไปมองไม่เห็นดอกไม้ไฟสวยๆเลยอ่ะยิงขึ้นไปข้างบนสิถึงจะเห็นน่ะอ่ะฮะ

0: นี่นายรู้เรื่องบ้างไหมเนี่ยว่าเขาสู้กันอยู่นะ
1: เม
0: ื่อกี้นี้ฉันไม่ทันตั้งตัวมัวแต่ตกใจที่นายใช้พลังของหนังสือ2เล่มได้พร้อมกันแต่ตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อกี้แล้วนายเสร็จฉันแน่พลังพวกกล้าดีเฟลนทำไมฉันใช้พลังของพวกกล้าดีฟแลนก็ปิดพลังของพวกกล้าแห่งเงาไม่ได้ล่ะ
2: นั่นน่ะสิก่อนหน้านี้นายก็ยังใช้พลังได้เหมือนปกติอยู่เลยนี่นา
3: ชะนี่เป็นความสามารถที่ฉันได้มาจากการเรียนพิเศษสารพัดจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนความสามารถที่ฉันมีน่ะไม่ได้เป็นสิ่งที่จะมาก๊อปปี้กันได้ง่ายๆหรอกนะ

0: ไงบอกแล้วให้ยิงขึ้นฟ้าสวยกว่าเมื่อกี้ตั้งเยอะ
1: จริงด้วยฮะสวยชะมัดเลย
2: ฮะอย่างนี้นี่เองเพราะเรียนพิเศษมาเต็มไปหมดถึงได้มีความรู้หลายเรื่องจะสามารถใช้พลังจากหนังสือหลายๆอย่างพร้อมๆกันได
3: ้แต่ยังไงพวกเราก็ยังไม่ยอมแพ้หรอกนะจริงไหมต้นกล้า
2: ใช่
3: ถึงฉันจะก๊อปปี้พลังของนายไม่ได้แต่ฉันก็ยังใช้พลังแห่งหนังสือได้อยู่
2: จริงสินายใช้พลังของนายดึงหนังสืออื่นมาใช้เหมือนตอนอยู่ดีฟแลนด์ได้ดีนะพยายามเข้า
3: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยแม้แต่จะดึงหนังสือมาใช้ก็ยังทำไม่ได้เลยเหรอเนี่ย
4: น่าจะเป็นเพราะว่าพ่อไม่ได้ถูกพลังของปราดแห่งเงาครอบงำแล้วจึงไม่น่าจะสามารถดึงเอาหนังสือที่อยู่กับปราดแห่งเงามาใช้ได้แล้ว
3: โถ่
2: หนังสืออยู่กับปราดแห่งเงาก็ไม่เป็นไรเราใช้หนังสือเท่าที่มีอยู่ก็ได้พ
5: ่อสวัสดีครับพวกคุณกำลังหมายถึงกระผมใช่ไหมครับ
2: หยุดอีกหนังสือพลังศึกษาขอแรงหน่อยสิ
6: ได้เลย
3: ถ้างั้นฉันก็ขอแรงนายบ้างแล้วกันหนังสือการฝีมือ
1: ได้เลยเช่นกัน

0: เอาละพร้อมแล้วมาเลยผู้กล้าแห่งเงา
1: อุ๊ยชะเอ้ยเอาไปเลยยาเฮ้ย
0: ฮึยังไงล่ะเอาละคราวนี้ตานายเป็นฝ่ายรับบ้างนะฮึบ
1: ยาเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสร็จฉันละเฮ้ยนี่ทางนี้ฮ่าเฮ้ยยาเฮ้ยโอ้ลองชิมรสชาติแบบไม่ไฟของตัวเองดูบ้างสิ
2: เฮ้ยหน่อยเฮ้ยเฮ้ย
1: ฮะเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ย
3: ต้นกล้านายไปช่วยเจ้าผู้กล้าแห่งเงาทำไมดูสิมันเลยย้อนกลับมาทำร้ายเราได้เลย
0: ขอโทษนะพอ

0: ฉันทำไม่ได้จริงๆฉันไม่สามารถทำร้ายผู้อื่นได้เพราะฉันพอจะนึกออกว่าเวลาโดนทำร้ายอ่ะมันเป็นยังไงฉันก็เลยไม่อยากจะใช้กำลังและพลังของฉันทำร้ายผู้อื่นให้บาดเจ็บนะ
1: โถ่ยเราพลาดโอกาสในการเอาชนะไปเพราะนายมัวแต่ใจอ่อนเนี่ยนะ
0: ก็จะให้ฉันทำลงได้ไงเล่าในเมื่อเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่โดนปราดแห่งเงาหลอกใช้มาเหมือนกับนายนี่นะ
1: ฮะจริงของนาย
2: เพราะความเห็นใจและสาระของนายนี่แหละที่ทำให้นายแพ้ฉันจะสอนพวกนายให้นะความเห็นใจผู้อื่นน่ะมีแต่จะนำมาซึ่งความลำบากให้ตัวเองก่อนหน้าเนี่ยฉันก็เป็นเด็กธรรมดาธรรมดาที่เรียนเก่งคนหนึ่งทุกครั้งที่โรงเรียนประกาศผลสอบและได้คะแนนดีก็จะเอาคะแนนไปอวดพ่อแม่ของฉันเพราะหวังจะให้พ่อแม่ของฉันดีใจและทุกครั้งที่เห็นพ่อแม่ดีใจฉันเองก็จะมีความสุขไปด้วย
3: เก่งจริงๆเลยนะลูกพ
0: ่อแม่ว่าลูกเนี่ยมีแววเป็นอัจฉริยะเลยนะเนี่ยแบบนี้เราก็ส่งลูกไปเรียนพิเศษเยอะๆอีกหน่อยดีไหมล่ะจ๊ะพ่อลูกเราจะได้เก่งกว่าเด็กคนอื่นๆเยอะๆไง
3: ดีเหมือนกันนะใจลูกเป็นอัจฉริยะพ่อก็ต้องทุ่มทุนสร้างหน่อยละ
4: เฮ้ใกล้จะสอบแล้วนายเตรียมหนังสือให้พวกเราหน่อยสิน
1: ั่นเดะนายเรียนเก่งกว่าพวกเราช่วยสอนพวกเราหน่อยนะพวกเราจะได้คะแนนดีๆบ้าง
2: แต่ฉันก็ยังอ่านหนังสือไม่จบเหมือนกันนะ
1: นานาช่วยหน่อยนะนานิดนึงนะเหมือนกันนะช่วยหน่อยนะ
2: ก็ได้ก็ได
1: ้เย้ดีใจมากเลย
2: อันนี้นะ
0: ตายแล้วทำไมเทอมนี้เกรดตกลงไปแบบนี้ล่ะลูก
3: พ่ออุตส่าห์ให้ไปเรียนพิเศษตั้งเยอะตั้งแยะทำไมยิ่งเรียนคะแนนยิ่งตกลงไปล่ะเนี่ยฮะ
2: ไม่ไหว
1: เฮ้ยดูสิเดิมนี้คะแนนฉันดีขึ้นตั้งเยอะนะ
4: ของฉันก็เหมือนกันเยี่ยมไปเลย
1: ใจๆๆๆเก่งมากเลยเรา
2: เพราะฉันมัวแต่เอาเวลาไปติวให้เพื่อนๆจนตัวเองไม่มีเวลาอ่านหนังสือแท้ๆเลยทำให้คะแนนของฉันลดลงพ่อแม่ฉันต้องเสียใจแล้วก็ต่อว่าฉันในขณะที่คนอื่นๆกลับมีความสุขในวันนั้นเองฉันก็เริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นคือตัวเองไม่มีความจำเป็นจะต้องสนใจใครต่อใครไม่ต้องสนใจความรู้สึกของผู้ใดอีกต่อไปเพราะในวันที่เราล้มลงก็ไม่มีใครมาสนใจเราเช่นกันแม้กระทั่งพ่อแม่ที่เคยดีใจกับฉันตอนที่ฉันเคยได้คะแนนดีๆในอดีตและหลังจากนั้น
3: โ
2: อ้
3: โหโหเป็นยังไงล่ะความเจ็บปวดจากการช่วยเหลือผู้อื่น
2: น่ะนายเป็นใครกันน่ะ
3: โฮโฮโฮโฮโฮโฮเจ้าทำเพื่อคนอื่นแล้วดูสิว่าเจ้าได้รับอะไรกลับมาความเอื้ออารีทำให้เจ้าเหมือนเป็นสะพานให้คนอื่นข้ามนอกจากไม่มีใครนึกขอบคุณเจ้าแล้วทุกรอยเท้ายังเหยียบย่ำให้เจ้าค่อยๆผุพังไปอีกด้วยจงทิ้งความเห็นอกเห็นใจอันเปล่าประโยชน์แล้วใช้พลังที่ข้ามอบให้ทำทุกอย่างให้กับตัวเองแล้วจากนี้ไปเจ้าจะไม่พบกับคำว่าเสียใจอีกโฮโฮโฮโฮโฮโฮจ้า
2: ฉันได้รับพลังจากปราดแห่งเงาแล้วก็ได้กลายเป็นผู้กล้าแห่งเงาคลาวแลนด์ผู้กล้าแห่งฟ้าอันมืดมิดผู้อยู่เหนือใครๆแล้ววันนี้พวกนายก็จะต้องเป็นอีกรายที่ฉันจะต้องใช้กำลังทำให้สยบอยู่ใต้ตัวฉัน
1: พลังแห่งความมืดนี่มันอะไรเนี่ยดูรุนแรงยิ่งกว่าตอนที่ฉันเป็นผู้กล้าแห่งเงาเยอะเลยนะเนี่ย
5: คืนเป็นแบบนี้แย่แน่ หากต้องมาแพ้ต่อกำลังของผู้กล้าแห่งเงาที่นี่แผนการทั่วร้ายของปราดแห่งเงาซึ่งยังไม่รู้ว่าคืออะไรคงสำเร็จลุล่วงแน่นแ
2: น่ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกยังไงพวกนายก็ไม่มีทางผ่านฉันไปได้แต่ถึงผ่านไปได้ก็คงไม่ทันอยู่ดี
6: หมายความว่ายังไงไม่ทันอยู่ดี
2: ก็หมายความว่าป่านนี้ปราดแห่งเงาคง

0: สวัสดีครับวันนี้รายการดร.คิสจะพาน้องๆมาดูวิธีการทำงานของคุณหมอผิวหนังที่โรงพยาบาลศิริราชครับแล้วหมอผิวหนังเขามีวิธีการรักษาคนไข้อย่างไรบ้างเรามาหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไอรินค่ะวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอผิวหนังเขาทำงานกันยังไงบ้างค่ะ
2: ตอนนี้เราอยู่ในโรงพยาบาลศิริราชนะคะหมอผิวหนังที่นี่จะต่างจากหมอผิวหนังที่อื่นอยู่หน่อยนึงก็คือว่าในขณะที่หมอผิวหนังที่อื่นส่วนใหญ่เราก็จะมีการตรวจรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคผิวหนังแต่ที่นี่ก็จะมีงานเพิ่มไปอีกเพราะศิริราชเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการตรวจรักษาแล้วเนี่ยเราก็จะยังมีการเรียนการสอนคือสอนนักศึกษาแพทย์แล้วก็สอนคนที่กำลังจะมาเป็นหมอผิวหนังแล้วก็อันสุดท้ายคือเรามีการวิจัย
1: คนไข้ที่เขาเป็นโรคผิวหนังค่ะส่วนใหญ่เขาเป็นโรคอะไรมาหรอคะ
2: จริงๆคนไข้ที่มาหาหมอผิวหนังนะหมอว่าแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยคือเป็นโรคผิวหนังจริงๆอีกกลุ่มนึงที่มาคือกลุ่มที่อยากจะดูแลผิวหนังให้ดูสวยงามหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยดูเรียกว่าดูดีขึ้น
1: แล้วถ้าวันนี้หนูอยากลองเป็นหมอผิวหนังได้มั้ยคะ
2: ไหนๆวันนี้ไอรีนอุตส่าห์มาเยี่ยมหมอละหมอจะพาไปดูหลายๆอันดีกว่า
1: หนูพร้อมแล้วค่ะ
2: ไปเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: นี่เป็นห้องแลบที่เราเอาไว้ตรวจเชื้อราจะเห็นว่าเห็นไหมเราก็ทุกคนก็จะต้องทำความสะอาดนะมีแอลกอฮอล์เดี๋ยวต้องทำมือให้สะอาดเดี๋ยวมันจะกระเด็นนิดนึงท
1: ุ
2: กคนก็ต้องทำล้างมือให้สะอาดก่อนนะแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์เนี่ยอันนี้ก็จะมีมีดใช่ไหมคะเราก็จะขูดเนื้อตรงเล็บเนี่ยออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ลงบนแผ่นกระจกแบบเนี้ยอันนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นแผ่นสไลด์ที่เป็นแผ่นแก้วใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราจะเอาเชื้อหรือว่าเอาเศษเล็บวางลงไปในนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปส่องกล้องจุลทรรศน์ดูว่ามันมีเชื้อราที่เราสงสัยหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: ถ้าเกิดสมมุติว่ามีเราก็จะรู้ว่าเชื้อรานี้เป็นเชื้อราประเภทไหนเราจะได้ให้ยารักษาที่เหมาะสมต่อไปค่ะจะเห็นไหมที่เขาขูดสไลด์มาที่เป็นแบบเชื้อต่างๆเนี่ยมันจะมาเป็นอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ผ่านแว่นขยายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองเห็นเนี่ยก็จะเห็นอันเนี้ยที่เป็นแบบภาพขยายแบบเป็น10เป็น100เท่านี่คราวนี้เวลาที่เรามาเลือกหาเราก็จะมามองว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนนะแล้วก็ปรับกล้องเลือกหาตำแหน่งต้องมองทั้งอันให้เห็นว่าเอ๊ะมันมีเชื้อราหรือเปล่าเนาะนี่แล้วคนไข้คนนี้เราก็เจอจริงๆด้วยมันจะเป็นก้อนๆเป็นสะเก็ดเป็นสายๆมาลองดูเห็นไหมมันจะเป็นเส้นๆแล้วมีกลมๆแล้วก็เป็นอันนี้เป็นหน้าตาของเชื้อราอันนี้เราก็ดูเชื้อราจบกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอว่าหมอจะลองพาไอรินไปดูผิวหนังปกติกันบ้างว่ามันมีคุณสมบัติยังไงแล้วเรามีเครื่องที่จะตรวจอะไรยังไงกันได้บ้าง
1: ค่ะ
2: ใช่เลยค่ะอันนี้ก็เป็นห้องเรียกว่าตรวจสภาพผิวเดี๋ยวหมอขอแนะนำให้รู้จักกับพี่แนนก่อน
1: ค่ะ
2: พี่แนนเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องการตรวจสภาพผิวของเราอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนจะรู้ว่าผิวเราสองคนต่างกันขนาดไหน มาเดี๋ยวไอรีนั่งด้านนี้นะคะทางนี้ครั้งนั่งใกล้ๆพี่แนนเลยแล้วเดี๋ยวหมอนั่งใกล้ๆนี
1: ่วิธีการตรวจอันนี้คือทำยังไงบ้างหรอคะ
2: ก็เครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นเครื่องที่เอาไว้ตรวจคุณสมบัติของผิวหนังซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะโชว์ให้ไอรีนดู4อย่างอันแรกสุดคือเราจะมาดูภาพขยายของผิวหนังก่อนซึ่งกล้องอันนี้จะช่วยให้เราเห็นสภาพผิวของเราอย่างขยายใหญ่ๆชัดๆเลยว่าผิวใครละเอียดกว่ากันเราต้องมาเทียบผิวเราสองคนกันหน่อยเอานี่เดี๋ยวให้พี่แนนวัดผิวไอรีนก่อน
3: เดี๋ยวมาลองดูเลยนะคะ
2: นี่
3: นะคะ
2: จริงๆไม่เจ็บแล้วไม่อะไรเลยนะ
3: ไม่เจ็บเลยค่ะแค่สัมผัสบริเวณผิวหนังด้านบนนะคะแล้วก็ขยะดูเลยนะ
2: จะบอกว่าลักษณะของผิวเด็กเนี่ยคือผิวที่มีเส้นใยแบบอย่างเงี้ยเยอะๆยิ่งเยอะมากแสดงว่าผิวละเอียดและเด็กมาก
3: น
2: ี่เห็นไหมดูความละเอียด
3: บริเวณด้านในนะคะ
2: จะละเอียดมากเลยเป็นใยแมงมุมนี่จุดพวกนี้เป็นรูขุมขนที่มีขนออกเห็นไหมที่มีจุดอยู่เดี๋ยวดูของป้าหมอตายแล้วรู้สึกกุ้มใจมากเฮ้ยไม่เลวเหมือนกันแต่สังเกตอะไรอย่างนึงไหมเห็นไหมผิวของป้าหมอจะเส้นน้อยกว่าแล้วก็มีความแห้งเป็นขุยเล็กๆแต่ถ้าตรงเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยโดนแดดผิวก็จะดูเด็กกว่า

0: ิวที่ดูแก่นี่ถึงโตดูแล้วเนาะเห็นไหมดูนี่เห็นไหมนี่ของเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเส้นเยอะดูไม่ค่อยต่างกับเด็กอายุ10ขวบเท่าไหร่เห็นไหมคุยตายแล้วเทียบกันไม่ต่างกันเลยดูสิ
1: ไม่ต่างกันเลยค่ะใกล้เคียงก
0: ัน ใกล้เคียงมาก
2: ใกล้มาก
0: ก็ตรวจอันต่อไปของผิวเรานะคะก็คือการวัดปริมาณน้ำในผิวจริงๆอันนี้ถึงแม้ว่าหน้าตาผิวของหมอกับไอรีนไม่ต่างกันมากแต่ในคนอายุเยอะๆปริมาณน้ำในผิวของคนอายุเยอะจะน้อยกว่าปริมาณน้ำในผิวของเด็กแน่นอนมาดูกันว่าเราวัดกันยังไงเราก็มีเครื่องมืออันหนึ่งที่จะบอกปริมาณน้ำได้ซึ่งพอวัดเสร็จปั๊บจะขึ้นเป็นกราฟอย่างนี้ให้เห็นเลยมาก็เริ่มวัดหลังมือนี่ซึ่งนี่จิ้มอย่างนี้ไปปุ๊บเห็นไหมตึ้งก็จะเห็นว่าปริมาณน้ำในผิวของหมอเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก66 67มาลองดูซิว่าวินาทีแห่งความตื่นเต้นเฮ้ยน้อยกว่าของเราดูนี่ดิ
2: แล้วหนูต้องทำยังไงบ้างเหรอคะ
0: คือเวลาที่ผิวเราแห้งเนี่ยมันจะเกิดข้อเสียคือเราจะเกิดการระคายเคืองง่ายเพราะฉะนั้นพวกนี้เราก็ต้องคอยทาพวกครีมบำรุงผิวมอยส์เจอไรเซอร์สำหรับเด็กเพื่อทำให้ผิวของเราเนี่ยเหมือนกับมีความชุ่มชื้นแล้วมันก็จะแข็งแรง
2: ค่ะ
0: อันสุดท้ายที่เราจะมาดูกันคือเราจะมาดูความยืดหยุ่นของผิว
2: ที่เขา
0: ก็เคยได้ยินว่าเขาพูดเรื่องหน้าเด้งผิวเด้งไง
2: อ๋อ
0: ไอ้นี่แหละบอกพวกนี้นี่จะมีความสัมพันธ์กับคอลลาเจนในผิวเลยนะรู้ไหมว่าผิวของคนเรานะพออายุเยอะขึ้นอายุเกิน30ขึ้นไปคอลลาเจนบนผิวเราจะลดลงปีละ 1% เพราะฉะนั้นตอนนี้สมมุติไอรีนมีคอลลาเจนเต็มร้อยไงหมออายุ47เท่ากับหมอเกิน30มาแล้ว17ปีคอลลาเจนหมอเหลือแค่ 83% ของที่มีเองนะเพราะฉะนั้นเวลาวัดแล้วความยืดหยุ่นมันก็จะสู้คนที่อายุน้อยกว่าไม่ได้
2: แต่บางทีหมออาจจะเยอะกว่าหนูก็ได
0: ้อันนี้ก็ต้องมาดูเพราะว่าเราก็มีวิธีการในการดูแลผิวที่ทำให้คอลลาเจนของเรายังดีอยู
2: ่ค่ะ
0: มาวัดกันแต่เครื่องนี้เนี่ยมันจะมีดูดๆนิดนึงนะไม่ต้องตกใจอย่างเมื่อกี้เราจะแค่แปะๆใช่ไหมตอนนี้มันจะมีดูดนี่อันนี้ก็คือวัดความยืดหยุ่นของเราว่าผิวเราดูดและปล่อยดูดและปล่อยได้ดีขนาดไหนซึ่งจริงๆอันนี้ก็ถือว่าไม่เลวนะยังดีอยู่เราก็ลองซิผิวเด็กจะดูดกันได้ขนาดไหนนะมันจะรู้สึกจี๊ดๆนิดนึงนะคะตืดเนี่ยหวังว่าจะไม่ได้เจ็บนะมันจะรู้สึกว่ามันมีการดูดเบาๆหรือบางคนก็อาจจะไม่รู้สึกเลยอันนี้เทียบกันของหมอเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ของไอรีนเป็นสีเขียวจริงๆก็ถือว่าไม่ได้ต่างกันมากแต่ดูนี่เห็นไหมของไอรีนเนี่ยเห็นปะเวลาที่ปล่อยเห็นไหมความยืดหยุ่นอาจจะดีกว่าของหมอหน่อยนึงเห็นไหมคะอันนี้เห็นชัดเพราะว่าหมอเสียคอลลาเจนไปเยอะแล้วเห็นไหมความดูดถูกดูดได้สูงกว่าปล่อยออกมาก็คืนตัวน้อยกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นความต่างกันของคนที่อายุเยอะกับคนที่อายุน้อยให้เห็นได้ชัดเจน
2: อ๋อค่ะ
3: ตรวจเช็คเรื่องผิวกันไปแล้วต่อไปคุณหมอจะพาน้องไอรีนไปทำอะไรต่อตามไปดูกันเลยครับ
0: มาไอรีนเป็นไงตื่นเต้นไหมวันนี้หมอเพียบเลยคุณหมอทั้งหลายนี้เป็นลูกศิษย์ของหมอค่ะวันนี้เราเข้ามาอยู่ในระบบการเรียนการสอนเพื่อที่จะสอนให้คุณหมอทุกคนเนี่ยมีความสามารถในการฉีดฟิลเลอร์หน้าคนไข้ได
2: ้
0: คนไข้คนนี้ถูกฉีดมาแล้วรอบนี้เป็นรอบที่3เราก็จะเวลาเราจะสอนนักเรียนเนี่ยเราก็จะสอนให้เหมือนกับเวลาเขาเป็นหมอจริงๆมาพี่เขาก็จะค่อยๆฉีดเข้าไปทีละนิดทีละนิดนะเราก็จะเห็นว่าครั้งที่ฉีดเห็นไหมแก้มคนไข้เริ่มโค้งขึ้นมานิดหน่อยสวยเลยคือฉีดปุ๊บก็จะเห็นทันทีว่าหน้าคนไข้เริ่มเต็มเริ่มสวยขึ้น
2: แล้วคนไข้ไม่เจ็บค่ะ
0: ก็ดูหน้าตาคนไข้ว่าเจ็บไหมล่ะ นะคนไข้ไม่เจ็บเพราะว่าในฟิลเลอร์นี้มียาชาปนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยคนไข้ก็จะค่อยๆใช้และอีกอย่างนึงคุณหมอไนซ์เนี่ยถูกเทรนมาอย่างดีแล้วมือเบามาก
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็ฉีดอย่างสบายใจเลยอะ Stop done take it off ไอรีนดูนี่ยืนตรงนี้ลุกขึ้นนั่งนิดนึงนะคะเห็นไหมว่ารอยแก้มด้านนี้ไม่มีร่องดำๆแล้วนะดูนี่ดูนี่เห็นไหมดูนี่เห็นยังแล้วดูสีแก้มข้างนี้ใช่ไหม
2: ด
0: ูนูนแล้วก็ยกกว่าข้างนี้เห็นไหมแล้วดูเอาเข้าจริงๆหน้าด้านนี้ดูเล็กกว่าด้านนี้ด้วยไม่ห้อยละเห็นตรงนี้ยังห้อยๆไหมลิฟเลยเห็นไหมคุณหมอเก่งไหม
2: เก่งค่ะโหวันนี้หนูสนุกมากมากเลยค่ะได้ไปดูทั้งการตรวจผิวหนังแล้วก็การดูแลผิวหนังแล้วก็ได้ดูทั้งความเสริมความงามด้วยค่ะ
0: เป็นไงแล้วรู้สึกชอบการเป็นหมอผิวหนังไหมคะ
2: ชอบค่ะสนุกมากมากเลยค่ะได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะ
0: แต่อย่าลืมนะคะจะเป็นคุณหมอผิวหนังก็ต้องดูแลผิวหนังของตัวเองด้วยดื่มน้ำเยอะๆทามอยส์ไชไรเซอร์แล้วก็ทาครีมกันแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราได้เป็นหมอผิวหนังเราก็จะเป็นหมอผิวหนังที่มีผิวที่สวยด้วยค่ะ
2: ค่ะวันนี้หนูต้องขอขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะ
0: ยินดีเลยค่ะแล้วก็ว่างๆเรามาเยี่ยมกันใหม่นะคะ
2: ค่ะ

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

องฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกัน

0: พร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
0: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
0: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

ับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเอาละค่ะน้องๆมีถามพี่โบเข้ามากันเยอะมากเลยว่าเอ๊ะพี่โบเรียนอะไรทำไมถึงวาดรูปสวยวาดรูปเก่งและประดิษฐ์ของได้มากมายขนาดนี้พี่โบต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าพี่โบเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแต่ที่พี่โบนะคะวาดรูปได้เก่งวาดรูปสวยแล้วก็ประดิษฐ์ของได้เยอะแยะเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาว่างของพี่โบนะคะพี่โบจะชอบวาดรูปเล่นนะคะแล้วก็ฝึกคิดฝึกทำอะไรเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเลยละค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากวาดรูปสวยวาดรูปเก่งแล้วก็ประดิษฐ์ของได้หลากหลายนะคะน้องๆต้องมีความพยายามค่ะฝนอยู่เป็นประจำเลยแล้วเรานะคะจะมีการพัฒนาขึ้นทำให้เราสามารถทำได้ทุกอย่างอย่างแน่นอนเลยละค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ DIY ง่ายนิดเดียวของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์หมวกปาร์ตี้กันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำหมวกปาร์ตี้กระดาษสติกเกอร์สีกระดาษแข็งหนังสือพิมพ์เก่าคู่กันสีอะคริลิกกาวดินสอกรรไกรกระดาษกาวน้ำเปล่าขั้นตอนแรกในการทำหมวกนะคะน้องๆเตรียมกระดาษแข็งขึ้นมาเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้นะคะไปวัดรอบหัวกันค่ะใส่ให้พอดีกับหัวนะคะแล้วก็จับมันเอาไว้แบบนี้อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นฐานหมวกกันต่อค่ะวาดวงกลมด้านนอกนะคะลงไปแบบนี้เลยทีนี้เราจะวาดวงนอกอีกวงนึงค่ะที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วแต่ความกว้างที่น้องอยากให้ปีกหมวกกว้างขนาดไหนก็วาดเท่านั้นเลยโอเคมาถึงขั้นตอนการตัดปีกหมวกของเราแล้วล่ะค่ะระวังเรื่องความอันตรายด้วยนะคะน้องๆค่อยๆตัดค่อยๆเล็มไปเอาให้ได้ตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะแต่ตัดเสร็จแล้วค่ะน้องๆใส่หัวได้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทำทรงหมวกกันต่อค่ะแล้วก็วัดกันเลยเอาประมาณ20เซนติเมตรตัดออกมาเลยค่ะน้องๆถ้าน้องๆคนไหนอยากได้สูงกว่านี้หรือว่าเล็กกว่านี้ก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะทีนี้พอเราตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาพันรอบแบบนี้เลยจะเอามาติดกันแบบนี้นะคะก็จะติดสกอตเทปไปรอบๆเลยล่ะค่ะเพื่อให้มันติดกันเดี๋ยวเราจะไปทำฝาปิดหมวกกันต่อค่ะน้องๆก็เอาตัวรอบหัวที่เราวัดเอาไว้อะค่ะตัดตามรูปเลยค่ะเมื่อเราได้วงกลมออกมาแบบนี้แล้วแล้วก็ใช้สกอตเทปติดไปเลยค่ะให้มันรอบหมวกเลยเรียบร้อยแล้วค่ะแต่แค่นี้ยังไม่เสร็จดีค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะพาน้องๆเนี่ยมาทำขั้นตอนเปเปอร์มาเช็คเราจะใช้กาว2ส่วนนะคะแล้วก็น้ำ1ส่วนค่ะเทกาวไปก่อน2ช้อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะผสมน้ำตามลงไปค่ะแล้วก็คนนะคะน้องๆคนไปเรื่อยๆเลยค่ะให้กาวกับน้ำมันเข้ากันดีนะเห็นไหมคะตอนนี้กาวก็ของเราก็จะไม่ได้เหนียวเกินไปแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปฉีกหนังสือพิมพ์กันต่อค่ะและเมื่อเราฉีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแปะหมวกกันต่อเลยพิมพ์กาวมาก่อนทาลงไปเลยจากนั้นก็เอาหนังสือพิมพ์ที่เราตัดไว้แปะลงไปเลยทากาวแล้วก็แปะหนังสือพิมพ์ทากาวแล้วก็แปะทำวนไปเรื่อยๆเลยค่ะ

นี้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันต่อค่ะทาลงไปรอบๆเลยนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยจะเสริมสร้างจินตนาการเอาความคิดสร้างสรรค์ออกมาจะใช้สีอื่นก็ได้เต็มที่เลยนะคะทาประมาณ2รอบนะคะเพื่อให้สีขาวเนี่ยมีความหนาที่พอดีหมวกของเราจะได้ออกมาสวยงามด้วยค่ะและตอนนี้นะคะหมวกที่พี่โบ๊ทลงสีก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทีนี้เรามาเริ่มตกแต่งกันเลยดีกว่าแต่น้องๆคนไหนนะคะจะใช้อะไรตกแต่งอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันเลยนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลย

เราจะเอาสีน้ำเงินเนี่ยมาเป็นแถบหมวกพี่โบจะใช้กระดาษสีแดงเนี่ยมาพับซ้อนกันแล้วก็ติดด้วยกาวนี่เลยโบของพี่โบแปะลงไปเลยฮัลโหลเสร็จแล้วนี่เลยคือหมวกที่พี่โบจะใส่ไปปาร์ตี้นี่เห็นไหมล่ะคะว่าการทำหมวกเนี่ยต้องมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้นะคะสิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้ของชิ้นถัดไปเนี่ยพี่โบเชื่อว่าน้องๆทำแล้วคุณยายจะต้องชอบมากแน่นอนเพราะว่าของชิ้นนั้นเนี่ยก็คือสายคล้องแว่นตาเองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำสายคล้องแว่นให้คุณยายลูกปัดเส้นเอ็นกรรไกรสต็อปเปอร์ทีมห่วงแว่นตาฝากล่องอาหารและตอนนี้อุปกรณ์ก็ครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสายคล้องแว่นกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะเอาฝากล่องอาหารเนี่ยมาใช้ในการวางลูกปัดของเราค่ะน้องๆสามารถครีเอทลูกปัดในการเรียงได้เลยนะคะว่าจะเอาสีไหนแบบไหนตามใจชอบเลยวางลงไปเลยค่ะขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราจะเอาเส้นเอ็นนะคะมาวัดให้มันได้พอดีกับช่วงคอของคุณยายค่ะน้องๆก็ลองวัดดูว่าเอ๊ะเวลาคุณยายเขาเอาแว่นออกแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณช่วงอกใช่ไหมก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ทำการปัดออกมาเลยค่ะเราก็จะทำการร้อยลูกปัดนะคะที่เราได้เรียงเอาไว้การทำสายคล้องแว่นให้กับคุณยายนะคะมันคือความตั้งใจที่เราทำให้กับท่านใช่ไหมคะคุณยายที่ได้รับของเราเนี่ยจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและตอนนี้นะคะสายคล้องแว่นของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะไปใส่สต็อปเปอร์นะคะแล้วก็ตัวคล้องแว่นกันค่ะเราจะใส่เข้าไปนะคะ2เม็ดค่ะหลังจากนั้นพี่โบก็จะใช้ตัวสายคล้องแว่นนะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยร้อยเข้าไปในฝั่งนี้ค่ะเมื่อร้อยเข้าไปเสร็จแล้วนะคะก็ให้เอาปลายเส้นเอ็นค่ะโค้งกลับเข้ามาที่สต็อปเปอร์เม็ดแรกเลยหลังจากนั้นนะคะเมื่อโค้งเสร็จแล้วก็เอาปลายเส้นเอ็นค่ะวนเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดแรกอีกรอบนึงตอนนี้น้องต้องใช้สมาธิดีๆเลยนะคะเพราะมันเล็กมากๆเลยโอเคเราก็จะใช้ครีมค่ะในการย้ำตัวสต็อปเปอร์บีบเลยค่ะทีนี้ตัวสายคล้องแว่นก็จะไม่หลุดแล้วค่ะในการบีบตัวสต็อปเปอร์นะคะน้องอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าพี่ๆมาช่วยในการบีบได้นะหลังจากนั้นเราเอาปลายเส้นเอ็นนะคะสอดเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดที่2เลยค่ะเลื่อนสต็อปเปอร์ขึ้นมาแล้วเราก็จะทำการบีบมันอีกรอบนึงนะคะตัวนี้จะทำให้มันเป็นการย้ำเพื่อความแน่นอีกรอบนึงค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ใส่สต็อปเปอร์2ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีกข้างนึงด้วยกันนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะเอาแว่นตาของคุณยายมาใส่เข้าไปด้วยกันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเลื่อนตัวเหล็กเนี่ยขึ้นมาให้มันได้พอดีกันพี่โบก็จะใช้ครีมนะคะบีบมันบีบลงไปเลยค่ะทีนี้ก็บีบเรียบร้อยละมันก็จะไม่หลุดลงมาละค่ะอีกข้างนึงทำเหมือนกันเลยนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสายคล้องแว่นให้คุณยายของพี่โบเองเนี่ยถ้าน้องๆเอาไปให้คุณยายนะคะรับรองเลยว่าคุณยายจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจของเราเองเลยนะคะ

คนไหนนะคะที่อยากจะส่งผลงานการประดิษฐ์มาให้พี่โบ๊ทดูส่งมาได้เลยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ้อที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลานะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายกับพี่โบ๊ทในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆปิดเทอมทำอะไรกันบ้างเอ่ยไหนใครไปเที่ยวบ้างหรือทำกิจกรรมอะไรกันบ้างส่งรูปนะคะหรือคลิปวิดีโอมาบอกเราให้พี่โบ๊ทฟังด้วยนะทางเพจ Mahidol Channel เลยค่ะแต่ถ้าน้องๆคนไหนยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนหรือทำกิจกรรมอะไรมาประดิษฐ์สิ่งของกับพี่โบ๊ทดีกว่าค่ะเพราะของที่พี่โบ๊ทจะทำในวันนี้นะคะรับรองว่าสามารถเล่นได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยตื่นเต้นแล้วใช่ไหมของที่พี่โบ๊ทจะประดิษฐ์ในวันนี้นะคะก็คือจิ๊กซอว์นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำจิ๊กซอว์รูปขนาด A4 หรือรูปที่น้องๆต้องการทำเป็นจิ๊กซอว์กระดาษแข็งคัตเตอร์กาวอันดับแรกเลยนะคะน้องๆสิ่งที่น้องต้องมีสำคัญสุดก็คือรูปนี่เลยพี่โบ๊ทใช้รูปครอบครัวค่ะเห็นไหมเห็นพี่โบ๊ทปะส่วนนี้ก็คือคุณแม่แล้วก็น้องชายพี่ชายแล้วก็น้องสาวอันต่อไปที่เราต้องมีก็คือกระดาษแข็งค่ะกระดาษแข็งนะคะน้องๆต้องตัดให้มีขนาดเท่ากับรูปภาพเลยพอซ้อนกันก็จะพอดีเลยอย่างนี้ทีนี้เมื่อเรามีรูปและกระดาษแข็งเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาน้องๆเอากาวเทให้รอบแผ่นเลยหลังจากนั้นเกลี่ยค่ะน้องๆให้มันเท่าๆกันเก็บมุมเก็บขอบให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาเราแปะรูปไปเนี่ยรูปเราจะได้ไม่หลุดออกยึดมุมให้เรียบร้อยเลยนะคะเมื่อน้องๆติดรูปลงไปในกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะรอกาวแห้งสักแป๊บนึงก่อนนะจะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะรูปกับกระดาษแข็งก็จะติดกันอย่างพอดีเลยเมื่อตอนนี้พร้อมแล้วเราจะเริ่มตีตารางก่อนวัดให้แต่ละช่องอะค่ะมีขนาดเท่าๆกันตามที่น้องๆต้องการเลยอันนี้มันก็จะเกือบ30เซนใช่ไหมคะพี่โบก็จะแบ่ง 4.3 เซนติเมตรของแนวนอนทั้งหมดเลยตอนนี้พี่โบก็จะได้ประมาณ1 2 3 4 6 7ทั้งหมด7ช่องนะคะต่อมาในแนวตั้งพี่โบจะใช้อยู่ที่ 4.2 เซนติเมตรค่ะเมื่อเราวัดตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตีเส้นได้เลยเราก็ได้ตารางของเราออกมาแล้วทั้งหมด35ช่องค่ะน้องๆเคยเห็นจิ๊กซอว์กันแล้วใช่ไหมคะที่มันจะมีโค้งเข้าโค้งออกแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถครีเอทได้ตามใจชอบเลยนะว่าเราจะวาดโค้งเข้าโค้งออกยังไงในการทําจิ๊กซอว์นะคะน้องๆมันมีทั้งหมด35ชิ้นเนี่ยเราจะค่อยๆประณีตนะคะทําไปเรื่อยๆเพื่อความสวยงามของเราและรูปที่เราเอามาใช้เนี่ยนะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นรูปครอบครัวเสมอไปนะคะน้องๆ อาจจะเอาเป็นรูปสัตว์เลี้ยงหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องๆชอบหรือจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้ทำเป็นของขวัญวันเกิดเอาไปเซอร์ไพรส์เพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทต่อไปเราจะมาทำการตัดมันออกมากันค่ะอันนี้นะคะมันเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเวลาตัดนะคะน้องๆเราจะต้องตัดตามเส้นที่เราตีตารางเอาไว้ส่วนตัวที่เราวาดเป็นวงกลมมันขึ้นไปแบบนี้เราก็ค่อยๆตัดเล็มให้มันได้พอดีกันเนาะตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดเสร็จออกมาแล้วทั้งหมด2ชิ้นนะคะน้องๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพี่โบต้องใช้คัตเตอร์ใช่ไหมที่พี่โบใช้คัตเตอร์นะคะเพราะว่าเวลาเราตัดเนี่ยตรงขอบมันจะได้ไม่ยุ่ยค่ะมันจะคมแล้วก็สวยงามเลยแต่ถ้าเราใช้กรรไกรนะคะมันอาจจะมีรอยย่นหรือว่ายุ่ยได้ก็จะไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตัดทั้งหมด35ชิ้นกันต่อค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทเดี๋ยวเรามาต่อจิ๊กซอว์กันเลยค่ะอ๋อแต่พี่โบ๊ทมีเทคนิคนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต่อกันเนี่ยให้เราหามุมขึ้นมาก่อนนี่อันนี้พี่โบ๊ทก็จะใช้ตัวนี้เลยเห็นไหมมันจะมีมุมมันอยู่
แล้วก็วางมุมไปก่อนเลยต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะออกมาเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะ

กซอของพี่โบ๊ทเป็นไงบ้างคะน้องๆจิกซอของเราเนี่ยได้ฝึกทั้งความอดทนแล้วก็ฝึกสมาธิในการเล่นเลยใช่ไหมคะทีนี้ของเล่นชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยก็คือฟุตบอลบังคับมืออ่ะน้องๆสงสัยไหมคะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำฟุตบอลบังคับมือกล่องก้านลูกโป่ง4ก้านไม้หนีบผ้าแบบไม้10ชิ้นสีอะคริลิกคู่กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ดินสอไม้บรรทัดกระดาษสีกระดาษสติกเกอร์ไขควงลูกบอลขนาดเล็กแต่มาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะนี่ก็คือกล่องที่พี่โบ๊ทเตรียมมาเดี๋ยวเราจะเอาฝาของมันนะคะออกทั้งหมดเลยค่ะ4ด้านของมีคมนะคะน้องๆต้องระวังนะถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะและตอนนี้นะคะเมื่อเราตัดฝากล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดโกประตูกันค่ะทีนี้พี่โบ๊ทก็จะวัดนะคะให้ได้กึ่งกลางของกล่องก่อนน้องๆเอาลูกบอลนะคะมาลองทาบดูนะว่ามันได้พอดีไหมเนี่ยก็จะทำแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยเราจะทำการตัดมันออกมาค่ะพี่โบจะใช้เป็นคัตเตอร์นะคะเพราะมันจะตัดง่ายกว่าแต่น้องๆต้องระวังนะคะคัตเตอร์เป็นของมีคมให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะดึงออกได้เลยนะคะนี่เลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกล่องกันค่ะอันนี้นะคะน้องๆขั้นตอนการตกแต่งเนี่ยน้องๆสามารถตกแต่งตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะใครจะใช้เป็นวาดภาพระบายสีก็ได้เหมือนกันนะคะตามแต่จินตนาการน้องเลยประตูโกพี่โบจะใช้เป็นสีชมพูนะคะตัดเป็นเส้นๆแล้วก็ติดลงไปเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4ด้านเลยเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาทาไม้หนีบผ้ากันค่ะสีที่พี่โบเลือกใช้นะคะจะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินสีละ5ตัวค่ะระหว่างที่รอสีแห้งเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆ นะคะมาเจาะรูเพื่อเสียบไม้ลูกโป่งกันค่ะเอาไม้หนีบผ้าตัวที่เราไม่ได้ทาสีมาวัดฉีดไว้เลยพี่โบจะวัดตรงตำแหน่งนี้นะคะโดยพี่โบนะคะจะทำการเจาะทั้งหมด4รูด้วยกันน้องๆก็ต้องหารให้แต่ละรูนะคะมันมีความพอดีแล้วก็มีระยะห่างที่เท่ากันค่ะเราจะวัดแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยทีนี้นะคะเมื่อเราวัดเสร็จแล้วเราจะทำการเจาะรูพี่โบก็จะใช้ไขควงนะคะในการเจาะและตอนนี้นะคะพี่โบก็เจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2ฝั่งเลยค่ะแล้วต่อมานะคะเราจะเอาไม้ลูกโป่งเนี่ยเสียบมันลงไปตามรูเลยแต่ไม้ลูกโป่งที่พี่โบเลือกใช้เนี่ยจะใช้แบบสลับสีกันค่ะก็จะเป็นสีแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินพี่โบก็เสียบไม้แบบสลับสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ไม้หนีบผ้าของเราแห้งแล้วเราก็จะเอามันติดเป็นตัวผู้เลยค่ะแถวข้างหลังนะคะจะมี3ตัวแล้วก็สีน้ำเงิน2ตัวนะคะเหมือนเราจะแบ่งเป็นกองหลังกับกองหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟุตบอลบังคับมือของพี่โบ๊ทนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยพี่โบ๊ทนะคะเชื่อเลยว่าน้องๆคนไหนที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเล่นได้ไม่มีเบื่ออย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะถ้าน้องๆเอาไปเล่นกับเพื่อนอ่ะเพื่อนต้องต่อคิวรอขอเล่นอย่างแน่นอนเลยละค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นลูกบอลกันเลย

กันบ้างคะน้องๆวันนี้เราทำของเล่นถึง2ชิ้นด้วยกันเลยนะคะสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ทำผลงานการประดิษฐ์แล้วต้องการส่งมาให้พี่โบ๊ทดูอย่าลืมนะคะส่งมาที่เพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่และสำหรับน้องๆคนไหนที่ผลงานถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกัน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้า
3: ดูสิ
4: อุ๊ยแบดมาดโอ๊ยทำยังไงดี
5: ปักเต็มนะ
3: ปักท่วง
4: เออจริงด้วย
3: เนี่ยเอาอันนึงเนี่ยออกแล้วก็เอานี้เสียบได้แล
4: ้
3: ว
4: อุ๊ยเต็ม
3: ร้อนอ่ะ
4: ร้อนเออหีก็ว่าอยู่แต่บ้านฉันมันเสีย
3: ดี
4: เอามาไปเอามาเจ้าบ้าน
3: เดี๋ยวไป
4: เหมือนกันเนี่ย
3: มีขนมปังให้กินไหมเนี่ยขนมปังในตู้ก็มี
4: เอาขนมปังมาแปะหูหิว
3: เอาไป
4: น่ากินนะ
6: มันเลยจะได้กิน
7: นี่ไงคุณแม่รู้แล้วค่ะว่าทำไมถึงไฟดับ
4: อะไรคะ
7: นี่เลยเห็นเลยค่ะปลั๊กไฟอย่างเนี้ยหนูไม่ควรที่จะเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาเสียบหลายๆรูแบบนี้มาเสียบพร้อมกันอย่างนี้ไม่ได้ค่ะปลั๊กไฟเนี่ยเวลามันใช้กระแสไฟเนี่ยเดินเนี่ยสายไฟมันจะเกิดความร้อนลูกนะพอเกิดความร้อนมากๆเนี่ยสายไฟมันก็จะเกิดการหลอมละลายทำให้ไฟช็อตแล้วก็ไหม้ไฟดับแบบนี้ล่ะค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะเราต้องตรวจสอบปลั๊กให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะว่ามีสภาพดีหรือเปล่าแล้วมือของหนูๆเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอาไปแย่ปลั๊กไฟเล่นหรือจะเอาของเนี่ยไปจิ้มแย่ในรูปลั๊กไฟอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะลูกนะ
4: ทำไมล่ะคะ
7: ก็เดี๋ยวกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยอาจจะบาดเจ็บแล้วก็อันตรายถึงชีวิตเลยด้วยค่ะ
4: หนูไม่อยากตาย
7: อีกอย่างนึงที่แม่จะบอกก็คือถ้ามือหนูเปียกนะหนูห้ามจับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะ พราะว่าไฟฟ้าเนี่ยจะวิ่งเข้าหาร่างกายเราทำให้ร่างกายของหนูเนี่ยถูกไฟช็อตอย่าเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้เองสุ่ม4สุ่ม5ต้องศึกษาวิธีการใช้งานให้ถูกต้องเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธีเข้าใจไหมคะ
4: ค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วค
7: ่
4: ะ
7: โอ้โหดีเยี่ยมเลยค่ะ
4: แต่พวกหนูหิวแล้วอะ
7: หิวกันใช่ไหมคะอ๋อเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวคุณแม่ไปอุ่นอะไรให้ทานละกันแต่ว่าเราไปในครัวกันดีกว่านะคะ
4: ค่ะ
7: นี่มีซาลาเปาพอดีเลยค่ะอันนี้เรียกว่าไมโครเวฟนะคะลูก
4: เดี๋ยวนะคะแม่เมื่อกี้ไฟดับอยู่ไม่ใช่เหรอคะ
5: ใช่ค่ะ
7: อ
5: ้
7: าวก็แม่เนี่ยไปดันเบรกเกอร์ขึ้นแล้วก็ไฟก็ติดเรียบร้อยแล้วลูกตอนนี้ใช้ไฟได้เป็นปกติแล้วค่ะ
4: ถ้าดันเบรกเกอร์ขึ้นไฟจะใช้ได้เหรอคะ
7: ใช่ค่ะอ่ะปิดปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ตั้งไฟแล้วก็ตั้งเวลาเพียงแค่1นาทีเดี๋ยวเราก็จะได้ซาลาเปาร้อนๆแล้วล่ะจ้า
4: แป๊บเดียวเองค่ะแม่
7: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าหนู2คนเนี่ยเล็กเกินไปที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยลำพังได้ต้องมีผู้ใหญ่อยู่หรือมีคุณแม่อยู่ถ้าหนูหิวบอกผู้ใหญ่บอกคุณแม่ให้อุ่นให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เข้าใจไหมคะไม่งั้นจะอันตรายเข้าใจไหมลูก
4: ค
7: ่
4: ะแม่
7: ดีแล้วจ้ะใกล้แล้วใกล้แล้วว้าวพอดีเลยมาของที่อุ่นในไมโครเวฟเนี่ยมันจะมีความร้อนใช่ไหมคะลูก
4: ใช่
7: เราต้องใช้ถุงมือค่ะมันร้อนแล้วเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้อ่ะแล้วเราก็ใช้ที่คีบปึ๊บเรียบร้อยแล้วจ้ะไปกินกันได้เลยจ้า
4: ค่ะแม่ขอบคุณค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: อินฟลูเอนเซอร์ของเราก่อนนะคะน้องเพชรของเรา
1: น้องมาทำไมน้องไม่มีสิว
2: มี
0: สามีเคยมีสิวไหมเอาจริง
2: มีสิวแบบว่าที่มันเป็นหัวนอนฮะบีบออกมันจะหายเร็วกว่าไม่บีบป่ะคะ
3: ถ้าบีบถูกวิธีค่ะน้องเพชรสมมติเรากดเองบางทีเรากดช้ำไปเลือดออกเยอะอย่างนั้นนะคะมันจะแดงแล้วก็รอยสิวเนี่ยจะทิ้งไว้นานแบบเป็นหลายเดือนเลย
0: เพิ่งรู้เหมือนกันแสดงว่าเอาแค่หนองออกไม่ต้องเอาเลือดออก
2: เป็นไหมกลัวเอาให้เลือดออก
0: ใช่ไหมต้องเอาให้เลือดต้องเอาให้เลือดหมดอ่ะมาดูของที่โต๊ะกันดีกว่าพี่บีบสิวมีใครเคยใช้อันยาวเนี่ยของแบบทั่วไปเลย
2: จริงเหรอไ
0: ม่จริง
4: สวยหล่อขอสืบ
0: สวยหล่อขอสืบคอนเทนต์นี้จะพาทุกคนนะคะไปสืบเรื่องราวความสวยหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงดูดีกินยังไงให้ถูกต้องจะเสริมหรือเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณทุกคดีความสวยหล่อจะได้รับการไขคดีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาไขข้อสงสัยและปิดคดีความสวยหล่อไปกับเราค่ะติดตามกันได้กับสวยหล่อขอสืบและประเด็นในวันนี้ของเรานะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิวค่ะสิวพูดเบาๆก็เจ็บเจ็บตรงที่ต้องไปกดกดแล้วต้องเอาหนองออกพอออกปุ๊บยังไงรอยก็เป็นมันเป็นปัญหาระดับชาติเป็นปัญหาระดับโลกและทุกคนต้องเป็นทุกคนต้องเจอใครที่ไม่เคยเป็นสิวนะคะมาหาหน่อยดิอยากเจอมาบอกหน่อยว่าทำยังไงนะถึงไม่เป็นสิววันนี้ค่ะประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็มาไขคดีกันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบีบสิวค่ะบีบสิวยังไงกดหัวสิวหรือไปหาคลินิกให้เขาบีบแบบไหนจะดีกว่ากันประเด็นต่อไปเกี่ยวกับเรื่องรอยสิวค่ะระหว่างที่เราทาครีมรักษาหรือไปเลเซอร์ที่คลินิกแบบไหนจะดีกว่ากันและประเด็นที่3ก็คืออายุเท่าไหร่ถึงจะเลิกเป็นสิวสักทีใช่ไหมและอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมากๆเลยที่คนยุคนี้เจอกันก็คือสิวจากการใส่แมสนั่นเองใช้หน้ากากแบบผ้าก็กลัวไม่กันเชื้อโรคใส่หน้ากากแบบไหนถึงจะดีคะวันนี้นะคะก็เป็นวาระระดับชาตินะคะที่เราจะต้องมาไขคดีกันกับในเรื่องของสิวที่พูดเบาๆก็เจ็บแล้วมันมีวิธีรักษายังไงห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันในหัวข้อที่ว่าสิวพูดเบาๆก็เจ็บแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุทธิมีรัตนินจากสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์อีกคนนึงนะคะที่จะมาเป็นพยานรู้เห็นกับเราในวันนี้น้องเพชรค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกอาจารย์หมอนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: วันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันในเรื่องของสิวนั่นเองถามอินฟลูเอนเซอร์ของเราก่อนนะคะน้องเพชร
1: ต้องมาทำไมเราไม่มีสิว
2: มีสาม
0: ีเคยมีสิวไหมเอาจริง
2: มี
0: เป็นยังไง
2: ด้วยความที่เราก็ทำงานเป็นนักแสดงวงการบันเทิงเนาะมันก็จะต้องแต่งหน้าตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้มีสิวน้อยแต่ถ้ามีสิวทีนึงก็คือเป็นสิวแบบอักเสบที่มันไม่มีหัวฮะแล้วมันก็จะอยู่นานยาวนาน
0: อันนั้นเป็นสิวทรมานมากเลยสิวไม่มีหัว
2: อย่างที่ตา
0: ล่
2: าเนี่ยนี่เนี่ย
0: มันไม่ค่อยเห็นนะทำยังไงดีอะ
2: ไม่ใกล้อีกแล้ว
0: ครับโอเคเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสิวอยู่แล้วจะมีนานๆทีที่เกิดขึ้นแต่ว่าสิวที่อย่างที่น้องเพชรบอกคือสิวที่ทรมานก็คือสิวที่ไม่มีหัวค่ะคุณหมอเดี๋ยวหนูจะเข้าประเด็นนี้เลยแล้วกันนะคะกับประเด็นที่ว่าบีบสิวด้วยที่กดหัวสิวหรือหาคลินิกให้เขาบีบแบบไหนดีกว่ากัน
3: สิวก็มีหลายประเภทใช่ไหมคะมีตั้งแต่สิวอุดตันนะคะมีแต่สิวอุดตันหัวปิดสิวอุดตันหัวเปิดที่เราเห็นเป็นแบบเม็ดดำๆให้อย่างนั้นเนี่ยเราพอจะกดสิวหรือใช้ที่กดสิวได
2: ้แล้วเวลาสิวแบบว่าที่มันเป็นหัวนอนฮะบีบออกมันจะหายเร็วกว่าไม่บีบป่ะคะ
3: ถ้าบีบถูกวิธีค่ะน้องเพชรถ้ามาหาคุณหมอแล้วว่าจำเป็นสมมติพรุ่งนี้แต่งงานไปงานแต่งงานเนี้ยค่ะแล้วก็ใช้เข็มสเตอร์ไลน์นะคะคือเข็มทางการแพทย์ที่ว่าเข็มฉีดยาค่ะเข็มเบอร์ใหญ่นิดนึงแล้วก็สะกิดหัวเฉพาะหนองแล้วก็ใช้ที่กดสิวอะค่ะกดเบาๆสมมติเรากดเองบางทีเรากดช้ำไปเลือดออกเยอะอย่างนั้นนะคะมันจะแดงแล้วก็รอยสิวเนี่ยจะทิ้งไว้นานแบบเป็นหลายเดือนเลยแต่ว่าบางทีสิวอักเสบที่เป็นหัวหนองคือตามธรรมชาติมันก็จะอักเสบเป็นหัวหนองแล้วก็จะหลุดแล้วก็ถึงจะหายใช่ไหมคะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจแกะบางทีเราล้างหน้าบางทีมันจะแตกอยู่แล้วอย่างนั้นนะคะก็แตกก็โอเคแล้วเราก็อาจจะต้องรีบแบบหาสำลีชุบน้ำเกลือหรือว่าแอลกอฮอล์ที่สไลด์กด อย่าให้เลือดมันออกเยอะดีไม่ดีกลายเป็นแบบรอยแดงนานหายเป็นรอยดำหรือบางคนทักเสพเยอะกลายเป็นหลุมสิวต้องมารักษากันอีกทีเนี่ยเรื่องใหญ่เลยอะค่ะ
0: เพิ่งรู้เหมือนกันแสดงว่าเอาแค่หนองออกไม่ต้องเอาเลือดออก
3: ใช่อย่าบีบให้แบบจนเลือดหมด
2: เนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนกันกลัวเอาให้เลือดออก
0: ใช่ไหมต้องให้เลือดต้องเอาให้เลือดหมดอะ
3: เอาแค่หนองแบบเหลืองๆออกนิดนึงค่ะแต่อย่างบางคนเนี่ยเป็นสิวอักเสบเป็นไตอันนี้กดยังไงก็ตายก็ไม่ออกนะคะใช่อย่างเงี้ยก็คือไม่แนะนำเลยให้กดสิวนะคะแล้วก็มีสิวอักเสบอีกหลายประเภทบางทีอักเสบเป็นหัวหนองนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะพอใช้เข็มเจาะแล้วก็กดสิวได้แต่ว่าคนที่เป็นสิวอักเสบแบบรุนแรงมากๆก็เห็นนะคะบางทีแบบเป็นไตเป็นซีสหนองเลยอย่างนั้นนะคะก็แนะนำไม่ให้กดเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆคนที่เป็นสิวนะคะก็แนะนำให้พบแพทย์ก่อนเพราะว่าจริงๆมันก็มีโรคหลายโรคที่ไม่ใช่สิวมีลูกขุมขนอักเสบติดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่หน้าแล้วเหมือนสิวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมาพบแพทย์ก็ดูก่อนว่าเป็นสิวจริงไหมแล้วพอสิวเนี่ยแบ่งความรุนแรงของสิวบางคนเนี่ยแค่ทายาก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องแบบกดสิวฉีดสิวหรือต้องเลเซอร์นะคะแต่ในบางคนถ้าเกิดอย่างที่บอกสิวอักเสบเยอะมากๆเป็น10เมตรหรือเป็นสิวหัวช้างที่แบบไตๆเหมือนหนองเนี่ยค่ะอันนี้จำเป็นต้องรับประทานยาซึ่งก็ควรจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ละค่ะ
0: มาดูของที่โต๊ะกันดีกว่าที่บีบสิวมีใครเคยใช
2: ้อันไหนของคุณหมอจะไปยากอะไรอ่ะ
0: แปลก
2: ไห
0: ม
2: แปลกด
0: ีอันนี้เคยเห็นทำตามท้องตลาด
2: เอาเหรอ
0: ใช่อันนี้น่าจะของคุณหมอถ้าให้เดานะอันเล็กของคุณหมออันยาวเนี่ยของแบบทั่วไปเลย
2: จริงเหรอฮะ
0: จริงพี่ก็ไม่ได้ถามว่าจริงไหมแต่พี่เคยเห็น
2: แต่อันนี้มันมีแหลมๆแต่ว่านี้มันกลม2อันเลย
0: เพราะว่าคุณหมอเขาจะใช้เข็ม
3: สาระไทยถูกนะคะเรามาดูเรื่องของอุปกรณ์กดสิวกันก่อนนะคะ
0: นี่นะคะอุปกรณ์กดสิวของคุณหมอคืออันนี้ไม่มีขายเน
3: า
0: ะ
3: สั่งมาจากต่างประเทศอะค่ะมันเป็นต้องเป็นบริษัทที่เป็นเครื่องมือทางการแพทย์คืออุปกรณ์ก็จะเป็นสแตนเลสสตีลนะคะก็ถ้าเราดูวัสดุจริงๆอะค่ะก็คือมันเป็นสแตนเลสสตีลก็คือไม่เป็นสนิมแล้วก็แข็งแรงนะคะมันจะมี2หัวหัวเล็กๆคือเป็นตำแหน่งที่เราใช้กดสิวเซียนสิวเซียนแบบเป็นผดผดแต่ว่ามีจุดดำอันนี้คืออุดตันหัวเปิดสิวเส้นหัวเปิดอันนี้เราสามารถเช็ดแอลกอฮอล์สเตอไรด์ผิวหน้าคนไข้แล้วก็กดออกได้เลย
0: กดหน้ากดโชว
3: ์เดี๋ยวเราไปทำกันหลังห้องดีไหมคะโอเคส่วนหัวด้านใหญ่เนี่ยค่ะถ้าเกิดเราเป็นสิวหัวหนองใช่ไหมคะเราก็จะใช้เข็มสเตอไรด์แล้วเราก็ใช้หัวด้านใหญ่เนี่ยกดผิวคนไข้อะค่ะแล้วหนองก็จะออกมาแล้วก็หยุดเลือดก็จะลดรอยช้ำลดรอยแดงแล้วก็สิวก็จะยุบลงอย่างรวดเร็วด้วยไม่ต้องฉีดสิวก็ได้นะคะส่วนอุปกรณ์ที่ขายตามท้องตลาด
0: อันนี้ค่ะ
3: ค่ะ
0: เคยเห็นตามท้องตลาด
3: มันจะมีด้านนึงที่ใส่พลาสติกใส่ไว้อยู่เนี่ยค่ะอันนี้น่าจะเป็นหัวแหลมเขาอาจจะใช้เจาะใช้แทนเข็มสเตอไรด์ใช่ไหมคะแต่อย่างที่บอกอะค่ะก็คือมันอาจจะไม่ได้ปลอดเชื้อ 100% คือบางคนคิดว่าเช็ดแค่แอลกอฮอล์ก็หายแต่ไม่จริงนะคะเชื้อบางเชื้อเรารู้จักกันแต่แบคทีเรียบ้านๆที่ทำให้เกิดฝีหนองแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีเชื้อหลายเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อกุ้งใกล้เคียงกลุ่มวัณโรคเป็นแบคทีเรียที่มันอยู่ตามน้ำตามดินส่วนด้านเนี้ยก็ให้เดาว่าน่าจะเป็นหัวที่ใช้กดสิวแต่เราถ้าเกิดให้จับดูอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบห่วงมันคมและเล็กบางยี่ห้อหรือเคยใช้อ่ะถ้าหัวที่กดมันไม่ได้แข็งแรงมากแล้วมันแบบมันแหลมมันเล็กอะค่ะบางทีเรากดแล้วผิวหน้าคนไข้บางคนมีทั้งอุดตันทั้งสิวอักเสบผิวเขาแบบบางอยู่แล้วอักเสบช้ำง่ายแล้วบางทีกดไปอะตายแล้วกลายเป็นรอยแบบที่กดสิวกลายเป็นเพิ่มแผลอย่างนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้น อุปกรณ์กดสิวก็มีความสำคัญมากทางลักษณะว
0: ิ
3: ธีใช้นะคะแล้วก็ความแหลมความคมหรือว่าอุปกรณ์อย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยใช้ไปถ้าไม่ใช่เป็นสแตนเลสสตีลก็อาจจะเกิดสนิมดีไม่ดีกลายเป็นบาดทะยักขึ้นมาอันนี้ก็ยิ่งอันตรายเลยค่ะ
2: เคยนะผมเคยอยากลอง
0: เคยกดสิวเองไหมคะ
2: เคยอยากลองอันเนี้ยไอ้ที่กลมๆอ่ะผมเห็นเพื่อนใช้ไงแล้วมันแบบเอ้ยมันดูหรือว่าดูตามเน็ตมันออกแบบเยอะลองใช้เอง
0: ลองใช้เองเป็นไง
2: สิวไม่ออก
0: นี
2: ่แต่เป็นวงกลม
3: ใช่
2: เป็นหล
3: ุ
2: มรอยหลุม
0: เป
2: ็
0: นรอยหล
2: ุ
0: มแล้วก็คือแผลสะเก็ดเป็นรอย
3: ใช่แล้วบางคนแบบถ้ากดไม่เก่งจริงหรือมือใหม่อะค่ะกดแล้วสิวอุดตันไม่ออกม
0: ัน
3: กลายเป็นแตกอยู่ในรูขุมขนข้างในปะทุกลายเป็นสิวอักเสบหรือเป็นสิวหัวหนองหัวช้างได้เลยนะคะอันนี้จะยิ่งแย่ไปใหญ่เลยค่ะ
0: ฟังแล้วรู้สึกเหมือนเป็นทุกอย่างที่คุณ ที่อาจารย์หมอพูดมาเลยอะคือทำเองทุกอย่างคือหนูผ่านหมดแล้วเรื่องสิวอะพอฟังคุณหมอแบบพูดแบบนี้ปุ๊บเรารู้สึกว่าโอเคมันอันตรายมากๆเลยในเรื่องโอกาสในการติดเชื้อและการที่ทำให้มันอักเสบมากกว่าเดิมอีกซึ่งหนูเป็นเลยว่ากว่าจะรักษาแผลกว่าจะรักษารอยมันใช้เวลานานมากแล้วการแต่งหน้าก็ต้องไปโปะไปปิดอีกมันก็ยิ่งทำให้เป็นขึ้นมากกว่าเดิมและที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีรูระบายหนองออกมาก่อนก่อนที่จะกดด้วย
3: ค่ะ
0: หนูไม่มีรูระบายนะหนูใช้ระเบิดบึ้ช ระเบิดน้ำสะใจแต่ไม่ควรไม่แนะนำ
3: ไม่แนะนำ
0: โอเคค่ะอันนี้ก็ได้เป็นหนึ่งประเด็นที่ได้ฟังกันแล้วนะคะระหว่างการกดสิวกับการที่ไปกดกับคุณหมอหรือว่าแพทย์นะคะจะปลอดภัยกว่าทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการรักษากันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์หมอเราเคยเป็นสิวเราเคยรักษาไหม
2: เป็นสิวส่วนใหญ่จะรักษาดูใจด้วยตัวเองในการมองกระจกว่าแบบเมื่อไหร่มันจะหายไปแต่รู้สึกแต่ก็เท่าที่รู้สึกมาก็คือรอยดำจะหายนานมาก
0: ตอนเรามีวิธีแก้ไขแบบไหนอย่างเร่งด่วนบ้างคะ
3: ก็มีมากมายเลยก่อนอื่นเวลาเราจะรักษารอยสิวเราก็ต้องรักษาสิวคุมอาการสิวให้ได้ก่อนนะคะไม่งั้นถ้าเกิดเรามัวแต่รักษารอยสิวแต่สิวยังขึ้นเรื่อยๆก็รักษาไปเหตุรอยสิวก็แบ่งเป็นประเภทหลายประเภทเลยเช่นรอยแดงสิวมักจะเป็นหลังสิวหายใหม่ๆจะเป็นรอยแดงนะคะบางคนช้ำได้โดยเฉพาะคนชอบแกะชอบบีบสิวอย่างเงี้ยค่ะพอแดงช้ำม่วงละส่วนใหญ่ก็จะหายเป็นรอยดำนะคะในบางคนถ้าเป็นสิวอักเสบค่อนข้างเยอะนะคะเป็นสิวหัวช้างหรือสิวอักเสบเป็นตุ่มเป็นไตเยอะๆก็จะเป็นเรื่องของรอยหลุมสิวซึ่งหลุมสิวก็มีหลายประเภทหลุมสิวแบบเป็นจุดลึกๆหลุมสิวแบบเป็นร่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนั้นอาจจะต้องใช้เลเซอร์ในกลุ่มที่เป็นเลเซอร์กึ่งมีแผลเข้ามาช่วยนะคะ
2: ม
3: ัน
2: เจ็บไหมคะเลเซอร์
3: เลเซอร์ก็มีหลายประเภทค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของรอยแดงสิวนะคะจะเป็นเลเซอร์ที่เขาเรียกว่านันอะเบลทีฟเลเซอร์คือทำแล้วหน้าไม่เป็นแผลน้องเพชรสามารถทำปุ๊บแล้ววันรุ่งขึ้นไปถ่ายรายการอะไรอย่างนี้ได้เลยหน้าจะแดงนิดหน่อยแค่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเองหลักๆเราก็จะใช้เลเซอร์ในกลุ่มวาสคูล่าเลเซอร์นะคะก็คือเป็นเลเซอร์ที่เหมือนกับฮีโมโกลบินหรือเม็ดเลือดแดงเป็นตัวจับรังสีเลเซอร์แล้วก็ยิงเหมือนถูกหนังสติ๊กดีดไม่ต้องแปะยาชาหน้าไม่มีแผลแล้วก็ยิงเฉพาะบริเวณที่เป็นรอยแดงสิวหรือว่าสิวที่อักเสบอันนี้ใช้รักษาได้เป็นวาสคูล่าเลเซอร์พวกพาวส์ไลน์เลเซอร์595นาโนเมตรอะไรเงี้ยค่ะเป็นช่วงความยาวคลื่นที่เม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบินเป็นตัวจับถ้าเกิดว่าเป็นรอยดำสิวนะคะเราก็ใช้เลเซอร์กลุ่มเดียวกับรักษาฝ้าอันนี้ก็ไม่มีแผลเหมือนกันค่ะจะเป็นกลุ่มพวก NDAC เลเซอร์แล้วปัจจุบันก็จะมีถ้าเคยได้ยินจะเป็นเรื่องของ PICO เลเซอร์นะคะเป็น non ablative เช่นกันคือไม่มีแผลไม่ต้องแปะยาชาก็มีลมเย็นๆเป่าที่หน้าแล้วก็เลเซอร์ก็เพนหน้าตรงบริเวณที่เป็นรอยดำก็จะช่วยลดรอยดำสิวได้เพียงแต่ว่าเลเซอร์ทั้ง2อันนี้ไม่ได้ดับทำครั้งเดียวแล้วหาย 100% นะคะก็คืออาจจะต้องทำติดต่อกันอย่างน้อย 4-6 ครั้งแล้วก็ระยะเวลาในการทำก็ประมาณช่วงห่างก็คือ 4-6 สัปดาห์ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นค่ะในการรักษาสำหรับคนไข้ถ้าเกิดเป็นหลุมสิวลึกๆเราต้องใช้เลเซอร์เขาเรียกว่ากึ่งมีแผลหรือว่าเซมิอะเบลทีฟเลเซอร์ซึ่งก็มีในท้องตลาดมีให้เลือกมากมายหลายตัวเลยค่ะมี fractional erbium yak fractional CO2 อะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งเป็นกลุ่ม radio frequency มีหัวมีมากมายเลยค่ะแต่อันนั้นใช่แต่อันนั้นก็คืออยู่ในดุลพินิจของแพทย์แล้วก็คุยกับคนไข้ลักษณะแผลก็จะต่างกันถ้าหลุมสิวนะคะบางเลเซอร์หลังทำอ่ะมันจะเป็นจุดเล็กๆเหมือนมุ้งลวดใช้เวลาสะเก็ดหลุดประมาณ 5-7 วันบางเลเซอร์พวก fractional pico เนี่ยค่ะก็จะเป็นหน้าแดงแล้วมีจุดเลือดออกเล็กๆอันนี้แผลจะแตกต่างกันจะหายเร็วกว่า 5-7 วันหรือบางอย่างก็แผลก็จะแตกต่างกันแต่ต้องเป็นกึ่งมีแผลหลังทำอาจจะต้องมีช่วงที่เราต้องพักหน้านิดนึงสักอาทิตย์2อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะเพราะหน้าจะแดงแล้วก็มีแผลนั้นจะใช้สำหรับถ้าเป็นหลุมสิวค่อนข้างลึก
0: ถ้าพวกเราทำนะคะในการพักหน้านอกจากพักหน้าแล้วเราต้องพักนานด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: หน้าเราจะเป็นรอยถามเพชรหน่อยเพชรเคยทำเลเซอร์มาก่อนไหมคะรักษาสิว
2: ไม่เคยเลยครับแต่ว่าเคยเห็นเพื่อนทำอย่างรักษาหลุมสิวเนี่ยเคยเห็นว่าแบบเขาจะเป็นรอยแบบสะเก็ดทั่วหน้าแล้วก็เหมือนรักษาหลุมสิวจะดูยากกว่ารักษาสิวปกติ
3: ใช่ใช่ค่ะถึงเน้นย้ำว่าแบบต้องรักษาคุมอาการสิวให้ดีก่อนที่จะรักษารอยค่ะ
0: ถ้าเราจะเคยทำเลเซอร์แบบที่คุณหมอพูดมาคุ้นทั้งหมดเลยเกือบทุกอย่างที่เคยทำแล้ว
3: รักษารอยสิวไม่ใช่มีแต่เลเซอร์นะคะในบางคนที่แบบว่าไม่สะดวกที่จะมาโรงพยาบาลบ่อยๆในยุคโควิดหรือว่าไม่อยากมีค่าใช้จ่ายเยอะจริงๆเราก็มียาทารักษารอยสิวเช่นกันนะคะเราก็จะมียาทาสิวหลายกลุ่มตั้งแต่

0: ไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีบางทีผลัดเซลล์ผิวรอยก็จะจางลงเพราะฉะนั้นจริงๆก็กลุ่มไวท์เทนนิ่งก็มีหลายตัวให้เราเลือกใช้เช่นกันเพราะฉะนั้นยารักษารอยสิวเนี่ยมีให้เราเลือกใช้มากมายเลยไม่จำเป็นต้องเลเซอร์ทุกราย
1: แล้วสาเหตุส่วนใหญ่มันเกิดจากอะไรบ้างครับอาจารย์หม
0: อจริงๆสาเหตุการเกิดสิวหลักๆก็คือ

0: ่อมไขมันหรือซีบุ้มเข้ามาคนที่ผลิตไขมันเยอะขึ้นก็มีโอกาสหน้ามันเกิดรูขุมขนเยอะขึ้นแล้วก็มีการอุดตันของรูขุมขนก็เกิดสิวอุดตันและอันสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหนังเราเนี่ยนะคะชื่อ PC acne ตัวนี้เป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวปกติเขาอาศัยพึ่งพากันอยู่ที่ในรูขุมขนอยู่แล้วแต่ว่าเบียชนิดเนี้ยบางสเตรนก่อให้เกิดสิวเพราะฉะนั้นมันก็เกิดปัจจัยร่วมกันตั้งแต่ผัดเซลล์ผิวช้าลงหรือบางทีเราใช้เครื่องสำอางก็ยิ่งทำให้อุดตันใช่ไหมคะมีเรื่องของผลิตต่อมไขมันเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการอักเสบของสิวอย่างเงี้ยค่ะก็หลักๆก็จะมีสีอย่างนี้
1: อย่างที่อาจารย์หมอบอกว่าจุดเริ่มต้นเราคือเริ่มมีสิวตอนช่วงกำลังจะเข้าวัยรุ่น
2: ค่ะ
1: แล้วจุดจบของมันล่ะ
2: เมื่อไหร่มันจะหมดอายุคะสิวอะ
0: ช่วงที่ฮอร์โมนเราหมดถ้าผู้หญิงก็อาจจะประมาณสักใกล้ๆ50ค่ะของคุณชายยังอีกนานใช่ไหมคะค่ะก็ถ้าผู้ชายก็อย่างเงี้ยค่ะก็คือเรื่องของฮอร์โมนที่น้อยลงเนี่ยค่ะ
2: แต่ว่าสาเหตุปัจจุบันที่เกิดขึ้นบ่อยเกิดจากอะไรรู้ไหมคะ
1: อะไรครับ
2: นี่เลย
1: แ
2: มสมีใครเป็นบ้างหนูขออนุญาตถามเลยเพราะว่าเรามีแมสมาให้ดูหลายแบบด้วยกันนะคะมีแบบนี้น้องเพชรช่วยถือมีเป็นแบบฟองน้ำแบบนี้แล้วมีแบบตามโรงพยาบาลที่เราเคยเห็นใช้แล้วก็มีแบบเป็นผ้าหลักๆก็จะมีประมาณ4อย่างนี้ที่เราเคยเห็นแบบไหนที่เสี่ยงต่อการเป็นสิวมากที่สุดคะ
0: ขึ้นอยู่กับผิวคนไข้อันนี้ที่เราแนะนำก็คือเป็นเราเรียกว่ากลุ่ม surgical mask นะคะอันนี้ก็อาจจะป้องกันพวกเชื้อโรคโควิดได้ค่อนข้างดีกว่านะคะแต่เราก็ต้องเลือกมันก็จะมีหลายยี่ห้อค่ะบางยี่ห้อถ้าผิวสาเกินไปคนไข้ใสก็แพ้ surgical mask ได้เหมือนกันแล้วเราก็จะมีในกลุ่มผ้านะคะ
1: ในส่วนตัวผมอะผมเป็นสิวตอนใส่แมสผ้า
0: แมสผ้าเนี่ยจริงๆก็มีหลายเทคโนโลยีคือโดยไม่มีกฎตายตัวว่าคนนี้คนเป็นสิวจะต้องใช้แมสผ้าคนเป็นสิวจะต้องใช้เซอร์จิคัลแมสจริงๆก็คือต้องลองเลือกกับตัวเองแล้วมันเข้าครอบกับหน้าดีไหมผิวสัมผัสมันนุ่มมันไม่เสียดสีไหมเพราะจริงๆสิวที่เกิดจากแมสเนี่ยทางการแพทย์ในช่วง2ปีนะคะมีศัพท์นิยามใหม่เราเรียกว่าแมสเน่มาจากแมสบวกแอคเน่เป็นชื่อเก๋ๆนะคะว่าแมสเน่ซึ่งเจอบ่อยมากคำนิยามของโรคนี้ก็คือจะมีสิวรอบปากเป็นรูปตัว O นะคะหลังจากที่ใส่แมสเป็นระยะเวลา6เดือนขึ้นไปโดยที่ตัดสาเหตุอื่นออกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนเนี่ยแบบช่วงนี้ใส่แมสแล้วแบบสิวชอบขึ้นรอบปากจังอันนี้ค่ะให้นึกถึงว่าคนไข้น่าจะเป็นสิวจากแมสอาจจะแนะนำทั่วๆไปก็คือแมสก็จะใช้เซอร์ติคอลก็ได้ใส่แมสผ้าก็ได้แต่ว่าเลือกเนื้อผิวสัมผัสที่ไม่แข็งแล้วฟิตกับหน้าเรานะคะแล้วก็สีเนี่ยเขาก็บอกว่ามีความสำคัญเช่นแบบบางทีแมสสีดำไปอย่างเงี้ยค่ะสีดำมันดูดความร้อนค่ะเขาบอกว่าอุณหภูมิ1องศาที่เพิ่มขึ้นในผิวหน้าเราอะค่ะจะเพิ่มไขมันประมาณ 10% เพราะฉะนั้นถ้าเราใส่แมสสีดำช่วงอากาศร้อนน่ะเหงื่อเราอาจจะออกเยอะพอเหงื่อเราอาจออกเยอะแมสมันใส่แล้วเสียดสีมันก็อุดตันแล้วเขาก็บอกว่าสกินไมโครไบโอมคือแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหน้ามันก็เปลี่ยนแปลงชนิดไปก็ทำให้เกิดสิวอุดตันอักเสบเกิดสิวก็เลยรอบอยู่รอบปากเนี่ยแหละค่ะ
2: เป็นยังไงว้าวเลย
1: กลับบ้านขายแล้วนะแมสที่อยู่ในแบบสีดำอะ
2: แล้วก็คือสีดำก
1: ็สีดำเต็มเลย
2: แฟชั่นไง
1: ใช่
2: แล้ว
1: มัน
2: เท่
0: อาจจะใส่การกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะที่นี่
2: ได
0: ้แต่ถ้าเป็นแมสแบบผ้าที่เป็นโฟมอันนี้อาจจะยิ่งซับเหงื่อเวลาออกเงี้ยค่ะมันอาจจะยิ่งดูดเหงื่อแล้วมันอาจจะยิ่งเหมือนเสียดสีรีฟริกชันหรือมีเหงื่อเยอะอาจจะยิ่งทำให้เกิดสิวได้ง่ายขึ้น
2: สะสมไขมันเข้าไป
1: ใช่ตอนนี้คนคิดอันนี
2: ้ตอนนี้คนคิดแบบนี้แต่มันแข็ง
0: อันนี้ก็แข็งแต่ว่าจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับรูปหน้าคนนะคะถ้าเกิดเขาใส่ฟิตพอดีใส่แล้วมันไม่ได้เสียดสีมากแล้วเนื้อไม่ได้หนาเกินไปอันนี้ก็แล้วแต่เลยอาจจะต้องทดลองใช้ด้วยค่ะ
2: โอเคโอ้นี่เราก็ได้ข้อมูลเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับสาเหตุวิธีการรักษารอยสิวรวมไปถึงการใส่แมสด้วยซึ่งตอนนี้ทุกคนต้องใส่กันอยู่แล้วแล้วมันก็ส่งผลต่อการเป็นสิวในแต่ละรูปแบบของคนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกแมสดีๆแล้วก็ลองดูว่าแมสที่เรากำลังใส่อยู่มันอาจจะแฟชั่นอาจจะดูเท่ก็จริงแต่ว่าพอมันเสียดสีกันหน้าบ่อยๆมันก็อาจจะส่งผลทำให้หน้าเราเลอะก็ได้นะคะและนี่ก็คือข้อมูลนะคะที่เรียกได้ว่าแน่นมากๆเลยเกี่ยวกับสิวนะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับสิวมาให้ได้รู้กันอีกว่าแต่ละสิวบนใบหน้าของเราเนี่ยมันสื่อถึงโรคอะไรได้บ้างเจอกันช่วงหน้าค่ะสวยหล่อขอเสิร์ฟเรามาขายคดีกันต่อนะคะกับสิวพูดเบาๆก็เจ็บนะคะแต่อย่าพูดดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้ายังไงพูดสิวเบาคนก็ไม่ได้ยิน พูดทำไมนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้ค่ะว่าเวลาที่เราเป็นสิวบนใบหน้าเนี่ยมันสามารถบอกโรคอะไรเราได้บ้างหรือเปล่าเคยเป็นสิวมากที่สุดบริเวณไหนคะน้องเพ

0: จะขึ้นย้ำๆเลยคือช่วงนี้ฮะช่วง
1: ขา
0: ช่วงตรงเนี้ยกรอบหน้าตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เลย
1: ใต้ปีกจมูก
0: ใช่จะมาอยู่แค่นี้เลย
1: มันก็จะมาตรงนี้บ่อยๆ
0: ใช่
1: กรณีนี้เกิดจากอะไรคะ
2: ของน้องเพชรอาจจะเป็นเรื่องของใส่แมสถูกไหมคะเพราะว่าตรงกรอบอาจจะโดนแมสแล้วก็รอบปากที่บอกไว้แล้วว่าเป็นรูปโอโซนตอนใส่แมสค่ะแต่ว่าในบางคนโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะถ้าเกิดเป็นสิวเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นแถวตรงเขาเรียกว่าขากรรไกรล่างเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะรีเลทกับสัมพันธ์กับเรื่องของฮอร์โมนสิวชอบขึ้นมากๆก่อนมีประจำเดือน1สัปดาห์อะไรเงี้ยในทุกไซเคิลอะค่ะแล้วก็ถ้าบางคนแบบสิวเป็นเยอะมากๆนะคะอย่างที่บอกสิวอักเสบมากเป็นทั้งแบบหัวน้องเป็นทั้งสิวหัวช้างนะคะเป็นทั้งหน้าเป็นทั้งลำตัวร่วมกับอาการอื่นๆผมร้านนะคะแต่ว่าขนดกคือผมร้านแต่ว่าตามตัวมีขนขึ้นนะคะแล้วถ้าผู้หญิงประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอแต่น้ำหนักตัวอ้วนเนี่ยค่ะต้องเป็นสิวที่สัมพันธ์กับภาวะฮอร์โมนเขาเรียกว่าฮอร์โมนแอนโดรเจนฮอร์โมนเพศชายเยอะอันนั้นอาจจะต้องระวังเช่นในผู้หญิงอาจจะมีซีสต์ในรังไข่เป็นภาวะ PCOS หรือแม้กระทั่งเป็นเนื้องอกของต่อมหมกไตได้เลยนะคะ อันนั้นก็ต้องระวัง
1: ก็ดูนะผู้หญิงที่เป็นสิวตรงนี้ฉันต้องระวังแล้วล่ะ
0: แต่มันควบคู่กับปัจจัยอื่นด้วย
2: ใช่ก็มีอาการรุนแรงอื่นๆด้วย
1: ถ้าเกิดเป็นสิวบริเวณแบบตรงนี
2: ้ที่โซน
1: ใช่มีโอกาสเป็นโรคอะไรไหมคะ
2: อ๋อจริงๆก็ไม่นะคะอย่างที่บอกแบบตรงกลางหน้าเป็นที่โซนเป็นบริเวณที่ต่อมไขมันเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นสิวก็มักจะเป็นบริเวณนี้อยู่แล้วค่ะอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดเป็นสิวในวัยเด็ก 7-8 ขวบเนี่ยเริ่มมีสิวอันนี้ต้องระวังเลยต้องระวังเนื้องอกในต่อมหมกไตนะคะสิวในเด็กแรกเกิดก็มีเหมือนกันบางทีคลอดออกมาเป็นสิวในช่วงแบบ 2-3 อาทิตย์แรกอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของฮอร์โมนตอนอยู่ตั้งครรภ์ที่ได้มาจากแม
1: ่โอเคก็สังเกตตัวเองดีๆนะคะถ้าคุณเป็นวัยรุ่นอยู่การมีสิวเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ที่ว่าเราจะมีวิธีการรักษาอย่างถูกต้องจากอาจารย์หมออย่างไรบ้างก็ต้องไปขอคำปรึกษาจากอาจารย์หมออีกทีนึงนะคะวันนี้เราก็ได้ข้อมูลเยอะมากพอสมควรนะคะแล้วก็วันนี้อยากจะให้อาจารย์หมอช่วยแนะนำหน่อยสำหรับใครที่กลัวการเป็นสิวหรือว่ากำลังเข้าสู่ในช่วงวัยที่จะเป็นสิวมีวิธีการดูแลรักษาหรือว่าป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นสิวไหนบ้างคะ
2: จริงๆก็สิวก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะก็เป็นบ่งบอกว่าเราเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเริ่มมีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนะคะก็สิวแล้วก็เวลาเราเป็นเราก็มีหลายความรุนแรงนะคะก็มีตั้งแต่รุนเล็กน้อยปานกลางถึงรุนแรงมากเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้มาพบแพทย์ถ้าเกิดว่ามีสิวขึ้นที่ใบหน้าแล้วเพื่อแพทย์ที่จะได้ประเมินความรุนแรงจริงๆก็อาจจะไม่ต้องรักษามาน้องเพชรหายเองก็ได้ถ้าเป็นนิดหน่อยนะคะหรือบางคนเป็นน้อยเราก็ให้ทายานะคะซึ่งก็สามารถคุมอาการสิวได้บางคนถ้าเป็นสิวรุนแรงมีอักเสบมากจำเป็นอาจจะต้องรับประทานยาร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานยาหรือรักษาสิวก็อยากให้อยู่ในความดูแลของแพทย์ในช่วงนี้ในช่วงของโควิดแพนเดมิกเราต้องใส่แมสมีความสำคัญนะคะเราสามารถดูแลรักษาผิวหน้าไม่ให้เกิดสิวได้ง่ายๆนะคะเราก็ควรจะล้างหน้าธรรมดาเช้าเย็นนะคะสบู่ครีนเซอร์ที่ล้างหน้าก็เป็นสูตรอ่อนโยนนะคะ pH ก็เป็นกรดอ่อนๆก็จะช่วยแบบมอยเจอไรเซอร์หน้าแล้วก็ควรจะทาครีมบำรุงผิวนะคะเพราะเวลาเราใส่แมสเนี่ยบางทีมันเสียดสีทำให้ผิวหนังเนี่ยเราเสียความชุ่มชื้นแพ้ก็ง่ายขึ้นสิวก็เป็นง่ายนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สูตรอ่อนโยนสำหรับสิวไม่ก่อให้เกิดสิวไม่ใช้พวกครีมที่เป็นเนื้อเนื้อหนาถ้าคนเป็นสิวนะคะก็ไม่ควรจะใช้แบบว่าออยเมนต์ที่พึ่งหรือออยอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะใช้ครีมบำรุงในเนื้อในรูปของโลชั่นหรือเนื้อครีมไป
1: อันนี้แหละค่ะเป็นอะไรก็ตามถ้าเรามีความรู้นะเราจะรู้วิธีแก้ได้ถูกต้องเราจะหาวิธีมาป้องกันตัวเองได้เพราะฉะนั้นแล้วใครที่แบบว่ากลัวที่จะเป็นแล้วเรายังไม่มีความรู้ก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุทินีรัตนินจากสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ววันนี้ต้องขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์ของเราด้วยนะคะน้องเพชรค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะสำหรับสวยหล่อขอสืบครั้งหน้านะคะเราจะพาไปสืบไขในเรื่องอะไรเกี่ยวกับความสวยความหล่อต้องห้ามพลาดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสิวจ้า

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กซึ่งตรงกับวันที่26พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีเฟเดริกที่10แห่งเดนมาร์กกรุงโคเปนเฮเกนในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียซึ่งตรงกับวันที่26พฤษภาคม2569

เอาพนักท่านนายมิคาเอลคาเวลลัชวิลีประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียกรุงทวิลีซีในโอกาสวันเอกราชของวันและวันชาติของจอร์เจียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์เจียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับจอร์เจียได้เจริญงอกงามขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีเจตจำนงอันดีงามและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันนับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี2535ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ชั้นมิตรดังกล่าวจะเป็นรากฐานอันมั่นคงในการส่งเสริมความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569วันนี้เวลา 15:03 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาสิริราช100 ปีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินและทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานการดำเนินงานของสิริราชมูลนิธิตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม2568รายงานความคืบหน้าโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารี72 พรรษาเพื่อรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึง31ธันวาคม2568สิริราชมูลนิธิจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2512เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยตลอดจนร่วมมือส่งเสริมและประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่นๆในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัยรวมทั้งการรักษาพยาบาลอันจะยังประโยชน์ต่อผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานกรรมการท่านนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่สิริราชมูลนิธิโรงพยาบาลสิริราชตึกมหิดลบำเพ็ญชั้น1โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B แม่เบญจหยุดราชการและศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศาลายาในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมและสวนเพื่อนใจ To Be No. 1ในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ที่จังหวัดเพชรบุรี
วันนี้เวลา19นาฬิกาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีเสด็จไปยังวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1ซึ่งวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2558มีกิจกรรมเด่นของชมรมคือการกำหนดให้มีวิชา To Be Number 1ในวันพุธสัปดาห์ละ2ชั่วโมงทำให้สมาชิกกล้าแสดงออกชมรมมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสถานศึกษาดีมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาส่วนศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1มีอาสาสมัครประจำศูนย์28คนมีระบบไลน์กลุ่มในรูปแบบแชทจบครบเร็วสามารถปรึกษาปัญหาได้ตลอดเวลาและหากมีปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้ครูที่ปรึกษามีการแก้ปัญหาพัฒนา EQ โดยใช้กิจกรรมพัฒนาจิตคิดและสร้างสรรค์เพื่อให้สมาชิกมีภูมิคุ้มกันที่มีพลังบวกเช่นงานหัตถศิลป์สร้างรายได้การประดิษฐ์ต้นไม้เงินต้นไม้ทองเป็นของฝากตกแต่งบ้านส่งจำหน่ายในจังหวัดเพชรบุรีศิลปะการตกแต่งเค้กและผงหม้อแกงเมืองเพชรสำเร็จรูปแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา2568และน้ำหอมชิมเมอร์กลิ่นเอกลักษณ์เมืองเพชรและแรงบันดาลใจจากคำขนานนามของจังหวัดว่าเป็นเมืองสามรสได้แก่เค็มเปรี้ยวหวานมาสร้างสรรค์เป็นกลิ่นที่มีความหอมเฉพาะตัวจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินโครงการ To Be Number 1เพื่อดูแลเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดเพชรบุรีเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการ To Be Number 1และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิ To Be Number 1จากนั้นพระราชทานพระบรมโอกาสให้สมาชิกกระเด็ดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรีเฝ้าโดยได้พระราชทานกำลังใจพระราชทานคำแนะนำให้แน่วแน่และตั้งใจที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทำตามความฝันที่จะประกอบอาชีพได้สำเร็จตามที่มุ่งมั่นทางได้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกTo Be Number 1จากสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีทั้งเรื่องการเรียนครอบครัวและปัญหาในวัยรุ่นก่อนเสด็จกลับทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับ To Be Number 1 Idol รุ่นที่16ทั้งนี้ในปี2569จังหวัดเพชรบุรีมีอำเภอและชมรมที่ผ่านเข้าประกวดผลงานระดับประเทศ20แห่งมีสมาชิก To Be Number 1อายุ 6-24 ปีจำนวน 93,256 คนมีชมรมทุกประเภท271ชมรมและศูนย์เพื่อนใจ18แห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัตราสู่สากลลาโมดอองมาเจสเต้รอยัลไทยเดรสfrom traditional to modernity ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:12 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังมิวเซ่เดซาเดคอราทีฟหรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสพร้อมภริยานายลีโอเนลโซวาร์ดประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและทีมประเทศไทยประจำกรุงปารีสพร้อมคู่สมรสเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัตราสู่สากลลาโมสองมาเจสเต้รอยัลไรเดส from tradition to modernity ซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและมิวเซ่เดซาเดคอราทีฟหรือแมตต์ปารีสเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและวาระครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส
1: Madame la ministre Monsieur le président de la Autorité Madame la directrice.L'excellence, chers amis, mesdames, messieurs. I would like to say a very welcome to you all. This truly special event, and I am very, very happy to be here with you this evening. For me, this exhibition was created to be honor the legacy of Her Majesty.Queen Sirikit, my beloved grandmother, who played a key role in preserving and giving a new life our traditional craft. When I see the beautiful display, my grandmother's showcase of craft in these exhibitions.I'm proud to say that our traditional art and craft and a living culture that continue to evolve. I wish to thank all the French and Thai partnership for specialist role organizations these exhibitions. Please enjoy.Memorial occasions. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci.
0: จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากล La Mos en Majesté Royal Prides From Tradition to Modernity ที่นำเสนอรูปแบบเครื่องแต่งกายของราชสำนักไทยการถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านฉลองพระองค์และงานหัตถศิลป์ชั้นสูงกว่า200รายการรวมทั้งพระฉายาลักษณ์และภาพถ่ายประวัติศาสตร์ต่างๆโดยแบ่งเป็น7ส่วนจัดแสดงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาจัดแสดงในต่างประเทศเป็นครั้งแรกประกอบด้วยห้องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์จัดแสดงวิดิทัศน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสผ่านบทบาทของเครื่องแต่งกายในฐานะสื่อกลางทางวัฒนธรรมและการทูตโดยจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดราตรีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2503 ห้องชุดไทยพระราชนิยมจากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาติจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์อัญญาโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชวินิจฉัยและทรงออกแบบชุดไทยพระราชนิยมตั้งแต่พุทธศักราช2503โดยมีรากฐานมาจากธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีในราชสำนักสยามและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิไปเป็นแบบอย่างในการตัดเย็บสวมใส่เป็นชุดประจำชาติสำหรับสตรีไทยมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ชุดไทยพระราชนิยมถูกบรรจุเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ในปี2569เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกห้องสดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์ไทยจัดแสดงงานช่างฝีมือโบราณที่ครั้งหนึ่งเกือบสูญหายไปจากประเทศไทยแต่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงอยู่มาจนปัจจุบันด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพณสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมงานหัตถศิลป์หลากหลายแขนงปัจจุบันคือสถาบันสิริกิติ์เพื่อสืบสานงานช่างฝีมือแขนงต่างๆเช่นงานถมงานคร่ำและงานจักสานย่านลิเผานอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงพระพัชนีด้ามจิ้วและเครื่องเบญจรงค์ที่เขียนลวดลายและสีสันอย่างวิจิตรงดงามห้องจัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อบันแมงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปิแอร์บันแมงเฝ้าทูลละอองพระบาทครั้งแรกที่ประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2502นับเป็นจุดเริ่มต้นของนายบันแมงในการถวายงานการออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ต่อมาได้พระราชทานผ้าไทยให้นายบันแมงไปออกแบบตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ผสมผสานงานปักชั้นสูงของฝรั่งเศสโดยนายฟรองซัวเลอชาร์ดเป็นพระราชกุศโลบายในการเผยแพร่ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักในนานาประเทศห้องผ้ายกมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยจัดแสดงผ้ายกแบบราชสำนักโบราณและผ้ายกที่ผลิตขึ้นใหม่โดยช่างทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมจัดแสดงฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บด้วยผ้ายกผ้าจกผ้าขิดและผ้าแพรวาห้องผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลจัดแสดงฉลองพระองค์ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่รองพระบาทที่ใช้ผ้าไหมมัดหมี่รวมถึงผ้ามัดหมี่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงคัดเลือกและวิธีทัศน์แสดงขั้นตอนการเลี้ยงไหมการสาวไหมและการทอผ้าห้องชุดไทยร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบันจัดแสดงชุดไทยแบบร่วมสมัยและตัวอย่างเทคนิคงานปักแบบผสมผสานจากแบรนด์สิริวัณวรีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ทรงนำผลงานออกแบบของแบรนด์จัดแสดง3ชุดประกอบด้วยชุดราตรีจากผ้าไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่มีแรงบันดาลใจจากชุดไทยโบราณที่มีสบาย2ชายปักลวดลายรวยเชิงบนผ้าและจับเดรปด้านหน้าแบบชุดไทยพระราชนิยมชุดราตรีเข้ารูปจากผ้าไหมมัดหมี่เพิ่มลูกเล่นด้วยจีบด้านหน้าอย่างประณีตประดับงานปักรูปปัดสามมิติเป็นรูปดอกจำปาขาวดอกไม้ไทยโบราณและชุดแจ็คเก็ตสีขาวที่ได้แรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายราชปะแตนของบุรุษสยามเติมความอ่อนช้อยด้วยลูกเล่นงานปักช่วงแขนรูปดอกผู้ซ้อนกระโปรงสั้นจับเดรปทิ้งชายสะท้อนการนุ่งห่มและการจับผ้าแบบไทยโบราณรวมทั้งผลงานดีไซเนอร์ไทยร่วมสมัยที่ถ่ายทอดบทบาทผู้สืบทอดและตีความศิลปะวัฒนธรรมไทยในมิติใหม่ได้แก่ธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นห้องเสื้อธีรพันธ์ พลพัฒน์อัศวประภาแบรนด์อาสวาวทิตวิรัชพันธ์และอิทธิเมธนีแบรนด์วทิตอิทธิวชิรวิทย์อัครสันติสุขแบรนด์วชิรวิทย์และพัฒน์พลาดิแบรนด์เมสมิวเซียมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสาธิตศิลปะหัตถกรรมไทยได้แก่งานปักซอยแบบไทยโบราณจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานปักประดับผสมผสานเทคนิคจากยุโรปจากสิริวัณวรีแอทเทอริเย่แอนด์อะคาเดมีในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาด้วยต่อจากนั้นเสด็จไปยังห้องซาลงมินเนิบซองทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัตราสุสากลลาโมสองมาเจสเต้รอยัลไทเดส from tradition to modernity ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดนิทรรศการรวมทั้งต่อยอดไปสู่การขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกในปีนี้โดยมีบุคคลสำคัญระดับสูงทั้งจากประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสอาทิประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสประธานบริหารของสมาพันธ์แฟชั่นและการตัดเย็บชั้นสูงสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมาชิกวุฒิสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศสและบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นระดับโลกเข้าร่วมงานนิทรรศการราชภัตราสุสากล La Mose en Majesté Royaute en Dé from Tradition to Modernity เปิดให้เข้าชมได้จนถึงวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ณ Musée des Arts Décoratifs กรุงปารีสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันสัญญกรรมครบ7ปีพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้เวลา 8:40 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารบรรดาจบพิสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานสงฆ์ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานองคมนตรีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันอสัญญกรรมครบ7ปีพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ26พฤษภาคม2569โดยมีพลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพลเอกเปรมตินสุรานนท์หลังจากสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเริ่มรับราชการทหารเมื่อปี2484ตลอดระยะเวลาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยมีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับอาทิผู้การศูนย์การทหารม้าผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรีแม่ทัพภาคที่2และผู้บัญชาการทหารบกด้านการเมืองเคยดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่16ของประเทศไทยหลังจากยุติบทบาททางการเมืองได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีเมื่อวันที่23สิงหาคม2531และในวันที่29สิงหาคม2531มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศยกย่องไว้ในฐานะรัฐบุรุษต่อมาเมื่อวันที่4กันยายน2541ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีโดยรัชกาลปัจจุบันเคยดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตพลเอกเปรมตินสุรานนท์นับเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญของประเทศที่คนรุ่นหลังควรศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตด้วยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินมากมายทั้งยังเป็นผู้เสียสละให้กับบ้านเมืองมาตลอดชีวิตวางตนเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพเชิดชูโดยเฉพาะการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทำรงไว้อย่างตั้งมั่นมาตลอดชีวิตประธานองคมนตรีเป็นประธานการประชุมวิสามัญหมู่นิธิรางวัลสมเด็จพระสินครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569วันนี้โรงแรมอวานี่รัชดากรุงเทพมหานครพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระสิทธิ์นครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานการประชุมวิสามัญมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระสิทธิ์นครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิรับทราบกำหนดการจัดประชุมสามคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อพิจารณาตัดสินผู้สมควรให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2569และกำหนดการจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระสิทธิ์นครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ซึ่งในปีนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นในวันพุธที่18ตุลาคม2569ณพระที่นั่งสถานบรมอาสน์ในพระบรมมหาราชวัง

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับประธานศาลฎีกานำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่29เข้ารับวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะวันนี้เวลา 13:52 นาทีณศาลาดุสิตดาลัยสุนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรมนำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงหรือบยส.รุ่นที่29เข้ารับวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะจำนวน79คนหลักสูตรบยส.จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรกระบวนการยุติธรรมองค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในภาครัฐภาคเอกชนได้เสริมสร้างความรู้และวิทยาการด้านกระบวนการยุติธรรมการเมืองการปกครองสภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาประเทศให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติโดยรุ่นนี้อบรมระหว่างเดือนกันยายน2567ถึงเดือนกรกฎาคม2568โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทแก่ผู้สำเร็จการอบรมความสำคัญตอนหนึ่งว่าการที่ท่านทั้งหลายสำเร็จการอบรมในหลักสูตรนี้เป็นเครื่องยืนยันได้ประการหนึ่งว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ในกระบวนการยุติธรรมสามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ได้แต่ปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้การปฏิบัติงานของท่านสำเร็จผลได้ตามวัตถุประสงค์นั้นคือการมีใจสุจริตเที่ยงธรรมอย่างแท้จริงท่านที่พระคุณสมบัติดังกล่าวเป็นทั้งพื้นฐานหลักยึดเครื่องนำทางและเป้าหมายสูงสุดที่จะทำให้ทุกคนสามารถคิดพิจารณาได้อย่างถูกต้องว่าจะประพฤติตนปฏิบัติงานอย่างไรให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ไม่มีโทษเสียหายและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกคนได้โดยเสมอหน้าจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะสามารถปลูกฝังสร้างเสริมความสุจริตเที่ยงธรรมให้เกิดขึ้นภายในจิตใจได้อย่างลึกซึ้งและเจริญงอกงามขึ้นเป็นคุณสมบัติประจำตนสืบไปองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 13:45 นาทีณวัดโคกเขมาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวัชรธรรมโกวิทซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูโกวิทสุตตกานเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวัชรธรรมโกวิทตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของเพื่อนำไปใช้ในภารกิจของมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ี้เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกโดยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
5: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาเองฮะคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยโอ้ผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลุงแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันล่ะคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: พ
3: ี
1: ่สิน
3: ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

ไอ้คอนเสิร์ตเราเห็นน่ะมันเหมือนขาดการดีไซน์มันขาดการที่ใครต้องไปทำให้มันน่าสนใจกว่าเดิมไม่ใช่แค่เอาศิลปินมาร้องเพลงแล้วก็จบไปการดูคอนเสิร์ตในฮอลล์คอนเสิร์ตกับการดูคอนเสิร์ตในทีวีเหมือนหนังคนละม้วนเพราะมันคือมวลมันคือพลังงานแล้วมันคือความรู้สึกที่อยู่ตรงนั้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหาได้จากทีวีวันที่เราเดินออกไปเจอสิ่งที่มันเป็นของจริงอ่ะเราจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งเราจะรู้สึกว่าโอ้มันดีว่ะมันเป็นพลังงานที่ส่งกันไปส่งกันมาระหว่างคนดูศิลปินแล้วก็คนทำเพราะว่าคอนเสิร์ตมันคือการดีไซน์ความรู้สึกแหละ

จริงๆแล้วไอ้สาขาอาชีพนี้มันไม่มีสายตรงแล้วก็พี่ก็ไม่ได้จบตรงแล้วก็จริงๆตำแหน่งนี้อาชีพนี้ก็เป็นคิดว่าเป็นคนตั้งขึ้นมาเองด้วยซ้ำว่าอยากให้มันมีก็คือเป็นไออาชีพไลฟ์ดีไซเนอร์หรือคอนเสิร์ตดีไซเนอร์เนี่ยพี่เป็นคนจบเอาแบบอุตสาหกรรมด้วยซ้ำ product design ทั้งหลายเนี่ยซึ่งมันเรียนเกี่ยวกับเรื่องมาร์เก็ตติ้งเรียนเกี่ยวกับเรื่องวิธีการสร้างของขึ้นมา1ชิ้นเป็น process ของการออกแบบแล้วก็พี่เป็นคนที่ชอบดนตรีตั้งแต่เด็กแล้วก็เล่นดนตรีตั้งแต่เด็กทุกอย่างในโลกนี้มันต้องการการออกแบบแล้วเราก็เลยพยายามจะหาอะไรบางอย่างมารวมๆกันคือเราต้องการอะไรที่เราจะอยู่กับมันได้นานในชีวิตตอนนั้นคือรู้สึกว่าอยากจะทำงานอะไรที่มันอยู่กับมันได้นานก็คือเลือกสิ่งที่เองคิดว่าตัวเองชอบมันก็เลยคิดว่าโอ้คงเป็นดนตรีแหละที่เราชอบมันแล้วก็เราเรียนออกแบบมาเราก็เอา process ในการทำงานเราที่ต้องรู้เรื่อง marketing รู้เรื่อง research รู้เรื่อง product รู้เรื่องศิลปินรู้เรื่องสินค้านั้นๆเอามาผนวกกับสิ่งที่เราชอบซึ่งมันไม่ได้แปลว่าแบบตำแหน่งที่เราคิดขึ้นมาเองมันจะน่าสนใจในตลาดจริงๆมันเหมือนจังหวะของชีวิตตอนนั้นมันรู้สึกว่าเออไอ้คอนเสิร์ตเราเห็นเราทำงานกับลูกค้าหลายคนแล้วมันมีบางลูกค้าที่ทำคอนเสิร์ตเราเห็นว่าเอ๊ะคอนเสิร์ตเนี่ยมันเหมือนขาดการดีไซน์มันขาดการที่ใครต้องไปทำให้มันน่าสนใจกว่าเดิมไม่ใช่แค่เอาศิลปินมาร้องเพลงแล้วก็จบไปพี่คิดว่ามันต้องการการใครสักคนหนึ่งไปช่วยออกแบบคอนเสิร์ตให้มันน่าสนใจก็เลยเริ่มมาจับตรงนี้ชัดๆขึ้นเริ่มตัดงานอื่นๆทิ้งแล้วก็เริ่มทำงานนี้มากขึ้นจนกระทั่งมันก็ถึงวันที่เราสามารถที่จะไม่ทำงานอื่นได้เลิกทำงานแต่เฉพาะงานคอนเสิร์ตนับจากวันที่เริ่มที่จะเลือกคอนเสิร์ตก็10ปีถึงจะชัดเจนว่าอ๋ออาชีพนี้มันอยู่ได้ว่ะมันมีที่ให้อยู่

ถ้าคอนเสิร์ตแรกเลยจริงๆน่าจะเป็นคอนเสิร์ตของ Boy Peacemaker มั้งซึ่งก็รู้สึกไม่ได้ดีเดย์อะไรนะตอนนั้นงงๆด้วยซ้ำว่าทำไมเราพยายามจะยัดคอนเซ็ปต์ในเชิงดีไซน์เราเข้าไปว่าต้องเป็นหนังสือสิแต่เราไปดูคนดูมันไม่เห็นจะดูหนังสือกูเลยดูแต่ Boy Peacemaker เราก็เริ่มจะค่อยเรียนรู้จากวันนั้นแหละว่าอ๋อเราต้องทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับศิลปินบ้างหรือเกี่ยวข้องกับมวลรวมของโชว์นั้นบ้างหรือศิลปินจะต้องพูดอะไรเกี่ยวกับงานดีไซน์เราบ้างไม่งั้นมันจะเรื่องของมันการเล่ามันจะไม่เป็นเรื่องเดียวกันคอนเสิร์ตแรกก็เป็นคอนเสิร์ตที่แบบลองผิดลองถูกอ่ะใช้คำว่าลองผิดลองถูกเลยว่าดีไซน์ใส่เข้าไปแล้วเป็นไงว่าเกินไหมอันนี้ไม่เกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบเรียนรู้กับมันอ่ะลองอันนี้ลองทดลองไปปุ๊บอ๋อมันดีตรงนี้ไม่ดีตรงนี้แล้วมันก็ค่อยเรียนรู้หาประสบการณ์ในแต่ละคอนเสิร์ตพัฒนาขึ้นไปเรื่อย

มันน่าจะคล้ายๆคำว่าครีเอทีฟที่เขาคิดกันนะแต่ว่าในคำว่าดีไซน์ของพี่มันจะมี process อยู่นะคือถ้าพี่เรียนดีไซน์มามันจะมีวิธีการมันต้องรีเสิร์ชเราจะต้องทำการทดลองแล้วก็เราจะต้องหาข้อมูลจากหลายๆด้านด้วยไม่ใช่แค่ด้านศิลปินแล้วเราก็ต้องศึกษา product ตัวเองเราต้องรู้จักตัวเองอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีหลังจากที่เรารู้ทุกอย่างแล้วจะต้องมี process บางอย่างที่ทำให้เราเอามากันกรองรวมกันมันไม่ใช่แค่เหมือนกับเราจะคิดอะไรก็ได้แต่คิดที่ไปมันจะต้องมีกรอบของมันอยู่แล้วมันพอมันได้เฟรมเราถึงจะสามารถเอามาดีไซน์มันต่อได้อันนี้คือ process ของการดีไซน์ซึ่งดีไซน์เนี้ยก็จะมีผลต่อการเกิดโชว์จำนวนมากเลยที่มันที่พี่ทำออกมาด้วย process เดิมๆเนี่ยแหละมันก็จะสามารถทำให้เราครีเอทได้หลายๆอย่างโดยที่อยู่ในกรอบแล้วก็คนดูรู้สึกโอเคกับมัน

มันเริ่มมาตั้งแต่ว่าชีวิตมันเหมือนการเรียนรู้อ่ะแล้วเราก็ตั้งเป้าของการทำงานไลฟ์ดีไซน์เนี่ยเป็นตัวตั้งใช่ไหมเพราะเรารู้สึกเราชอบมันและสิ่งที่ทำให้พี่ทำงานต่อกับมันได้เพราะว่ามันเหมือนชีวิตมันเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาบางทีในงานที่พี่ทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นดีเรคเตอร์ทุกงานบางงานพี่ก็เป็นทำแค่วิชวลบางงานพี่ก็ทำแค่โปรดักชันบางงานพี่ก็ทำสคริปต์ด้วยบางงานคิดตั้งแต่ชื่อคอนเสิร์ตเลยมันก็เหมือนกับเป็นการแข่งขันกับตัวเองเรียนกับตัวเองแล้วตราบใดที่เรายังเรียนแล้วเรายังรู้สึกว่ามันให้อะไรใหม่กับเรามันให้พลังงานกับมาหาเราว่าโอ้ทำอันนี้แล้วมันดีว่ะมันคนดูชอบมากเลยเราได้พลังงานเราเอาไปทำต่อสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้พี่รู้สึกว่าพี่ยังชอบทำงานอันนี้อยู่มันเป็นพลังงานที่ส่งกันไปส่งกันมาระหว่างคนดูศิลปินแล้วก็คนทำมันมีหลายครั้งที่เราทำงานแบบว่าเราอยากทำอย่างนี้บ้างอะฝรั่งทำอย่างนี้เราอยากทำบ้างโอเคคุณสามารถทำงานได้แต่ครั้งเดียวนะหลังจากนั้นคุณไม่มีสิทธิ์แล้วพี่ก็จะไม่ค่อยดูผู้คอนเสิร์ตอีกแล้วแล้วพี่จะพยายามใช้ชีวิตเอาเช่นแบบเดินไปตามท้องถนนหรือว่าไปเที่ยวตามนู่นตามนี่ดูงานที่มนุษย์มันชอบสร้างอะพวกงานเอ็กซิบิชันงานอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยบางทีเป็นแค่ป้ายโฆษณาอันเดียวนะเฮ้ยนี่ดูแล้วไม่รู้สึกว่ะเราจะเก็บความรู้สึกนี้มาอยู่ในหัวและถึงวันนึงอะโอเคเราเอ้ยอันนี้ใช้ได้หน้าที่คือเราหาสต็อกไปเรื่อยๆสต็อกในหัวก็จะมีเยอะมากเลยแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าใช้ได้เมื่อไหร่แล้วเราก็จะถ้าเรามีเยอะเพียงพอเราจะสามารถเอามาใช้ได้ในแต่ละงานเพราะว่าคอนเสิร์ตมันคือการดีไซน์ความรู้สึกแหละ

ถ้าถามว่าตัวเองกลับมาดู DVD งานตัวเองไหมไม่เคยเลยเพราะว่ามักจะเห็นงานผิดพลาดตัวเองเป็นคนแบบมีความคาดหวังสูงในการทำงานแบบว่าเออไอ้นี่ทำไมต้องยกมือซ้ายสิคิวนั้นแล้วเราจะเห็นในความผิดพลาดของงานเราอะว่าเอ๊ะตรงนี้มันทำไมมันไม่มาซึ่งจริงๆเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วล่ะเรารู้ตั้งแต่วันจบคอนเสิร์ตที่ทราบว่าอะไรผิดบ้างเพราะเราเป็นคนเพราะงานดีไซน์เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดคนที่ทำเนี่ยเขาไม่เห็นภาพตั้งแต่ต้นแต่ว่าในความเป็นจริงในการทำคอนเสิร์ตเสมอเนี่ยมันไม่ได้อย่างนั้นหรอกมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเอาศิลปินลืมบ้างเอาไฟลืมบ้างมันก็จะมีความผิดพลาดในคอนเสิร์ตเสมอการดู DVD ของพี่ส่วนใหญ่มักจะมีความรู้สึกว่าแบบนั่นไงเห็นไหมผิดจริงๆเลยมันเหมือนตอกย้ำความรู้สึกตัวเองทุกครั้งแต่ว่าพี่จะจำบทเรียนตั้งแต่จบคอนเสิร์ตปั๊บพี่ก็จะคอมเมนต์ตัวเองแล้วว่าอันนี้ผิดอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเออลองอันนี้ใช้ได้ตั้งแต่จบคอนเสิร์ตการทำคอนเสิร์ตดีไซน์มันไม่เหมือนกับทำละครเวทีตรงที่ละครเวทีคือนักแสดงพูดทำตามผู้กำกับทุกบทในขณะที่คอนเสิร์ตคือแกจะพูดอะไร ฉันยังอาจจะไม่รู้เลยในความเป็นจริงแต่เราต้องประมาณว่าถ้าพูดไปทางไหนนี้เลอะเทอะแน่เลยมันก็เป็นการทำงานบริหารร่วมกันระหว่างคนที่แสดงและคนที่ช่วยคิดคนที่กำกับดังนั้นเนี่ยการทำงานพี่ก็คือเริ่มต้นจากการคุยกับเขาก่อนว่าครั้งเนี้ยเราอยากทำอะไรกันเราอยากคนดูรู้สึกอะไรกับมันวาระมันคืออะไรจูนให้เข้าใจกันในภาพรวมก่อนพี่ต้องเอาข้อมูลจากคนดูว่าณวันนี้ถ้าเขาจะมีคอนเสิร์ตเนี่ยคนดูอยากเห็นอะไรเขาจะไม่เห็นไงเพราะเขาอยู่รอบๆตัวเขาเป็นศิลปินอ่ะเขาไม่รู้หรอกจริงมวลเนี่ยเขาอยากเห็นอะไรแล้วก็หน้าที่ไปคุยกับเขาคุยตรงนี้ให้จบก็ง่ายละหลังจากนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าโครงเนี้ยมันจะทำงานยังไงต่อจะใส่ตรงไหนต้องใส่ครีเอทีฟเข้าไปตรงนี้เราแบบเป็นเพลงที่เศร้ามากเลยไม่รู้จักเลยแต่ผมอยากจะร้องมากเลยศิลปินบอกเพลงนี้ผมไม่ได้ร้องที่ไหนจริงๆอ่ะถ้าผมไม่ร้องคอนเสิร์ตผมไม่รู้จะร้องที่ไหนละอ่ะถ้างั้นเราต้องมาช่วยกันว่าเพลงนี้อยู่ตรงไหนดีจะแก้ปัญหาด้วยดีไซน์ยังไงให้เพลงมันไม่น่าเบื่อสำหรับคนที่ไม่รู้จักหลังจากนั้นมาปุ๊บเราจะได้เวทีที่ซัพพอร์ตทุกอย่างที่เราต้องการเวทีนี้ก็จะถูกแจกจ่ายไปที่ช่างแสงทำแสงทำกราฟิกสิ่งนี้ต้องการกราฟิกฮอลสิ่งนี้ต้องการไฟช่วยมันก็จะกระจายกันไปแล้วก็ออกไปคอนเสิร์ตในวันคอนเสิร์ตจริงๆ

มมติยกตัวอย่างงานพี่เจเจตรินอย่างเงี้ยเกิดจากเริ่มต้นคือพี่ชอดคิดว่าวาระนี้แหละพี่เจน่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ได้สักครั้งหนึ่งก็ตอนนั้นก็คิดว่า25ปีเจตรินไหมพี่เจก็บอกว่าไม่เอาแก่เปลี่ยนชื่อแล้วกันแต่ก็คือวาระนั้นแหละวาระของความคิดถึงพี่เจมาจากการคุยกันแล้วก็พี่เจด้วยแหละว่าเออผมว่าเอางี้ดีกว่าคิดเจ DNA ดีกว่าพอมันได้ DNA ก็จะได้คอนเซ็ปต์ละว่าแบบก็อะไรที่เกี่ยวกับเจอะอะไรที่เป็น DNA ของเจอะลูกไงเต้นเจวีดีเต้นอ่ะได้เต้นได้เพลงช้าซึ้งอ่ะได้ได้เนี่ยก็มีอยู่แค่ 2-3 ข้อเองของพี่เจอะวนๆอยู่อะความ energy พี่เจอลังการพลังงานอ่ะอันนี้ได้เพราะทั้งหมดก็เลยเน้นไปที่การเป็นตัวเขาก็คือมีตัวเขาแล้วมีตัวเขาใหญ่ๆอยู่ข้างหลังก็คือ JDNA ตรงๆเขาพูดอย่างอื่นนะเขาพูดผมอยากได้จอใหญ่ๆอีเดียมพี่ผมอยากได้ตัวพี่ใหญ่ๆเขาเลยเอ้ยอันนี้ดีพี่ชอบอ่ะพอได้โครงเสร็จปุ๊บก็ง่ายแหละพี่เจชอบคอนเสิร์ตพี่เจชอบมุกแบบว่าผมอยากให้พี่มือบินไปเลยบินไปกับมือเลยเป็นเทพเจ้าเจอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มาจากพี่ทั้งหมดอย่างเงี้ยเอาว่าเออนี่ผมว่าโอเคชอบอยากได้ฝนตกอยากได้มอเตอร์ไซค์อ๋อพี่ชอบอ่ะโอเคขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการหาไอเดียว่าอะไรเหมาะสมในเชิงโชว์ให้เขา1สคริปต์เกสที่เหมาะสมให้เขาเสร็จปุ๊บก็ไปขยำละพี่ก็เริ่มจากการสเกจขึ้นมาก่อนเป็นตัวเขาแล้วก็ลองทำหลายๆแบบนะหลายๆโมเดลให้น้องๆช่วยกันทำในทีมว่าเออหน้าตาเป็นไงบ้างแล้วก็ต้องลองปริ้นที่ดีขึ้นมาก็เลยก็ตอนนั้นก็ปริ้นเป็นที่ดีทีดีพี่เจอย่างนี้ออกมาซึ่งจริงมันก็แล้วพอทำนี่เสร็จก็พี่ก็ต้องทำโมเดลเพื่อโมเดลจะมีความสำคัญคือ1คือความเข้าใจของลูกค้าในขณะที่เราจะต้องให้พวกฟังก์ชันคนอื่นดูด้วยพวกแบบระบบเอฟเฟกต์ทั้งหลายสมมติอย่างพี่เจมันจะกางออกเนี่ยเราก็ต้องดูอ๋อมันกางจากขานะฐานนี่มันจะเลื่อนไปทั้งฐานเลยตรงนี้มันจะต้องหลบมันจะเป็นการทำงานเพื่อให้คนเข้าใจว่าหน้าตาเวทีเราจะเป็นยังไงอย่างนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นหน้ามันไม่ได้สร้างง่ายๆเราวาดเป็นรูปเป็นแบนเนี่ยจะไม่มีทางเข้าใจแต่ถ้าเราทำเป็นโมเดลไปเขาจะอ๋อมันเป็นอย่างนี้โอเคตรงตาเนี่ยเจาะรูเดี๋ยวจะเอาไดไอซ์ไหลลงมาเหมือนเพลงแววตาร้องไห้ได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีเทคนิคอยู่ในหน้าของพี่เจมากขึ้นหน้าพี่เจเนี่ยจะแมปเป็นหน้าเขาเลยจะเขาก็จะพูด Welcome to JDNA Concert อะไรเงี้ยมันก็จะมีซีนต่างๆที่แยกจากกันไปแล้วก็เปิดออกมาเห็นเป็นพี่เจอยู่ข้างในอะไรเงี้ยมันก็จะเล่าในโปรดักชันด้วยโมเดลที่เราทำความยากการทำคอนเสิร์ตเสมอก็คือมันพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าคุณไม่มีเวลาแก้ตัวแล้วอ่ะกว่าคุณจะประกอบทุกอย่างเสร็จมันแทบจะเป็นวันพฤหัสสมมติว่าเป็นเสาร์เนี่ยคือมันพลาดเย็นเราถึงจะเห็นรูปร่างทั้งหมดที่มันสำเร็จอยู่ในนั้นและเราถอยไม่ได้เราไม่สามารถจะแบบโอ้ซีนี้ไม่ดีว่ะอยากจะลื้อหัวทิ้งอะไรเงี้ยก็คงไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการทำคอนเสิร์ตของพี่ความยากที่สุดก็คือความแม่นมันไม่ใช่แค่เรื่องแค่โปรดักชันแล้วมันต้องพูดถึงเรื่องสคริปต์ด้วยเพราะเราไม่สามารถปล่อยมุกนี้แล้วเราพบว่ามันไม่เวิร์กได้เพราะมันมีครั้งเดียวดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้ความแม่นในการทำงานดังนั้นขั้นตอนการที่ทำมาตั้งแต่ต้นมันต้องลงดีเทลพอสมควร

หลักๆเลยนะของการทำงานที่มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาเนี่ยคือเรื่องการสื่อสารทำอย่างไรให้ได้การสื่อสารที่ตรงกันเพราะว่าเราทำงานอยู่บนเรื่องอารมณ์คอนเซิร์ตมันคือเรื่องอารมณ์มันไม่มีคำตอบที่ถูกผิดแน่นอนก็เหลือแต่ว่าเราจะสื่อสารยังไงให้เขาเข้าใจว่าลองทำดูก่อนแบบนี้ถ้าไม่สบายใจเดี๋ยวเรามาปรับกันเหมือนกันอันนี้คือคำพูดนี้ไม่ใช่พูดกับศิลปินนะทุกคนเลยไลติ้งก็เหมือนกันอันนี้พี่ว่าต้องพี่ไม่อยากได้สีแดงพี่เปลี่ยนเป็นสีม่วงอะไรเหตุผลไม่มีลองทำดูก่อนพี่คิดว่าอารมณ์สีม่วงมันน่าจะดูเศร้ากว่าเนี่ยแค่พูดอย่างนี้พี่ก็มันไม่มีเหตุผลละเศร้ากว่าคืออะไรอีกเศร้าของคุณเศร้าของผมไม่เหมือนกันลองทำงานกันดูในตามระบบมันก็จะแก้ปัญหาในการทำงานในแต่ละขั้นได้เยอะ

ใกล้ตัวก็คือคนชมมันก็คนด่าเขาไม่เดินมาบอกเราใช่ไหมเราก็ไปเห็นตามคนอื่นเขาพูดในเน็ตในอะไรเงี้ยเออเขาชอบกันเนี่ยจะรู้สึกมีความสุขเรื่องของอะไรที่เกี่ยวอารมณ์มันไม่มีสุดจริงๆหรอกนึกออกใช่ไหมมันก็จะถนนมันเป็นปลายเปิดไปยาวเลยเราเหมือนเด็กอ่ะเดินไปตามถนนแล้วก็เออนี่กินขนมไประหว่างทางเออมันอร่อยไปเรื่อยๆข้างหน้ายังมีขนมอีกเพียบเลยที่เราให้ดูให้เรากินแต่ว่าเราก็ค่อยๆไปทีละอันสองอันด้วยการที่กินอันนี้อร่อยก็มีท้อแท้บ้างนี้กินแล้วไม่อร่อยอะไรเงี้ยโอ้นี่เน่าข้าวเน่ามันก็ส่วนใหญ่สิ่งพวกนี้มันกลับกลายเป็นความท้าทายให้พี่นะโอเคเดี๋ยวจานหน้าใจเย็นนะเดี๋ยวพี่ทำให้ใหม่พี่เข้าใจแล้วขอโทษทีนึกว่าอร่อยไม่อร่อยมันเค็มไปเดี๋ยวได้ทำให้ใหม่มันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าเราจะต้องหาอะไรมาซัพพอร์ตในงานดีไซน์ด้วยวิธีอื่นที่น่าสนใจกว่านี้อะไรเงี้ยก็จะเป็นการเราก็ต้องไปหาข้อมูลแล้วเราก็ต้องไปอินสปายตัวเองในหลายด้านว่าจะเอามาทำยังไงให้มันดีขึ้นคือมันเหมือนกับว่าพี่เป็นคนไม่เชื่อเรื่องความถูกผิดแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องความดีไม่เชื่อเรื่องความสวยไม่เชื่อเรื่องความเจ๋งมันเป็นศัพท์ที่ไม่มีจริงมันเป็นศัพท์ที่เจ๋งของใครสวยของใครดีของใครดังนั้นเนี่ยแปลว่าสมมติเราดูคอนเสิร์ตเนี้ยพี่ชอบอันนี้พี่มีพี่ก็ฉันชอบอะทำไมเหรอเออคุณไม่ชอบก็เรื่องของคุณแต่ว่าฉันชอบเนี่ยมันก็คือชอบในบริบทเขาก็ไม่ได้แปลว่าจะเทียบกับพี่ชอบอีกอันหนึ่งกันเทียบกันไม่ได้พี่ก็เลยไม่สามารถจะบอกว่าโอ้โหอันนี้พี่ประทับใจที่สุดเลยไม่มีอ่ะแค่เรารู้สึกว่าเออดูอันนี้แล้วพี่รู้สึกว่าดีมีอะไรดีจากมันแล้วเราเก็บมาเป็นพลังงานอ่ะ

งานที่จะรู้สึกว่าดีที่สุดคืองานต่อไปทุกครั้งเลยเพราะไม่เคยรู้สึกว่างานตัวเองอันไหนมันดีเลยงานที่รู้สึกว่ามีความสุขกับมันคืองานที่คนดูมันชอบมันคนดูแบบว่าโอ้โหพี่สนุกมากเลยซึ่งไม่ใช่คนดูแบบใกล้ๆตัวเลยนะเพราะพี่ไม่ฟังคนใกล้ตัว

เราทำงานอยู่ในจุดที่ทำมาเยอะอะเยอะอาจจะเยอะเกินไปแล้วก็รู้สึกว่าการแข่งขันหรือการทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่เขาก็เก่งๆกันเยอะแยะเนี่ยก็มีเยอะแยะที่เราก็ต้องมันแข่งขันกันอยู่แล้วก็พยายามจะเดินไปข้างหน้าทั้งวงการแต่ว่าบางทีรู้สึกว่าอยากจะไปกลับไปเป็นคนตัวเล็กๆเล็กๆกว่านี้อีกอะเช่นแบบย้ายไปทำหุ่นยนต์หรืออะไรที่มันที่เราเป็นเด็กแบเบาะเลยอะเราห่วยอะมีใครก็ด่าเราว่าเราห่วยได้แน่ๆแล้วเราจะรู้สึกว่า motivation เรามันน่าจะมีเยอะอย่างเช่นตอนนี้สมมติในพล็อตนี้เลยพี่ก็คิดถึงการทำแบบละครสอบสวนสักเรื่องนึงที่แบบเราเข้าไปเราเห็นคน 6-7 คนในเรื่องเราดูใครก็ได้แล้วเราก็ดูไปเรื่อยจนตอนจบมันมีฆาตกรอยู่คนนึงอย่างเงี้ยสมมติอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็คิดถึงการทำเพอร์ฟอร์มอะไรสักอันนึงที่มันไม่ใช่คอนเสิร์ตแล้วแต่มันเป็นไลฟ์เอ็กซ์พีเรียนซ์บางอย่างที่รู้สึกว่าน่าสนใจก็อยากจะลองทำอันนี้ก็เป็นเหมือน motivation ต่อไปหลังจากการทำพวกแค่คอนเสิร์ตอะไรเงี้ย

การดูคอนเสิร์ตในฮอลล์คอนเสิร์ตกับการดูคอนเสิร์ตในทีวีเหมือนหนังคนละม้วนมันเหมือนหนังคนละเรื่องกันเลยมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันดูในทีวีเราบอกโอ้โหทำไมพี่ตูนร้องเพี้ยนโอ๊ยทำไมปาล์มี่ร้องไม่ถึงอยู่ในคอนเสิร์ตนั้นไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะมันคือมวลมันคือพลังงานแล้วมันคือความรู้สึกที่อยู่ตรงนั้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหาได้จากทีวีหาไม่ได้แน่ๆดังนั้นในท้ายสุดพี่เชื่อว่าไลฟ์เพอร์ฟอร์มยังไงก็ต้องมีแล้วก็พี่เชื่อด้วยซ้ำว่ามันจะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆพี่เชื่อด้วยซ้ำว่ายิ่งเรามีอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเท่าไหร่คนจะยิ่งอยากออกมาข้างนอกมากขึ้นเพราะว่าเราใช้เวลาอยู่บนกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยเยอะมากเลยทุกวันนี้แต่เราไม่อยู่บนทีวีก็จริงเราอยู่บนมือถือเราดูคลิปตลอดเวลาวันที่เราเดินออกไปเจอสิ่งที่มันเป็นของจริงอ่ะเราจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งเราจะรู้สึกว่าโอ้มันดีว่ะในอนาคตยังไงแล้วไลฟ์เอ็กซ์เพรียนซ์ก็ต้องมีแล้วก็มากกว่าเดิมด้วยพี่ถึงบอกพี่พยายามจะขยับจากการเป็นแค่ทำคอนเสิร์ตมาทำไลฟ์เอ็กซ์เพรียนซ์มากขึ้นเพราะพี่รู้สึกว่าตรงนี้มันน่าสนุกกว่า

สำหรับคอนเสิร์ตเดี่ยวพี่คิดว่าคนดูต้องรักศิลปินมากขึ้นจบคอนเสิร์ตไปปุ๊บต้องแบบโอ้โหพี่โอ๊คฮ็อกเทลรักจังเลยอะไรเงี้ยในขณะที่ศิลปินเองก็ต้องสามารถแสดงความเป็นตัวตนได้มากขึ้นเหมือนให้คนดูรู้ว่าเฮ้ยนึกว่าจะมาคาดหวังว่าคุณร้องเพลงนี้แต่คุณมีของมากกว่านั้นอันนี้คือถ้าคอนเสิร์ตเดี่ยวพี่จะมีเป้าแบบนี้ว่าคนดูต้องได้ศิลปินก็ต้องโตขึ้นมันเป็นเหมือนหลักไม้อะปักหลักไม้ว่าโอเคเราจะไปตรงนี้เลยจะให้รู้สึกอิ่มเอมมีความสุขคิดถึงวัยอดีตเพลงสุดท้ายคอนเสิร์ตก็ต้องทำให้คนดูฮัมเพลงที่เราคิดถึงเมื่ออดีตนั้นแล้วก็จบไปด้วยความสุขจริงๆมันมีแค่นี้เลยคอนเสิร์ตมันไม่มีอะไรมากกว่าแค่ความรู้สึกสิ่งที่อยากทำให้วงการดนตรีอีกเรื่องนึงเลยนะซึ่งแบบทำไม่สำเร็จแล้วก็ยังทำไม่ได้ด้วยโมเดลบิสเนสเลยก็คือการทำเหมือนฝรั่งคือมีทัวร์คอนเสิร์ตสมมติว่าศิลปินออกอัลบั้มนึงเมืองนอกเนี่ยจะสามารถหากินกับอัลบั้มนั้นด้วยการไลฟ์เพอร์ฟอร์มได้เลยสมมติว่าโคเปออกอัลบั้มใหม่ปั๊บเขาจะมีทัวร์เขาเลยซึ่งเพลงใหม่จะดังไม่ดังดังเพลงเดียวดังสองเพลงเขาหากินได้ด้วยการมีทัวร์ในขณะที่ประเทศไทยยังทำไม่ได้ปัญหาใหญ่ๆในตลาดก็คือเรายังไม่ทำไม่ได้เพราะเรามีอีเวนต์ที่เป็นฟรีคอนเสิร์ตเยอะจนเกินไปมันทำให้มีคนที่สามารถไม่ดูอันนี้ก็ไปดูอันนั้นได้ในราคาที่แทบจะฟรีหรือว่าแทบจะสองฝาของเครื่องดื่มบวกกับเงินอีก40 บาทคุณก็ดูได้แล้วแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้วงมันจะมีพื้นที่มีแฟนตัวจริงที่เขามาได้ดูของจริงๆได้ดูความตั้งใจของวงจริงๆโปรดักชันที่รับกับโจทย์วงจริงๆเพราะว่าพี่เองด้วยตัวเองก็เหมือนกันว่าเราดีไซน์คอนเสิร์ตนึงมันน่าเสียดายนะเหนื่อยมากคอนเสิร์ตเหนื่อยมากเลยกําลังจะฟินเลยอ้าวจบแล้วแต่ถ้าเราเล่นหลายๆรอบเราสึกคุ้มไงโหทําแทบตายเล่นอีกฝรั่งเนี่ยที่เป็นกําไรเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่ามันทําครั้งเดียวมันซ้อมแล้วซ้อมเล่ามันปิดสตูซ้อมมันทําไฟแล้วทําไฟเล่าเช็คเรียบร้อยแล้วมันทัวโลก100 ประเทศเล่นเหมือนเดิมเราควรทำอะไรให้ได้อย่างนั้นแล้วเราถึงจะพัฒนาเวลาคนชอบมาถามว่าของเราสู้ฝรั่งได้ไหมจะไปสู้ได้ยังไงอ่ะเราทำกันเสร็จเนี่ยเราลื้อถากทิ้งเลยของเราที่แบบไม่ดีว่ะอ้าวแต่เลิกแล้วจบพอดีเลยต้องไปแก้กันคอนเสิร์ตหน้าโน่นอีกไม่รู้5 ปีจำไม่ได้ละเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเราทำโมเดลนี้ได้เมื่อไหร่พี่ว่าวงการทำไลฟ์เพอร์ฟอร์มของแบบคอนเสิร์ตก็จะพัฒนาขึ้นอีก

เราคิดว่าเราชอบอะไรไม่ต้องบอกว่าเราชอบนะไม่ต้องลังเลคิดว่าเออเราคงชอบนี้แหละแล้วทำมันเลยถ้าอยากจะทำด้านนี้รู้สึกว่าตัวเองน่าจะชอบนะทำเลยแล้วพอคุณทำไปเนี่ยคุณจะรู้เองแหละว่าคุณชอบมันหรือเปล่าคุณไม่สามารถนั่งอยู่ที่บ้านแล้วคุณก็เราจะชอบมันไหมนะมันไม่ทางจะรู้เลยเพราะว่าของจริงมันคือของจริงจินตนาการคือจินตนาการดังนั้นเนี่ยพี่แนะนำที่อยากทำงานด้านนี้ทำมาเลยอยากจะให้ทำเยอะๆด้วยซ้ำเพราะว่ายิ่งมีคนเยอะเท่าไหร่แสดงว่างานออกแบบมันจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นเราจะยิ่งมีการพัฒนางานเห็นงานเขาดีแล้วก็มาทำเห็นงานคนนั้นไม่ดีเราไม่ทำมันจะเห็นการแข่งขันและการอยู่ร่วมกันไม่ต้องกลัวว่าเราไม่เคยทำมาก่อนมันไม่มีใครทำอะไรมาก่อนทั้งนั้นอ่ะพี่ไม่ได้จบด้านนี้มาพี่เรียนหนังสือในวงการนี้จากพี่ชอดจากพี่บอยทะกลพี่บอยโกศิยพงศ์พี่เต็ดพุทธนาพี่เรียนหนังสือจากช่างไฟชื่อพี่ซันชื่อพี่เมาพี่เรียนจากคนทำกราฟิกเยอะแยะดักยูนิตซึ่งเขาไม่เคยสอนพี่หรอกเราดูเขาแล้วเราก็อ๋อทำความเข้าใจกับงานเขาแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อเขาทำอย่างนี้เพราะอะไรอะไรมันก็เรียนหนังสือกับการทำงาน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้กับโน้ตนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านนะคะ

0: ไปทำความรู้จักกับเรื่องราวการเรียนรู้จากสมองของเด็กๆที่จะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีความสุขมากที่สุดด้วยนั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องของการเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆท่านก็มักจะมอบให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนหรือว่าคุณครูเป็นหลักคุณพ่อคุณแม่เองนั่นแหละที่เป็นคุณครูคนแรกของลูกของเราค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆนะคะว่าสามารถทำได้อย่างไรแล้วก็มีจุดไหนที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ที่บ้านกันบ้างค่ะต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะคุณสวงมนต์สิทธิสมานนะคะบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care ค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นคุณแม่จากทางบ้านค่ะคุณบุษยมาศพิมพ์สิรินั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: ต้อนรับพี่โนอีกครั้งนึงด้วยนะคะรวมถึงคุณแม่ของเราตอนนี้โอ้โหคุณแม่ยังสาวอยู่เลยน
1: ้
0: องอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 30ค่ะ
0: ค่ะคุณแม่30แล้วแล้วน้องอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบแล้วนะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผู้ชายค่ะ
0: น้องผู้ชายด้วยนะคะกำลังจะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นแต่แน่นอนค่ะช่วงวัยนี้ก็เรียนรู้กันอย่างเต็มที่ด้วยนะคะมาถึงประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะน่าสนใจมากๆค่ะเรื่องของการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมกันนะคะจริงๆแล้วในสังคมไทยของเราเป็นยังไงบ้างคะคุณโน
1: คือจริงๆเนี่ยพี่เห็นด้วยเลยน
0: ะ
1: สังคมไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู
0: ้
1: ที่ผ่านมาเนี่ยเราแยกท่อนในการเรียนรู้หมดพี่ชอบใจเมื่อสักครู่นี้ที่คุณโน้ตเปิดรายการแล้วพูดแบบว่าเวลาพูดถึงโรงเรียนนะหรือว่าพูดถึงเรื่องของการเรียนของลูกเนี่ยเรามักจะผลักให้เป็นเรื่องของโรงเรียนจริงๆแล้วมันไม่ใช่
0: นึกว่าคนที่จะสอนให้เรื่องของการเรียนให้กับเด็กๆคือคุณครูเท่านั้น
1: ใช่
0: ค่ะ
1: นะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่คือในอดีตเนี่ยมันมีคำอยู่คำหนึ่งซึ่งพี่ชอบมาก
0: น
1: ะคือเรื่องของคำว่าบวร
0: บวรคืออะไรคะ
1: บวรก็คือบ้านวัดเรียน
0: อ
1: ๋อในอดีตมันเป็นแบบนั้นจริงๆก็คือว่าแต่ละชุมชนเนี่ยจะมีบ้านวัดโรงเรียนใกล้กันเพราะฉะนั้นเวลาจะมีกิจกรรมอะไรเนี่ยจะรู้หมดเลยบ้านนี้เป็นลูกยายตุ่ม
0: ค่ะ
1: เป็นตาเป็นใครทำอะไรขายของอะไร
0: ค่ะ
1: พอมาถึงโรงเรียนเรียนที่ไหน อยู่ห้องอะไรอยู่ชั้นไหน
0: ค่ะ
1: นะพอไปวัดเนี่ยไปทำบุญพาลูกไปทำบุญกันแล้วก็ได้พูดคุยกันก็จะเกิดการเรียนรู้ในชุมชนทุกคนก็จะอยู่กันแบบเพื่อกูลอาทรกันเวลาเกิดเหตุอะไรในชุมชนทุกคนจะเป็นหูเป็นตาให้หมดเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยพอสังคมมันเริ่มขยายมากขึ้นสภาพปัญหามันก็อย่างที่ทุกๆคนก็ทราบกันดีอยู
0: ่
1: แต่ว่าส่วนหนึ่งที่มันเป็นปัญหาใหญ่ก็คือว่าเราไปแยกส่วนแยกส่วนบ้านคือบ้านว
0: ั
1: ดคือวัดโรงเรียนคือโรงเรียนเราก็ต่างคนต่างให้มันแยกออกจากกันพอมันแยกออกจากกันเนี่ยเราก็ทำให้การเรียนรู้เหล่านี้เนี่ยมันหายไปความเป็นชุมชนมันหายไปเราสังเกตได้ปัจจุบันนี้บ้านใครบ้านมันบางทีเราอยู่กันข้างบ้านนี้ยังไม่รู้จักหน้าค่าตากันเลยอยู่ในซอยเดียวกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเราไม่เคยรู้เลยว่าลูกเขาชื่ออะไรนะคะเมื่อก่อนเนี้ยพี่ยังนึกภาพออกนะเราทำแกงหม้อหนึ่งเรายังแบ่งให้ข้างบ้าน
0: ใช่ทำหม้อใหญ่ๆเลยตักแบ่งไปเลยนะคะกระจายอาจจะด้วยปัจจุบันนี้เรามีเวลา
1: อันจำกัด
0: ให้ต้องทำงานตื่นแต่เช้าออกไปเพราะว่าต้องฝ่ารถติดไปอีกกว่าจะทำงานเสร็จกลับบ้านมาก็บางทีก็เย็นดึกดื่นแล้วไม่ได้มีเวลาเจอหน้ากันเลยแบบน
1: ี้ใช่เพราะสภาพสังคมมันเปลี่ยนไปคือพอเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนอ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการสร้างการมีส่วนร่วม
0: ค
1: ือมันไม่จำเป็นต้องเหมือนในอดีตก็ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะจัดการองค์ความรู้เนี่ยให้มันเหมาะกับสังคมที่เราอยู่พี่นึกไปถึงตอนสมัยที่ลูกพี่เล็กๆแล้วพี่ชอบใจมากๆนะโรงเรียนลูกพี่ในสมัยนั้นเนี่ยเขาโยนโจทย์หนึ่งกลับมาให้ลูกๆตอนนั้นเขาอยู่อนุบาลเองนะแล้วก็บอกว่าอ่ะกลับไปบ้านใครเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ถนัดอะไรทำอะไรแล้วเดี๋ยวมาให้คนละวันให้มาแสดงความสามารถหรือจะมาทำอะไรกับเด็กๆก็ได้ที่โรงเรียน
0: ค
1: ือโยนโจทย์กลับมาบ้านเด็กทุกคนก็กลับมาบอกคุณแม่ครับนะทุกคนก็จะไปกระจายหมดแล้วมันก็เกิดโจทย์ขึ้นมาคือพี่กับมองว่านี่แหละคือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหลังจากนั้นมาก็ได้มีการรวมตัวกันระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นเครือข่ายแล้วก็ทำกิจกรรมเรามีกิจกรรมอะไรดีๆเราก็จะทำแล้วก็ได้มีโอกาสไปใกล้ชิดกับครูแล้วหลังจากนั้นมาพ่อแม่คนไหนถนัดอะไรก็มาทำกิจกรรมที่โรงเรียนมีการเสวนาบ้างมีทำกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยมันเกิดการต่อยอด
0: ค่ะดีจังเลยนะคะแล้วก็เด็กๆเองก็น่าจะมีความสุขที่สุดแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรที่หลากหลายมากขึ้นมากที่สุดด้วยนะคะทีนี้แล้วคุณแม่ล่ะคะที่โรงเรียนของน้องเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็น้องก็จะมีกิจกรรมมาให้ค่
0: ะ
2: คุณครูก็จะมีใบมาให้ก็คือจะมีผู้ปกครองเนี่ยเข้าร่วมด้วยก็จะมีการแข่งขันกีฬาคุณแม่ก็จะเข้าไปร่วมแข่งขันกีฬากับลูกๆด้วย
0: ผู้ปกครองร่วมแข่งกันด้วยนะคะ
2: ใช่ก็เหมือนกับ

0: ครอบครัวนี้ก็คือแบบแข่งกันเป็นครอบครัวไปเลยอะค่ะ
1: โอ้แล้วพอคุณพ่อคุณแม่ไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกับลูกด้วยเด็กๆเองเขาเป็นยังไงบ้างคะ
0: เขาก็มีความตื่นเต้นบางทีแบบเจอคุณแม่ก็สวัสดีครับอะไรเงี้ยค่ะ
1: จำแม่เพื่อนๆได้
0: ใช่ค่ะก็จะจำได้ค่ะ
1: วันนี้นะคะเราก็มี VTR ค่ะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในชุมชนหนึ่งนะคะซึ่งเขามีกิจกรรมน่ารักมากๆเลยค่ะในทุกๆสุดสัปดาห์ให้เด็กๆได้มาทำร่วมกันจะเป็นอะไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะ

0: ันนี้นะคะเราจะมาทำแพนเค้กกันน้องๆเคยทานแพนเค้กไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เคยทานใช่ไหมเคยไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เคยไหม
2: เคยครับ
0: เอาล่ะเดี๋ยวเรามาแนะนำส่วนผสมกันก่อนดีกว่าไหมคะว่าแพนเค้กจะต้องใช้อะไรบ้าง

0: ค่นี้เราก็ทำแพนเค้กได้แล้วเอาละพร้อมไหม
1: พร้อม
0: ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้ลูกหมิ่นเป็นคนตวงแป้งก่อนนะ
2: จริงๆระหว่างทำไปด้วยก็สอดแทรกความรู้ได้เยอะเลยนะคะตั้งแต่ส่วนผสมหรือการชั่งตวงคณิตศาสตร์ต่างๆ
1: ให้ได้เห็นแบบอย่างตอนแรกๆกว่าจะออกมาเป็นขนมเค้กมาเป็นแพนเค้กเนี่ยมันดูสิลูกทำไมมันอยู่เป็นแพนเค้กได้แล้วจากแป้งสาลีที่เป็นผงๆนะคะ
2: ทำไมมาเป็นแผ่นได้นะอร่อยขึ้นด้วย
0: แต่ว่าเราต้องเคยทำขนมมาบ้างแน่เลยเนี่ยใช
3: ่
0: ไหม
3: ก็ทำกับคุณแม
0: ่อ๋อทำกับคุณแม่หมดแล้วเก่งมาก
3: แต่ส่วนมากแม่จะทำเป็นเค้กกล้วยหอม
0: หรอคะวันหลังมาให้กินบ้างนะแหมเนียนเลยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะละลายเนยก่อนนะคะเอาเนยมาเนยใช้เท่าไหร่ดีคะ
4: 2ช้อนโต๊ะ
0: นี่งั้นเดี๋ยวให้สาวน้อยของเราตวงบ้างอ่ะ2ช้อนโต๊ะตักมา

0: ทีนี้เราจะใส่นมนะคะลงไปในส่วนผสมแห้งนมใช้เท่าไหร่เนาะ
1: นม
2: หนึ่งช้อน
0: หนึ่งไม่ช้อน
1: หน
0: ึ่
1: งถ้วยตวง
0: หนึ่งถ้วยตวงใช่อะไรหน
3: ึ่งก็เรียนรู้เรื่องหน่วยด้วย
4: ค่ะเป็นถ้วยตวงเป็นช้อนโต๊ะช้อนชาอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใช่แล้วอ่ะตวงก่อนนะยกไปไหมคะอุ้ยโกหกจริงๆเลยใช่ไหม
1: ก็ใส่ลงไป
0: ใส่ลงไปไข่ไก่ใครตอบ
1: ไข่ไก
0: ่ตอบไหมคะตอบไข่เป็นเปล่าไม่เป็นน้องแม็กตอบไข่เป็นไหม
1: ให้แม็กตอบเขาอยู่ใกล้แม็ก
2: ก็เคยลง
0: ฮะ
2: ตอกเสร็จแล้วก็ลงไป
0: ใช่ไงตอบเป็นไหมลองดูไหมคะไม่ลองนะคะตอบไหมอ่ะเสร็จค่ะ
1: ไม่ได้กล
0: ั
1: ว
0: ไม่ได้กลัวนะ
1: ท
0: ั้งเลยไหนเช็คดูสิคะช่วยกันเช็คสิ
1: มี
2: ไม่มี
0: ไข่ฟองเดียวค่ะมีเปลือกไหมไม่มีนะไม่มีนะ
1: เช็คชื่อหน่อย
0: ไม่มีนะอะไรค่ะ
1: ชิมได้ไหมคะ
0: ตอนนี้อะคะแป้งดิบไข่ดิบไม่น่าดีนะลูก
1: กินแล้วท้องเสีย
0: กินแล้วท้องเสียสงสัยน้องหมิงต้องหิวแล้วแน่ๆเลยใช่ไหมคะตอนนี้นะคะระหว่างที่น้องๆกำลังเล่นเนี่ยสนุกสนานนะคะน้องก็ต้องให้ทำให้แป้งเข้ากันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
1: แล้ว
0: พอ
1: แล้วค่ะ
0: และ
1: เด
0: ี๋
1: ยวก
0: ่
1: อน
0: ไหนพอแล้วเหรอจริงอ่ะ
4: เป็นเล่นสงกรานต์ไปแล้วนะคะ
0: น้ำตาลมันจะติด
3: แล้วความสนุกของเด็กก็อยู่ตรงนี้นะ
4: ค่ะ
0: มาพวนเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะ
1: กินนะ
0: กินน้ำตาลเหรอคะเฮ้ยกินแป้งไม่ได้ผมกูจะไปกินได้ไงโอ้

0: ต่างๆเนาะ
1: พี่เล่นแล้วเล่นแล้ว
0: เล่นอะไรกันคะเล่นอะไรกันคะ
1: น
0: ี่
1: ไงทำส่วนผสม
0: ข้
1: า
0: ว
1: ปิ้งด้วย
2: ค่ะมีสูตรใหม่ด้วยนะคะคิดค้นเองวิจัยเอง
0: นี่คือเล่นใช่ไหม
1: ใช่
2: น่าสนุกมากๆเลยค่ะ
1: มีเปิดไข่หน่อยๆเดี๋ยวเปิดไข่หายอ่ะ
0: สนุกแล้วตอนน
3: ี้คนไปเลย

0: ผลงานของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: แล้วเราก็ทำแป้งอีกอย่าง
2: หนึ่งโอ้โหอันนั้นน่ะถ้าทอดแล้วต้องกินนะ
0: กิจกรรมง่ายๆที่ให้เด็กมีส่วนร่วมและลงมือทำกับเพื่อนๆไม่เพียงส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมของเด็กแต่ยังส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ต่างๆรอบตัวได้การที่เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทั้งบ้านโรงเรียนหรือชุมชนสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นความกระฉับกระเฉงและความตื่นตัวในการเรียนรู้รวมถึงความรู้สึกรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองด้วยค่ะ
3: โอ้โหดูน่าสนุกจังเลยนะคะเด็กๆพอทำเสร็จก็ดูสีหน้าภูมิใจมากๆในผลงานของตัวเองกิจกรรมแบบนี้ที่เราให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมแล้วก็ยังชวนเพื่อนๆอาจจะเป็นเพื่อนของลูกเราในกลุ่มในแก๊งต่างๆนะคะก็มาทำกิจกรรมดีๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยแบบนี้ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันที่เกิดประโยชน์ใช่ไหมคะ
4: เกิดประโยชน์แน่ค
3: ่ะ
4: นะคะก็คือเด็กๆเขาได้เรียนรู้แล้ว
3: ค่ะ
4: คือนอกเหนือจากการเรียนรู้เรื่องแพนเค้กเมื่อสักครู่เราก็คุยกันเนาะว่าเฮ้ยเนี่ยจากแป้งสาลีจากส่วนผสมน้ำตาลเฮ้ยแพนเค้กที่เราชอบกินเนี่ยน
3: ะ
4: มันมาจากอย่างนี้เหรอจากผงมันกลายมาเป็นแบบเป็นชิ้นๆอย่างนี้
3: เห็นส่วนประกอบเลยโอ้มีไข่ด้วยปกติเห็นไข่ในอาหารคาวมีในขนมด้วยอะไรแบบนี้นะคะ
4: ส่วนใหญ่ลูกจะรู้จักแพนเค้กก็จากการที่เรากิน
3: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการให้ลูกได้เรียนรู้ว่าทุกอย่างมันมีที่มาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากแต่เมื่อสักครู่นี้จะเห็นนะคะว่าเด็กมีความสุขมากวิ่งไปวิ่งมานะคะแล้วก็มีแกล้งกันเอาไอ้นั่น
3: ทาแป้งค่ะ
4: ใช่ลองคิดดูว่าสมมตินะคะสมมติว่าอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มองเห็นบอกว่าหยุดเล่นกันเดี๋ยวนี้นะนะคะไปบอกว่าอ่ะก็กำลังเล่นกันอยู่มันสกปรกไหมลูกอย่ามาเล่นกันออกไปนอกห้องครัวเลยสมมติเกิดให้ออกไปเลยนะหรือว่าเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของการตอกไข่นะ
3: คะ
4: น้องเขาก็บอกให้เด็กคนไหนลองตอกไข่ไหมถ้าเกิดคุณแม่ไปมีทัศนคติว่าตอกแล้วเดี๋ยวมันสกปรกเดี๋ยวมันหกเดี๋ยวเสียไข่นะคะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องตอกเดี๋ยวแม่ตอกเองการเรียนรู้มันจบเลยนะเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มจากทัศนคติก่อน
3: ค่ะ
4: การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ต้องให้เด็กได้ลองได้สัมผัสได้จับต้องจริงมันจะเปื้อนมันจะสกปรกนะคะเนื้อตัวสกปรกเสื้อผ้าพื้นสกปรกมันทำความสะอาด
3: ล้างได้ซักได
4: ้ล้างได้ซักได้แต่ว่าพัฒนาการของสมองเนี่ยมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเริ่มจุดเริ่มต้นนี
3: ้
4: แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เห็นว่ามีเด็กๆเนี่ยมีความหลากหลายเกิดขึ้นนะคะจริงถ้าทำกิจกรรมแบบนี้แล้วก็ให้คนในหมู่บ้านนะคนในชุมชนมาทำร่วมกันหรือเพื่อนลูกนะคืออาจจะเริ่มต้นจากในบ้านก่อนเริ่มต้นจากในบ้านมาช่วยคุณพ่อคุณแม่มาช่วยคุณแม่เนี่ยนะ
3: คะ
4: เป็นลูกมือแล้วพอเขาอาจจะเริ่มทำเป็นก็ชวนเพื่อนลูกมาด้วย
3: คือ
4: ค่อยๆหากิจกรรมที่มันสามารถที่จะต่อยอดได้แล้วก็ดึงให้คนรอบข้างมามีส่วนร่วมด้วยหรืออาจจะเป็นเพื่อนแถวบ้านนะเพื่อนที่โรงเรียนเขาชอบทำอาหารเหมือนกันหรือว่าชอบกินเหมือนกันทำแบบเฮ้ยเรามาทำอาหารกันไหม
3: ค
4: ือคุณแม่เป็นคนช่วยกระตุกให้ลูกอยากทำแล้วก็ทำให้มันเกิดการเรียนรู
3: ้
4: แบบนี้ขึ้นมาได้ค่ะ
3: โอ้เป็นกิจกรรมที่ลูกสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้อย่างแบบสนุกสนานด้วยเต็มที่ด้วยนะคะเขาก็ได้เรียนรู้กันอย่างเรียกได้ว่าเกิดประโยชน์เต็มที่แล้วก็มีความภูมิใจด้วยเมื่อเขาทำสำเร็จ
4: ใช่ค่ะนั่นแหละสำคัญมากนะคะเขาจะเกิดโอ้ยแพนเค้กทำเองอ่ะ
1: ตื่นเต้น
4: นะคะอร่อยไม่อร่อยแต่ไม่รู้แหละสำหรับเขาอร่อย
3: อร่อยอยู่แล้วนะคะและในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราจะกลับมาพูดคุยเรื่องนี้กันต่อถึงการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของเด็กๆนะคะรวมถึงอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้ค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็คือโฮมสคูลนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเหมาะสมหรือไม่สำหรับเด็กไทยแล้วก็ถ้าจะทำกับลูกของเราเนี่ยควรจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้ตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะ

0: กลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของเด็กๆของลูกของเรานะคะที่ทำได้ทั้งในบ้านของเราเองกับเพื่อนๆเองด้วยทั้งที่โรงเรียนด้วยซึ่งพี่โนก็บอกว่าทั้งสังคมที่เป็นบ้านเป็นวัดหรือว่าชุมชนเนี่ยนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างยิ่งแล้วก็เด็กๆสำคัญและจำเป็นที่จะได้เรียนรู้ถึงความเกี่ยวข้องนั้นด้วยมีไปเป็นส่วนร่วมหนึ่งในกิจกรรมต่างๆของสังคมด้วยนะคะทีนี้มาถึงอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่เรียกว่าโฮมสคูลค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในปัจจุบันนะคะโฮมสคูลจริงๆแล้วเป็นยังไงคะ
1: คือโฮมสคูลมันก็คือการศึกษาทางเลือก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถ้าในวงวิชาการเนี่ยเขาจะเรียกว่าการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
0: ค่ะ
1: เพราะว่าคำว่าโฮมสคูลเองเราอยู่ในบ้านเราก็ทำบ้านเป็นแหล่งการเรียนรู้ได้อยู่แล้วถ้าคุณพ่อแม่เนี่ยคือใส่ใจในเรื่องราวเหล่านี้นะคะแต่ว่าถ้าพูดในแง่ว่ามันเป็นการศึกษาทางเลือกที่การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาที่คนเป็นพ่อแม่เนี่ยเขาต้องการที่จะจัดการศึกษาให้ลูกเองซึ่งมันก็เกิดมาจากการที่เรียกว่าไม่มั่นใจในระบบ
0: นะ
1: คะไม่มั่นใจในระบบว่าระบบการศึกษาในบ้านเราเนี่ยคือต้องยอมรับนะคะว่าการศึกษาในบ้านเราเองเนี่ยถ้าในโครงสร้างของระบบการศึกษามันมีปัญหาทีนี้เมื่อมันมีปัญหาแล้วเนี่ยมันก็นี่ถ้าถอยหลังไปเดี๋ยวมันเยอะ
0: นะ
1: ก็เท้าความตั้งแต่ปี2542เราจะมีการศึกษาทางเลือกเยอะแยะมากมายโฮมสคูลเป็นหนึ่งในนั้นทีนี้เนี่ยพอพ่อแม่ที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถทำลูกทำให้ลูกเราเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนก็มีคนจำนวนเยอะนะคะถือว่าไม่น้อยแน่ดีอาจจะมีไม่กี่ครอบครัว
0: ค่อยๆเริ่มนะคะ
1: ค่อยๆเริ่มแล้วพอเริ่มไปเนี่ยก็จะมีเริ่มมีครอบครัวอื่นเริ่มมองเริ่มหลิวตาว่าเป็นยังไงบ้างแล้วพอเห็นแล้วก็เอ๊ะมันมีปัญหาอะไรมันมีข้อดีข้อเสียไหมซึ่งจริงมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะแต่ว่าให้เห็นภาพก่อนว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขารวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเลยคือพ่อแม่ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวให้กับลูกๆนะคะเขาก็จะรวมตัวกันแล้วก็ช่วยเหลือกันอันนี้ก็เป็นชุมชนของการมีส่วนร่วมโดยการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลเนี่ยเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันยกตัวอย่างเช่นครอบครัวนี้เนี่ยพ่อแม่เป็นหมอนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพ่อแม่จะเก่งๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ที่จะต้องจะมาจัดการศึกษาให้ลูกเน
0: ี่
1: ยนะแต่สิ่งนึงที่เขาต้องมีก็คือต้องทุ่มเทและเสียสละเพราะนั่นหมายความว่าลูกต้องอยู่เขาตลอด
0: เวลาเลย
1: ใช่แล้วเราออกแบบหลักสูตรให้ลูกอ่ะจัดการศึกษาให้ลูกทั้งหมดเลย
0: เตรียมการเรียนการสอนเตรียมเรื่องที่ลูกอยากรู้และต้องรู้ในแต่ละช่วงวัยก็ต้องให้สอดคล้องกับแต่ละวัยต่างหากด้วย
1: ต้องทุ่มเทสรรพกำลังมากก
0: ็
1: คือว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องออกจากงานอันนี้คือข้อเท็จจริงที่ต้องที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็พูดคุยกันพอพูดคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกันนะคะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็จะดูว่าเฮ้ยทิศทางของการเป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นแบบไหนก็เขาก็จะพยายามจัดให้เหมาะกับครอบครัวของเขา
0: จริงๆโน้ตเองก็มีเพื่อนที่มีลูกในวัยเล็กแบบนี้แล้วอยากทำโฮมสคูลเพราะว่าลูกไปโรงเรียนแล้วร้องไห้ตลอดหรือว่าอาจจะเหมือนมีปัญหาเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนจนคุณแม่เห็นว่าเขามีเวลานะที่จะดูแลลูกแบบโฮมสคูลได้เองแต่ยังอยู่ในทางระหว่างทางตัดสินใจอยู่ค่ะว่าจะทำได้ดีจริงๆหรือเปล่าแบบนี้พี่โนให้คำแนะนำยังไงคะถ้าเป็นคุณแม่ที่
1: แรกเลยเนี่ยอย่าเพิ่งดูที่พฤติกรรมของลูกอย่างเดียวคืออย่าโจทย์เนี่ยอย่าดูที่ว่าลูกไปโรงเรียนแล้วร้องไห
0: ้
1: เพราะว่ามันอาจจะเป็นมันแก้กันคนละปัญหาคือว่าในช่วงต้นแล้วมันเป็นวัยของเขาแต่ว่าสิ่งการจะตัดสินใจจะจัดการศึกษาโดยครอบครัวเนี่ยต้องถามตัวเองให้รอบคอบ
0: ค
1: ือตัวเองต้องเอาให้ชัวร์นะทำได้ไหมอันที่หนึ่งเข้าใจคำว่าโฮมสคูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไห
0: ม
1: ถ้าเข้าใจแล้วกรุณาหันกลับไปถามสามีหรือภรรยาเอาด้วยไหมถามครอบครัวใหญ่ให้จบนะเพราะว่ามีระหว่างทางนะที่ทำไปแล้วเจอครอบครัวโอ้โหไม่ยอม
0: เสียงจากคนแย้ง
1: ครอบครัวประมาณนี้แหละ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยทำความเข้าใจในครอบครัวให้แจ่มแจ๋วก่อนว่าตกลงฉันจะเลือกแนวทางนี
0: ้
1: แล้วดูข้อดีข้อเสียแล้วก็ไปดูพยายามปัจจุบันนี้ข้อมูลเก่าๆมีเยอะนะ
0: คะ
1: ไปพูดคุยกับคนที่เคยทำแล้วประสบความสำเร็จแล้วกับอีกคนนึงก็คือไปพูดกับคนที่อาจจะระหว่างทางกลับเข้าระบบแล้วไปชั่งน้ำหนักคืออย่าตัดสินใจทันทีด้วยความคิดของคุณแค่เห็นลูกร้องไห้แต่ต้องกลับไปอย่าดูพฤติกรรมลูกอย่างเดียวให้ไปดูแล้วดูองค์รวมแล้วเมื่อประมวลทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้วคุณคิดว่าคุณจะตัดสินใจแล้วคุณต้องเสียสละแบบไหนบ้าง
0: ค
1: ุณต้องออกแบบการศึกษาลูกแบบไหนเนี่ย
0: และอย่างจริงๆการศึกษาที่อยู่ในระบบเองปัจจุบันซึ่งเด็กไทยแล้วก็เรียนอยู่ในระบบนี้เยอะมาก

0: เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสามหรือแม้แต่คุณครูเองเนี่ยค่ะจะสามารถให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกันทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณครูเด็กๆเองได้ยังไงบ้างคะ
1: ความจริงทำได้นะคะ
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าจะต้องเปิดใจกว้างนิดหนึ่งนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในระบบมันถูกเซตมาไว้โรงเรียนก็คือโรงเรียน
0: ค่ะ
1: ผู้ปกครองอย่ามาล้ำเส้น
0: มาส่งได้แล้วก็มารับกลับตอนเย็น
1: แล้วจากไปห้ามพ้นขีดเส้นประตูนี้ด้วย
0: ใช่มีประตูขั้นให้เด็กเข้าไป
1: แล้วเราจะเจอแบบนั้นเพราะว่าแต่เราก็ต้องยอมรับแล้วก็เข้าใจโรงเรียนด้วยว่าบางทีผู้ปกครองก็ล้ำเส
0: ้
1: นในอดีตเนี่ยมันมีกรณีที่ล้ำเส้นแล้วเข้ามายุ่งมากนะทำไมคุณครูแบบนั้นทำไมคุณครูไม่ทำแบบนี
0: ้
1: พอไปล้ำเส้นกันมันก็เลยเกิดเส้นแบ่งขึ้นมาคือต่างคนต่างที่เอางี้ละกันเอาเป็นว่าแค่นี้
0: ช่วงเวลาที่อยู่ในโรงเรียนคุณครูดูเต็มที
1: ่แล้วกลับบ้านกลับไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถได้เพราะว่าทั้งโรงเรียนแล้วก็ที่บ้านเองเนี่ยเป้าหมายปลายทางคือเราต้องการพัฒนาเด็กเพราะฉะนั้นต้องให้เด็กเป็นตัวตั้งถ้าเรามองเด็กเป็นตัวตั้งเนี่ยเราจะใจเราจะเปิดกว้างเราก็ต้องยอมรับระดับผู้บริหารของโรงเรียนก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วศักยภาพของคนเป็นพ่อแม่เนี่ยมากกว่าที่เราคิดเยอะคำว่าศักยภาพในที่นี้ไม่ใช่เรื่องตัวเงินแต่ศักยภาพของการสอนกับการฝึกกับการให้มันมีส่วนร่วมเนี่ยบางทีลดภาระหนักครึ่งของคุณครูได้ด้วย
0: ค่ะ
1: และเหมือนที่ดิฉันยกตอนต้นให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนที่คุณครูเนี่ยมีเทคนิคแล้วก็บอกให้ผ่านที่ตัวเด็ก
0: ค่ะ
1: แล้วพอเด็กเนี่ยพอลูกมาบอกพ่อแม่ให้ไปมีส่วนร่วมด้วยพ่อแม่ก็ใจแทบละลายพร้อมอยู่แล้วที่ไปมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เทคนิคเคล็ดลับที่ไม่ใช่เพียงแค่จัดเทศกาล
0: ค่ะ
1: โรงเรียนบางทีไปโยนโจทย์ว่าการมีส่วนร่วมคือการจัดเทศกาล
0: วันพ่อเท่านั้นวันแม่เท่านั้น
2: วันพ
0: ่
2: อ
1: วันประชุมผู้ปกครอง
2: จะได้เจอง
1: านปีใหม
0: ่
1: ทุกคนมาเป็นซันต้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คืองานอีเวนต
0: ์
1: ถามว่ามีส่วนร่วมไหมก็คือพ่อแม่พาลูกมาโรงเรียนเสร็จแล้วจับฉลากหรือว่ามาทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเสร็จแล้วมันจับไป
0: แต่มันไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องแล้วก็ต่อยอดได้ด้วยนะคะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นให้เปลี่ยนวิธีคิดสักนิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นมิตรกัน
0: ค่ะ
1: คือบ้านและโรงเรียนเนี่ยเป็นมิตรกันและถ้าบ้านกับโรงเรียนเชื่อมโยงกันเมื่อไหร่ไปถึงที่ตัวเด็กผลประโยชน์จะลงที่ตัวเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาออกแบบโจทย์โดยให้เด็กเป็นตัวตั้งโรงเรียนก็ต้องโน้มเข้าหาพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องโน้มเข้าหาโรงเรียนนะคะแล้วก็พยายามดูว่าอะไรที่พอจะช่วยได้แล้วก็ไปเป็นส่วนต่อการเรียนรู้ของลูกบางทีก็ชวนลูกไปจัดการศึกษาที่บ้านนะคะโรงเรียนก็วันนี้อ่ะรู้ว่าบ้านนี้อ่ะสมมติว่ายกตัวอย่างนะคะ
2: แต่ละสัปดาห์จะให้คุณพ่อคุณแม่ไปแลกเปลี่ยนค่ะที่ว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่คนนี้ไปเล่านิทานนะให้เด็กฟังไปสอนทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแลกเปลี่ยน
0: ที่โรงเรียนอย่างคุณแม่ได้ไปร่วมอะไรกับที่โรงเรียนบ้างคะ
2: ก็มีค่ะก็มีบางทีก็ไปเล่านิทานหรือเปลี่ยนไปสอนทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะแล้วแต่กิจกรรม
2: แล้วแต่กิจกรรม
0: ช่วงนั้นด้วยนะคะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคุณครู1คนบางโรงเรียนนี่ครู1คนต่อเด็ก20คนบางเรียน1คนเด็ก40คนก็มีโอ้ดูยังไงด้วยถึงแต่ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมได้แล้วกลายเป็นตัวต่อตัวหรือบางทีคุณพ่อคุณแม่2คนต่อลูก1คนก็ดูได้ใกล้ชิดแล้วก็ตอบคำถามกันได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลามากขึ้นด้วยนะคะก็เห็นประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั้งตัวเด็กเองคุณพ่อคุณแม่เองแล้วก็คุณครูผู้ปกครองกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะเรื่องของการเรียนรู้ยังมีส่วนร่วมนะคะอยากพี่โนฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะว่าเราจะสามารถจัดเรื่องราวการเรียนรู้แบบนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับเด็กๆได้ยังไงบ้างคะ
1: คนจริงได้นะคะ
0: ค่ะ
1: จำทำได้จริงๆแต่ว่าเราต้องเปิดใจกว้างยังเน้นย้ำนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่ใจกว้างแล้วก็สังคมในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเรากำลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21เรากำลังพูดถึงเรื่องของประชาคมอาเซียนเรากำลังพูดถึงการศึกษาในรูปแบบใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ปรับตัวแล้วยังคงอยู่ในระบบการเรียนรู้แบบแยกส่วนบ้านกับบ้านโรงเรียนก็โรงเรียนนะชุมชนก็ชุมชนวัดก็วัดถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยนะเรายังมองไม่เห็นเลยว่าแล้วเด็กเหล่านี้เขาจะเติบโตขึ้นไปอย่างมีทักษะชีวิตอย่างรอบด้านได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากพัฒนาประเทศชาติโจทย์ใหญ่นะที่จะไปวางยุทธศาสตร์ชาติทั้งหลายต้องกลับมากำหนดยุทธวิธีว่าจะทำยังไงให้มันเกิดการมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดในทุกภาคส่วนนะคะคือนโยบายก็ต้องเอื้อให้บ้านและโรงเรียนและชุมชนได้อยู่ด้วยกันในขณะเดียวกันก็ต้องกลับมาปรับทัศนคติของครอบครัวแล้วก็ปรับโรงเรียนให้โรงเรียนให้ผู้บริหารของโรงเรียนได้มองเห็นความสำคัญว่าสุดท้ายคนที่ได้คือเด็กนะคะ
0: เพราะว่าแน่นอนค่ะทุกๆฝ่ายต่างก็อยากให้เด็กได้รับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดได้ประโยชน์มากที่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องฝากไปถึงทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะว่าเรื่อง

ของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมนี้ทุกๆคนสามารถทำแล้วก็ช่วยให้เด็กๆของเราเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่อย่างมีความสุขด้วยนะคะวันนี้เป็นการพูดคุยที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะท่านแรกคุณสมมนต์สิทธิสมานนะคะท่านบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care รวมถึงคุณแม่บุษยมาศทีมสิริของเราด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะโน้ตและคุณโนแล้วก็รวมถึงคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกรักของเราได้ใหม่ในครั้งหน้ากับสมองดีสร้างได้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งกับอาบันสามัญชนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องป่วนใจมาปรึกษาคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้อาบันอยากเล่นเกมก่อนนะแอบเล่นก่อนนิดนึง

0: ไม่น่าจะเป็นไรละมั้งแค่แป๊บเดียวเนี่ยมาเล่นด้วยกันไหมคะอันนี้ละกันเอาไหนดีเอานี้แหละชีวิตจริงอยากเป็นผู้ชายล่ำๆมานานแล้วเลือกตัวนี้ดีกว่าเลือกชุดได้ด้วย
1: มันมืดอย่างเงี้ยมันไปเจอใครอ่ะทําไงอ่ะ
0: มีเสียงบางอย่างมีไฟแว๊บๆเฮ้ยมีเสียงแมงหวี่ด้วยอ่ะเหมือนมีศพเสียงเนี้ยน่ากลัวโยนไฟไปดิไงใครซ่อนอะไรอยู่ออกมาไม่เอาแล้วเกมนี้ไม่เหมาะกับเราอย่างแรง
2: นึกว่าจะสนุกไปหาเกมที่ดีต่อใจกว่านี้ดีกว่าเกมเล่นนี้ดีกว่าเห็นบอกน่ารักกว่าเยอะเลย Never Alone คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเอ้ยการ์ตูนก็น่ารักกว่า
0: เกมนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาวเผ่าค่อยเข้าทางหน่อยไม่ไหวแอมเบกี้โอ้หิมะตกน่าสงสารน่ะมีเด็กผู้หญิงคนนึงสลบกลางหิมะด้วย
2: มาแล้วอย่าทำเขาเลยวิ่งหนีแล้วหนีแล้วอีโคโลกเหนือมาแล้ว
0: อ้ายช่วยด้วยมันจะกินเราแล้วอ่ะเจ้าจิ้งจอกขาวกระโดดไปหนีแล้วหนีแล้วอย่าทำเราเลยโอ้ไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยกระโดดไปรอดมาได้โอ้โหจ้ะชายไม่เป็นไรหรอกนะไปกันเถอะไปไอหมาป่ามาเร็วตามมาเร็วไปอย่างน้อยเกมนี้ก็ดีต่อใจกว่าเกมที่แล้วละกันเฮ้ยเพลเล่นจนลืมดูเวลาไปเลยค่ะแย่แล้วเลิกก่อนไม่ได้โอ้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกมคือธุรกิจบันเทิงที่สร้างรายได้รวมทั้งโลกเนี่ยสูงที่สุดมานานหลายปีแล้วค่ะถ้าเปรียบเทียบกันนะคะในธุรกิจโทรทัศน์เอาเฉพาะของปีที่ผ่านมาคือ2561สร้างรายได้ทั้งหมด 150,000 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนธุรกิจภาพยนตร์อยู่ที่ 41,000 ล้านดอลลาร์และธุรกิจเพลงที่เคยบูมมากในอดีตนะคะทำรายได้รวมไปทั้งหมดอยู่เพียงแค่ 17,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ทราบตัวเลขของธุรกิจเกมนะคะจะตกใจมากเลยเพราะรายได้รวมทั้งโลกของปีที่แล้วเอาเฉพาะของธุรกิจเกมอยู่ที่ 137,900 ล้านดอลลาร์หรือถ้าเกิดเป็นเทียบเป็นเงินไทยบาทเท่ากับ4ล้านล้านบาทไทยค่ะโอ้โหนี่มันธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะคะเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นมีการประเมินว่าในปี2563เอาเฉพาะในส่วนของ e-sport จะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 46.7 ล้านล้านบาทไทยค่ะทำให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยนะคะมีการตื่นตัวมากเลยในเรื่องของธุรกิจเกมในเมื่อมีผู้สร้างเกมจำนวนมากแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เล่นเกมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้เราเรียกเขาว่าเกมเมอร์สค่ะบนโลกเราตอนนี้มีเกมเมอร์สอยู่1ใน4ของประชากรโลกนะคะถ้าเกิดนับเป็นจำนวนคนก็เท่ากับ 2,300 ล้านคนค่ะนี่ไม่เบาเลยนะคะเป็นจำนวนคนจำนวนมากเลยในขณะที่ทุกคนนะคะกำลังเมามันเล่นเกมกันใหญ่เลยนะคะใส่แว่น VR เข้าไปอยู่ในโลกแห่งความสุขเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเรากำลังมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าคะโดยเฉพาะปัญหาทางจิตเวชที่หลายครั้งพบว่ามีชนวนมาจากปัญหาการติดเกมปลดชนวนป่วนใจในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะมาช่วยไขข้อข้องใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอาการเสพติดเกมและร่วมหาวิธีป้องกันให้ถูกทางติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
3: เริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้อ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าลงแดงด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับ
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลยคุณหมอคะทราบมาว่าคุณหมอเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับของปัญหาเด็กติดเกมมานานอะไรเป็นตัวจุดประกายหรือว่าผลักดันให้อาจารย์หันมาสนใจปัญหาเด็กติดเกมคะ
3: ประสบการณ์ในฐานะที่ทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็จะรับปรึกษาดูแลเด็กนะครับที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆหมอได้เห็นปัญหาเนี่ยที่พ่อแม่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็มันมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งต่อตัวเด็กที่จะต้องพามารักษาเนี่ย 10-20 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเด็กที่เล่นเกมแล้วก็เกิดอาการติดก็คือไม่ทำอะไรเลยคือวันๆ
0: ไม่กินข้าวไม่นอน
3: ก็
0: ไม่อยากไป
3: เล่นเกมบางคนหนีหายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์เลยเพื่อที่จะไปเล่นเกมประสบการณ์เนี่ยที่เห

0: เห็นปัญหาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเนาะว่าเกมเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยมีอาการติดได้ยังไงถึงได้เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนทั่วไปสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ไม่ให้พ่อแม่เนี่ยจะต้องไปซ้ำรอยกับพ่อแม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
1: อบันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
0: คนสร้างเกมเขาก็เก่งใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปก็คือมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราทำได้สำเร็จก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ต้องการความสำเร็จนะครับต้องการการยอมรับเนาะคราวนี้การเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาเพื่อให้เราสามารถที่จะชนะได้ถ้าเราเล่นบ่อยๆมันจะไม่ยากเกินไปคือถ้าเขาสร้างเกมที่ยากเกินไปเลยอย่างเงี้ยคนก็จะไม่เล่นถ้าง่ายเกินไปไม่รู้จะเล่นทำไมเล่นก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราสำเร็จความสำเร็จเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับความสุขเนี่ยมันก็ทำให้เราติดได
1: ้เรื่องของการติดเกมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องสมองนี้ด้วยไหมคะ
0: เกี่ยวข้องกับสมองเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็คือจากการที่ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาติดเกมเนี่ยเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัก 10-20 ปีก่อนเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องว่าทำไมคนติดเกมเนี่ยมากนักในต่างประเทศจริงๆก็ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในพื้นฐานของวิชาการทางจิตเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีความรู้ระดับเยอะเลยที่เกี่ยวกับว่าทำไมคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยถึงมีอาการติดที่ไม่สามารถเลิกได้ก็คือการเสพสารเสพติดเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขมันจะไปกระตุ้นการหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขคราวนี้ปกติคนเราเนี่ยเวลาเรามีความสุขจากเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะมีสารโดปามีนเนี่ยหลั่งออกมาแต่ว่ามันหลั่งออกมาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเสพสารเสพติดเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เยอะการที่ปกติเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะมีความสุขจากอะไรหลายๆอย่างเราก็จะทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เราถูกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอมบาร์ดเหมือน
1: ถูกแบบรุมเร้า
0: อย่างแรงเลยมันจะทำให้สมองเราเนี่ยเหมือนมันมุ่งแต่หาจากความสุขอันเนี้ยที่มันเยอะๆจนกระทั่งลืมความสุขจากสิ่งอื่นๆที่เราจะมีความสุขได
1: ้ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอาจจะได้ความสุขโดปามีนสัก10หน่วยแต่ถ้ายาเสพติดได้แสนหน่วยเราก็เลยไม่เอาเลยแล้วเราขอยาเสพติดเลยดีกว่ามันได้โดสหนักสุดแล้วอย
0: ่
1: างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือเรารู้กลไกทางสมองว่าทำไมคนเนี่ยติดยาเสพติดบางทีเราไปนึกว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเหมือนเขาไม่มีจิตสำนึกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคนที่เขาใช้สารเสพติดที่ถึงขั้นติดเนี่ยเขารู้ดีกว่าเราอีกนะครับว่าสารเสพติดเนี่ยมันมีผลเสียกับชีวิตของเขายังไงบ้างเขาเห็นอยู่แต่ว่าไอ้กลไกทางสมองเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถลืมไอ้ความสุขอันนี้ได้แล้วก็พอไม่ใช้ก็อาการที่เรียกว่าลงแดงหรือว่าเครียดวิ่งนั่นแหละคนที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้เขาก็จับจุดเนี้ยแล้วก็ไปศึกษาวิจัยว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยอ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกัน
1: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลย
0: ครับใช่ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่อๆไปที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าเครปวิ่งหรือเรียกว่าลงแดงเนี่ยด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราก็รู้นะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะเหมือนกันนะ
1: ไม่ทำงานทำการเลย
0: เสียเวลาเราม าก
1: โซมมากเหนื่อย
0: คืออันนั้นหมายถึงคนที่ติดมากๆแม้แต่คนที่ธรรมดาเนี่ยตั้งใจว่าเอาเดี๋ยวเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะทำงานละเดี๋ยวขอเล่นเกมสักเกมเดี๋ยวแต่เล่นไปแล้วไปนู่น
1: รู้ตัวอีกทีก็
0: เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมองที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู
1: ้ถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะอนุภาพของการเล่นเกมเท่ากับว่าเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่ติดเกมเลยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับ คนที่แบบเป็นผู้เสพติดยาเสพติดเลย
0: ครับคือกระบวนการทางสมองแล้วก็ที่มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงติดการติดเกมได้เท่านี้คนที่ติดเกมเนี่ยคืออย่างที่บอกบางทีใจเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมเลยแล้วก็ควบคุมเวลาตัวเองเนี่ยไม่ได้เวลาไม่ได้เล่นเนี่ยมัน

0: ก็หงุดหงิดบางคนที่เล่นจนไม่หลับไม่นอนบางทีเคยทำอะไรที่ดีทำอะไรสำเร็จก็คือไม่ทำอันนั้นไปเลยทั่วโลกเนี่ยมีคนเล่นเกมจนเสียชีวิตเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีรายงานทางวิชาการนะครับเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีคนเล่นเกมจนตายเกิน200คน
1: ตายเพราะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรเงี้ยหรอคะหรือว่าเครียดเกิน
0: ตายคาโต้เกมอะครับของประเทศไทยนี่ก็มีบ่อยนะครับเฉพาะที่ลงข่าวเนี่ยก็บ่อยมากก็จะมีเป็นระยะคือหลาย10คนแล้ว
1: คุณหมอคะแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงคะว่าตกลงสมองของเราเนี่ยมันติดเกมจริงๆมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไหมคะ
0: อ๋อมีครับก็คือจากที่มีคนติดเกมจำนวนมากเนี่ยครับก็ทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสมองของเราเวลาที่เล่นเกมก็พบว่ามันมีการหลั่งสารที่ชื่อโดปามีนเนี่ยที่บริเวณที่เรียกว่านิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ยเหมือนคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างในรูปก็คือในส่วนที่มันจะเป็นสีเหลืองเนี่ย
1: สีเหลืองนี่คือโดปามีนนี่กำลังปุ๊ดปาร์ตเลย
0: ใช่ครับคราวนี้พอเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงต่อสมองของเรานะครับเขาก็ศึกษาวิจัยว่าเวลาเทียบคนที่ติดเกมกับคนปกติคือคนที่ไม่ได้ติดเกมก็พบว่ามันมีการเชื่อมโยงของสมองสมองของเราเนี่ยมันทำงานด้วยการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทก็อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก
1: ็
0: คือจุดที่แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทของเราเนี่ยมันลดลงแล้วก็ตำแหน่งที่มันลดลงเนี่ยก็คือตำแหน่งที่จะอยู่สมองเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอันที่พออธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่เล่นเกมบางเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปมีผลต่อการทำงานของสมองของเราส่วนนั้น
1: นี่คือหลักฐานจะโดยตรงเลยนะคะแต่ทีนี้พอคุณหมอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับแบบสมองมันมีผลเสียทางร่างกายของเราโดยตรงยังไงบ้างคะ
0: ผลเสียที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือถ้าเราติดเยอะในระดับหนึ่งก็จะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารน้อยไม่หลับไม่นอนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้นเนาะหัวทำงานมากขึ้นคาดว่าคนที่เสียชีวิตขณะเล่นเกมเนี่ยก็คงมีความผิดปกติของระบบหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตที่มันทำงานผิดปกติไป
1: หัวใจล้มเนี่ย
0: ครับใช่ครับผลกระทบอื่นๆก็คือทางสุขภาพก็คือคนที่เล่นเกมเยอะก็จะนั่งอยู่เฉยๆสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็จะสู้คนที่ออกกำลังกายอะไรเนี่ยไม่ได้ผลกระทบที่สำคัญก็คือถ้าเราเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากนะครับของต่างประเทศเป็นร้อยๆการวิจัยและที่ยืนยันว่าเด็กที่เล่นเกมมีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันออกไปทางก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นอีกอันนึงก็คือเขาศึกษาพบว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุเนี่ยคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีจิตใจที่จะไปช่วยเหลือคนอื
1: ่
0: นเขาก็ศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยความพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันหายไปเขาก็ทดลองให้เด็กเนี่ยสมมติสถานการณ์แล้วดูว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาเข้าไปช่วยไหมก็พบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยเห็นคนที่เดือดร้อนได้รับอันตรายเนี่ย
1: ก็เฉยๆ
0: เพรา
1: ะในเกมที่เขาเล่นมันก็รุนแรงเลือดสาดอยู่แล้วของจริงเลือดสาดก็เฉยๆ
0: เหมือนชินชาครับก็ไม่เป็นไรใครจะเจ็บก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ทำไมคนที่เล่นเกมรุนแรงถึงกลายเป็นคนรุนแรงไปเองได้อะคะ
0: ตอนที่ทางการแพทย์เราเนี่ยรู้ว่ามันสัมพันธ์เนี่ยเอ๊ะเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงอะไรมันเกิดก่อนอะไรมันเกิดหลังเช่นเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
1: รุนแรงอยู่แล้ว
0: เขาถึงได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือว่าเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันเกิดพฤติกรรม
1: ไปเปลี่ยนเขา
0: ใช่ครับก็มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามก็พบว่าการเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมากกว่าเคยมีเด็กคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กเริ่มมีปัญหาติดเกมเนี่ยเป็นเด็กดีเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ดีเลยครอบครัวดีเลยนะครับการเลี้ยงดูคิดว่าดีครับพ่อแม่มีความพร้อมทุกอย่างเด็กมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเป็นเด็กที่โอ้โหดูเหมือนสมบูรณ์แบบระดับหนึ่ง เรียนก็ใช้ได้เลยปรากฏว่าเล่นเกมไปแล้วก็ติดเล่นสักระยะหนึ่ง2ปี3ปีครับคุณแม่บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากจากเป็นเด็กอารมณ์ดีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่แบบพูดอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดเลยมีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่นี่ไปเตือนนะครับเรื่องว่าเล่นเกมมากเกินไปทำร้ายแม่อย่างแรงเลยนะครับแม่บาดเจ็บเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าคิดตามสถิติเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิด

0: ฤติกรรมรุนแรงเนี่ยได้สูงขึ้นครับ
1: แล้วคนที่เสี่ยงคือเขาเป็นใครคะ
0: เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่าย

0: ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไปแทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้าวกับคนอื่น
1: ถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกคนไหม
0: ก็ไม่จ
1: ะอันนี้คงไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เสี่ยงเหมือนมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วเช่นเขาอาจจะโตมาในบรรยากาศที่ขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวมีความรุนแรงพ่อแม่ก็ทะเลาะทำร้ายร่างกายกันเด็กที่เขาอยู่ในบรรยากาศเนี้ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมเนี้ยได้ง่ายขึ้น
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคติดเกมทีนี้ก็เลยสงสัยค่ะว่าแล้วคนที่เสี่ยงนะคะที่มีความเสี่ยงนี่คือเขาเป็นใครอะคะหรือเขามีลักษณะแบบไหนหรือมีปัจจัยอะไร
1: คนที่เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือเป็นคนที่เหมือนทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จพอมาเล่นเกมเนี่ยอย่างที่แล้วว่าเกมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นแล้วจะชนะได้ชนะได้
0: รู้สึกเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะ
1: คนที่มีจุดอ่อนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเนี่ยพอสำเร็จแล้วเราก็จะติดใจกับสิ่งนั้นถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากแล้วว่าเป็นโรคสำคัญเลยที
0: ่
1: มีความเสี่ยงในการติด
0: แล้วก็
1: สาเหตุเด็กสมาธิสั้นเขาชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไวคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มัน
0: ช้า
1: ๆได้นานๆแต่เกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทำพลาดก็ตายไปเลยแพ้ไปเลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วก็เริ่มใหม่เลย
1: ใช่ครับก็เลยทำให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่ายอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากอารมณ์เขาเนี่ยมันไม่มีความสุข
0: หดหู่
1: อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเล่นเกมแล้วชนะคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขเขาก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วบางทีมันก็ทำให้ลืมความทุกข์ในชีวิตจริงหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลเช่นวิตกกังวลไม่กล้าเข้าสังคมอะไรทำนองเนี้ยการเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นวิธีนึงที่ทำให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับคนจริงเล่นกับคนในเกมที่รู้จักกันจริงบ้างไม่ได้รู้จักกันจริงบ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็จะชอบปฏิสัมพันธ์แบบนี้แต่คราวนี้พอเล่นมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการติดได้เหมือนกันคนที่เป็นโรคทางจิตเวชหลายๆอย่างก็ทำให้มีความเสี่ยง
0: ถ้าเกิดสมมติตอนนี้พูดถึงว่าอ่ะเด็กคนนี้ติดเกมแล้วพ่อแม่อยากให้เขาเลิกให้เลิกนี่คือลงแดงแล้วก็หงุดหงิดแน่นอนดีไม่ดีทำร้ายพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าชมรายการนี้อยู่นี่คือเขาจะทำอย่างไรดีคะที่จะแบบดึงลูกออกมาโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกต่อต้านด้วยคือลูกจะไม่เกลียดพ่อแม่หรือพ่อแม่เป็นคนไม่ดีเลยมาดึงเราออกจากความสุขที่มันแบบสุดยอดอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีคะ
1: ต้องเข้าใจอย่างที่คุณดาบันพูดเนาะว่าเด็กที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่สูงระดับหนึ่งของเด็กมันก็เพลิดเพลินด้วยนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแล้วเราไปบ่นว่าไปตำหนิไปทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะขึ้นเอาโดยหลักการภาพรวมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมทั้งหมดเลยของเด็กและวัยรุ่นนะครับอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนถ้าเริ่มด้วยการจับผิดบ่นว่าตำหนิอันนี้ไม่ดีอย่างนี
0: ้
1: ใช่ครับโดยทั่วไปมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตัวความขัดแย้งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดเวลาสมองเราที่เกิดอาการลงแดงแล้วเนี่ยที่มันติดแล้วเนี่ยที่เกิดอาการอยากไปเล่นเนี่ยตัวกระตุ้นนี่จะมีอยู่3อย่างก็คือถ้าเราไปอยู่ในบรรยากาศที่เราเคยเล่นเราจะอยากเล่นถ้าเราลงมือเล่นเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นความอยากอันนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือความเครียดความเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าเครฟวิ่งหรืออาการที่อยากเล่นของเด็กอีกอันนึงเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความเครียดเนี่ยก็จะยิ่งเล่นมากขึ้นอันนี้เป็นกระบวนการเข้าใจทางสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ใช้วิธีด้านลบแทนที่จะทำให้ลูกเนี่ยหยุดเล่นยิ่งทำใหเกิดอาการอยากเล่นเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติพยายามไม่ไปพูดจุกจิกหรือบ่นอะไรที่มันซ้ำซากอันดับแรกก็คงจะต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีก่อนบางครอบครัวนี่หมอก็ถึงกับแนะนำว่าพ่อแม่ลองลงไปเล่นกับลูกเลยดีไหม
0: เดี๋ยวก่อนแต่ต้องเป็นพวกเดียวกัน
1: แต่ต้องระวังไม่ให้ตัวเองติดคือทำยังไงก็ได้ที่สร้างบรรยากาศที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกับเราเข้าใจเราคนเราก็ต้องการพูดคุยความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยในสถานที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรได้สำเร็จพ่อแม่ก็จะต้องหาโอกาสที่พูดคุยในส่วนที่เขามีดีนะครับหรือว่าพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะสนใจ

0: กีฬาใช่ไหมครับสนใจฟุตบอลสนใจอะไรพวกนี้นะครับผู้หญิงก็จะมีสนใจเรื่องการแต่งตัวเรื่องนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี
1: ติดนักร้องแทนนะคะ
0: ก็น่าจะอย่างดีกว่าติดเกมนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราป้องกันดีกว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยทุกคนไม่ได้ติดเกมมันจะมีสักประมาณ 15-20% ของคนที่เล่นเกมเนี่ยที่จะเล่นถึงติดถ้าเรามีความเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงกับมันจะดีกว่าเนาะเหมือนตัวอย่างที่คนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดทุกคนแต่เราก็ไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงใช
1: ่
0: ไหมครับก็คืออะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ก็จะดีกว่า
1: คนที่ฟังอยู่นี้เขาติดเกมไปแล้วอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าสายไปแล้วไหมสมองเขาถูกทำลายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกได้ไหมอย่างนี
0: ้แก้ไขได้ครับ
1: แก้ยังไงอะคะคุณหมอ
0: เนื่องจากเรารู้กลไกของการติดแล้วก็กลไกที่จะทำให้คนหายติดได้อะไรทำนองนี้นะครับโอ้มีการศึกษาถึงการใช้ยาบางอย่างเลยนะครับเพราะว่าเรามียาบางอย่างที่ลดอาการอยากสารเสพติดได้มีการศึกษาว่าเอายานั้นมาให้คนที่ติดเกมมากๆเนี่ยรักษาได้ไหมเริ่มมีการศึกษาวิจัยแบบนี้มากขึ้นยาบางชนิดก็สามารถที่จะลดอาการอยากเล่นได้แต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยแต่จริงๆไม่ต้องถึงใช้ยาถ้าเราเข้าใจกลไกทางสมองของเราในการติดเนี่ยถ้าเราติดอะไรแล้วเราหยุดสิ่งนั้นไปนานๆเข้าใจว่าสมองเนี่ยจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็คงกลับมาปกติเหมือนคนที่เขาเล่นเกมแล้วติดบางทีพอหยุดเล่นไปนานๆระยะหนึ่งเช่นเป็นเดือนๆอย่างเง
1: ี้
0: ยบางทีความรู้สึกที่มันจะอยากเล่นมันก็จะค่อยๆหายไปได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะยากนิดนึง
1: ครับเพราะว่าต้องติดอยู่ด้วย
0: ต้องเราต้องหักห้ามใจตัวเองด้วยหรือไม่บางทีก็ต้องใช้คนอื่นน่ะพ่อแม่เนี่ยมาช่วยถ้าพ่อแม่จะช่วยตรงนั้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่มีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกถ้ายังไม่ดีแล้วไปห้ามส่วนใหญ่ก็จะยิ่งทําให
1: ้หนีออกจากบ้านไปเล่นเกมดีกว่า
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเค้าอยู่ในโลกของเกมเนี่ยเขาเป็นฮีโร่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยครับ
1: โดนด่าทุกวัน
0: ใช่ครับใช่ครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้คราวนี้ถามว่าต่างประเทศนี่เขามีทำยังไงกันอีกนะครับก็พบว่าอย่างในประเทศจีนประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีมีคนติดมากกว่าเราอีกนะครับ
1: ประเทศเกาหลีนี่เขาอุตสาหกรรมเกมนี่คือเป็นอันดับต้นๆของโลก
0: แล้วก็เขาเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศเขาเลยเจอปัญหามาก่อนเราเขามีการบำบัดแบบเป็นกลุ่มบำบัดของประเทศจีนก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายสถาบันที่ทำของประเทศไทยเราก็ทำเหมือนกันกิจกรรมกลุ่มบำบัดพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทำให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราติดเนี่ยตัวปัจจัยอันนึงที่ทำให้เราเกิดอาการอยากมากขึ้นก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความเครียดได้เก่งขึ้นตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลง
1: แก้ที่ต้นตอ
0: ครับใช่ครับ
1: หลังจากที่ฟังวันนี้นะคะอบันรู้สึกตกใจมากว่าการติดเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยโชคดีที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้ความเข้าใจเรานะคะรวมถึงแนะนำวิธีในการที่เราจะป้องกันปัญหารวมถึงการแก้ไขถ้าเกิดว่าเรากำลังติดเกมอยู่ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๋งปิ๋งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
2: หนูดีทำได
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่ง
2: ๆหนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่ง
2: ๆหนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้
1: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ก็เผยไตเอาซะแล้ว
1: ขอโทษครับท่านประธาน
2: ป้อมมันโดนเท้าฉัน
1: กราบขอโทษอีกรอบครับท่านประธาน
2: อีลมเนี่ยกับทิ้งๆไปเลยไป
1: ได้ครับ
2: ม
1: ัน
2: เจ็บนะเนี่ย
1: ก็ท่านประธานไม่ได้บอกป้องเลยครับว่าให้โยนล่มไปทางไหนอ่ะ
2: โอ้ยตายแล้วสมองเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยฉันใช้เลขาฉันดีกว่าน้องอิงจ๋าช่วยไปเช็ดเก้าอี้ให้พี่ด้วยจ้า
3: ได้ค่ะ
2: ดีมากน้องอิงคือว่าที่พี่ให้เช็ดเนี่ยให้พี่นั่งไม่ได้ให้ตัวเองนั่ง
3: อ๋อละค่อยค่ะขอโทษค่ะได้ค่ะ
2: พี่จะเรื่องเลยนะพี่เช็ดเองดีกว่า
3: ได้ค่ะ
2: ลมเสียสะอาดแล้ว
1: น้ำกระโดนน้ำ
2: อ๋อเหรอลืมเนี่ยก็ดูที่นั่ง
1: ท่านประธานนี่ตลกจริง
4: เจ๊แค่จะไปประชุมกรรมการหมู่บ้านนี่ต้องแต่งตัวจัดเต็มอะไรขนาดนี้เลยเหรอ
2: เฮ้ยเนี่ยนะไม่รู้เรื่องเลยทำไมก็เพราะว่าฉันเนี่ยเป็นถึงท่านประธานกรรมการบริหารฝ่ายกิจกรรมประจำหมู่บ้านยะ
1: หรือเรียกสั้นๆว่ากรรมการหมู่บ้านนั่นเอง
2: พูดอะไรให้เกลียดนิดนึงสิ
1: ตอนนี้ป้องจะไม่เกลียดนิดนึงแล้วป้องจะเกลียดมากเลยใช้ป้องให้ถือล่มแล้วไหนจะใช้พี่ยิงเขาเป็นเลขาอีกเวอร์ไปไหมเนี่ย
4: ใช่คุณนี่ก็เชื่อคนง่ายเนอะที่ถ้าผมบอกว่าให้คุณชอบผมนี่คุณคงชอบผมไปแล้ว แล้วไปทำตามเจ๊เขาทำไมนะฮะ
3: อ้าวก็นะเขาทำเพื่อหมู่บ้านเราไงถูกไหมคะทำโปรเจกต์เพื่อให้คนในหมู่บ้านมีสุขภาพดีฉันก็เลยอยากช่วยเขา
2: น่ารักเหมือนพวกนี้หรอกไม่รู้เรื่องเลยมีคุยด้วยแล้วฉันคุยผ่านเลขาดีกว่าน้องอิงจ๊ะ
3: ค่ะ
2: นี่ค่ะกระซิบนี่อะไรเนี่ยสารน่ะ
1: ก็อยากฟัง
2: ยืนดี
3: แนะนำว่าที่ให้ไปช่วยหาครูสอนเต้นแอโรบิกอ่ะหาได้ยัง
4: ได้ครับ
3: ได้แล้วเหร
1: อมันขำขนาดนั้นเลยนะครับพี
3: ่พี่จักรจีอีกรอบค่ะอีกรอบ
2: ตื่นแล้ว
3: น้าบอกว่าโอเค
2: น้องอินพี่กระซิบไปตั้งนานเนี่ยทำไมพูดแค่โอเคคำเดียว
3: ก็คุณน้าพูดว่าอินไม่ได้ยินนี่ค่ะ
2: มาอีกที
4: โอ้ยพอแล้วเจ๊พูดเองดีกว่า
2: แค่นั้นน่ะเนาะไม้เนี่ยโป้งก็ฉันอยากจะถามแกว่าแกหามาได้ยังอะไรครูแอโรบิกอะไรอ่ะที่จะมาสอนอ่ะ
4: เรียบร้อยครับพร้อมครับชิมไหมครับน้ำพริกเขาอร่อยไหมครับ
3: ไหนดูสิหอมนะมาจากไหนเนี่ย
4: ยอดเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วครับน้ำแอโรบิกเนี่ย
3: กุ้งเยอะดีดิหลังซื้อมาฝากฉันด้วยนะ
1: พี่ป้อง
4: ซุดซิด
1: ไม่แบ่งเจ๊เขากินบ้างอ่ะ
4: เจ๊เฮ้ยแล้ว
3: ต่อนะ
4: เดี๋ยวหกไปหกเลยก่อนนะ
3: ต่อนะ
1: เอาละครับผมและตอนนี้คณะกรรมการทั้ง3คนก็พร้อมแล้วสำหรับการออดิชั่นคัดเลือกผู้สอนแอโรบิกประจำหมู่บ้านนี้ก่อนอื่นเลยขอแนะนำคณะกรรมการท่านแรกก่อนนะครับผมท่านแรกคุณโป้งโป่งพองครับผม
4: อุ้ยโอ้โหอ๋อเฮ้ยนี่ ทำไมฉายาพี่มันดูเหมือนคนขี้โรคอย่างเงี้ย
1: คิดไม่ทันอ่ะเอาของจองไว้ก่อนเอาละครับแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมท่านที่สองครับผมคุณแอมโอดโอยครับผม
2: จ้าเป็นชื่ออะไร
1: และท่านคนสุดท้ายครับผมจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับผมก็คือคุณอิงหญิงแสนสวยที่ใครๆก็ระทวยเมื่ออยู่ใกล้คุณอิง
4: นี่ทำไมที่คุณอิงเนี่ยถึงทั้งคล้องทั้งดีไปหมดอะฮะ
1: ก็ดูเขาสิสวยขนาดนี้แหมไม่ดูตัวเองเลยจริงนะ
2: ป๊อกแล้วเมื่อไหร่ไอ้ครูแอโรบิกอะไรของแกจะมาเนี่ยฮะ
1: มาแล้วครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขอเชิญครูสอนแอโรบิกได้เลยครับผมขอเสียงตบมือด้วยครับขอเสียงตบมือด้วยครับแข็งแรงมากพี่เยี่ยมดูมีแววนะ

0: เนี่ย
1: เฮ้ยโอ้โหผู้ชายหล่อมากเลยอ่ะถอดเสื้อด้วย
2: ปิงปอง
3: ฮะ
2: เฮ้ยนี่แกแล้วเหรอโอ้โหครั้งที่แล้วนี่มันลอกของในตู้เย็นฉันหมดเนี่ยครั้งนี้มาอีกเหรอ
4: แต่ช่วงนี้เขาร้อนเงินน่ะแล้วเห็นหมู่บ้านเองเนี่ยกำลังหาครูมาสอนอาหรับก็เลยมาลองออดิชั่นดู
2: อู้ตายตายตายตายตายเสียเวลาเสียเวลามากเลยไปกลับไป
1: รู้ทันอีกแล
2: ้วร้อนเงินไปนั่งสะพานลอยจะไป
0: เชิญครับผม
3: เชิญค่ะ
5: มาแล
2: ้
5: ว
2: โอ้โห
5: เป็นไง
6: เป็นไรครับเนี่ย
1: ขอโทษครับพอดีเขาอ่อนครับไปสอนไปหลายหมู่บ้านครับเฉพาะเช้ามืดนี่ก็6หมู่บ้านแล้วนะครับแล้วก็สายๆอีก6หมู่บ้านแล้วนี่ตอนกลางวันยังมีอีก3เลยนะครับ
3: โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะคะรวมกัน15หมู่บ้านเลยเหรอคะนี่ไม่แย่เหรอคะเนี่ย
1: จริงๆแล้วหมู่บ้านเดียวครับที่เหลือไปผิดครับแต่ผมว่าผมอ่ะตื่นตี2ทุกวันเลยนะครับไปสอนเนี่ย
2: เชื่อค่ะเพราะว่านี่ดูจากผิวพรรณผิวพรรณแล้วนะน่าจะแบบสกปรกน่าดูอ่ะน่าจะมีอาบน้ำไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงอ่ะ
1: แต่ว่าเห็นผิวพรรณอย่างนี้หุ่นอย่างเงี้ยผมไปโรงพยาบาลมาแล้วนะครับไม่เจอครับ
0: ไม่เจอหมอครับ
1: ไม่เจอโรคครับ
3: พี่ออดิชั่นต่อดีกว่านะ
1: พร้อมครับพร้อมมากเลยนะครับเดี๋ยวขอสมาธิหน่อยนะครับ
3: ได้ค่ะได
1: ้1 2 3 3 10
0: นี่ก็จะกระป๋องแรก
3: กระป๋อง
2: วาง
0: วางด้วย
3: นักมวยเป็นนักมวย
2: ด้วย
1: เป็นไงครับผ่านไหมครับ
2: ผ่าน
1: ครับโอ้โหสามผ่านเลยเหรอครับ
2: ใช่สามผ่านเลยแล้วมันก็ผ่านออกไปเลย
1: โอ้โหดูก่อนครับเนี่ยแค่วอร์มครับแค่วอร์มครับ
0: แค่วอร์ม
1: คนในห้องนี้นะครับอยากได้ท่าไหนนะครับบอกผมได้เลยครับถ้าไม่เชื่อส่งคนมาประชันผมได้เลยครับส่งมาเลยครับส่งมาเลย
7: พอดีผมมีนักเต้นประจำหมู่บ้านอยู่นะครับผมไม่ใช่เจ๊ผมหมายถึงคุณอิงครับผม
3: อะไรเนี่ยเกี่ยวอะไรกันทั้งเนี้ย
7: ก็คุณบอกเองอะว่าคุณอยากจะช่วยหมู่บ้านใช่ไหมก็นี่ลองไปประชันกับเขาหน่อยดูดิว่าเก่งจริงเปล่า
0: ใช่ใช่
3: ทำไม่ทำไม่เป็นไงมันไม่เป็นเลยจริง
7: จริงนะ
3: เพลงอะไรดีอ่ะเพลงอะไรอ่ะ
7: พร้อม
0: เอ้าไก่ย่างแล้วกัน
3: ไก่ย่าง
1: ไก่ย่างพร้อมเลยครับไก่ย่างได้เลย
0: พร้อมครับตอนนี้
1: ผมพร้อมเสมอครับ
0: ไปครับลุยสามสี
7: ่ไก่ย่าง

0: ทีละครับแม่คุณ
1: ก็คืออิงคิดท่าไม่ออกก็เลยแบบอิงไปแล้ว
0: มาเต็มๆอีกเลย
2: เอางี้ดีกว่าครับต้องขอโทษจริงนะครับคือผมจะมาหานักเต้นเพื่อแอโรบิกเพื่อสุขภาพอะครับคือคุณไม่เหมาะ
0: อ๋อต้องการเต้นเพื่อสุขภาพเลยครับผมรู้ว่าเต้นเอาฮา
3: คุณขาถ้าเต้นเอาฮานะคะไม่ต้องถึงมือคุณหรอกค่ะฉันก็เต้นได้ไก่ย่างถูกเผาให้ยักไก่ย่างก็ถูกถูกเผาเฮ้ยมันจะโดนเม็ดเจ็บเฮ้ยมันจะโดนเม็ดเจ็บเฮ้ยเสียบตูด
4: ไปเขาแลบไ
3: ปเสียบตูดเฮ้ยนอนจริงเฮ้ยจริงจริงแล้วก็จริงเฮ้ยจริงแล้วก็จริงจริงเฮ้ยไก่ย่างเอ้ยไม่เหนื่อยป่ะเหนื่อยหมดแล้วเนี่ย
1: วิชันข้าม
5: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
6: กำนัน
5: สว
6: ั
5: สด
6: ี
5: ครับไม่ใช่ครับเพราะวันนี้ผมจะมาขอออดิชั่นด้วยคน
1: อ๋อ
5: แล้ววันนี้ครับจะมาออกกำลังกายผ้าขาวม้ากันพร้อมไหมฮะ
6: ได้ครับ
1: พร้อมเลยพร้อมเราพร้อม
3: จ้า
1: เราเป็นกรรมการ
3: จ้า
5: อ่ะวันนี้เหมือนเดิมเลยเพศของเราผ้าขาวม้าดึงออกมาก่อนเลยครับผม
7: วันนี้เตรียมมาดีแล้วเนี่ยที่เตรียมมาเนี่ย
5: ดีมากอาจจะไม่ใช่ผ้าขาวม้าก็ได้หรือเป็นผ้าขนหนูก็ได้ท่านเราไม่มีเนาะวันนี้เราจะมาเต้นแอโรบิกนะครับแต่ว่าเราจะมีผ้าขาวม้ามาด้วยก็คือเราจะไม่มีแค่สเต็ปขาและแอโรบิกเนาะอาจจะมีมือเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันไหมครับว่าพี่หนุ่มเราว่าเราจะออกท่าไหนกันดี
7: ได้เลยครับแล้วแต่คุณเฟรมเลยครับ
5: ครับอย่างแรกเลยครับเราที่เราต้องเตรียมเนาะก็ควรจะมีพื้นที
7: ่ครับ
5: พื้นที่ที่กว้างขวางพอให้เราขยับได้ที่บ้านนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับผ้าของเราผ้าขนหนูหรือผ้าขาวม้าก็ได้นะฮะใช้ได้เหมือนกันหมดเลยและอีกอย่างนะครับถ้าใครมีเสียงเพลงเนาะเปิดเพลงได้ด้วยแต่ถ้าเกิดใครมีเสียงเพลงเนี่ยนะเราสามารถขยับเรื่อยๆได้เลย
7: ใช่
5: ขยับ
7: มีจังหวะอยู่ใน
5: หัวใจใช่ครับเดี๋ยวพี่หนุ่ม
7: ครับ
5: เดี๋ยวเรามาลองเริ่มมือกันด้วยโอเคไหม
7: เริ่มที่มืออีกครับ
5: ไม่ใช่ก็คือเริ่มมือพร้อมกับเท้าไปด้วยกัน
7: โอเคครับ
5: โอเคไหมฮะเดี๋ยวเราเริ่มจากเท้าก่อนเนาะมากันเลย1 2 3 4 5 6 7ทําช้าลง1 2 3 4 5 6 7 8ดันขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8อ่ะหยุดก่อนเดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันใหม
7: ่
5: เมื่อกี้ไม่พร้อมกันเน
7: า
5: ะมาฮะเริ่มมาขา1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7ด้าน1 2 3 4 5 6 7 2 2 3 4 5 6 7 8อึ๊บอึ๊บอึ๊บไปได้ยังฮะเริ่มได้ยังจังหวะเริ่มมาแล้วเนาะ3 2 3 4 5 6 78 4 3อึ๊บ2
7: เริ่มสนุกแล้วนี
5: ่ปุ๊บอ้าวหยุดก่อน
7: โอ้โหพอเริ่มสนุกหยุดเลย
5: รู้สึกเหนื่อยขึ้นมั้ยฮะรู้สึกเหนื่อยขึ้นมั้ย
7: ก็มันก็มีช่วงได้ช่วง
5: ใช่เพราะว่าเรามีผ้าขึ้นมาเนาะจังหวะเราดันเนี่ยเราใช้เรื่องหัวไหล่เรื่องไหล่กลางเค้าเรียกไหล่กลางครับแล้วต่อมาท่าที่2นะครับจะเป็นท่า2 step เนาะเราจะหันด้านขยับไปด้านข้างเป็น2 step นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยมั้ยฮะพี่หนุ่ม
7: ได้เลยครับ
5: โอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มรอจังหวะนะฮะ
7: 3
5: เดี๋ยวเราเริ่มซ้ายก่อน
7: โอเคครับ
5: โอเค3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7เดี๋ยวเพิ่งมือไม่ขึ้นครับ1 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1แล้วหยุดโอเคทีนี้มันจะเริ่มจากถ้าเมื่อกี้จากสเต็ปเดียวมันสองสเต็ปเนาะแต่มือเนาะเมื่อกี้เราดันขึ้นเนาะดันขึ้นลักษณะนี้เนาะดันขึ้นลักษณะนี้ทีนี้เราดันไปด้านหน้าบ้าง
7: ด้านหน้า
5: เพื่อที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้ออกบ้างเมื่อกี้เราไหลไปแล้วเนาะเดี๋ยวทีนี้ให้พี่หนุ่มเตรียมผ้าขาวม้าขึ้นมาบริเวณอก
7: กำหรือแบมือ
5: กำก็ได้แบก็ได้ครับ
7: โอเคครับ
5: ดังนั้นเดี๋ยวเราออกสเต็ปเท้าก่อนเนาะแล้วค่อยออกสเต็ปมือเน
7: า
5: ะโอเคครับ3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 2 5 6 7 3 4 3 2มือมาด้วยไป1 2 3 4 5 6 7 1 2ห้าหกเจ็ดสองสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองสี่สามสองหนึ่งแล้วหยุดโอเค
7: โอเคโอเค
5: เริ่มได้ไหมฮะเริ่มได้ไหม
7: ตอนนิดนึงแต่ก็ยังโอเคอยู
5: ่แล้วลองรอบไหม
7: ได้เลยคร
5: ับโอเคเดี๋ยวรอจังหวะนะฮะสามสองหนึ่งไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสอง
7: สาม
5: สี่ห้าหกเจ็ดสองสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่สามสองหนึ่งหยุดโอเคแต่ถ้าเกิดเรามีเสียงเพลงเนาะสามารถทำไปได้เรื่อยๆเลย
7: ได้ครับ
5: สามารถทำไปต่อยาวได้เลยนะฮะท่านี้ก็
7: จะท่านี้ไปฝึกคนเดียวด้วยนะ
5: ทำได้เลย
7: คล่องเท่าไหร
5: ่ครับก็คือท่านี้จะเสริมสร้างบริเวณต้นขาเนาะท่านข้างเพราะว่าเราออกด้านข้างเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็จะเสริมสร้างกล้ามเนื้ออกด้วย
7: ส่วนนี้เน
5: า
7: ะ
5: ใช่ครับท่าต่อไปนะครับก็เป็นท่าไซแท็บเนาะท่าที่3นะฮะซึ่งจะเป็นการแตะขาออกด้านข้างเนาะอาจจะไม่ยากมากนะครับท่านี้แต่ว่าอาจจะสับสนนิดหน่อยสำหรับคนที่ไม่เคยทำนะครับเพราะว่าเรายังไม่ชินเนาะเดี๋ยวพี่หนุ่มลองเลยฮะ
7: ครับ
5: โอเคเดี๋ยวให้พี่หนุ่มนะลองแตะด้านข้างก่อนอย่างนี้ปึ๊บโอเคเท้าก่อนเนาะเท้าไปก่อนไปเรื่อยไม่ต้องรีบนะฮะปึ๊บ1
7: 2
5: 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1แล้วหยุดโอเคพักก่อนทีนี้พี่หนุ่มเอาท่ามาด้านหน้าเนาะจับบริเวณช่วงหัวไหล่ทีนี้เราจะแกว่งแขนไปพร้อมกันแกว่งไปด้านข้างลักษณะนี้เนาะแต่เรามาเริ่มผ่านก่อนเดี๋ยวเรารอสัญญาณมือเราค่อยเริ่มขยับมือโอเคไหมฮะแต่เราเตรียมไว้อย่างนี้ก่อนเนาะโอเคนะพี่หนุ่มพร้อมไหม
7: พร้อม
5: 3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 7 3 4 3 2มือมา1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2และ1หยุดโอเคท่านี้นะครับก็จะเสริมสร้างบริเวณเนาะฟังก์ชันของหัวไหล่
7: หัวไหล่
5: ให้เราแกว่ง
7: แล้วส่วนหนึ่งได้ส่วนทางบั้นเอวหรือ
5: ช่วงสะโพกครับก็คือเราเตะเนาะนี่ลักษณะนี้จะได้เรื่องของสะโพกด้วยเข้ามาช่วยแล้วก็ระบบหายใจด้วยนะครับเพราะว่าเราร
7: ู้สึกได้
5: ขย
7: ับ
5: ตลอดเวลาใช่ครับ
7: ม
5: ี
7: ความรู้สึก
5: เพราะว่าเราขยับตลอดเวลานะครับเดี๋ยวไปดูท่าต่อไปกันเลยไหมฮะ
7: ครับผม
5: ท่าต่อไปจะเป็นท่าง่ายๆครับ
7: ง่ายๆยังใช้ผ้าขาวม้าอยู่ป่ะครับ
5: ยังใช้ผ้าขาวม้าอยู่แล้วก็ท่านี้จะไม่ขยับอะไรมากด้วยนะฮะท่านี้ก็แค่เราแค่แตะส้นเท้านะส้นเท้าเนาะมาด้านหน้าลักษณะนี้นะฮะง่ายเนาะเริ่มมีสเต็ปในหัวใจแล้ว
7: ใช่ใช่
5: ไป1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2ไปต่อครับ1 2 3 4 5 6 7 1พร้อมยกมือด้วย5 6 7 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1โอเคเดี๋ยวหยุดก่อนในการยกมือขึ้นนะครับก็เหมือนเราออกแรงใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับ
7: ไว้
5: ใช่ครับ
7: แล้วตัวนี้มันจะขยายปอดไหม
5: จะช่วยในเรื่องของระบบหายใจหรือเรื่องปอดด้วยเนาะเพราะว่าเราขยับตลอดเวลาเราใช้ออกซิเจนตลอดเวลานะครับแล้วทีนี้เรามาลองพร้อมกันอีกรอบนึง
7: ครับ
5: เดี๋ยวเริ่มด้วยท่าซ้ายก่อนนะครับ
7: ครับ
5: 3 2 1ไป1 2 3 4 5 6 7ยกเลย2 2 3 4 5 6 7 2 3 5 6 7 3 4 3 2อีกรอบนึงไป1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 2 3 5 6 7 3 4 3 2 1โอเคท่านี้เนาะก็จะสึกเมื่อยๆไหลเนาะถ้าเกิดเรายกนาน
7: ๆระบบหายใจเมื่อกี้ต้องหายใจเข้าหายใจออกปกติเลย
5: ปกติเลยครับอย่าไปต้องไปฝึกมันทำตามที่ลมหายใจตัวเองเลย
7: โอเค
5: ครับซึ่งท่าพวกนี้นะครับเราก็สามารถทำได้ที่บ้านเลย
7: ได้มันมีอยู่ท่านึงที่ผมยังไม่คล่องเดี๋ยวผมจะเอาไปประกอบแล้วก็พยายามฝึกฝนใช
5: ้โอ้ดีมากเลยฮะท่าพวกนี้ถ้าเกิดเราอยู่ที่บ้านเนาะก็อย่าลืมเคลียร์พื้นที่ดีๆหาพื้นที่ที่พื้นเนี่ยมันไม่ขรุขระมาก
7: ใช่
5: ใช่แล้วก็เพลง
7: ต้องมีเพลงจังหวะเพลงเข้าไปด้วย
5: ถ้าเกิดมีจังหวะเพลงเนี่ยก็จะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมันไม่น่าเบื่อ
7: ใช่
5: เราอาจจะใส่หูฟังคนเดียวเพื่อไม่ให้รบกวนคนอื่นก็ได้นะครับเต้นหน้ากระจกเพื่อดูฟอร์มของตัวเองก็ยังได้เลย
7: งั้นครั้งหน้าถ้ามีการออดิชั่นผมคิดว่าผมผ่านแน่นอน
5: โอ้โหกำลังใจให้เลย
7: ยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่เพิ่มความรู้ให้ผมอีกในการออกกำลังกายนะ
5: ยินดีเหมือนกันครับ

0: ขอบคุณมากครับผมตกลงผมผ่านใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่แกนู่นเหนื่อยบ้านนู่น
2: ครับยอด
3: ท่าเนี้ยขึ้นขึ้น
0: พาเขามาที่บ้านผมก็มีครับ
1: โต้ง
4: ครับ
1: พาออก
3: น้ำมันมวย
0: เขาผ่านใช่ไหมครับ
1: ผ่าน
0: เล
1: ยผ่านไปเลยอ่ะ
3: ที่มีน้ำมันมวยแวะกลับมา
1: เนาะมือนักอิงเนาะ
3: ใช
1: ่โอ้โหเป็นนักมวย
5: สอนผมม้วนนิดนึง
3: อีกท่าหนึ่งอีกท่า
0: ม้วนเหรอครับอย่างนี้ก็พอ
5: เฮ้ยคนละม้วนไปไม่ได้เลยไปไม่ได้เลย
1: ไม่น่ามีแฟนเลย
6: เดี๋ยวนะคะนี่คือเข้าใจว่าแป้งกับคุณหมอภาวิชเป็นแฟนกันเหรอคะ
1: ก็ใช่อยู่สิคะ
6: ไม่ใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วคือแป้งกับคุณหมอเป็นเพื่อนร่วมงานกันค่ะ
1: ก่อนโอ๊ยดีใจมากเลยค
7: ่
1: ะ
7: เน่ๆๆๆจะดีใจทำไมฮะถึงคุณหมอจะไม่มีแฟนแต่ไม่ใช่ว่าคุณหมอก็จะยอมเป็นแฟนกับคุณพี่นะครับ
1: ถึงตอนนี้ไม่ใช่แป้งอนาคตไม่แน
4: ่โอ้ยไม่มีวันเลยวันนั้นน่ะไม่มี
1: เ

0: ตอนนิทานลูกหมูสามตัวสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่าสนุกสนุกให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมูสามตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆ พร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่1และ2พากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่1ที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่1จึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่2ที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทลายลงลูกหมูตัวที่1และ2จึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่3ที่สร้างด้วยอิฐเจ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงแต่ทว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่3นั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้ง3ตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทานจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะ

0: 3ข้อที่1ทำไมลูกหมูตัวที่1จึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่1เพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่2เพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่3เพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะไม่อยากทำงานหนัก
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคน มาต่อกันเลยคำถามข้อที่2เพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่3ไม่ได้ตัวเลือกข้อที่1เพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่2เพราะบ้านแข็งแรงตัวเลือกข้อที่3เพราะกลัวลูกหมู
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะบ้านแข็งแรง
0: ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
1: ไม่โทรขอตอบว่าความขี้เกียจอาจอันตรายมาสู่ตัวเองได
0: ้ถูกต้องนะครับสุดยอดที่สุดตอบถูกทุกข้อเลย
1: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
0: พวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
0: ว้าว
1: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไม่โทรและเพื่อนๆที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
0: โอ้สวยงามมากเลยอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม่โทรต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
1: เจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อบอย
0: สวัสดีครับคุณแม่นิน่าครับ
1: ขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการพ่อแม
2: ่สู้สู
1: ้สร้างความเข้าใจและความมั่นใจในการเลี้ยงดูลูก
0: วันนี้ประเด็นที่เราจะมาคุยกันเป็นเรื่องนี้ฮะ
1: เป็นเรื่องอะไรคะเดี๋ยววิ่ง400เมตรเหรอคะพี
0: ่วิ่งไม่เท่าไหร่นี่นา
1: ทำไมคะ
0: แต่อันเนี้ยซนลูกซนฮะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของลูกซนแต่เราจะมาเปลี่ยนความกังวลของคุณพ่อคุณแม่เป็นความเข้าใจกับเปลี่ยนพลังซนให้เป็นพลังบวกครับ
1: วันนี้เนี่ยแน่นอนเราจะมายืนคุยกันอยู่2คนก็กระไรอยู
0: ่ใช่แล้วครับ
1: นะคะวันนี้เดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญนะคะเป็นครอบครัว5ครอบครัวจากทางบ้านเช่นเดิม
3: และนี่ก็คือโฉมหน้าของ5ครอบครัวที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับเรา
1: บ้านไหนคิดว่าลูกซนที่สุด
0: นี่ก่อนเลยนี่มั่นใจในความซนของลูกมากเป็นไงครับคุณแม่ครับ
4: เขาจะไปไม่ค่อยนิ่งกระโดดอยู่ตลอดเวลาบางทีกระโดดชนกระจกตู้ตอนนี้2บานละยังไม่ซ่อมเดี๋ยวเอาไว้ทีเดียว
0: อ๋อเรียกประกันเคลมทีเดียว
4: ใช
0: ่รอก่อนเกือบมีบานต่อไปอย่างนี้นะแม
1: ่คุณแม่ขาแล้วกระจกแตกหรือหัวลูกแตกคะ
4: ทั้งหัวลูกแตกแล้วกระจกแตก
0: โอ้ลูกก็เจ็บด้วยของก็เสียหายด้วย
1: จดคะแนนความ
4: แต่ไม่ร้องนะคะ
1: ไม่ร้องเลย
4: ไม่ร้องเพราะเขาทำเอง
1: โอ้นะก็ลดนะ
0: อ
1: ่ะเอานะเดี๋ยวเราจะลองมาเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนพลังซนเป็นพลังบวกกัน
0: วันนี้เรามาดูกันครับว่าเป็นเพราะลูกเข้าใจยากหรือคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับอาการซนของลูกครับ
1: ใช่แล้วค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะไปพบกันเลยกับคุณหมอเก๋ค่ะ
3: คุณหมอใจดีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมนายแพทย์พงศักดิ์น้อยพยัคฆ์ครับ
1: สวัสดีคุณหมอ
5: สว
1: ั
5: สด
1: ี
5: ครับสวัสดีครับคุณพ่อบอยคุณแม่นีนาแล้วก็คุณแม่ของลูกๆจอมซนทั้ง5ด้วยนะครับ
0: นี่หมอเก๋อยากจะพูดอะไรเกริ่นนำเรื่องความซนของลูกกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนเลยไหมครับ
5: เมื่อกี้ที่คุณบอยพูดถึงบอกว่าเอ๊ะความซนเป็นเพราะว่าเด็กๆเขาเป็นของเขาเองหรือเป็นเพราะว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจเขาจริงๆบอกว่าเป็นทั้งสองส่วนเด็กก็ส่วนหนึ่งพ่อแม่ก็ส่วนหนึ่งวันนี้ถ้าเกิดว่าพ่อแม่สู้ๆแล้วนะรับมือได้แน่นอนไม่ต้อง
0: นี่ฮะเดี๋ยวมาดูว่าจะมีเคล็ดลับมียุทธวิธียังไงในวันนี้ครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปทำความรู้จักนะคะกับลูกๆของครอบครัวของเราทั้ง5ครอบครัวกันเลยค่ะ
6: หนูชื่ออะไรคะ
7: พายกุ้งค่ะ
6: โอ้แล้วหนูอายุเท่าไหร่นะคะ
7: 15ค่ะ
6: มั่นสนไหมคะน้องพายกุ้ง
7: ทุกคนค่ะเฉยตอนเด็กๆหนูก็ชอบลือของคุณพ่อคุณแม่หนูอ่ะใจดีแต่แค่ลือของพ่อแม่จะใจร้าย
8: เอาของเล่นกอสามหัวให้ได้เลยแม่ก็รอลูกก็ร้องอ่ะ
6: สุดท้ายคุณแม่ทำไง
8: สุดท้ายก็เอาขึ้นรถหนูก็นั่งเฉยแล้วก็หลับไปเลย
6: พ่อ
8: เ
6: คยตื่นไหมครับ
8: ตื่นเล่นโทรศัพท์พ่อเล่นไอโฟนพ่อแค่นั้นแล้วตอนเล่นตอรี่แล้วพ่อก็ว่าหนูแล้วก็ตีหนูเลย
6: ชื่ออะไรครับ
9: หนูชื่อซันนี่อายุ5ขวบ
6: น้องซ
9: ัน
6: น
9: ี่
6: คร
9: ับ
6: น้องซ
9: ัน
6: น
9: ี่
6: ว่าน้องซ
9: ัน
6: น
9: ี่
6: ซนไหมคร
9: ับ ซน
6: ซนขนาดไหน
9: ซนขนาดที่พ่อแม่ดูน้องดูแบบหนูไปเล่นเกมของพ่อเขา
6: หนูอยากจะบอกอะไรพ่อคุณแม่นะ
9: หนูอยากจะบอกขอโทษคุณพ่อคุณแม่แล้วขอบคุณคุณพ่อคุณแม
6: ่รักคุณพ่อคุณแม่ไหม
9: รัก
6: รักขนาดไหน
9: ครับขนาดท้องฟ้าเลยชื่อก้องครับ
6: ก้องอายุเท่าไหร่นะครับ
9: อายุ18นะครับ
6: 18แล้ว ือว่าหนูซนไหมครับ
7: ไม่ซนครับแต่ซนนิดเดียวครับซนคือที่เด็กที่ดีและก็ฉลาดด้วยแล้วก็ซนตอนหนูกินข้าวครับหนูก็ขึ้นที่ในบนเก้าอี้โซฟาหนูก็กระโดดโต๊ะเต้นแบบนั้นครับ

0: แม่ชื่ออะไรครับ
1: แม่เรียวกับโลปะกับพ่อเอ็ก
0: ซ์ก็ครับปกติหนูซนป่ะซนป่ะ
1: ซน
0: ยังไงอ่ะ
1: ซ้ำซะอีฟัง
0: เคยโดนดุ
1: ตัวสิ
0: โดนดุยังไงอ่ะทำอะไร
1: ตีแรง
0: รักคุณพ่อแม่หรือเปล
1: ่
0: าร
1: ักแม
2: ่ชายใจแล้วนี่ลูกเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่ซนไงคุณหมอครับ
3: แต่ไม่น่าเชื่อนะครับดูวีทีอาร์แล้วดูอย่างว่าคุณพ่อคุณแม่มีลูกวัยรุ่นอายุ 15-18 กันแล้วนะเนี่ยโอ้โหลูกโตเร็วมากนะครับ
2: 15ค่ะ18ค่ะนะคะเอาละค่ะได้ทำความรู้จักเด็กๆนะคะทั้ง5ครอบครัวกันไปแล้วคราวนี้เรามาเล่นเกมกันดีกว่า
3: อ้าวครับ
2: นะคะแน่นอนสำหรับเกมในช่วงแรกของเราเป็น guessing game นะคะเกมทายใจลูกจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะ
3: เราจะมีสถานการณ์ครับเป็นสถานการณ์จำลองสถานการณ์แรกครับคุณพ่อคุณแม่ครับจะมีคุณครูบอกให้ลูกๆคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5คนนั่งบนเก้าอี้แล้วคุณครูจะออกจากห้องไปแล้วก็บอกลูกๆเราว่าอย่าลุกไปไหนนะถ้าเป็นแบบนี้พ่อแม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นฮะ
4: ตอนแรกน่าจะนั่งก่อน
3: น่าจะนั่งก่อน
4: แต่พอคุณครูออกไปสักพักน่าจะลุก
3: น่าจะลุก
4: ค่ะ
3: เชิญครับแม่
4: แล้วก็ชวนกันลุกค่ะ
3: แล้วก็ชวนกันลุกด้วย
5: เล่นกันสนุกสนานเลยค่ะเพราะว่าครูไม่อยู
6: ่คิดว่าพอเห็นเพื่อนๆลุกก็คงจะลุกตามมาละครับ
3: เอาละฮะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าตอนแรกก็คงนั่งแหละแต่เดี๋ยวพอครูออกก็จะลุกไปดูกันครับ
0: นั่งบนเก้าอี้
7: คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านต่างคิดว่าเด็กๆต้องลุกขึ้นมาเล่นแน่นอนจะเป็นอย่างไรดูเหมือนนั่งเฉยอยู่เวลาผ่านไปไม่นานโอ้โหลุกขึ้นมาเล่นสนุกกันเลยครับ
3: ค่อยๆลุกมีหัวโจกเห็นไหมฮะมีหัวโจกลุกปุ๊บขึ้นมาคราวนี้ก็ลุกตามขึ้นมาเลยครับเนี่ย
8: จริงๆต้องบอกว่าเด็กๆทุกคนน่ะก็อยากจะอยู่นิ่งน
2: ะ
8: เพราะว่าครูสั่งไว้ว่าให้อยู่นิ่งใช่ไหมครับแต่ใจมันอยากจะไปพอมันมีคนนึงกระตุ้นขึ้นมามันเหมือนกับพวกเราอะเวลาอยู่คนเดียวอะเราก็เคยเป็นใช่ไหมครับเราว่าเราซ่าระดับนึงเนาะแต่พอเราอยู่กันเป็นกลุ่มเราจะซ่ามากขึ้นความซ่าทุกคนมันจะรวมกันมันจะมีคนกระตุ้นให้คนอื่นทำตามและในที่สุดทุกคนก็ลุกเหมือนกันหมด
3: ครับ
8: อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เด็กอยู่นิ่งได้หรืออยู่นิ่งไม่ได้ครับผม
3: นั่นคือคนเดียวยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามีพวกปุ๊บเนี่ยอ้าวมันยังจะมีคนนำหน่อยนะฮะ
8: ถูกต้องครับ
3: คราวนี้มาดูสถานการณ์ที่2ครับสถานการณ์นี้ลูกๆคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5คนจะเข้าไปอยู่ในห้องที่กำลังมีคนนั่งสมาธิครับคุณพ่อคุณแม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ
6: ก็คงวิ่งเล่นเหมือนปกติแหละครับ
3: ที่คนกำลังนั่งสมาธินิ่งๆเนี่ยนะฮะ
6: ก็ต้องเป็นอย่างนั้นล่ะครับ
9: สักพักนึงอะครับ
3: ครับ
9: อีกสักพักนึงก็คงจะเล่นกันเหมือนเดิมแหละ
3: เหมือนเดิมไม่คิดว่าลูกจะนั่งสมาธิกับเขาด้วยเหรอครับ
9: อ๋อคงไม่อะฮะเพราะว่าลูกผมไม่เคยนั่งสมาธิ
4: มีทำตาแต่คงต้องมองก่อนมองก่อนว่าเขาทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็สังเกตแล้วก็อาจจะลองทำดู
3: ไปวิปัสสนาด้วยกันเลยครับ
7: พี่ๆเขานั่งสมาธิอยู่ในความเงียบสงบเด็กๆเข้ามาจะเป็นอย่างไรมีของเล่นอยู่ใกล้มือโอ้โหต่างคนต่างเล่นของเล่นครับวิ่งไปวิ่งมาด้วยแน่มีสะกิดพี่เขาอีกไม่มีใครอยู่นิ่งเลยครับ
3: เด็ก2คนลูกใครครับใช่นี่นะฮะนี่คือทำลายสมาธิตัวยงเลยนะฮะอันนี้นะฮะนี่ครับหมอครับ
8: คือมันมีบรรยากาศทั้งที่ชวนให้เด็กนิ่งก็คือว่าทุกคนนั่งนิ่งหมดเลยแต่มันก็จะมีบรรยากาศที่เร้าตัวเด็กอยู่นะครับก็คือเพื่อนที่เข้าไปทั้ง5คน
3: อ
8: ่ะไม่มีใครนิ่งสักคนเลยอ่ะทุกคนพยายามที่จะสนใจเรื่องของตัวเองอยากเล่นของเล่นคนนี้เล่นของเล่นเสร็จฉันก็อยากจะเล่นด้วยไม่สนใจละใครจะนั่งนิ่งไม่สนใจเพราะว่ามี2สถานการณ์ที่อยู่รวมกันเราเห็นว่าสถานการณ์ถ้าหากว่าต้องการจะให้เด็กเนี่ยคล้อยตามไปด้านใดด้านหนึ่งมันควรจะมีเรื่องเดียวจะไปทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันคุณนี่นา ครับ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองเพราะว่าคืออย่างที่คุณหมอบอกก็คือมีเพื่อนคอยเร้าอยู
3: ่
2: จริงๆก็อยากจะไปลองนั่งอยู่แหละแต่มันฝั่งนี้มันดูสนุกกว่าเนาะ
8: ถูกใช่คร
2: ับ
8: อะ
2: ไรอย่างนี้นี่ก็คือปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เด็กๆก็ยังซนอยู่นะคะพี่บอยคะ
3: ครับ
2: ทีนี้มีอีกหนึ่งสถานการณ์ใช่ไหมคะ
3: สถานการณ์ที่3ฮะคราวนี้ลูกของเราเข้าไปในห้องที่มีคนนั่งสมาธิแต่คราวนี้เข้าไปทีละคนครับเมื่อสักครู่เข้าไปพร้อมกัน5คนคราวนี้ทีละคนเข้าไปคุณพ่อคุณแม่คิดว่าจะดีขึ้นไหมฮะพ่อแม่คิดยังไงครับ
5: คิดว่าคงเดินเข้าไปแล้วก็ไปหยิบของเล่นนะคะ
3: หยิบของเล่น
5: แล้วก็เล่นไม่สนใจหรอกค่ะ
3: โอ้นี่คุณแม่มั่นใจมาก
5: แน่นอน
4: น่าจะเข้าไปแล้วก็มองก่อน
3: ฮะ
4: แล้วก็อาจจะมีสะกิดหรือเปล่าเรียกก่อน
3: สะกิดคนที่นั่งสมาธิอยู
4: ่น่าจะเป็นอย่างนั้น
3: ดูว่าเอ๊ะทำไมตัวเขาแข็งขนาดนี้อย่างนี้นะ
4: ครับค่ะค่ะคงสังเกตก่อนละค่ะ
10: ก็คงหยิบของเล่นแล้วค่อยเดินเข้าไปถ้าเกิดเขาอยู่เฉยก็อาจจะไปนั่งตามเขา
11: คงจะเดินเข้าไปเงียบๆอะฮะแล้วก็เดินเข้าไปหาของเล่นแล้วก็จะเล่นอยู่ของเล่นแต่จะไม่ค่อยเข้ามาใกล้คนที่นั่งสมาธิ
3: ครับ
11: ครับผม
6: ก็คงซนเหมือนเดิมแหละครับเพียงแต่ว่าอาจจะซนแบบเงียบๆหน่อยครับไม่ได้แบบวิ่งเล่นแบบเมื่อกี้แล้วอะไรเงี้ยครับ
3: ครับคราวนี้ต้องโหวตแล้วฮะต้องโหวตเลยคุณพ่อคุณแม่คิดว่าสถานการณ์แบบนี้ถ้าลูกเข้าไปทีละคนแล้วอยู่เฉยคิดว่าเด็กอยู่เฉยนิ่งยกมือครับ
2: ทุกคนบอกว่า
3: ถ้าคิดว่าลูกเข้าไปแล้วซนแน่ยกมือครับ
2: โอ้โหเป็นเอกฉัน
3: ท์เอกฉันท์จริงๆ จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเชิญครับ
7: มาเริ่มที่น้องพายกุ้งคุณแม่ทายว่า
5: คิดว่าคงเดินเข้าไปแล้วก็ไปหยิบของเล่นนะคะแล้วก็เล่นไม่สนใจหรอกค่ะ
3: โอ้นี่คุณแม่มั่นใจมาก
5: แน่นอน
7: และน้องพายกุ้งครับไปหยิบของเล่นมาแต่ก็นั่งเฉยๆครับมาดูน้องบุ๊กครับคุณแม่คิดว่า
4: จะเข้าไปแล้วก็มองก่อนแล้วก็อาจจะมีสะกิดหรือเปล่าเรียกก่อน
3: สะกิดคนที่นั่งสมาธิอยู
4: ่น่าจะเป็นอย่างนั้น
7: น้องบุ๊กเดินอย่างเงียบๆไม่ได้สะกิดใครครับมีย่องด้วยมีเสียงแล้วก็เล่นอย่างเงียบๆคนเดียวมาดูน้องซันนี่คุณพ่อทายว่าอย่างไร
10: เป็นน้องซันนี่นี่ก็คงหยิบของเล่นแล
3: ้
10: วค่อยเดินเข้าไปถ้าเกิดเขาอยู่เฉยก็อาจจะไปนั่งตามเขา
7: น้องซันนี่พยายามไม่ทำเสียงดังเดินไปเอาของเล่นทำของหล่นโอ้โหดูหน้าครับแม่รู้สึกผิดซะด้วยมาดูน้องก้องครับคุณพ่อทายไว้ว่า
11: คงจะเดินเข้าไปเงียบๆอะฮะแล้วก็เดินเข้าไปหาของเล่นแล้วก็จะเล่นอยู่ของเล่นแต่จะไม่ค่อยเข้ามาใกล้คนที่นั่งสมาธิ
7: คุณพ่อบอกว่าจะไม่อยู่ใกล้คนนั่งสมาธินะครับน้องก้องไปหยิบของเล่นเพิ่มแล้วครับแล้วก็เดินไปหามุมเล่นเงียบๆคนเดียวน้องออโต้ล่ะครับคุณพ่อทายว่า
6: ก็คงซนเหมือนเดิมแหละครับเพียงแต่ว่าอาจจะซนแบบเงียบๆหน่อยครับ
7: โอ้โหซนแบบไม่เงียบเลยครับคุณพ่อไปหาอุปกรณ์มาเล่นเฉยเลย

0: ผู้ปกครองของเด็กคนสุดท้ายช่วยยกมือด้วยครับขอบคุณครับด้วยความภูมิใจที่สุดเลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: สรุปไม่ถูกจริงๆว่ามันเป็นยังไงต้องพึ่งคุณหมอเก๋แล้วครับ
2: ครับ
3: แล้วเห็นว่าตอนสถานการณ์แรกเนี่ย5ป่วนเข้าไปพร้อมกันป่วนรุนแรงกว่านี้เนาะ
0: ใช่ฮะ
2: ใช
0: ่
2: ใช่มั้ยดูนิ่มลง
3: นกถูก
2: ครับดูเบาลง
3: ใช่มั้ย
2: ดูเป็นคนสุดท้าย
3: เขาพยายามจะย่องเห็นไหมครับเขาแบบรบกวนคนอื่นเขาพยายามจะย่องอ่ะเขาก็รู้ว่าเขาไม่ควรจะป่วน

0: ร้างความป่วนของลูกคือของคนสุดท้ายที่ถ้าไม่มีไอ้เป่าๆเนี่ยนะ
1: เขาอาจจะเล่นอีกแบบนึง
0: ถูกไหมครับเขาก็จะไม่รู้จะทำยังไงให้เกิดเสียงอ่ะคนอื่นเขาเงียบเหมือนเขาอาจจะลุกขึ้นมาย่องคุณพ่อแม่อาจจะทายผิดก็ได้ถูกไหมครับแล้วตรงนี้ครับก็คือว่านอกจากสิ่งแวดล้อมแล้วมองหาได้ว่าโอกาสที่จะสร้างความป่วนให้กับลูกเนี่ยมีไหมถ้ามีเนี่ยพ่อแม่ต้องสู้ๆเอามันออกไปให้ไกลๆครับผม
1: คราวนี้เรามีอีกหนึ่งสถานการณ์
2: ใช่ครับสถานการณ์ที่4ครับคราวนี้พ่อคุณแม่ครับเมื่อครูให้ลูกแต่ละคนจัดโต๊ะอาหารโอ้โหจะเป็นไปได้มั้ยเนี่ยจัดโต๊ะอาหารแล้วมีเพื่อนที่ซนเข้ามาป่วนฮะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกของเราจะเป็นยังไงครับ
3: ก็ซนเหมือนเดิม
2: เละแน่ๆใช่มั้ยฮะ
3: แน่นอน
2: เละแน
4: ่ๆก็คงบอกเพื่อนนิดนึงสักนาทีหรือ2นาทีต่อไปก็คงจะเล่นด้วยกันนะครับ
2: ก็คือละเลงอาหารด้วยกันแน่ๆเลย
4: ละเลงด้วยกันแน่นอนครับ
2: ครับผม
5: อาจจะเตือนพอเป็นพิธี
2: ครับ
5: แล้วก็เข้ากวนเดียวกันเหมือนเดิม
6: ก็คงจะปวดมากเลย
2: ครับ
6: เพราะว่าไปแสดงแบบนั้นกัน
2: ต้องปวดแน่ๆเลย
6: ปวดแน่ๆเลยค่ะ
7: คือถ้าน้องไผ่กุ้งเนี่ยถ้าเขาตั้งใจทําแบบเนี้ยแล้วถ้าเพื่อนมาปวดเนี่ยเขาจะว่าเพื่อนแน่นอน
2: ว่าเพื่อน
7: ใช่ครับ
2: กําลังตั้งใจทําอะไรอยู่มีคนมาป่วนว่าแน่ๆสำหรับไข่กุ้งคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกเราจัดโต๊ะอาหารอยู่มีเพื่อนเข้ามาป่วนลูกเราไม่สนใจจัดจนเสร็จเรียบร้อยเลยยกมือครับทุกคนรักลูกแล้วโอ้โหมั่นใจในตัวลูกมากจริงๆเลยแล้วทั้งพ่อคุณแม่คิดว่ามีคนเข้ามาป่วนโต๊ะเละแน่ยกมือครับ
1: เป็นเอกฉัน
2: ท์ช่วยไม่ได้
0: ต้องไปดูนะครับ
2: ต้องไปดูครับการจัดโต๊ะดินเนอร์สุดหรู
8: พี่ชอพี่ชอเอช่วยคุณครูจัดหน่อยได้ไหม
9: น้องไผ่กุ้งครับเห็นเพื่อนเข้ามาหันมองเพื่อนด้วยโอ้โหคุณครูบอกให้ฟังครับคุณครูบอกว่าต้องจัดให้เสร็จครับอยากเล่นแบบนี้จะจัดเสร็จไหมเนี่ยแล้วก็ทำได้ครับน้องบุ๊กบ้างเห็นเพื่อนเล่นก็อยากเล่นมองเพื่อนไปจัดโต๊ะไปแล้วก็จัดจนครบเลยครับน้องซันนี่คุยกับเพื่อนไปจัดโต๊ะไปครับโอ้โหรีบจัดด้วยเพื่อนชวนคุยครับก็ยังจัดต่อแล้วก็จัดสำเร็จครับน้องก้องดูจะเหงาทีเดียวจัดโต๊ะอยู่คนเดียวเนี่ยมองเพื่อนบ้างมองโต๊ะบ้างแต่ก็ยังไม่ละทิ้งหน้าที่ใจอยากเล่นครับมาจัดสำเร็จจนได้น้องออโต้เห็นเพื่อนเล่นเดินออกมาเลยครับยังไม่จัดโอ้โหมาเล่นกับเพื่อนก่อนเล่นจนเพลินครับผ่านไป5นาทีค่อยกลับมาจัดใหม
10: ่จัดต่อครับก่อน
9: จะไปเล่นอีกไหมเนี่ยไม่เป็นเล่นแล้วครับจัดจนเสร็จเลยครับ
2: ไม่น่าเชื่อครับจัดสำเร็จทุกคนฮะสำเร็จทุกคนฮะหมอฮะ
0: คือถ้าเรามองในแง่ของตัวเด็กเราจะเห็นว่าจริงๆเด็กกลุ่มนี้ถึงแม้จะซุกซนเนา
1: ะ
0: แต่เขาก็เป็นคนที่มีระเบียบวินัยนะมีวินัยอ่ะมีคน

0: สั่งให้ทำอะทำได
1: ้
0: แล้วก็รู้ด้วยนะเห็นมีใครเอาจานมาแล้วก็ใส่ซ่อมกับซ่อมช้อนกับช้อนนี่ไม่มีเลยเนาะทุกคนใส่ถูกหมดเลยมีจานแล้วก็มีช้อนและมีซ่อมเขาเก่งมากเลยเนาะเก่งมากกว่าในมุมของคุณพ่อคุณแม่ที่มองอ่ะคุณพ่อคุณแม่ประเมินลูกต่ำกว่าที่ลูกเป็นใช่ไหมครับ
2: แต่ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่กำลังยิ้มกลิ่มเลยนะ
0: ครับ
2: ภูมิใจเลยครับ
0: ให้ดูให้คุณพ่อแม่ดูตรงนี้นะครับว่าเวลาที่เราเห็นลูกมีปัญหาอะไรสักเรื่องนึงอ่ะถ้าเรามองเห็นด้านบวกของเขาเดี๋ยวเราจะใช้ตรงเนี้ยมาเพื่อจะมาสู้ๆกันเพื่อจะรับมือกับปัญหาพฤติกรรมของลูกและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่อยากจะฝากคุณพ่อแม่สำหรับช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าเด็กซนเนี่ยคนจะบอกว่าก็เป็นเด็กฉลาดเนา
3: ะ
0: เป็นธรรมชาติของเด็กตามวัยแต่ว่าความซนของเขาเนี่ยจะต้องมีขอบเขตนะครับนะมีขอบเขตอย่างเช่นไม่เป็นอันตรายไม่รบกวนคนอื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างกัน
2: หมอเก๋ครับมีขอบเขตหมายถึงซนแล้วจับขังหรือเปล่าคร
3: ับ ใช่ดิคะ
0: อันนั้นเป็นขอบเขตทางกายภาพ ใช่ไหมครับจริงๆแล้วขอบเขตทางกายภาพเนี่ยไม่สำคัญเท่าขอบเขตทางจิตใจเราต้องทำให้เขามีขอบเขตด้วยใจของเขาเองครับ
3: โอ้โหเป็นยังไงล่ะคะฟังแล้วคงอยากจะได้คำแนะนำแล้วก็แนวทางยุทธวิธีการรับมือทำยังไงให้ลูกเราเนี่ยซนอย่างมีขอบเขตซนเพื่อพัฒนาไปเป็นเด็กฉลาดได้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมีวิธีรับมือกับลูกซนมาฝากอย่าลืมนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อแม่
2: สู้

0: ช่วงที่2ของรายการพ่อแม
1: ่สู้สู
0: ้และในช่วงนี้นะคะก็แน่นอนจะเป็นช่วงที่เรามีเรื่องราวจากทางบ้านบ้างละค่ะค
2: ุ
0: ณหมอคะจะเป็นการแชร์แบ่งปันเทคนิคนะการรับมือกับความซนของลูกเทคนิคเหล่านี้จากทางบ้านเนี่ยก็ถือว่าบางทีก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะคะแต่ว่าเรามาดูกันก่อนเลยกับครอบครัวนี้นะคะครอบครัวน้องมะจังค่ะ
3: ทั้งหมด3คนค่ะก็จะมีพี่มะจังแล้วก็มีน้องฝาแฝดชื่อตังมะกับตังมาค่ะน้องมะจังส่วนใหญ่ก็ปีนไปที่บ้านก็จะมีที่กั้นสำหรับกั้นน้องไม่ให้เดินไปอ่ะพี่มะจังก็จะชอบปีนขึ้นไปแล้วก็กระโดดลงมาค่ะบางทีก็กระโดดมาหาแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ยืนอยู่ก็กระโดดโถมเข้ามาหาแม่ค่ะส่วนเรื่องน้ำเนี่ยเขาค่อนข้างจะซนมากนิดนึงอย่างแบบบางทีอยู่ข้างล่างเนี่ยเล่นฉีดน้ำเขาก็จะฉีดไปทั่วค่ะบางทีก็ฉีดที่รถบ้างบางทีก็จะมีฉีดเข้ามาถึงในบ้านเลยก็มีนะคะแน่แม่บอกว่าพอได้ยังบอกว่าให้พอก่อนมันเปียกแล้วเดี๋ยวย่าว่านะจะผ้าเปียกน่ะ

0: ตอนที่น้องเขาเริ่มเขียนบ้านเนี่ยคุณแม่รู้สึกยังไงบ้าง
1: แม่ก็คิดว่าเขาว่าน่าจะเป็นเด็กซนที่แบบว่าชอบขีดเขียนไปทั่วค่ะขีดตอนแรกก็พยายามจะจำกัดเขาว่าโอเคให้เขียนแค่โซนนี้ตรงนี้แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ไม่อยากให้ตรงที่อื่นมาเลอะเทอะเนาะแต่ตอนหลังๆเนี่ยพอห้ามแล้วบอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ไม่เชื่อน้องก็พยายามต่อไปเรื่อยๆอะค่ะตอนหลังแม่ก็เลยปล่อยให้น้องมาจังเขาเขียนไปเลยอะค่ะเพราะว่าเขาอะก็เคยถามว่าทำไมมะจังทำอันนี้แม่ก็ห้ามทำอันนี้พ่อก็ห้ามย่าก็ห้ามไม่ให้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเคยมีคำถามนี้เกิดขึ้นกับแม่เหมือนกันนะคะแม่ก็ต้องอธิบายว่าทำไมทุกคนถึงห้ามเพราะอะไรห้ามเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายห้ามเพราะว่ามันจะทำให้ข้าวของเนี่ยเสียหายเขาก็บอกแต่บางทีมะจังก็รู้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็จะถามย้อนกลับเข้าไปแล้วมะจังรู้แล้วมะจังทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็มะจังอยากทำอะไรเงี้ยคำตอบที่ได้นะเขาก็จะบอกเขาอยากทำค่ะ

0: กับวิธีนี้จริงๆคุณแม่ก็รู้ว่าได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง
1: วิธีการห้ามที่แม่ทำเนี่ยใช่ค่ะมันก็มีบางครั้งที่ได้ผลบางครั้งไม่ได้ผลเลยก็มีค่ะคือแต่ก็คือต้องทำค่ะถ้าไม่ทำเลยหรือปล่อยเขาซนไปมากๆเนี่ยเราจะไม่มีใครห้ามเขาได้เลยอะค่ะเราก็ต้องบอกเขาหรือว่าห้ามเขาหรือบางทีเนี่ยแม่ก็จะไปบอกทางคุณปู่คุณย่าเขาแล้วก็ป้าว่าถ้าเกิดเขาเป็นซนแบบนี้หรือว่าไปทำอะไรแบบนี้เนี่ยให้ห้ามเขาหรือถ้าห้ามแล้วไม่ฟังเนี่ยให้ปล่อยเขาไปก่อนแล้วค่อยเอาเขากลับมาคุยกันอีกทีนึงว่าทำไมถึงทุกคนถึงต้องห้ามเขาไม่ให้เขาทำแบบนี้
2: นี่ถือว
1: ่
2: าคุณแม่ใจเย็นมากอ่ะ
1: โอ้โห
2: น้องมัจจังนี่อาร์ตสุดๆแล้วก็ซนมากด้วยนะฮะ
3: คือน้องมัจจังเป็นผู้ชายนะคะ
2: เป็นผู้ชายนี่นึกเป็นผู้หญิงนะเน
3: ี่
2: ย
3: คุณแม่บอกว่าที่ไม่ตัดผมนี่คือไม่อยากตัดผมไม่อยากทำเนาะไม่อยากทำนี่เป็นตัวของตัวเองนะคะเอาละค่ะก็เราลองมาถามแต่ละครอบครัวกันก่อนดีกว่า
2: คุณยายครับใช้เหตุผลอะไรยังไงฮะ
4: ผู้ดีค่ะ
2: ครับ
4: เขาก็จะดีขึ้นยาเนี่ยดุเนี่ยรู้สึกเขายิ่งจะ
2: ทำ
4: รุนแรงขึ้น
2: ครับ
4: แต่ถ้าพูดกับเขาดีๆเขาจะดีขึ้นมาค่ะ
5: ก้องก็เหมือนกันค่ะ
2: ครับ
5: ต้องพูดดีๆใจเย็นๆแต่ถ้าดุยิ่งดุยิ่งว่าเนี่ยยิ่งประชด
2: หรือว่าย ิ่ง
5: อ
2: ่
5: านเหมือนต่อต้าน
2: ครับ
5: แต่ถ้าพูดดีๆเขาก็จะฟังแล้วก็จะเขาจะกลับถามกลับว่าแล้วทำไมหนูทำไม่ได้คุยกับเขาดีๆค่ะ
2: ครับ
5: แล้วก็มีเหตุผลให้เขา
2: พูดดีๆก็แสดงว่าลูกเราก็ฟังเราเหมือนกันครับผมคุณหมอครับ
6: ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำได้แล้วส่วนมากเนี่ยคนสมัยนี้ก็จะทำกันก็คืออธิบายให้เหตุผลกับลูกครับคุณแม่นี่นาครับเพราะส่วนนี้นะครับผมต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สอนให้ลูกรู้เราจะใช้คำว่าฉลาดรู้ในชีวิตของพวกเราเนี่ยนอกจากรู้แล้วเนี่ยอันที่สองคือต้องทำได้ด้วยฉลาดรู้อะไรบ้างล่ะก็รู้ผิดชอบชั่วดีอะไรผิดอะไรชั่วไม่ทำอะไรชอบอะไรดีเนี่ยให้ทำเสร็จแล้วถ้าเกิดว่ารู้อย่างเดียวทำไม่ได้ความสามารถในการควบคุมตัวเองจะไม่ได้พัฒนาครับเพราะฉะนั้นเวลาที่อธิบายเสร็จเราก็ต้องบอกว่าอธิบายเสร็จแล้วต้องให้ลูกทำได
1: ้
6: เหมือนที่เราอธิบายแล้วจะเห็นว่าเหตุผลเป็นส่วนหนึ่งคือฉลาดรู้ครับผม
2: ครับ
1: โอ้โหฟังแล้วได้กำลังใจแล้วก็ได้แนวคิดในเรื่องของการรับมือกับความซนของลูกไปเลยนะคะคราวนี้เรามีอีกหนึ่งเทคนิคค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งเทคนิคจากครอบครัวทางบ้าน
2: ใช่แล้วครับอีกหนึ่งครอบครัวที่มีวิธีจัดการลูกซนที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยมาพบกับครอบครัวของน้องจีน่าและเจโน่ครับ
7: สวัสดีค่ะจีน่ากับเจโน่ใครซนกว่ากัน
8: เจโน
9: ่ก็น้องจีน่านะคะน้องก็จะคุยเก่งช่างพูดชอบแกล้งน้องช่วงนี้มีพฤติกรรมเพิ่มขึ้นมาค่ะชอบแกล้งน้องน้องอย่างน้องเจโน่เนี่ยค่ะตอนนี้6ขวบน้องก็จะเริ่มลื้อของเล่นแรงๆอะค่ะเหมือนแบบผักพี
8: ่โอ๊ยอย่าต่อยดิน้องเขาไม่ได้ให้ต่อยเขาไม่ได้ถึงตัว
9: ด้วยความที่เราเป็นแม่เราก็จะห่วงไงคะห่วงว่าแบบจะอันตรายเนาะอะไรเงี้ย
8: เพราะว่าเจโน่ทำกิจกรรมมาเยอะกิจกรรมอะไรบ้าง
10: กิจกรรมฝาผนัง
8: แล้วก็ทำกระจกแตกทำหุ่นยนต์หัวหลุดเลย
9: กังวลมากค่ะมากที่สุดน่ะก็คือว่าห่วงความปลอดภัยเขามากกว่าถ้าเขาซนอยู่ในสายตาเราอ่ะเราก็ไม่ค่อยห่วงนะเรากลัวเวลาเขาไปโรงเรียนเนี้ยเหมือนคุณครูบอกชอบปีนแป้นบาสอีกช่วงเนี้ยค่ะเราก็กลัวหัวแตกอีกอ่ะแล้วเหมือนเล่นจักรยานกับพี่หน้าบ้านเนี้ยค่ะเขาก็จะชอบไปตัดหน้าอย่างน้องเจโน่เนี่ยค่ะก็คือว่าเราบอกอะไรเขาไม่ค่อยฟังใช่ไหมคะแล้วก็ชอบซนชอบดื้อไม่เก็บของทะเลาะกับพี่อะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้าเคยให้น้องอ่ะอยู่ในห้องคนเดียวคุณแม่จะขังน้องไงคะเขาก็จะแบบว่าเคาะประตูคุณแม่ครับน้องขอโทษคุณแม่ครับปล่อยน้องเถอะให้น้องออกไปเถอะอะไรเงี้ยทีนี้ก็แบบเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแบบแม่ครับแม่ครับแบบแรงแบบทุบแบบแรงเลยค่ะแบบทุบหนักอะค่ะทุบที่ประตูค่ะแล้วก็ตะโกนเสียงดังแม่ครับปล่อยน้องเริ่มแบบไม่มีครับละหลังๆเริ่มแบบแม่ปล่อยน้องแบบแม่ก็มาคิดว่ามันน่าจะไม่ได้ผลเนาะอะไรเงี้ยแล้วบางครั้งเราทำงานใช่ไหมคะเหนื่อยแล้วลูกมาซนอีกอะไรเงี้ยบางครั้งก็มีตีแรกๆจะตีเลยค่ะตีลูกแบบคือตีอ่ะไม้บรรทัดอยู่ใกล้มือก็ฟาดเลยค่ะฟาดลูกไปแล้วพอน้องหลับอะค่ะคุณแม่ก็รู้สึกไม่ดีแบบ คือแบบเราก็กลับมาคิดตัวเองอะเนาะพอเห็นลูกหลับเงี้ยลูกร้องไห้หลับไปนะคะเราก็มาคิดว่าแบบที่เราทำไปอะลูกก็เจ็บเนาะแล้วเราก็เจ็บแล้วก็เสียใจอะแล้วเราก็ต้องมานั่งทายาให้ลูกใช่แล้วเราก็เลยมาคิดว่าทำวิธีนี้ก็ไม่ควรอะควรจะให้ลูกแบบสงบไหมค่อยๆแบบแม่ก็เลยมาคิดว่าควร

แม่ก็ลองให้เขานั่งพี่จีน่าด้วยโน่เจโน่ด้วยแล้วแม่ก็จะสอนเขาไปว่าเหมือนแบบว่าที่แม่ลงโทษโน่อะโน่ทำผิดอะไรเขาก็จะแบบตอบมาทั้งที่เขานั่งอยู่นะคะหลับตาเขาก็จะบอกว่าเขาทะเลาะกับพี่นะแม่ก็บอกว่าแม่ก็คือไม่อยากตีโน่เนาะเพราะว่าแม่ตีโน่โน่ก็เจ็บโน่เจ็บไหมโน่เจ็บครับอะไรเงี้ยแม่ก็เจ็บถ้าโน่เจ็บแม่ก็เจ็บกว่านะเพราะแม่เป็นแม่ถ้าโน่ไปโซนที่อื่นเนี้ยทุกคนผู้ใหญ่ไม่ได้ว่าเจโน่นะว่าเจโน่แบบดื้อเจโน่โซนเขาส่วนมากเขาจะมาว่าแม่นะอะไรเงี้ยเจโน่รักแม่เจโน่ก็ต้องเชื่อฟังแม่อะไรเงี้ยก็แบบส่วนมากจะสอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะพูดให้เขาฟังไปด้วยว่าเราอยู่เป็นพี่น้องกันสองคนนะเราควรรักกันอะไรเงี้ยค่ะ

0: ี้ใช้วิธีเอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวฮะนั่นคือว่าหยุดกิจกรรมที่มันจะเคลื่อนไหวทุกอย่างแล้วใช้ความสงบเคยใช้กันบ้างไหมฮะ
1: เคยค่ะพอดีว่าปิดเทอมอะค่ะไปอยู่ที่ออฟฟิศด้วยอะค่
2: ะ
1: ก็จะมีเด็กๆมาอีก3คน4คนเงี้ยค่ะก็ไม่รู้จะทํายังไงอะค่ะเพราะว่าเขาเล่นซนกันมากก็เลยบอกเขาว่าให้เขานั่งสมาธิกันสัก5นาทีหรือ10นาทีแล้วเดี๋ยวจะให้เล่นน้ําก็ได้ผลนะคะก็อยู่นิ่งแต่ก็จะมียุกยิกแต่ก็คือไม่มีเสียง
0: ได้กี่นาทีครับคุณแม่ตอนนั้น
1: ก็ประมาณ5นาทีอะค่ะ
0: ถือว่าที่สุดแล้ว
1: แต่ก็มียุกยิกของเขาอะค่ะ
0: ครับคงจะไม่นิ่งขนาดนั้นหรอกแต่ก็หยุดความเคลื่อนไหวลงได
3: ้ส่วนตัวที่บ้านแล้วเนี่ยจะไม่ให้นั่งสมาธิก
0: ็
3: จะออกเป็นแนวพวกระบายสีแล้วก็ฟังเพลงอะไรออกไปแนวนั้น
0: ทำที่มันนิ่งลงหน่อย
1: ครับ
0: เคลื่อนไหวน้อยลงหน่อย
3: แต่ก็พักเดียว
0: ก็ยังดีเป็นเวลาสวรรค์ของเราไม่วุ่นวายมากคุณหมอเก๋ครับ
4: ครับจริงๆต้องบอกว่าอันนี้เป็นกลอุบายของพ่อแม่เลยนะครับต้องเรียกว่าเป็นมารยาของพ่อและแม่นี่แหละโจทย์ของเราก็คือว่าลูกอยู่ไม่นิ่งล
2: ู
4: กไม่สามารถที่จะจดจ่อได้ทำยังไงดีลูกถึงจะนิ่งได้และจดจ่อได้เราก็มีหลากหลายวิธีใช่ไหมครับตั้งแต่ชวนลูกมาเรียกว่านั่งสมาธิบางบ้านอาจจะว่าเดี๋ยวเรามาเล่านิทานกันมาฟังนิทานกันเราไปดูไอ้นั่นกันดีกว่ามาช่วยคุณยายทำตรงนี้ดีกว่าลูกก็จะมีใจจดจ่อมากขึ้นที่สำคัญนะครับเดี๋ยวนี้จะเห็นโทรทัศน์เอ่ยคอมพิวเตอร์เอ่ยตอนที่ใช้อยู่เหมือนจะนิ่งเนาะเป็นใจจิตใจมันว้าวุ่น
0: ม
4: ันมีสิ่งที่กระตุ้นแล้วก็เร้าลูกตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกหลุดออกจากตรงนี้ไปครับเขาจะไม่สามารถจะควบคุมจิตใจของตัวเองได้เพราะฉะนั้นใช้กิจกรรมที่ทำร่วมกันจากมารยาของพ่อของแม่นี่แหละในการที่จะรับมือกับลูกต้องสู้ๆเข้าไว้ครับ
0: นี่เรามีวิธีจากทางบ้านมาทั้งใจเย็นแล้วก็ทั้งใช้ความสงบแล้วคราวนี้คุณพ่อคุณแม่คิดว่ามีวิธีอื่นแชร์กันหน่อยไหมฮะเป็นประโยชน์กับหลายครอบครัวหรือให้คุณหมอคอมเมนต์ด้วย
5: เราต่อตัวต่อค่ะต่อตัวเล็กๆอะค่ะแล้วก็มาต่อเป็น
0: ไปถึงตัวต่อของเล่นไม่ใช่ตัวต่อบอลลังนะฮะตัวของเล่นโอเคครับ
5: เอามาต่อกันแล้วเขาคือเขาเหมือนเขานิ่งได้นิ่งได้นานค่ะได้นานมากๆคือนานจนแม่ถามว่าหนูกินข้าวไหมลูกเดี๋ยวหนูต่อเสร็จก่อนแม่หนูถึงจะกินแม่ป้อนหนูสิหนูจะต่อเขาบอกอย่าง
0: น
5: ี
0: ้โอ้กลายเป็นมีสมาธิเฉยเลยจากที่กำลังวิ่งเล่นอยู่พอเจอตัวต่อของเล่นเข้าไปอยู่กับที่ได้เลยครับคุณหมอ
4: ใช่ครับนี่แสดงว่ากิจกรรมที่เราทำกับลูกเนี่ยมีผลมากๆเลยแล้วต้องบอกว่าการต่อตัวต่อที่แบบว่าเด็กมีโอกาสคิดเองสร้างสรรค์จินตนาการเองมันเป็นการฝึกทักษะด้านสติปัญญาให้เด็กไปพร้อมๆกับฝึกทักษะด้านอื่นนะครับ
0: ครับ
4: อย่างเช่นเด็กจะต้องรู้จักสังเกตอ่ะอันนี้ต่อกับอันนี้ได้ชิ้นนี้ต่อไม่ได้รู้จักคิดวิเคราะห์เอ๊ะต่อแบบนี้แล้วจะต่ออะไรอีกแล้วก็วางแผนพอวางแผนเสร็จเอ้ามันไม่ได้ตามแผนนี
2: ่
4: เขาต้องเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาทำไปบ่อยๆสติปัญญาจะดีจะฉลาดมากขึ้นมือก็พัฒนากล้ามเนื้อมือกับตาทำงานประสานกันแต่ที่สำคัญก็คือว่าอย่าไปทำมันทั้งวันถูกไหมครับเพราะอายุอย่างขนาดของน้องก้องเนี่ยยังต้องออกกำลังกายยังต้องมีการเคลื่อนไหว
0: เดี๋ยวจะอยู่กับที่มากเกินไป
4: นะครับเราจะต้องสร้างสมดุลให้ดีว่าลูกเองก็มีการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมในขอบเขตแล้วก็มีกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันตรงนี้ต้องสมดุลในครอบครัว
0: ครับวันนี้เราได้สร้างความเข้าใจเรื่องความซนของลูกกันมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยและตอนนี้เราจะมาใช้ยุทธวิธีเปลี่ยนพลังซนให้เป็นพลังบวกกับเล่นคุยอ่านครับ

0: นี่ครับการเล่นเพื่อเปลี่ยนพลังสนเป็นพลังบวกด้วยอุปกรณ์ในบ้านครับ
1: ถ้าเกิดว่าเรามีของใกล้ตัวแบบนี้เราจะมาเล่นอะไรได้บ้างเหมือนที่เราเห็นเขาเล่นกันเด็กก็จะได้ฝึกพัฒนาในเรื่องของทักษะสติปัญญาด้วยนะเรื่องมีของจินตนาการหลักพยายามที่จะมาเล่นเลียนแบบเล่นให้มันดูเหมือนเป็นพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์แล้วเราจะเห็นว่าอุปกรณ์ของเด็กๆที่เด็กๆถืออย่างเช่นน้องผู้ชายคนนี้ก็ถือที่ไปสะอาดใช่ไหมครับ
2: ใช่ฮะ
1: คุณน้องผู้หญิงนี่ก็ถือไม้กวาดแล้วบอกว่าไม้กวาดนี้ไม่ทำอะไรก็ชวนเด็กๆก็ใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านการตั้งคำถามกับลูกเอ๊ไม้กวาดเราไว้ทำอะไรดีนะจะทำอะไรถึงจะเป็นประโยชน์พอลูกกวาดก็หูน่ารักมากเลยบ้านสะอาดขึ้นเยอะ
2: เกิดการถามตอบเกิดการใช้ความคิดขึ้นมาด้วย
1: ใช่ครับอย่าไปทำเฉยๆถ้าหากว่าลูกทำอยู่เฉยๆพ่อแม่ไม่ได้มีโอกาสที่จะพูดคุยกับลูกเลยโอกาสเรียนรู้มันจะลดลงครับ
2: อ๋อครับอุ๊ยคราวนี้พอแต่งตัวแบบนี้แล้วมันสนุกแล้วสิช่วยถูบ้านหน่อยถูบ้านถูบ้านครับตรงนี้ก็ไม่สะอาดเลยหนูถูบ้านเอ้านี่ก็แบบกวาดฝุ่นหน่อยจ้ากวาดฝุ่นกวาด
3: โอ้ยสุดยอดต้องขอบคุณพ่อแม่เราด้วย
2: น่ารักที่สุดเลย
3: ไอเดียนี้ดีเดี๋ยวกลับไปใช้กับลูกที่บ้านเลย
2: ครับ
3: เอาล่ะแล้วก็วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าการเล่นที่สร้างสรรค์เนี่ยก็เปลี่ยนพลังโซนให้เป็นพลังบวกได้จริงๆนะคะ
2: ได้ครับ
3: เดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งยุทธวิธีเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกัน
2: มาถึงยุทธวิธีการคุยครับนั่นคือเราจะเอาชนะความสนด้วยหลักชอบ
3: ชอบแปลด้วยค่ะพี
2: ่ชอชื่นชมออย่าบอก
0: หลักการนี้ก็คือถ้าจะชื่นชมต้องบอกเหตุผลไปอย่าให้ทำอะไรก็ต้องบอกเหตุผลเช่นกันครับ
1: จริงๆต้องบอกว่าเวลาที่เราอยากจะให้ลูกมีพฤติกรรมอะไรดี
2: ๆ
1: หรือมีดีอยู่แล้วเนี่ยต้องบอกให้ลูกรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้เราชอบและดีวิธีบอกก็คือเนี่ยครับลูกน่ารักต้องบอกพฤติกรรมด้วยนะครับลูกน่ารักที่ลูกเชื่อฟังแม่เอาจานข้าวไปเก็บหลังจากกินอิ่มแล้วบอกพฤติกรรมลูกเนี่ยลูกจะรู้ว่าอ๋อทำแบบนี้ดีพ่อแม่ชอบไม่งั้นเวลาเราชมเสร็จลูกน่ารักมากเลยลูกดีมากเลยลูกไม่รู้อะไรดีไม่รู้อะไรน่ารักถูกไหมครับเราจะเห็นว่าพฤติกรรมแบบนี้คือพฤติกรรมที่ดีพ่อแม่อยากให้มีอยู่เราใช้วิธีชื่นชมเราเรียกเสริมแรงให้ลูกรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้ดี
2: ลองพูดตัวอย่างเอาแบบชื่นชมพ่อคุณแม่ฮะ
4: ก็ถ้าเขาทานข้าวเสร็จ
2: ครับ
4: แล้วเขาเอาจานไปเก็บเอาน้ำเปิดน้ำใส่นิดนึงแล้วเขาก็วิ่งออกมาแม่ถามว่าแล้วออโต้จานไปเก็บยังลูกเอาเก็บแล้วออโต้เปิดน้ำใส่ด้วยนิดนึงก็จะชมว่าออโต้คนเก่งเก่งจังเลยวันนี้อาจารย์ไปเก็บเอง
1: ก็โอเคครับเป็นการเสริมแรงให้เด็กๆว่าอุ๊ยทำอย่างนี้ดีจังเลยแต่สิ่งที่จะช่วยเขาก็คือบอกว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่พ่อแม่ชอบคืออะไรออโต้กินเสร็จแล้วออโต้รู้จักว่าจะต้องเอาจานไปเก็บให้คุณแม่เบาแรงคุณแม่มากเลยใช่ไหมครับต่อไปเขาจะรู้ว่านอกจากเอาจานไปเก็บแล้วอะไรที่ทำให้คุณแม่เบาแรงเขาจะอยากทำขยายไปถึงพฤติกรรมอื่นๆอีกด้วยเราคงไม่อยากให้ลูกเก็บจานอย่างเดียวเนาะเราอยากให้ลูกช่วยเราด้วยเรื่องอื่นด้วยครับเราจะบอกว่าดีจังเลยทำเบาแรงของแม่ส่วนคำว่าอยากเนี่ยก็คือว่าเวลาที่ลูกๆอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับเขาก็จะทำนั่นทำนี่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกแบบไม่ชอบใจเลยลูกอยู่ไม่นิ่งเลยลูกวิ่งทั้งวันเราจะห้ามลูกทั้งวันอะอะไรก็ทำไม่ได้อะไรก็ทำไม่ได้พอลูกจะทำเสร็จลูกจะมองหน้าแม่ตกลงแม่ให้ทำป่ะถ้าแม่ไม่อยู่เนี่ยหนูทำไงล่ะหนูตัดสินใจเองไม่ได้
2: คิดไม่ได้แล้วว่าต้องทำ
1: ถูกไหมครับต้องพึ่งพ่อแม่ตลอดนั้นคำว่าหย่าเนี่ยเราก็เลือกไว้อย่างเช่นออกไปนอกถนนนะจะไปนะไปแล้วรถจะชนถูกไหมครับเราบอกลูกไม่ให้ไปทีนี้เวลาที่เราอยากเสร็จเราก็ต้องบอกลูกว่าเอ๊ะแล้วอะไรล่ะที่เราอยากจะให้ลูกทำไม่อยากให้ลูกทำใช้เหตุผลอย่างเช่น 3-5 ปีเนี่ยพูดกันสั้นๆครับ
3: ค่ะ
1: ไม่อยากให้ลูกออกไปนอกถนนเพราะว่าออกไปแล้วเนี่ยจะถูกรถชนจริงๆแล้วเด็กประมาณ 3-5 ปีนี่นะครับเขาเริ่มที่จะเรียนรู้กรอบขอบเขตเราเห็นไหมครับเริ่มไปโรงเรียนอ่ะใครก็ทำเขาก็ทำได้ถึงเวลานอนเขาก็นอนได
3: ้
1: ครูบอกว่าให้เอารองเท้าไปเก็บก็ไปเก็บได้แต่แปลกหลายคนอยู่ที่บ้านทำไม่ได
2: ้
1: เพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้กฎระเบียบที่ชัดเจนงั้นกฎระเบียบต้องบอกลูกเลยบอกว่ากลับมาถึงบ้านนะเอารองเท้าไปวางตรงนี้น
3: ะ
1: เวลาบอกให้ลูกเสร็จแล้วเนี่ยลูกรู้แล้วลูกไม่ทำพ่อแม่ก็อาจจะต้องเออแล้วแข่งกันหนูเอาไปข้างหนึ่งแม่เอาไปข้างหนึ่งเอาแข่งกันวางดูสิใครเก่งกว่ากันเห็นไหมครับลูกก็จะทำได้เหมือนที่เราอยากให้ทำเป็นมารยาของคุณแม่คุณพ่ออีกละ
2: อย่าอะไรดีครับพ่อแม่เอาที่เราพูดกันอยู่เลยล่ะกับลูกบ่อยๆว่าอย่าอะไรบ้าง
3: เว็บแรกที่เข้ามาในความคิด
5: คือกลัวมากคือว่าเวลาไปห้างอะค
2: ่
5: ะ
2: ค
5: ือชอบที่จะวิ่งไปเลยคือไม่รอเราอะบางครั้งเรากลัวว่าใครมาแล้วจับเขาไปอ่ะก็เลยบอกเขาว่าอย่า
2: ลักพาตัวเด็กเยอะ
5: ใช่ค่ะใช่
2: แล้วพอลูกวิ่งไปคุณแม่ว่าไงฮะ
5: ก็บอก

0: ว่าบุ๊กถ้าคราวนี้หนูหายไปอ่ะจะไม่ได้เจอหน้าแม่อีกเลย
1: เพราะเขาว่าเราต้องให้เขา
2: เป็นเงื่อนไข
0: ใช่เพราะว่าเขารักเราไงเพราะนั้นถ้าเขาดื้อกับเราเนี่ยเขาก็คงไม่เชื่อฟังเราเขาก็จะไม่ได้เห็นเรา
3: โอเคครับ
1: บอก
3: ครับ
1: พอใช้ได้ไหมคะคุณหมอ
3: ครับคือหลักการเวลาที่เราพูดกับเด็กๆเราจะใช้หลักการนี้นะครับเราจะพูดสิ่งที่เป็นจริงอะไรที่มันดูแบบมากกว่าสิ่งที่เป็นจริงที่เราเรียกว่าดราม่าเนี่ยพยายามอย่ามาพูดกับลูก
2: ครับ
3: เพราะว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าถ้าลูกหายไปแล้วแม่จะพยายามไม่ตามหาลูกอ่ะอันนี้มันดูมากเกินไปเพราะว่าคนเป็นแม่เนี่ยไม่ว่าลูกจะหายไปไหนพ่อแม่ต้องพยายามหาลูกให้ได้เนาะแล้วเราต้องพูดตามความจริงครับอย่างเช่นถ้าหนูไกลจากแม่แล้วแม่ไม่เห็นอาจจะมีคนพาตัวหนูไปอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วเราต้องซ้อมลูกเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเดินไปแล้วหนูกับแม่พัดหลงกันมีคนมาบอกหนูว่าให้ไปซื้อท็อฟฟี่ด้วยกันหนูจะทำยังไงดีอย่างเงี้ยครับจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราช่วยลูกได้
2: ครับ
1: แล้ว
3: บ
1: อกเขา
3: ถูกต้อง
1: แนะนำเขาอย่าง
3: นี้ใช่ครับแล้วบอกลูกเลยบอกว่าเวลาไปเดินในห้างนะคนเยอะมากไม่รู้ใครเป็นใครหนูต้องเกาะมือแม่ไว้ตลอดเลยนะห้ามไกลจากแม
1: ่
3: นั้นหลักการก็คือว่าพูดสั้นๆพูดง่ายๆแล้วพูดบนพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับเราไม่พูดอะไรที่มันเกินจริงแล้วเราก็ไม่พูดอะไรที่เกิดขึ้นได้บ้างไม่เกิดขึ้นได้บ้างหรือไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นตรงนี้ครับ
1: เอาละค่ะนี่เป็นกลวิธีนะคะที่เรามาแนะนำกันเรื่องของหลักชอบถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้วิธีนี้กับลูกลูกก็ต้องชอบแน่ๆเลย
2: ครับมาถึงการอ่านแล้วล่ะครับนิทานที่จะอ่านเพื่อสอนลูกซน
3: ครับผม
2: เป็นไงบ้างครับหมอเก๋ครับ
3: จริงๆต้องบอกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยสามารถจะส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆไม่ใช่เฉพาะแค่ลูกซนนะครับถึงลูกไม่ซนการอ่านก็ช่วยมากเลยนะครับแล้วเวลาที่เราอ่านหนังสือเลยไปคิดแค่ว่าสอนให้ลูกรู้ภาษาเราเห็นว่าในนั้นมีอะไรให้เราสอนลูกมากมายเลยอ่ะอย่างเช่นอายุ 3-5 ปีเราฝึกให้ลูกสังเกตใช่มั้ยครับพอฝึกให้ลูกสังเกตเป็นพัฒนาการทางด้านสติปัญญาด้านนึงเลยน
1: ะ
3: สังเกตเอ๊ะอันนี้ทำไมมันรูปอย่างนี้เค้าเรียกอะไรอ่ะมันกลมอันนี้มันเป็นยังไงมันต่างกันยังไงนะได้สังเกตละรู้จักสังเกตรู้จักคิดวิเคราะห์เอ๊ะนิชาบอกว่าตัวเนี้ยทำแบบนี้แล้วเพื่อนๆชมถ้าเป็นหนูหนูจะทำไหมคิดวิเคราะห์เป็นส่วนที่สองละอันที่สามก็เป็นเรื่องของการรู้จักวางแผนครับเอ๊ะเต่าเวลาออกจากบ้านจะเดินไปแข่งกับกระต่ายเต่าควรจะทำยังไงดีนะ
1: อ๋อมันถามไม่ถ
3: ามให้เขารู้จักวางแผนเต่าก็ต้องเตรียมตัวก่อนว่าเต่าใส่รองเท้าแล้วหรือยังใช่ไหมครับถ้าไม่มีรองเท้าก็วิ่งไม่ได้ใช่ไหมครับจะใส่รองเท้าคู่ไหนก็ต้องดูอีกว่าฝนตกหรือเปล่าถ้าฝนตกก็ต้องใส่รองเท้าคู่หนึ่งถ้าไม่ตกก็ใส่รองเท้าอีกคู่หนึ่งอันนี้รู้จักวางแผนละต่อไปถ้าหากว่าวางแผนเสร็จถามลูกอีกว่าอ้าวใส่รองเท้าคู่ที่สำหรับใส่แห้งๆไปเดินไปแล้วฝนตกทำไงดีล่ะ
2: ครับ
3: ลูกก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการแก้ปัญหาครบถ้วนเลยเห็นไหมครับพัฒนาการด้านสติปัญญาสังเกตคิดวิเคราะห์วางแผนและแก้ปัญหาไม่ใช่เพียงแค่เรื่องภาษาอย่างเดียวเนาะ
1: ครับเพราะฉะนั้นเทคนิคสำคัญที่คุณหมอแนะนำก็คือให้ตั้งคำถามใช่ไหมคะในการเล่านิทานอย่าไปเล่าทีเดียวยาวนะ1-10จบแล้วลูกเป็นสรุปไปซะอย่างนั้น
2: เรามาดูตัวอย่างจากคุณพ่อคุณแม่ของเรา
1: ได้เลยค
2: ่ะคุณแม่ครับนิทานเรื่องขอโทษอย่าโกรธนะจ๊ะนี่เกี่ยวกับอะไรครับ
4: เกี่ยวกับการขอโทษเพื่อนค่ะการขอโทษเวลาที่ทำผิด
2: แล้วถ้าคุณแม่เล่านิทานให้น้องไข่กุ้งฟังจะตั้งคำถามอะไรครับ
4: ก็จะถามเขาว่าถ้าเวลาหนูวิ่งชนเพื่อนล้มหนูควรทำยังไงคะก็จะถามเขาอะค่ะ
3: อันนี้เป็นการสอนเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเลยนะครับให้เด็กๆรู้ว่าเอ๊ะเวลาที่ไปชนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเขาจะรู้สึกยังไงและฉันควรจะทำยังไงอย่างเช่นก็เป็นการสอนเรื่องที่เราเรียกว่า EQ ความฉลาดทางอารมณ์ในการที่จะเรียนรู้เข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นอย่างเช่นเพื่อนเขาคงจะเจ็บนะแม่เนาะหนูต้องขอโทษเพื่อนอะว่าถ้าเป็นหนูหนูก็คงจะเจ็บเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: จดเลคเชอร์
2: จดเอาไว
1: ้
2: เอาไว้ใช้ได้ด้วย
3: ครับผม
2: เอาขอตัวอย่างอีกสักท่านนะครับแม่เชิญครับ
5: เรื่องเจ้าเต่าพูดขอโทษค่ะ
2: แล้วมันเป็นเรื่องราวยังไงครับคุณแม่
5: เรื่องเจ้าเต่าเด็กเจ้าเต่าเนี่ยซนมาก
2: ครับ
5: วิ่งไปชนเพื่อนแล้วพูดขอโทษสักแต่ขอโทษขอโทษไปงั้นๆแหละ
2: อ๋อขอโทษไปอย่างนั้นไม่สำนึกอ่ะแล้วอย่างนี้คุณแม่จะถามคำถามอะไรกับลูกครับคุณแม่
5: จะถามว่าถ้าหนูไปชนเพื่อนแล้วหนูลองคิดดูสิว่าเพื่อนจะคิดกับหนูยังไงถ้าหนูไปชนเขาอย่าง
3: น
5: ี้
3: คือเวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยจะเห็นว่ามันมีหลายจุดมากเลยที่เราสามารถจะดึงขึ้นมาสอนลูกนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากดึงอะไรขึ้นมาอย่างเช่นถ้าหากว่าลูกเราซนมากเลยเราอยากจะสอนเรื่องของความซนละว่าไม่อยากให้ลูกซนจังเลยเราใช้เต่าเนี่ยเป็นแบบอย่างให้กับลูกเห็นไหมครับหนังสือเป็นแบบอย่างให้กับลูกอย่างเช่นเราบอกเลยเต่าตัวนี้ซนมากเลยแล้วก็เที่ยวไปวิ่งชนคนอื่นค คนอื่นก็ไม่ชอบต่อให้ขอโทษแล้วคนก็ไม่ชอบแล้วคนก็ไม่ยอมเล่นด้วย
2: ครับ
3: ขอบลูกจะรู้อ๋อแสดงว่าความซนนี่ไม่ดีนะใช่ไหมครับลูกหนูซนไหมล่ะใช่ไหมครับหนูซนไหมหนูก็ว่าหนูซนอยู่นะแล้วหนูคิดว่าดีไหมถ้าไม่ดีแล้วทำยังไงดีเห็นไหมครับเราใช้นิทานในการที่จะสอนลูกแล้วเห็นว่าตัวหนังสือเองก็ทำให้ลูกนิ่งขึ้นเวลาที่นั่งฟังหนังสือเนี่ยฟังนิทานเนี่ยเด็กจะนิ่งความซนมันจะหายไปชั่วขณะนะครับขณะเดียวกันอ่านเล่ากันแล้วเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่แล้วก็ลูกด้วยอีกแล้วเพราะเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันนะบอกให้ลูกทำอะไรลูกก็จะยอมทำตามตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ได
2: ้
1: สุดยอดมากๆเลยนี่ก็เป็นยุทธวิธีใช่ไหมครับพี่บอยคะ
2: ใช่แล้วล่ะครับนี่คือยุทธวิธีเล่นคุยอ่านที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปใช้เพื่อเปลี่ยนพลังซนให้เป็นพลังบวกได้ครับ
1: วัยซนนะคะคือวัยแห่งการเรียนรู้นะคะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เข้าใจให้เขาเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมเนี่ยเราก็จะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้แบบเรียกว่าชื่นมื่นสนุกสนานไม่เครียดกันทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกด้วย
2: แล้วก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะการเรียนรู้ของลูกเป็นสิ่งสำคัญและพ่อแม่คือคนที่เข้าใจลูกมากที่สุด
2: ถูกต้องแล้วล่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆครับผู้เชี่ยวชาญของเราขอบคุณหมอเก๋ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: และค
1: ุ
2: ณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวด้วยครับ
1: ขอบคุณค่ะลืมนะคะเราต้องท่องเอาไว้ค่ะเข้าใจเอาไว้เลยว่าการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็พ่อแม่ทำได้พ่อแม
6: ่สู้สู
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียว

0: ๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนเพื่อนเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบ

0: ดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กกแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y ครั้งแล้วนะครับวันนี้ผมเดินทางออกมาไกลจากกรุงเทพสักนิดหนึ่งเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเป็นคนขอนแก่นครับเขาจะเป็นใครและเรื่องราวของเขาจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรู้จักเขากันครับ
1: สวัสดีครับผมนายวราวุฒิแสงสีเรือนครับชื่อเล่นชื่อพับครับอายุ17ปีครับ
2: สวัสดีครับผมนายพนุวัฒน์ดียตาลชื่อเล่นชื่อซันเดย์ครับอายุ16ครับ
3: เป็นนักกีฬายูเอสูครับแชมป์โลกดูโอชายครับคือเล่นคู่กัน
0: เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องซันและน้องพับกันแล้วนะครับสวัสดีครับน้องครับผมได้ข่าวว่า2คนเนี้ยเป็นแชมป์โลกของกีฬายูยุเสือครับ
4: ใช่ครับ
0: อันนี้เป็นแชมป์เมื่อไหร่ครับ
4: พฤศจิกาที่ผ่านมา
0: จริงเหรอครับโอ้ก็คือเพิ่งชนะมาหมาดเลย
4: ใช่
0: ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับที่เราไปเป็นแชมป์โลก
4: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับ
0: แล้วเราอ่ะ
5: ตื่นเต้นมากเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะได้อะไร
0: หรอแล้วเนี่ยเป็นแชมป์โลกนี้อายุเท่าไหร่กันอ่ะ
4: 16ครับ
0: 16
5: 16
0: 16ทั้งคู่เลยเหรอโอ้โหกีฬาที่บอกว่ายูยุสึเนี่ยมันคือกีฬาอะไรเอาจริงพี่ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเหมือนกัน
4: ก็จะเป็นคล้ายๆยูโดครับมีทุ่มมีล็อกอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเตะต่อยเข้ามาด้วย
0: มีทุ่มมีล็อกมีเตะมีต่อย
4: ใช่
0: แล้วกีฬานี้มันต้องเล่นกันยังไงครับ
4: ก็จะมีประเภทต่อสู้แล้วก็ประเภทเป็นดูโอโชว์ครับ
0: อ๋อคือมีต่อสู้แล้วก็ดูโอโชว์ต่อสู้นี่คือเราต้องไปแข่งกับเขาใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: แข่งการนี้แข่งประมาณไหน
4: จะมี3พาร์ทพาร์ท

0: แรกก็เตะต่อยพาร์ท2ทุ่มแล้วก็พาร์ท3ล็อก
1: อ๋อก็คือมันก็ได้แยกประเภทไปแต่ต้องแข่งทุกแบบถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วไอ้ที่บอกว่าเป็นดูโอเราต้องทำยังไง
2: ก็เป็นคู่กัน
0: เป็นคู่ครับแล้วก็ทำให้เขาดูแล้วเขาก็จะให้คะแนน
1: ก็คือเรา2คน
2: ใช
1: ่
2: คร
1: ับ เล่นคู่กัน
2: เล่นคู่ก
1: ัน ก็คือต่อยกันจริงๆเหรอ
2: ก็แสดงนิดหน่อย
0: แสดงให้มันแบบเป็นเหมือนฉากบู๊ครับ
1: อ๋อเหมือนแบบสตันแมนในหนังอย
0: ่าง
1: น
0: ั้
1: นเ
0: หรอใช่ครับ
1: อ๋อก็คือเล่นจริงๆต่อยจริงๆเหมือนฉากบู๊แล้วก็ทำให้เขาดูแล้วก็ให้เขาเก็บคะแนน
0: ใช่ครับ
1: ต้องมี3แบบเหมือนกันไหม
0: ก็มีครับเขาจะมีท่าบังคับจับเสื้อล็อกคออะไรอย่างนี
1: ้
0: เราต้องทำที่เขากำหนดมาให้แล้วเราก็ไปคิดเพิ่มเอาเอง
1: อ๋อเราต้องไปคิดท่าเพิ่มเองด้วย
0: ใช่ครับ
1: เขาให้คะแนนจากอะไรบ้างพอรู้ไหมครับ
0: ความถูกต้องความสมจริงแล้วก็ความแข็งแรงครับ
1: ตอนนั้นคือเป็นรุ่นเยาวชนถูกไหมครับ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วตอนนั้นได้รับรางวัลมาเท่าไหร
0: ่ได้แค่แชมป์โลกได้200,000ครับ
1: 200,000เราอะ
2: ประมาณนี้เลย
1: ประมาณ200,000ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ200,000ที่ได
0: ้16ครับ
1: อ๋อแล้วเอาเงินไปทำอะไรครับตอนนั้น
0: ก็ให้แม่กับพ่อ
1: ให้คุณพ่อคุณแม่
0: ใช่
1: เราอะ
2: เหมือนกันครับให้พ่อแม่แล้วก็ใช้หนี้นิดหน่อย
1: ใช้หนี้ใช้หนี้หนี้อะไรเนี่ยไปติดหนี้อะไรไว้เป็นหนี้อะไรหนี้อะไร
2: พ่อครับ
1: ก็คือเอาเงินที่ได้จากการชนะมาช่วยเคลียร์หนี้ให้คุณพ่อคุณแม่
0: ใช่ครับ
1: โอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะแล้วนอกจากรางวัลแชมป์โลกแล้วเราได้รางวัลอะไรอีกไหมทั้งสองคน
0: ก็ได้ไปรับรางวัลเยาวชนดีเด่นกับท่านรัฐมนตรี
1: เยาวชนดีเด่นทั้งคู่เลยปะ
2: ใช่ครับ

0: ่อนที่เราจะเป็นนักกีฬาอยู่หนังสือเนี่ยตอนเด็กๆเราเป็นเด็กแบบไหนเริ่มที่พับก่อน
1: ผมไม่ได้เล่นกีฬาเลยครับเป็นเด็กทั่วไปครับ
0: ก็เป็นเด็กทั่วไป
1: ใช่ครับเรียนหนังสือเสร็จเข้าบ้านนี่ไม่ได้ไปเล่นกีฬาเหมือนคนอื่น
0: เหตุผลอะไรที่เราเริ่มเล่นกีฬาครับ
1: มีพี่แถวบ้านเขามาชวนให้ไปลองเล่นกีฬาดูไหมอยู่เฉยๆมันว่างดูว่างเลยชวนไปเล่นกีฬาบวกกับโดนเพื่อนแกล้งด้วยครับตอนเด็ก
0: โดนเพื่อนแกล้งด้วยใช่เด็กนั่นคือเหตุผลที่เราไปเล่นกีฬา
1: ใช่ครับ
0: แล้วทางสันล่ะครับ
2: ตอนเด็กติดเกมครับติดเกมมากคร
0: ับ ติดเกมนี่ติดแค่ไหนครับ
2: ติดก็เล่นถ้าเกิดว่าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็เช้าเย็นเลยครับ
0: ก็คือเช้า
2: ถึงเย็น
0: เช้าถึงเย็นเอาตังค์ไหนไปเล่นเนี่ย
2: ไม่กินข้าวก็ขอแม่นะ
0: ขอแม
2: ่แม่ก็จะให้ทุกวันครับทุกวัน
0: แล้วคุณแม่ยอมให้เงินทุกวันไปเล่นเกมทั้งวันเลยเหรอ
2: ผมก็แอบไปบางที
0: แอบไปด้วย
2: ขอซื้อขนมหน่อยด้วย
0: ก็คือ
2: ไปทุกครั้ง
0: อ๋อแต่คือเอาเงินไปเล่นเกมแทน
2: ครับ
0: แล้วทำไมถึงอยู่ดีก็อยากมาเล่นกีฬา
2: อ๋อเพราะว่าโดนแกล้งครับคนในร้านเกมนั่นแหละครับเขาแกล้งผม
0: อ๋อคือทั้งสองคนโดนแกล้งเหมือนกันเลย
2: ใช่ครับ
0: เนี่ยขอถามนิดนึงการที่เราโดนแกล้งเนี่ยทำไมเขาถึงมาแกล้งเราอ่ะ
1: ของผมจะแบบตัวเล็กดูไม่สู้คนอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะชอบมาแกล้งนิดนึงตอนเด็กผมตัวเล็กมาก
0: อืม
1: ใช่ครับก็เลยจะโดนแกล้งแบบหยอกล้อตบหัว
0: อ๋อแล้วทางสันนะครับ
2: อ๋อตอนเด็กผมตัวเล็กๆตัวเตี้ยๆแล้วก็แห้งๆครับเพราะไม่กินข้าวเล่นแต่เกมอะไรเงี้ยก็เขาจะมองเป็นคนนอกไปว่าไอ้นี่มันเล่นเกมกากอะไรเงี้ยเขาก็ตบตีผมครับ
0: อ๋อตบตีด้วย
2: นะครับเพราะตอนเด็กเขาชอบตบหัวกันก็เลย
0: แล้วเรารู้สึกไงเขามาตบหัวเราทำอย่างเงี้ยบ่อยเราไม่ปี๊ดบ้างเหรอ
2: ปี๊ดครับคิดจะอยากจะทำมันแต่ทำไม่ได้เพราะมันตัวเล็กไง
0: เราก็อยากจะสู้แหละแต่เราทำไม่ได้ถูกป่ะเราเคยตอบโต้ไปไหมครับ
2: เคยครับเพราะว่าตอนเด็กเขาแกล้งเยอะครับมันเกินไป
0: ไอ้วันที่เราโดนแกล้งอ่ะเราจำเหตุการณ์ได้ไหมแล้วจำความรู้สึกตอนนั้นได้ไหมว่าเป็นไง
2: จำได้ครับตอนนั้นมันปี๊ดจริงๆครับมันทนไม่ไหวก็ตอนนั้นก็คิดว่าในเกมมันทำยังไงเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเขาก็คิดว่าในเกมมันต่อยยังไงผมก็เหวี่ยงหมัดสเปซสปะแล้วก็ไปโดนแล้วก็วิ่งหนี
0: อันนี้คือเราก็เห็นมาจากเกม
2: ใช่ครับเห็นมาจากเกมแล้วก็จำมา
0: ก็เลยเอามาใช้เพราะมันเป็นถึงขีดสุดแล้ว
2: ใช่ครับมันไม่ไหวจริง
0: ๆแล้วตอนที่ทำไปตอนนั้นเสร็จแล้วเราทำไงต่อ
2: วิ่งครับ
0: วิ่งเหรอ
2: ไม่อยู่เลยครับวิ่งเลย
0: ก็คือพอรู้ตัวว่าต่อยไปแล้วก็คือวิ่งเลย
2: ใช่ครับพอรู้ตัวมันโดนเขาแล้วตุ๊บแล้วผมก็วิ่งครับ
0: แล้วหลังจากนั้นได้บอกคุณแม่ไหมครับ
2: บอกครับบอกคุณแม่ว่าผมไปแกล้งเพื่อนต่อยเพื่อนครับ
0: ตอนนั้นรู้สึกไงครับ
2: รู้สึกผิดครับที่ทำเขา
0: เรารู้สึกไม่ถูกเลยว่าเราไปต่อยเขามันผิดแน่นอน
2: มันไม่ใช่ตัวเราครับตอนนั้นเพราะปกติผมไม่ทำใครครับ

0: นี่ผมไปทำเขา
1: ไปเล่นเกมกลับมาใช่ไหมคะรอยฝ่าเท้าค่ะที่หลังติดมาค่ะแม่ก็ถามว่าไปทำอะไรมาก็บอกรุ่นพี่รังแกแต่ว่าตอนที่ว่าเกิดเหตุนั้นแม่ไม่เห็นแม่เห็นตอนที่กลับมาบ้านแล้วอย่างเงี้ยบางเขาโดนรังแกบ่อยอยู่ค่ะบางทีนะก็เลือดจมูกออกอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาโดนทำร้ายอะไรเงี้ย
2: หลังจากนั้นแล้วพอคุณแม่รู้ว่าเราไปต่อยเขาบาคุณแม่ว่าไงบ้าง
3: แม่ก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยละเพราะว่าไปต่อยเขาอย่างนี้มันจะป้องกันตัวทีนี้เขาก็อาจจะมาลุมเลยเราก็ไปเห็นยิมเล็กๆยิมเทควันโดเล็กๆนะคร
2: ับ
3: เขาเลยให้ผมไปดูแล้วก็ลองดูครับก็เลยลองดู
2: ก็เลยลองไปเล่นเทควันโดใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: แล้วไอ้เทควันโดเนี่ยมันอยู่ดีมันกลายมาเป็นยูรู้สึกยังไงครับ
4: ก็มีรุ่นน้องที่เขาเล่นก่อนหน้านี้ครับแล้วอยู่ยิมเดียวกันแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้เล่นยูรู้สึกโค้ชก็เลยลองให้ไปเล่นดูก็ได้มาจับคู่กันได้ไปเล่น
2: ก็เลยมาเจอซัน
4: ใช่ครั้งแรกได้เหรียญเงินกีฬาเยาวชนแห่งชาติเลยคร
2: ับ ก็คือพอมาจับคู่กันแล้วก็ไปแข่งก็ได้เหรียญเงิน
4: ใช่ครับ
2: กีฬาเยาวชนแห่งชาติตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
4: ตอนนั้นประมาณ13 14ครับ
3: 13
4: ประมาณม
3: 2ประมาณน
2: ั้
3: น
2: โอ้โหม2คือได้เหรียญเลยแล้วเป็นการแข่งครั้งแรกด้วย
3: ใช่ครับ
4: ตื่นเต้นมาก
3: ครั้งแรก
4: ตื่นเต้นมาก

โอ้ยนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่ได้ใส่ชุดของยูสือครับผมตื่นเต้นมากแต่คือไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวครับยังมีน้องๆตัวเล็กๆที่แบบยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็มีคนที่เก่งๆที่คนโตอยู่เต็มเลยเดี๋ยวผมไปดูว่าผมสามารถเล่นได้หรือเปล่านะครับตามมาดูกันเลยครับ

0: ่อนที่เราจะไปแข่งเนี่ยเราต้องมีวินัยแค่ไหนเราต้องฝึกถี่แค่ไหน
1: ทุกวันเลยครับ
0: จันทร์ถึงอาทิตย์เหรอครับ
1: ใช
0: ่วันละกี่ชั่วโมงครับ
1: ถ้าไปเก็บตัวนะครับก็หกโมงห้าโมงเย็นถึงประมาณสี่ห้าทุ่มครับบางวันก็เที่ยงคืน
2: ตีหนึ่ง
1: ตีหนึ่งก็มี
2: ตีสามแน่นอน
0: โ
2: อ้กว่าจะกินข้าวแล้วอาบน้ำเลย
1: ตีสองนอน
2: กว่าจะหาอะไร
1: หกโมงตื่นมาวิ่ง
0: หกโมงเช้าตื่นมาวิ่ง
2: ใช่ครับ
0: ทั้งวันเลยนะ
2: พอวิ่งเสร็จก
1: ็วิ่งเสร็จก็กลับมาพักผ่อน
2: ใช่ครับ
1: รอซ้อมเย็น
0: โอ้โห
2: ชีวิตก็อยู่แต
0: ่ก็วนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อย
2: ใช่ครับจนหนึ่งเดือนเลยถ้าไปเก็บตัวนะครับ
0: นี่คือเก็บตัวซ้อมกันขนาดนั้นเพื่อไปแข่งแมตช์เดียว
1: ใช่
0: เพราะว่าต้องใช้ความอดทนสูงมาก
1: ใช่ครับ
0: เหนื่อยไหม
1: เหนื่อยคร
0: ับแต่พอแข่งแล้วชนะเอามาอย่างนี้รู้สึกไง
1: ก็คุ้มค่าที่เราซ้อมมา
2: คุ้มมาก
1: คุ้มมากเลย

0: ราชกให้ดูอะตอนเราชกอะเราชกยังไง
1: ก็ชกให้ไม่ต้องโดนแรงมากครับให้โดนแบบโดนแล้วก็ดึงกลับ
0: หรอคือพี่ครั้งตอนที่พี่เห็นเนี่ยมันเหมือนชกจริงเลย
2: ใช่ครับมันจุกเข้าไป
0: แต่ชกดิอ๋อนี่พี่มันโดนเสื้อเฉยนี่ว่า
3: แค่ต้องรับให้ทัน
1: แค่สกิดเข้าไป
0: แปลว่าเราก็ต้องผมไม่น่าจะสกิดแหละจริงๆแล้วอะตอนชก
1: จะเป็นการรับแอคคนนี้ก็จะเป็นรับแอคก็จะดูเหมือนโดนอย่างนี
3: ้ก็ต้องตามหมัดให้ทัน
0: กีฬาประเภทนี้ไม่จำกัดอายุใช่ไหมครับเพราะว่าพี่เห็นน้องๆตัวเล็กก็เล่นได้
1: จำกัดอยู่ครับแต่ถ้าเป็นในไทยก็จะมีแบบ7ขวบไม่เกิน7ขวบ6ขวบอะไรอย่างนี้ก็
0: อ๋อก็ต้องให้เด็กเขาสามารถรู้เรื่อง

0: มานิดนึงแล้ว
1: เจ็ดขวบ10ขวบอย่างเงี้ย12อะไรเงี้ย
2: แต่ถ้าเขาจะไม่เยอะถ้าเขาจะมี
1: เขาก็จะถ้าเป็นดูโอก็จะเป็นแบบว่าเขาจะกัดมาให้แบบว่าทำซีรีส์ละท่าอะไรอย่างงี้เพื่อแบบสำหรับเด็กอะไรเงี้ย
2: 4ครับ3ท่าร
0: ุ่นนี้มีการแข่งขันไหมครับ
1: มีครับ
0: มีเหมือนกันแต่คือท่าก็จะ
1: น้อยลงกว่าผู้ใหญ
0: ่โอเคแต่ก่อนที่เขาจะมาทำอะไรพวกเนี้ยเขาต้องฝึกเบสิกพื้นฐานเท่านั้นก่อนหมดเลยใช่ไหม
3: ใช่คร
0: ับ เขาต้องฝึกเทควันโดด้วยไหม
2: ต้องฝึกครับ
1: เตะท่าเตะอะไรเงี้ยครับท่าเตะท่าต่อย
0: อ๋อหมายความว่าอายุสื่อเนี่ยมันคือมันรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแปลว่าเทควันโดเราก็ต้องรู
2: ้
0: ยูโดก็ต้องรู้
1: ก็รู้ครับรู้เรื่องท่าทุ่มอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าทุกคนต้องผ่านเบสิกก่อนถึงจะสามารถมาทำพวกนี้ได้
1: ใช่ครับต้องรู้เรื่องเบสิกก่อน
0: เราสองคนคิดว่าการฝึกศิลปะป้องกันตัวแบบเนี้ยมันมีผลดีอะไรต่อเราบ้างครับ
1: ก็ป้องกันคนมาทำร้ายเราก็ได้ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยก็อย่างเช่นแบบว่าถ้าโดนรังแกอะไรเงี้ยก็เอามาใช้ได้แต่อย่าใช้เยอะเดี๋ยวเพื่อนเจ็บ
4: ในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายแล้วไม่รู้เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นน่ะมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือไม่ว่าจะเป็นเราอาจจะไปเดินห้างอาจจะไปเดินตามตลาดมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดโดยที่เราไม่ได้คาดคิดขึ้นการเรียนศิลปะการป้องกันตัวเนี่ยถามว่าสำคัญไหมสำคัญระดับหนึ่งแต่ว่าดีที่สุดในการป้องกันตัวเองคือการไม่เอาตัวเข้าไปเสี่ยงไม่ใช่คือทุกอย่างก็มีอะไรกันที่จะเกิดขึ้นต้องไปคิดสู้ไม่ใช่สำคัญที่สุดคือเอาตัวรอดและสามารถกลับบ้านไปพบคนที่รักที่บ้านได้อันนี้คือการเขาเรียกว่าการป้องกันตัวที่ถูกวิธีครับแต่ก็เรื่องการเรียนไว้บางอย่างที่เราเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราเลี่ยงไม่ได้จะต้องเผชิญหน้าบางทีเราแค่เอามาป้องกันเพื่อให้เราสามารถหลบหลีกเลี่ยงได้ไม่ใช่เอาไปแบบตีรันฟันแทงจนตายไปข้างนึง
0: พอเราสองคนฝึกยุทธสื่อมาเก่งแค่นี้เราเคยเอาความสามารถที่เรามีเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นหรือเปล่า
1: ไม่เคยครับ
0: ไม่เคยเลย
1: ไม่เคย
0: ถ้าย้อนกลับไปตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่แล้วมีคนมาแกล้งเราอะแล้วถ้าเรามีเนี่ยความสามารถพวกนี้อยู่อ่ะเราจะสามารถป้องกันตัวเองได้ปะ
1: ได้ครับ
2: ป้องกันได้
0: คิดว่าได้เลยใช่ไหม
1: คิดว่าได้เลยถ้ามี
0: แปลว่าเราก็จะไม่ใช่เด็กที่ยอมแล้วให้เขามาทำร้ายเรา
1: ใช่
2: แต่เราก็ไม่ทำร้ายเขาก่อนครับให้เขามาทำร้ายเราก่อนอย่างเช่นเขามาแกล้งเราเยอะๆใช่ไหมครับสมมติเขายืนเฉยเราก็อย่าไปทำอะไรเขาก่อน
0: จนกว่าเขาจะทำอะไรเรา
2: ใช่ครับ
0: หมายความว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยคือศิลปะป้องกันตัว
2: ใช่ครับ
0: เราจะไม่ใช้ในการทำร้ายใครเราใช้เพื่อป้องกันตัวเท่านั้น
1: ถูกต้อง
0: และปกป้องคนอื่นเท่านั้น
1: ใช่ครับ
0: เรามีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ที่มองว่ากีฬาแบบนี้เป็นกีฬาที่อันตรายบ้างไหมครับ
1: ก็อยากจะบอกนะครับว่าไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดเพราะว่ามาซ้อมก็จะมีคนมีอาจารย์คอยดูแลคอยเซฟ
0: อย่างเช่นวันนี้ใช่ไหมก็จะมีโค้ชเดินดูกันอยู่ตลอดเวลา
2: คอยบอกเทคนิคอะไร
1: คอยบอกเทคนิคครับคอยดูแลตลอดไม่อันตรายอย่างที่คิดแน่น
0: อ
1: นบอกอันนี้ที่เห็นทุ่งกันก็เป็นตัวซับแรงครับมันจะไม่ได้เจ็บขนาดนั้น
0: เพราะว่าตอนที่ทุ่มเราจริงๆแล้วอ่ะมันพี่เจ็บเพราะว่าพี่ไม่รู้วิธีการลง
1: ใช่พี่ถ้าเรารู้วิธีการลงเราก็จะไม่เจ็บ
0: ใช่เพราะว่าต่อยพอพี่รู้แล้วพี่ลงไปก็อ้าวมันก็เหมือนเป็นแรงกระแทกมันแค่มีแค่เสียงแต่เอาจริงแล้วไม่ได้เจ็บขนาดนั้นซึ่งมันเซฟเรามาก
1: ใช่
0: แปลว่าทุกอย่างอย่างเงี้ยมันปกป้องเราอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะเล่นอะไรกับมันยังไงถูกป่ะปัญหาการใช้ความรุนแรงและการกลั่นแกล้งกันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นเลือกใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาเช่นกันช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอถึงปัญหานี้กันครับ

0: เด็กวัยรุ่นมีพฤติกรรมเรียนแบบเขาเรียนแบบใครและเขาเรียนแบบจริงหรือเปล่าวันนี้ครับเราจะมาขอคำแนะนำจากคุณหมอโอครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับเด็กวัยรุ่นเนี่ยเรียนแบบผู้ใหญ่จริงหรือเปล่าครับ
1: จริงๆเด็กเล็กๆมาเนี่ยก็เรียนรู้ผ่านการมองเห็นผ่านการเรียนแบบนี่แหละเราเห็นใครทำอะไรเราก็จะซึมซับเป็นวิธีการเรียนรู้ได้นะคะวัยรุ่นอาจจะต่างไปตรงที่การเรียนแบบของเขามันไม่ใช่แค่แบบผ่านการเห็นอย่างเดียวมันก็เรียนแบบผ่านการเขาเรียกว่ายึดเป็นไอดอลเช่นเขารู้สึกว่าคนนี้เป็นตัวอย่างเขาก็อยากจะทำตามบ้างหรือเรียนแบบด้วยการอยากจะถูกยอมรับเช่นเพื่อนใส่ชุดใส่กางเกงแบบนี้รองเท้าแบบนี้ก็อยากจะเหมือนทำเหมือนเพื่อนบ้าง
0: เพื่อให้ถูกยอมรับในสังคม
1: แต่มาดูจริงๆเราทุกคนเนี่ยก็ยังเรียนแบบอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งโตอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาเราทำอะไรเช่นเราสมมติว่าเราจะแต่งตัวอย่างเงี้ยช่วงนี้เราก็เรียนแบบคนอื่นว่าเขาแต่งอะไรกัน
0: แน่นอน
1: หรือเราเป็นพิธีกรเราก็ต้องเรียนแบบการเป็นพิธีกร
0: ที่ด
1: ีที่เรามีเป็นโรในใจมันจริงๆพฤติกรรมการเรียนแบบมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลากับมนุษย
0: ์เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว
1: เป็นเรื่องปกติ
0: มันเกิดขึ้นกับ

0: เราก็จะเลือกเรียนแบบกับสิ่งที่เราคิดว่าดีเราชอบหรือบางทีเราก็เรียนแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะเช่นเด็กที่อยู่ความรุนแรงเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์รุนแรงแต่ว่ามันก
1: ็สังคมเขาพาไป
0: มันเกิดจากการเรียนรู้ของสมองที่ทำให้เขาเป็นแบบนั้น
1: เพราะว่าการที่ผู้ใหญ่คนนึงจะทำอะไรให้เด็กเห็นเนี่ยสำคัญมากๆต้องระวังมากๆนะครับ
0: มันเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของเด็กเลยอ่ะคือการเห็น
1: ผลดีของผลเสียของการเรียนแบบมีอะไรบ้างครับคุณหมอ
0: ก็ถ้าเรียนแบบสิ่งดีก็ดี
1: แ
0: บบส
1: ิ
0: ่งเสียก็เสียแค่นั้นเลยเพราะว่ามันก็ตรงไปตรงม
1: า
0: ถ้าเราเรียนแบบสิ่งที่ดีเช่นเห็นคนแบบดูเย็นแล้วเราอยากเรียนแบบให้เป็นอย่างเขามันก็
1: เป็นเรื่องดี
0: ถ้าเป็นเรียนแบบสิ่งไม่ดีมันก็คงจะทำให้เราเกิดผลกระทบบางอย่างนี่การเรียนแบบเนี่ยหลายครั้งมันก็ทำให้ในวัยรุ่นเนี่ยหลายครั้งปัญหาอันหนึ่งที่เราเจอคือมันทำให้เด็กไม่เป็นตัวของตัวเองเช่นเรียนแบบเพื่อนจะเข้าคณะอะไรก็เรียนแบบเพื่อนอย่างเงี
1: ้
0: ยบางทีมันก็ไม่เจอตัวเองเยอะมาก
1: นี่เหรอครับ
0: เยอะมาก
1: ไม่ใช่ผมคนนึงแต่ผมเชื่อว่าน่าจะ
0: เยอะมากเพื่อนเลือกอันนี้ก็ตามเพื่อนละกัน อยากไปกันอะไรเงี้ยเยอะๆก็มันก็อาจจะทำให้เราไม่เจอตัวเองในแบบที่เป็นเราจริงๆเพราะทุกอย่างมันแบบเหมือนกับมันเรียนรู้ผ่านการทำเหมือนคนอื่นทำตามคนอื่น
1: เพราะว่าแต่ละคนมันมีสิ่งที่ไม่เหมือนกันในตัวเราอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่ใช่
1: ครอบครัวมีผลสำคัญยังไงครับถ้าสมมติว่าเขาเป็นเด็กลูกเขาเนี่ยเรียนแบบสิ่งที่ไม่ดีมาจะครอบครัวต้องทำยังไงครับ
0: ก็สอนมาหลังๆมันก็คือสอนวิธีคิดคือเด็กก็มีโอกาสจะเรียนแบบเพื่อนพูดคำหยาบแล้วก็พูดบ้างเพื่อนทำอันนี้แล้วเขาก็ทำบ้างนะเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่สอนวิธีคิดว่าที่เขาทำมาเนี่ยหรือที่คนอื่นทำหรือที่เขาทำตามกันเนี่ยลูกคิดว่ามันเป็นยังไงมันดีไหมมันไม่ดียังไง
1: สอนให้เขาคิดให้ได
0: ้หมอคิดว่าก็เป็นเรื่องสำคัญ
1: ห้ามปล่อยผ่านถูกไหมครับ
0: มันก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่เนาะที่เราก็ช่วยดูช่วยแก้ไขอะไรที่เรา
1: ไม่ถูกต้องเพราะว่าพ่อแม่ต้องใส่ใจลูกตัวเองว่าลูกตัวเองไปเจออะไรบ้างวันต่อวันมีน้องคนหนึ่งครับเขาเป็นเด็กวัยรุ่นนี่แหละครับที่เขาเล่นเกมแล้วเขาจำจากเกมมาใช้ข้างนอกในชีวิตจริงครับ
0: มันก็เกิดได้บางทีก็อย่างที่บอกก็คือเราเรียนรู้อัตโนมัติผ่านสิ่งที่เราเห็นนะคะหลายครั้งมันก็อยู่ในเนื้อในตัวพอมันมีอะไรมากระตุ้นเช่นมันเป็นจังหวะขับขันต้องเอาตัวรอดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเด็กหลายคนก็ใช้วิธีการอย่างที่ตัวเองเคยเห็นอย่างเช่นเด็กก็จะใช้วิธีการสู้เพื่อเอาตัวรอดซึ่งบางทีสิ่งที่เขาเห็นอยู่ทุกวันก็คือเกมที่มันสู้มันยิงมันทำอะไรที่แบบใช้ความรุนแรงก็มีโอกาสมากที่เขาจะเลือกช้อยการใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นช้อยที่เขาจะใช้ในการแก้ปัญหา
1: แปลว่าอย่างเงี้ยไม่ควรให้เด็กเล่นเกมที่มันรุนแรงหรือเปล่าครับ
0: ก็ควรจะเล่นแบบมีวิจารณญาณ
1: ก็คือมีคนควบคุมอยู
0: ่ก็ไม่ต้องถึงกับมีคนควบคุมแต่ว่าเล่นแบบที่มีคนที่จะช่วยเขาคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตจริงหรือถ้ามันเกิดขึ้นในชีวิตจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างถ้าถึงเวลาที่มีคนมาแอทแทคเขาแล้วเขาแอทแทคแบบเนี้ยเหมือนในเกมในชีวิตจริงเนี่ยเขาจะเกิดอะไรขึ้นมันจะส่งผลดียังไงมันจะส่งผลเสียอะไรอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการฝึกวิธีคิด
1: ซึ่งเหมือนกันกับสื่อหรือเปล่าครับสื่อมีผลต่อการเรียนแบบตอนเด็กๆแค่ไหนครับ
0: มีก็ไปดูสิเวลาละครอะไรเงี้ย
1: เด็กก็ออกมา
0: เด็กก็ทำตามละครพูดจาเหมือนในละครมีการแบบใช้สายตาท่าทางคือมันก็จะเรียนรู้ผ่านสิ่งที่เห็นงั้นพ่อแม่ก็มีหน้าที่คอยสอดส่องอะค่ะว่าอะไรบางอย่างถ้าเกิดเขาเรียนรู้ผ่านสิ่งที่เห็นแล้วมันเกิดผลกระทบที่ไม่ดีกับเขามันก็อาจจะต้องเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องกลับมาทบทวนในแล้วเขาควรจะใช้เวลากับสิ่งเหล่านั้นน้อยลงหรือเปล่าเด็กบางคนดูสื่อบางอย่างแล้วดีเช่นเห็นคนร้องเพลงแล้วอยากร
1: ้อง
0: แล้วมันไม่ได้เป็นผลเสียอะไรเด็กหลายคนเห็นการเต้นแล้วอยากจะมาเต้นแบบตามอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาแต่ถ้าแบบสื่อบางสื่อ
1: เคยเจอสื่อที่เต้นแบบเต้นแย่ๆเด็กเต้นแบบตาม
0: ใช่อย่างเงี้ยเป็นอันที่เราต้องมองแล้วว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่าไม่ควรหรือเปล่า
1: แล้วแบบนี้ครับเราควรให้ทางออกกับเด็กที่รับสื่อพวกนี้และกับครอบครัวที่มีลูกๆอยู่ยังไงบ้างครับ
0: ก็หลักๆคือเราก็บางอย่างเราเลี่ยงไม่ได้เนาะมันก็เจอผ่านสื่อที่บางทีไม่ทันที่จะเลี่ยงเนี่ยก็สอนวิธีคิดว่าเขามองอันนี้แล้วเนี่ยเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงคือถ้าเด็กเรียนรู้ผ่านเซนซิ่งผ่านความรู้สึกเขารู้สึกอะไรเขามองว่ามันเป็นยังไงเขามีมุมมองต่อเรื่องหรือจากสื่อที่เขาเห็นยังไงเขาดีว่าเขาคิดว่าดีไม่ดีตรงเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้เขาจะได้ตัดสินใจว่าเขาจะเรียนแบบหรือเปล่าเขาจะทำตามไหมหรือเขาจะมองมาแล้วปล่อยผ่านว่าอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาจะเลือกเป็น
1: ก็หมายความว่าเด็กคนนึงเขาจะเจออะไรขึ้นมาเขาจะไปลอกเรียนแบบอะไร

0: เนี่ยมันควรผู้ปกครองควรจะดูแล
1: ก็ควรจะช่วยดูว่าเออเขา
0: สิ่งที่เขารับมามันดีหรือเปล่าก
1: ำลังเรียนแบบสิ่งที่จริงๆมันเป็นประโยชน์เขาไหมหรือว่ามันเป็นโทษมากกว่า
0: ก็ต้องบอกให้เขารู้นะครับยกตัวอย่างน้องสันเนี่ยครับเขาเป็นเด็กคนนึงที่เคยเล่นเกมแล้วเขาเห็นว่าเฮ้ยในเกมเนี่ยมีชกต่อยกันแล้วเขาเอาไปกลายเป็นว่าเขาเอาสิ่งในเกมเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงแต่ตอนนั้นก็เหมือนจะมีเรื่องกันเลยนะแล้วก็แต่ก็ผ่านมาเขากลายเป็นนักกีฬายุสุระดับประเทศ
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องดีที่เด็กเอานั้นมาเป็นกีฬาระดับประเทศแต่ถ้ามีเด็กกลุ่มนึงที่เขาอยากใช้พลังแล้วก็เขาไม่รู้จะไปหาที่ลงที่ไหนคุณหมอพอจะมีคำแนะนำไหมครับ
1: คือจริงวัยรุ่นมีพลังเยอะเนาะแล้วก็เป็นวัยที่แบบ energy มากอยากทำนู่นทำนี่เพราะฉะนั้นถ้าเขาได้มีวิธีที่จะได้ระบายออกในการใช้พลังของเขาซึ่งหลายครั้งมันอาจจะไม่ต้องออกมาเป็นรูปแบบของความรุนแรงที่จะต้องแบบเทควันโดไหมต้องเตะต้องต่อยไหมมันอาจจะเป็นรูปแบบอะไรก็ได้บางคนไปเต้นบางคนไปเป็นไปวิ่งมาราธอนบางคนอาจจะไปร้องเพลงอย่างเงี้ยคือมันมีที่อ่ะที่เขาจะได้มาแบบคล้ายๆว่าใช้พลังของเขาอ่ะในการแบบพัฒนาตัวเองในบางเรื่องเนี่ยหมอคิดว่าเลือกได้หมดเลยขึ้นกับว่า
0: ซึ่งเด็กแต่ละคนพลัง
1: ชอบอะไร
0: แต่ละแบบ
1: ใช่ใช
0: ่ก็แค่ว่าเราชอบอะไรเราก็ไปทำสิ่งนั้น
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: โอเคจากที่ได้ฟังเรื่องราวของเราในวันนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าครอบครัวนะครับที่มีลูกอยู่แล้วกำลังประสบปัญหานี้อยู่น่าจะได้ข้อคิดที่ดีไปไม่มากก็น้อยนะครับรายการของเราวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอโอยครั้งครับเป็นเกียรติมากเลยคร
1: ับ ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะรายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: วัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y ครั้งแล้วนะครับวันนี้ผมเดินทางออกมาไกลจากกรุงเทพสักนิดหนึ่งเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเป็นคนขอนแก่นครับเขาจะเป็นใครและเรื่องราวของเขาจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรู้จักเขากันครับ
1: สวัสดีครับผมนายวราวุฒแสงสีเรือนครับชื่อเล่นชื่อพับครับอายุ17ปีครับ
2: สวัสดีครับผมนายพนุวัฒน์ดิยตานชื่อเล่นชื่อซันเดย์ครับอายุ16ครับ
1: เป็นนักกีฬายูเอสโอครับแชมป์โลกดูโอชายครับคือเล่นคู่กัน
0: เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องซันและน้องพับกันแล้วนะครับสวัสดีครับน้องครับผมได้ข่าวว่า2คนเนี้ยเป็นแชมป์โลกของกีฬายูยุเสือครับ
3: ใช่ครับ
0: อันนี้เป็นแชมป์เมื่อไหร่ครับ
1: พฤศจิกาที่ผ่านมา
0: จริงเหรอครับโอ้ก็คือเพิ่งชนะมาหมาดเลย
1: ใช่
0: ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับที่เราไปเป็นแชมป์โลก
1: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับ
0: แล้วเราอ่ะ
4: โอ้ตื่นเต้นมากเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะได้อะไรเงี้ย
0: เหรอแล้วเนี่ยเป็นแชมป์โลกนี้อายุเท่าไหร่กันอะ
1: 16ครับ
0: 16
4: 16
0: ครับ16ทั้งคู่เลยเหรอโอ้โหกีฬาที่บอกว่ายูยุสึเนี่ยมันคือกีฬาอะไรเอาจริงพี่ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเหมือนกัน
1: ก็จะเป็นคล้ายๆยูโดครับมีทุ่มมีล็อกอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเตะต่อยเข้ามาด้วย
0: มีทุ่มมีล็อกมีเตะมีต่อย
1: ใช่
0: แล้วกีฬานี่มันต้องเล่นกันยังไงครับ
1: ก็จะมีประเภทต่อสู้แล้วก็ประเภทเป็นดูโอโชว์ครับ
0: อ๋อคือมีต่อสู้แล้วก็ดูโอโชว์ต่อสู้นี่คือเราต้องไปแข่งกับเขาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แข่งการนี้แข่งประมาณไหน
1: จะมี3พาร์ทพาร์ทแรกก็เตะต่อยพาร์ท2ทุ่มแล้วก็พาร์ท3ล็อก
0: อ๋อก็คือมันก็จะแยกประเภทไปแต่ต้องแข่งทุกแบบถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้ที่บอกว่าเป็นดูโอเราต้องทำยังไง
4: ก็เป็นคู่กัน
1: เป็นคู่ครับแล้วก็ทำให้เขาดูแล้วเขาก็จะให้คะแนน
0: ก็คือเรา2คน
4: ใช่คร
0: ับ เล่นคู่กัน
4: เล่นคู่
0: ก็คือต่อยกันจริงๆเหรอ
4: ก็แสดงนิดหน่อย
1: แสดงให้มันแบบเป็นเหมือนฉากบู๊อะครับ
0: อ๋อเหมือนแบบสตันแมนในหนังอย่างนั้นเหรอ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อก็คือเล่นจริงๆต่อยจริงๆเหมือนฉากบู๊แล้วก็ทำให้เขาดูแล้วก็ให้เขาเก็บคะแนน
1: ใช่ครับ
0: ต้องมี3แบบเหมือนกันไหม
1: ก็มีครับเขาจะมีท่าบังคับมาให้ครับจับ

0: เพื่อล็อกคออะไรอย่างนี
1: ้
0: เราต้องทำที่ที่เขากำหนดมาให้แล้วเราก็ไปคิดเพิ่มเอาเอง
1: อ๋อแล้วก็ไม่คิดภาพเพิ่มเองด้วย
0: ใช่ครับ
1: เขาให้คะแนนจากอะไรบ้างพอรู้ไหมครับ
0: ความถูกต้องความสมจริงแล้วก็ความแข็งแรงครับ
1: ตอนนั้นคือเป็นรุ่นเยาวชนถูกไหมครับ
2: ใช่ใช่
1: แล้วตอนนั้นได้รับรางวัลมาเท่าไหร
2: ่ได้ถ้าแชมป์โลกได้200,000ครับ
1: 200,000เราอะครับ
3: ประมาณนี้เลยคร
1: ับประมาณ200,000ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ200,000ที่ได้
2: 16ครับ
1: อ๋อแล้วเอาเงินไปทำอะไรครับตอนนั้น
2: ก็ให้แม่กับพ่อ
1: ให้คุณพ่อคุณแม
2: ่
1: เราอ่ะ
3: เหมือนกันครับให้พ่อแม่แล้วก็ใช้หนี้นิดหน่อย
1: ใช้หนี้ใช้หนี้หนี้อะไรเนี่ยจะติดหนี้อะไรไว้เป็นหนี้อะไรหนี้อะไร
3: พ่อครับ
1: ก็คือเอาเงินที่ได้จากการชนะมามาช่วยเคลียร์หนี้ให้คุณพ่อคุณแม่
2: ใช่ครับ
1: โอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะแล้วนอกจากรางวัลแชมป์โลกแล้วเราได้รางวัลอะไรอีกไหมทั้ง2คน
2: ก็ได้ไปรับรางวัลเยาวชนดีเด่นกับท่านรัฐมนตรี
1: ครับเยาวชนดีเด่นทั้งคู่เลยปะ
2: ใช่ครับ

0: ่อนที่เราจะเป็นนักกีฬาอยู่ในสื่อเนี่ยตอนเด็กๆเราเป็นเด็กแบบไหนเริ่มที่พับก่อน
1: ผมไม่ได้เล่นกีฬาเลยครับเป็นเด็กทั่วไปครับ
0: ก็เป็นเด็กทั่วไป
1: ใช่ครับเรียนหนังสือเสร็จเข้าบ้านนี่ไม่ได้ไปเล่นกีฬาเหมือนคนอื่น
0: เหตุผลอะไรที่เราเริ่มเล่นกีฬาครับ
1: มีพี่แถวบ้านเขามาชวนให้ไปลองเล่นกีฬาดูไหมอยู่เฉยๆมันว่างดูว่างเลยชวนไปเล่นกีฬาบวกกับโดนเพื่อนแกล้งด้วยครับตอนเด็ก
0: โดนเพื่อนแกล้งด้วยตอนเด็กนั่นคือเหตุผลที่เราไปเล่นกีฬา
1: ใช่ครับ
0: แล้วทางสันนะครับ
2: ตอนเด็กติดเกมครับติดเกมมากคร
0: ับ ติดเกมนี่ติดแค่ไหนครับ
2: ติดก็เล่นถ้าเกิดว่าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็เช้าเย็นเลยครับ
0: ก็คือเช้า
2: ถึงเย็น
0: เช้าถึงเย็นตั้งแต่ไปเล่นเน
2: ี่
0: ย
2: ไม่กินข้าวโอ้ก็ขอแม่นะ
0: ขอแม่
2: ก็จะให้ทุกวันครับทุกวัน
0: แล้วคุณแม่ยอมให้เงินทุกวันไปเล่นเกมทั้งวันเลยเหรอ
2: ผมก็แอบไปบางที
0: แอบไปด้วย
2: ขอซื้อขนมหน่อย
0: ก
2: ็ได
0: ้อ๋อก็คือ
2: ว่าไปทุกครั้ง
0: อ๋อแต่คือเอาเงินไปเล่นเกมแทน
2: ครับ
0: อ๋อแล้วอยู่ดีก็อยากมาเล่นกีฬา
2: อ๋อเพราะว่าโดนแกล้งครับคนในร้านเกมนั่นแหละครับเขาแกล้งผม
0: เอาคือทั้งสองคนโดนแกล้งเหมือนกันเลย
2: ใช่
0: เนี่ยขอถามนิดนึงการที่เราโดนแกล้งเนี่ยทำไมเขาถึงมาแกล้งเราอ่ะ
1: ของผมจะแบบตัวเล็กดูไม่สู้คนอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะชอบมาแกล้งนิดนึงตอนเด็กผมตัวเล็กมากใช่ครับก็เลยจะโดนแกล้งแบบหยอกล้อตบหัว
0: แล้วทางซันนะครับ
2: อ๋อตอนเด็กผมตัวเล็กๆตัวเตี้ยแล้วก็แห้งๆนะครับเพราะไม่กินข้าวเล่นแต่เกมอะไรเงี้ยก็เขาจะมองเป็นคนนอกไปว่าไอ้นี่มันเล่นเกมกากอะไรเงี้ยเขาก็ตบตีผม
0: เอาตบตีด้วย
2: นะครับเพราะตอนเด็กเขาชอบตบหัวกันก็เลย
0: แล้วเรารู้สึกไงเขามาตบหัวเราทำอย่างเงี้ยบ่อยเราไม่ปี๊ดบ้างเหรอ
2: ปี๊ดครับคิดจะอยากจะทำมันแต่ทำไม่ได้เพราะมันตัวเล็กไง
0: เราก็อยากจะสู้แหละแต่เราทำไม่ได้ถูกปะเราเคยตอบโต้ไปไหมครับ
2: เคยครับเพราะว่าตอนเด็กเขาแกล้งเยอะครับมันเกินไป
0: ไอ้วันที่เราโดนแกล้งอ่ะเราจำเหตุการณ์ได้ไหมแล้วจำความรู้สึกตอนนั้นได้ไหมว่าเป็นไง
2: จำได้ครับตอนนั้นมันปี๊ดจริงๆครับมันทนไม่ไหวก็ตอนนั้นก็คิดว่าในเกมมันทำยังไงเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเขาก็คิดว่าในเกมมันต่อยยังไงผมก็เวียงหมัดสะเปะสะปะแล้วก็ไปโดนแล้วก็วิ่งหนี
0: อันนี้คือเราก็เห็นมาจากเกม
2: ใช่ครับเห็นมาจากเกมแล้วก็จำมา
0: ก็เลยเอามาใช้เพราะมันถึงขีดสุดแล้ว
2: ใช่ครับมันไม่ไหวจริง
0: ๆแล้วตอนที่ทำไปตอนนั้นเสร็จแล้วเราทำไงต่อ
2: วิ่งครับ
0: วิ่งเหรอ
2: ไม่อยู่เลยครับวิ่งเลย
0: ก็คือพอรู้ตัวว่าต่อยไปแล้วก็คือวิ่งเลย
2: ใช่ครับพอรู้ตัวมันโดนเขาแล้วตุ๊บแล้วผมก็วิ่งครับ
0: แล้วหลังจากนั้นได้บอกคุณแม่ไหมครับ
2: บอกครับบอกคุณแม่ว่าผมไปแกล้งเพื่อนต่อยเพื่อนครับ
0: ตอนนั้นรู้สึกไงครับ
2: รู้สึกผิดครับที่ทำเขา
0: เรารู้สึกไม่ถูกเลยว่าเราไปต่อยเขามันผิดแน่นอน
2: มันไม่ใช่ตัวเราครับตอนนั้นเพราะปกติผมไม่ทำใครครับเล่นผมไปทำเขา
3: ไปเล่นเกมกลับมาใช่ไหมคะรอยฝ่าเท้าค่ะที่หลังติดมาค่ะแม่ก็ถามว่าไปทำอะไรมาก็บอกรุ่นพี่รังแกแต่ว่าตอนที่ว่าเกิดเหตุนั้นแม่ไม่เห็นแม่เห็นตอนที่กลับมาบ้านแล้วอย่างเงี้ยบางเขาโดนรังแกบ่อยอยู่ค่ะบางทีน่ะก็เลือดจมูกออกอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาโดนทำร้ายอะไรเงี้ย
0: หลังจากนั้นแล้วพอคุณแม่รู้ว่าเราไปต่อยเขาบาบาคุณแม่ว่าไงบ้าง
2: แม่ก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยละเพราะว่าไปต่อยเขาอย่างนี้มันจะป้องกันตัว

0: ีนี้เขาก็อาจจะมาลุมเลยเราก็ไปเห็นยิมเล็กๆยิมเทควันโดเล็กๆนะครับ
1: ครับ
0: เขาเลยให้ผมไปดูแล้วก็ลองดูครับก็เลยลองดู
1: ก็เลยลองไปเล่นเทควันโดใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วไอ้เทควันโดเนี่ยมันอยู่ดีมันกลายมาเป็นยูรู้สึกยังไงครับ
2: ก็มีรุ่นน้องที่เขาเล่นก่อนหน้านี้ครับแล้วอยู่ยิมเดียวกันแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้เล่นยูริสูโค้ชก็เลยลองให้ไปเล่นดูก็ได้มาจับคู่กันได้ไปเล่น
1: ก็เลยมาเจอซัน
2: ใช่ครั้งแรกได้เหรียญเงินกีฬาเยาวชนแห่งชาติเลยคร
1: ับ ก็คือพอมาจับคู่กันแล้วก็ไปแข่งแล้วก็ได้เหรียญเงิน
2: ใช่ครับ
1: กีฬาเยาวชนแห่งชาติตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
2: ตอนนั้นประมาณ13 14ครับ
0: 13
2: ประมาณม
0: 2
1: โอ้โหม2คือได้เหรียญเลยแล้วเป็นการแข่งครั้งแรกด้วย
0: ใช่ครับ
2: ตื่นเต้นมาก
0: ตื่น
2: เต้นมาก

นี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่ได้ใส่ชุดของยูสือครับผมตื่นเต้นมากแต่คือไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวฮะยังมีน้องๆตัวเล็กๆที่แบบยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็มีคนที่เก่งๆที่คนโตๆอยู่เต็มเลยเดี๋ยวผมไปดูว่าผมสามารถเล่นได้หรือเปล่านะครับตามมาดูกันเลยครับ

0: ก่อนที่เราจะไปแข่งเนี่ยเราต้องมีวินัยแค่ไหนครับเราต้องฝึกถี่แค่ไหน
1: ทุกวันเลยครับ
0: จันทร์ถึงอาทิตย์เหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: วันละกี่ชั่วโมงครับ
1: ถ้าไปเก็บตัวนะครับก็5 โมงเย็นถึงประมาณ4-5 ทุ่มครับบางวันก็เที่ยงคืน
2: ตีหนึ่ง
1: ก็มี
2: ตีสามแน่นอน
0: โ
2: อ้พอจะกินข้าวแล้วอาบน้ำเลย
1: ตีสองนอน
2: พอจะหาอะไรก
1: ินหกโมงตื่นมาวิ่ง
0: 6 โมงเช้าตื่นมาวิ่ง
2: ใช่ครับ
0: ทั้งวันเลยนะ
2: พอวิ่งเสร็จก
1: ็วิ่งเสร็จก็กลับมาพักผ่อน
2: ใช่ครับ
1: รอซ้อมเย็น
0: โอ้โห
2: ชีวิตก็อยู่แต
0: ่ก็วนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อย
2: ใช่ครับ
1: จนแข่ง
2: เดือนเลยถ้าไปเก็บตัวนะครับ
0: นี่คือเก็บตัว1 เดือนซ้อมกันขนาดนั้นเพื่อไปแข่งแมตช์เดียว
1: ใช่
0: เพราะว่าต้องใช้ความอดทนสูงมาก
1: ใช่ครับ
0: เหนื่อยไหม
1: เหนื่อยคร
0: ับ แต่พอแข่งแล้วชนะเอามาอย่างนี้รู้สึกยังไง
1: ก็คุ้มค่าที่เราซ้อมมา
2: คุ้มมากครับ
1: คุ้มมากเลย

0: ที่เราโชว์ให้ดูอะตอนเราชกอะเราชกยังไง
1: ก็ชกให้ไม่ต้องโดนแรงมากครับให้โดนแบบโดนแล้วก็ดึงกลับ
0: หรอคือพี่ครั้งตอนที่พี่เห็นเนี่ยมันเหมือนชกจริงเลย
1: ใช่คร
2: ับ มันจูนเข้าไป
0: แต่ชกดิอ๋อนี่คือมันโดนเฉยๆนี่ว่า
2: แค่ต้องรับให้ทัน
1: แค่สะกิดเข้าไป
0: แปลว่าเราก็ต้องผมไม่น่าจะสะกิดแหละจริงๆแล้วอะตอนชก
1: จะเป็นการรับแอคคนนี้ก็จะเป็นรับแอคก็จะดูเหมือนโดน
2: ก็ต้องตามหมัดให้ทัน
0: กีฬาประเภทนี้ไม่จำกัดอายุใช่ไหมครับเพราะว่าพี่เห็นน้องๆตัวเล็กก็เล่นได้
1: จำกัดอยู่ครับแต่ถ้าเป็นในไทยก็จะมีแบบ7ขวบไม่เกิน7ขวบ6ขวบอะไรอย่างงี
0: ้ก็ต้องให้เด็กเขาสามารถรู้เรื่องมานิดนึงแล้ว
1: 7ขวบ10ขวบอย่างเงี้ย12อะไรเงี้ย
2: แต่ถ้าเขาจะไม่เยอะถ้าเขาจะมี
1: เขาก็จะแบบถ้าเป็นดูโอก็จะเป็นแบบว่าเขาจะกัดมาให้แบบว่าทำซีรีส์ละท่าอะไรอย่างงี้เพื่อแบบสำหรับเด็กอะไรเงี้ย
2: 4ครับ3ท่าร
0: ุ่นนี้มีการแข่งขันไหมครับ
1: มีครับ
0: มีเหมือนกันแต่คือท่าก็จะ
1: น้อยลงกว่าผู้ใหญ
0: ่โอเคแต่ก่อนที่เขาจะมาทำอะไรพวกนี้เขาต้องฝึกเบสิกพื้นฐานทั้งนั้นหมดเลยใช่ไหมเขาต้องฝึกเทควันโดด้วยไหม
1: ก็ฝึกครับเตะถ้าเตะอะไรเงี้ยครับถ้าเตะถ้าต่อย
0: อ๋อหมายความว่าไอ้ยูสึเนี่ยมันคือมันรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแปลว่าเทควันโดเราก็ต้องรู้ยูโดก็ต้องรู้
1: ก็รู้ครับ

0: รู้เรื่องท่าทุ่มอะไรอย่างนี้
1: แต่ว่าทุกคนต้องผ่านเบสิกก่อนถึงจะสามารถมาทำพวกนี้ได
0: ้ใช่ครับต้องรู้เรื่องเบสิกก่อน
1: เราสองคนคิดว่าการฝึกศิลปะป้องกันตัวแบบนี้มันมีผลดีอะไรต่อเราบ้างครับ
0: ก็ป้องกันคนมาทำร้ายเราก็ได้ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยก็อย่างเช่นแบบว่าถ้าโดนรังแกอะไรเงี้ยก็เอามาใช้ได้แต่อย่าใช้เยอะเดี๋ยวเพื่อนเจ็บ
2: ในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายแล้วไม่รู้เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นน่ะมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือไม่ว่าจะเป็นเราอาจจะไปเดินห้างอาจจะไปเดินตามตลาดมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดโดยที่เราไม่ได้คาดคิดขึ้นการเรียนศิลปะการป้องกันตัวเนี่ยสามารถสำคัญไหมสำคัญระดับหนึ่งแต่ว่าดีที่สุดในการป้องกันตัวเองคือการไม่เอาตัวเข้าไปเสี่ยงไม่ใช่คือทุกอย่างก็มีอะไรกันที่จะเกิดขึ้นต้องไปคิดสู้ไม่ใช่สำคัญที่สุดคือเอาตัวรอดและสามารถกลับบ้านไปพบคนที่รักที่บ้านได้อันนี้คือการเขาเรียกการป้องกันตัวที่ถูกวิธีครับแต่ก็เรื่องการเรียนไว้บางอย่างที่เราเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราเลี่ยงไม่ได้จะต้องเผชิญหน้าบางทีเราแค่เอามาป้องกันเพื่อให้เราสามารถหลบหลีกเลี่ยงได้ไม่ใช่เอาไปแบบตีรันฟันแทงจนตายไปข้างนึง
1: พอเราสองคนฝึกยุทธสื่อมาเก่งแค่นี้เราเคยเอาความสามารถที่เรามีเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นหรือเปล่า
0: ไม่เคยครับ
3: ไม่เคยเลย
0: ไม่เคย
1: ถ้าย้อนกลับไปตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่แล้วมีคนมาแกล้งเราอะแล้วถ้าเรามีเนี่ยความสามารถพวกนี้อยู่อะเราจะสามารถป้องกันตัวเองได้ปะ
0: ได้ครับ
4: ป้องกันได้
1: คิดว่าได้เลยใช่ไหม
0: คิดว่าได้เลยถ้ามี
1: แปลว่าเราก็จะไม่ใช่เด็กที่ยอมแล้วให้เขามาทำร้ายเรา
0: ใช่
4: แต่เราก็ไม่ทำร้ายเขาก่อนครับให้เขามาทำร้ายเราก่อนอย่างเช่นเขามาแกล้งเราเยอะๆใช่ไหมครับสมมติเขายืนเฉยเราก็อย่าไปทำอะไรเขาก่อน
1: จนกว่าเขาจะทำอะไรเรา
0: ใช่ครับ
1: หมายความว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยคือศิลปะป้องกันตัว
0: ใช่ครับ
1: เราจะไม่ใช้ในการทำร้ายใครเราใช้เพื่อป้องกันตัวเท่านั้น
0: ถูกต้อง
1: และปกป้องคนอื่นเท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: เรามีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ที่มองว่ากีฬาแบบนี้เป็นกีฬาที่อันตรายบ้างไหมครับ
0: ก็อยากจะบอกนะครับว่าไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดเพราะว่ามาซ้อมก็จะมีคนมีอาจารย์คอยดูแลคอยเซฟ
1: อย่างเช่นวันนี้ใช่ไหมก็จะมีโค้ชเดินดูกันอยู่ตลอดเวลา
4: คอยบอกเทคนิคอะไร
0: คอยบอกเทคนิคครับคอยดูแลตลอดไม่อันตรายอย่างที่คิดแน่น
1: อ
0: นบอกอันนี้ที่เห็นทุ่งกันก็เป็นตัวซับแรงครับมันจะไม่ได้เจ็บขนาดนั้น
1: เพราะว่าตอนที่ทุ่มเราจริงๆแล้วอ่ะมันพี่เจ็บเพราะว่าพี่ไม่รู้วิธีการลง
0: ใช่ถ้าเรารู้วิธีการลงเราก็จะไม่เจ็บ
1: ใช่เพราะว่าต่อยแต่พอพี่รู้แล้วพี่ลงไปก็อ้าวมันก็เหมือนเป็นแรงกระแทกมันแค่มีแค่เสียง
4: แต่เอา
1: จริ
4: งๆ
1: ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นซึ่งมันเซฟเรามาก
0: ใช่
1: แปลว่าทุกอย่างอย่างเงี้ยมันปกป้องเราอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะเล่นอะไรกับมันยังไงถูกป่ะปัญหาการใช้ความรุนแรงและการกลั่นแกล้งกันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นเลือกใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาเช่นกันช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอถึงปัญหานี้กันครับ

0: เด็กวัยรุ่นมีพฤติกรรมเรียนแบบเขาเรียนแบบใครและเขาเรียนแบบจริงหรือเปล่าวันนี้ครับเราจะมาขอคำแนะนำจากคุณหมอโอ๋ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับเด็กวัยรุ่นเนี่ยเรียนแบบผู้ใหญ่จริงหรือเปล่าครับ
1: จริงๆเด็กเล็กๆมาเนี่ยก็เรียนรู้ผ่านการมองเห็นผ่านการเรียนแบบนี่แหละเราเห็นใครทำอะไรเราก็จะซึมซับเป็นวิธีการเรียนรู้ได้นะคะวัยรุ่นอาจจะต่างไปตรงที่การเรียนแบบของเขามันไม่ใช่แค่แบบผ่านการเห็นอย่างเดียวมันก็เรียนแบบผ่านการเขาเรียกว่ายึดเป็นไอดอลเช่นเขารู้สึกว่าคนนี้เป็นตัวอย่างเขาก็อยากจะทำตามบ้างหรือเรียนแบบด้วยการอยากจะถูกยอมรับเช่นเพื่อนใส่ชุดใส่กางเกงแบบนี้รองเท้าแบบนี้ก็อยากจะเหมือนทำเหมือนเพื่อนบ้าง
0: เพื่อให้ถูกยอมรับในสังคม
1: แต่มาดูจริงๆเราทุกคนเนี่ยก็ยังเรียนแบบอยู่ตลอดเวลาจนไปทั้งโตอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาเราทำอะไรเช่นเราสมมติว่าเราจะแต่งตัวอย่างเงี้ยช่วงนี้เราก็เรียนแบบคนอื่นว่าเขาแต่งอะไรกัน
0: แน่นอน
1: หรือเราเป็นพิธีกรเราก็ต้องเรียนแบบ
0: การเป็นพิธีกร
1: ที่ดีที่เรามีเป็นโรในใจมันจริงๆพฤติกรรมการเรียนแบบมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลากับมนุษย
0: ์เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว
1: เป็นเรื่องปกติ
0: มันเกิดขึ้นกับอะไรได้บ้างครับการเรียนแบบ
1: ก็ทุกอย่างเลยที่เราเห็นน่ะผ่านพ่อแม่ผ่านสื่อผ่านครูผ่านอะไรก็คือทุกอย่างที่เรามีประสบการณ์ด้วยอ่ะเราก็สามารถจะทำตามนี่ความแตกต่างก็คือเวลาเด็กๆเรียนแบบแล้วก็มันอาจจะทำโดยที่ไม่ได้คิด

0: แต่พอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะเลือกเรียนแบบกับสิ่งที่เราคิดว่าดีเราชอบหรือบางทีเราก็เรียนแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะเช่นเด็กที่อยู่กับความรุนแรงเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์รุนแรงแต่ว่ามันก็
1: สังคมเขาพาไป
0: มันเกิดจากการเรียนรู้ของสมองที่ทำให้เขาเป็นแบบนั้น
1: เพราะว่าการที่ผู้ใหญ่คนนึงจะทำอะไรให้เด็กเห็นเนี่ยสำคัญมากๆต้องระวังมากๆนะครับ
0: มันเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของเด็กเลยอ่ะคือการเห็น
1: ผลดีของผลเสียของการเรียนแบบมันมีอะไรบ้างครับคุณหมอ
0: ก็ถ้าเรียนแบบสิ่งดีก็ดี
1: แ
0: บบส
1: ิ่
0: งเสียก็เสียแค่นั้นเลยเพราะว่ามันก็ตรงไปตรงม
1: า
0: ถ้าเราเรียนแบบสิ่งที่ดีเช่นเห็นคนแบบดูเย็นแล้วเราอยากเรียนแบบเป็นอย่างเขาม
1: ันก็
0: ค
1: งดี
0: ถ้าเป็นเรียนแบบสิ่งไม่ดีมันก็คงจะทำให้เราเกิดผลกระทบบางอย่างนี่การเรียนแบบเนี่ยหลายครั้งมันก็ทำให้ในวัยรุ่นเนี่ยหลายครั้งปัญหาอีกอันนึงที่เราเจอคือมันทำให้เด็กไม่เป็นตัวของตัวเองเช่นเรียนแบบเพื่อนเพื่อนจะเข้าคณะอะไรก็เรียนแบบเพื่อนอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่เจอตัวเองเยอะมาก
1: นี่เหรอครับ
0: เยอะมาก
1: ไม่ใช่ผมคนนึงแต่ผมเชื่อว่าน่าจะ
0: เยอะมากเพื่อนเลือกอันนี้ก็ตามเพื่อนละกัน อยากไปกับเพื่อน อะไรเงี้ยเยอะๆก็มันก็อาจจะทำให้เราไม่เจอตัวเองในแบบที่เป็นเราจริงๆเพราะทุกอย่างมันแบบเหมือนกับมันเรียนรู้ผ่านการทำเหมือนคนอื่นทำตามคนอื่น
1: เพราะว่าแต่ละคนมันมีสิ่งที่ไม่เหมือนกันในตัวเราอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ครอบครัวมีผลสำคัญยังไงครับถ้าสมมติว่าเขาเป็นเด็กลูกเขาเนี่ยเรียนแบบสิ่งที่ไม่ดีมาจะครอบครัวต้องทำยังไงครับ
0: ก็สอนมาหลังๆมันก็คือสอนวิธีคิดคือเด็กก็มีโอกาสจะเรียนแบบเพื่อนพูดคำหยาบแล้วก็พูดบ้างเพื่อนทำอันนี้แล้วเขาก็ทำบ้างนะเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่สอนวิธีคิดว่าที่เขาทำมาเนี่ยหรือที่คนอื่นทำหรือที่เขาทำตามกันเนี่ยลูกคิดว่ามันเป็นยังไงมันดีไหมมันไม่ดียังไง
1: สอนให้เขาคิดให้ได
0: ้หมอคิดว่าก็เป็นเรื่องสำคัญ
1: ห้ามปล่อยผ่านถูกไหมครับ
0: มันก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่เนาะที่เราก็ช่วยดูช่วยแก้ไขอะไรที่เรา
1: ไม่ถูกต้องพ่อแม่ต้องใส่ใจลูกตัวเองว่าลูกเองไปเจออะไรบ้างวันต่อวันมีน้องคนนึงครับเขาเป็นเด็กวัยรุ่นนี่แหละครับที่เขาเล่นเกมแล้วเขาจำจากเกมมาใช้ข้างนอกในชีวิตจริงครับ
0: มันก็เกิดได้บางทีก็อย่างที่บอกก็คือเราเรียนรู้อัตโนมัติผ่านสิ่งที่เราเห็นนะคะหลายครั้งมันก็อยู่ในเนื้อในตัวพอมันมีอะไรมากระตุ้นเช่นมันเป็นจังหวะคับขันต้องเอาตัวรอดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเด็กหลายคนก็ใช้วิธีการอย่างที่ตัวเองเคยเห็นอย่างเช่นเด็กก็จะใช้วิธีการสู้เพื่อเอาตัวรอดซึ่งบางทีสิ่งที่เขาเห็นอยู่ทุกวันก็คือเกมที่มันสู้มันยิงมันทำอะไรที่แบบใช้ความรุนแรงก็มีโอกาสมากที่เขาจะเลือกช้อยการใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นช้อยที่เขาจะใช้ในการแก้ปัญหา
1: แปลว่าอย่างเงี้ยไม่ควรให้เด็กเล่นเกมที่มันรุนแรงหรือเปล่าคร
0: ับ ก็ควรจะเล่นแบบมีวิจารณญาณ
1: ก็คือมีคนควบคุมอยู
0: ่ก็ไม่ต้องถึงกับมีคนควบคุมแต่ว่าเล่นแบบที่มีคนที่จะช่วยเขาคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตจริงหรือถ้ามันเกิดขึ้นในชีวิตจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างถ้าถึงเวลาที่มีคนมาแอทแทคเขาแล้วเขาแอทแทคแบบเนี้ยเหมือนในเกมในชีวิตจริงเนี่ยเขาจะเกิดอะไรขึ้นมันจะส่งผลดียังไงมันจะส่งผลเสียอะไรอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการฝึกวิธีคิด
1: ซึ่งเหมือนกันกับสื่อหรือเปล่าครับสื่อมีผลต่อการเรียนแบบตอนเด็กๆแค่ไหนครับ
0: มีก็ไปดูสิเวลาละครอะไรเงี้ยเด็กก็ออกมาเด็กก็ทำตามละครพูดจาเหมือนในละครมีการแบบใช้ท่าทางคือมันก็จะเรียนรู้ผ่านสิ่งที่เห็นงั้นพ่อแม่ก็มีหน้าที่คอยสอดส่องอะค่ะว่าอะไรบางอย่างถ้าเกิดเขาเรียนรู้ผ่านสิ่งที่เห็นแล้วมันเกิดผลกระทบที่ไม่ดีกับเขามันก็อาจจะต้องเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องกลับมาทบทวนนะเอ๊ะแล้วเขาควรจะใช้เวลากับสิ่งเหล่านั้นน้อยลงหรือเปล่าเด็กบางคนดูสื่อบางอย่างแล้วดีเช่นเห็นคนร้องเพลงแล้วอยาก
1: ร้อง
0: แล้วมันไม่ได้เป็นผลเสียอะไรเด็กหลายคนเห็นการเต้นแล้วอยากจะมาเต้นแบบตามอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาแต่ถ้าแบบสื่อบางสื่อ
1: เคยเจอสื่อที่เต้นแบบเต้นแย่ๆแล้วเด็กน้อยแบบตาม
0: ใช่อย่างเงี้ยเป็นอันที่เราต้องมองแล้วว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่าไม่ควรหรือเปล่า
1: แล้วแบบนี้ครับเราควรให้ทางออกกับเด็กที่รับสื่อพวกนี้และกับครอบครัวที่มีลูกๆอยู่ยังไงบ้างครับ
0: ก็หลักๆคือเราก็บางอย่างเราเลี่ยงไม่ได้เนาะมันก็เจอผ่านสื่อที่บางทีไม่ทันที่จะเลี่ยงเนี่ยก็สอนวิธีคิดว่าเขามองอันนี้แล้วเนี่ยเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงคือถ้าเด็กเรียนรู้ผ่านเซนซิ่งผ่านความรู้สึกเขารู้สึกอะไรเขามองว่ามันเป็นยังไงเขามีมุมมองต่อเรื่องหรือจากสื่อที่เขาเห็นยังไงเขาดีว่าเขาคิดว่าดีไม่ดีตรงเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้เขาจะได้ตัดสินใจว่าเขาจะเรียนแบบหรือเปล่าเขาจะทำตามไหมหรือเขาจะมองมาแล้วปล่อยผ่านว่าอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาจะเลือกเป็น
1: ก็หมายความว่าเด็กคนนึงเขาจะเจอ

0: อะไรขึ้นมาเขาจะไปลอกเลียนแบบอะไรเนี่ยมันควรผู้ปกครองควรจะดูแล
1: ก็ควรจะช่วยดูว่าเขา
0: สิ่งที่เขารับมามันดีหรือเปล่าก
1: ำลังเรียนแบบสิ่งที่จริงๆมันเป็นประโยชน์เขาไหมหรือว่ามันเป็นโทษกับตัวเขามากกว่า
0: ก็ต้องบอกให้เขารู้นะครับยกตัวอย่างน้องสันเนี่ยครับเขาเป็นเด็กคนนึงที่เคยเล่นเกมแล้วเขาเห็นว่าเฮ้ยในเกมเนี่ยมีชกต่อยกันแล้วเขาเอาไปกลายเป็นว่าเขาเอาสิ่งในเกมเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงแต่ตอนนั้นก็เหมือนจะมีเรื่องกันเลยนะแล้วก็แต่ก็ผ่านมาเขากลายเป็นนักกีฬายุสูงระดับประเทศ
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องดีที่เด็กเอานั้นมาเป็นกีฬาระดับประเทศแต่ถ้ามีเด็กกลุ่มนึงที่เขาอยากใช้พลังแล้วก็เขาไม่รู้จะไปหาที่ลงที่ไหนคุณหมอพอจะมีคำแนะนำไหมครับ
1: คือจริงวัยรุ่นมีพลังเยอะเนาะแล้วก็เป็นวัยที่แบบ energy มากอยากทำนู่นทำนี่เพราะฉะนั้นถ้าเขาได้มีวิธีที่จะได้ระบายออกในการใช้พลังของเขาซึ่งหลายครั้งมันอาจจะไม่ต้องออกมาในรูปแบบของความรุนแรงที่จะต้องแบบเทควันโดไหมต้องเตะต้องต่อยไหมมันอาจจะเป็นรูปแบบอะไรก็ได้บางคนไปเต้นบางคนไปเป็นไปวิ่งมาราธอนบางคนอาจจะไปร้องเพลงอย่างเงี้ยคือมันมีที่อ่ะที่เขาจะได้มาแบบคล้ายๆว่าใช้พลังของเขาอ่ะในการแบบพัฒนาตัวเองในบางเรื่องเนี่ยหมอคิดว่าเลือกได้หมดเลยขึ้นกับว่า
0: ซึ่งเด็กแต่ละคนพลัง
1: ชอบอะไร
0: แต่ละแบบ
1: ใช่ใช
0: ่ก็แค่ว่าเราชอบอะไรเราก็ไปทำสิ่งนั้น
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่จากที่ได้ฟังเรื่องราวของเราในวันนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าครอบครัวนะครับที่มีลูกอยู่แล้วกำลังประสบปัญหานี้อยู่น่าจะได้ข้อคิดที่ดีไปไม่มากก็น้อยนะครับรายการของเราวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอโอยครั้งครับเป็นเกียรติมากเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะรายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังความคิดด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นมาว่ายน้ำกันเถอะ
1: ไม่อยู่ไม่อยู่อยู่นู่นนู่นด้านนู่น
2: A E I O U
3: A E I O U
2: Stop A E I O U Stop A E I O U Stop
4: เฮ้ยไม่ไหวแล้ว
1: มอมโม่โม่

0: for you. Cow, a cow. Cows.
1: คุณวัวมาทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: นัดกับเพื่อนๆไว้ว่าจะมาว่ายน้ำน่ะ
3: แต่สงสัยจะมาผิดทางนะครับ
1: ว่ายน้ำเหรอคะเขาสวยไม่กล้า
4: Let's go, let's go
1: เขาสวยว่ายน้ำสนุกนะจะบอกให
3: ้ทุกคนก็ว่างอยู่ตกลงไปกันเถอะพวกเรา
5: ชัยโย
3: ขอพวกเราไปด้วยนะครับ
2: ได้เลยครับไม่มีปัญหา
6: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าล้อเล่นนะผมไม่กินเนื้อครับ

0: ถึงแล้ว
1: คราวหลังบินมาก็ได้นะครับคุณยาน
0: เอ๊อยู่ไหนกันนะ
1: โอ๊ยฮะหมูหยองเป็นอะไรคะโอ๊ยไม่รู้สิเหมือนจะโดนอะไรกัดนะฮะ What is it

0: C-R-A-B, crab, a crab. Crabs.
1: ว้าวคุณปูเต็มเลย
0: Crabs, crabs, crabs.
1: ขอโทษทีจ้าที่ทำให้ตกใจพวกเธอมาเที่ยวกันเหรอ
2: ใช่ครับคุณปูพวกเรามาเที่ยวกับคุณวัวครับอ้าวหายไปไหนซะแล้วอ่ะ
0: Mr. Cow where are you
1: นั่นไงคุณวัวขึ้นไปทำอะไรบนนั้นคะ
3: คือกลัวปูหนีบครับ
1: ไม่ต้องกลัวคุณปูไม่ทำอะไรหรอกครับ
3: แน่ใจนะ
1: แน่ใจจ้ะพวกเราคอยดูแลที่แห่งนี้แล้วก็คอยดูแลเพื่อนๆที่ว่ายน้ำไม่เก่งจ้ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอก
3: โอเคครับ
2: แล้วเพื่อนของคุณวัวล่ะครับอยู่ที่ไหนอ่ะ
1: ฮะมีคนต้องการความช่วยเหลือฮึฮึ
4: เมียว
2: What

0: ほいれほい。
1: คุณแมวอยู่ที่นี่เอง
2: อ้าวคุณวัวคุณวัวเมื่อกี้กลัวมากๆเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปลอดภัยแล้วนะว่าแต่กลัวหน้าไม่ใช่เหรอห่วงยางก็ไม่มีแล้วทำไมถึงลงไปเล่นซะล่ะ
2: คือว่าผมมาถึงเร็วเห็นน้ำทะเลสวยใสอดใจไม่ไหวเลยรีบวิ่งลงไปเล่นรู้ตัวอีกทีก็มาอยู่สักไกลฝั่งว่ายกลับก็ฝั่งไม่ไหวหมดแรงเรื่องก็เป็นแบบนี้แหละ
1: อย่างนี้นี่เองตอนนี้ผมก็มาแล้วพวกเราไปเล่นน้ำกันเถอะนะวันนี้มีเพื่อนๆมาเยอะแยะเลยด้วย
2: เฮ้ยไม่เอาแล้วถ้าเกิดคราวนี้เกิดจมน้ำขึ้นมาจริงๆจะทำยังไงล่ะ
3: ไม่ต้องกลัวหรอกถ้าคุณแม่มีห่วงยางก็น่าจะปลอดภัยนะครับแท้แด
2: ถึงจะมีห่วงยางแต่ผมก็กลัวจมอยู่ดีอ่ะอุ้ย
1: กระดึบกระดึบกระดึบ
2: หือ

0: A caterpillar. C A T E R P I L L A R. Caterpillar. A caterpillar. Caterpillars. Hello, caterpillars.
1: สวัสดีจ้าทุกคน
2: ใส่คนละสองอันเลยเหรอคุณแมวดูสิครับคุณหนอนผีเสื้อตัวเล็กนิดเดียวยังไม่กลัวเลยครับคุณหนอนผีเสื้อตัวเล็กกว่าพวกเราตั้งเยอะยังกล้าหาญเลยอ่ะ
3: ใช่
2: ก็เขาเพื่อนเยอะนี่นะคุณแมวก็มีพวกเราเป็นเพื่อนนี่ครับ
4: ใช่และก็มีพวกเราคอยดูแลอยู่ด้วยไว้ใจได้ให้พวกเราช่วยดูแล
5: ใช่
2: งั้นตกลงเล่นก็เล่น
5: เย้
0: Let's go
4: ไปเล่นกันเถอะพวกเรา
6: เย้รีบลงมาสนุกด้วยกันเถอะจ้า
7: ฮะเฮ้ยฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮ

0: A caterpillar. A cat. A cow. A crab. A caterpillar.
1: เพื่อนๆครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับมาเล่นเกมกับหมูหยองก่อนเกมจับคู่คำศัพท์ครับ
2: Let's play.

0: Good job!
1: What is it?

hat. Mm-mm.

0: Good job
1: โอ้โหเพื่อนๆนี่เก่งจังเลยแฮะใช่แล้วค่ะแล้วเจอ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: ที่นี่หาปลาได้เลยว่าแต่พี่แว่นก่อไฟได้ยังไงหรอครับ
2: วิตตี้อยากรู้หรอพี่แว่นจะบอกให้พี่แว่นแค่ไปรับแสงแดดที่ทำให้เกิดไฟได้เพราะพี่แว่นเป็นแว่นขยายซึ่งเป็นเลนส์นูนแสงที่ผ่านเลนส์จะหักเหมารวมกันที่จุดเดียวจนเกิดเป็นไฟแบบนี้ไงแต่น้องๆไม่ควรทดลองทำเองคนเดียวเพราะจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับ
0: อย่างนี้นี่เองแต่ว่าอยู่นี่กินแต่ปลาถ้ามีผักของโปรดของวิตตี้ก็คงจะดีนะครับ
2: งั้นก็เก็บพืชผักบริเวณนี้กินได้นี่นะ
0: ก็วิตตี้ไม่รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้นี่นาง
2: ั้นเราไปลองขอจากไดโนเสาร์กินพืชกัน
0: เย้ yeah!
2: นั่นไงวิตตี้ไดโนเสาร์กินพืชที่วิตตี้อยากเจอ
0: แล้วไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับ
2: มันชื่อว่าไทรเซราทอปส์

สวัสดีครับคุณไทเซอราท็อปพอจะมีผักแบ่งให้พวกเราบ้างได้หรือเปล่าเจ้าอยากกินพืชหรอที่นี่มีแต่พวกเฟิร์นต้นสนและต้นปรงเจ้ากินได้ไหมเราน่าจะกินพืชพวกนี้ไม่ได้หรอกโลกไดโนเสาร์คงไม่มีผักที่วิทย์ที่กินได้แล้วพืชที่เจ้าอยากกินคืออะไรทำไมไม่กลับไปกินที่โลกของเจ้าล่ะจริงด้วยเดี๋ยววิดดี้จะโชว์สิ่งที่อยาก

0: กันเถอะ
1: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆได้ไปรู้จักกับผักทั้ง5สีพร้อมกับเจ้ายักษ์3เขาไทรเซราทอปกันมาแล้วพี่แว่นเลยอยากรู้ว่าน้องๆชอบกินผักอะไรกันบ้างครับ
2: พี่วิดดี้ชอบกินบรอกโคลีเพราะเป็นผักที่มีความกรอบเวลาเอาไปทำอาหารยิ่งมีรสชาติอร่อยถูกใจพี่วิดดี้สุด
1: ๆส่วนพี่แว่นชอบกินเห็ดหอมเพราะเป็นผักที่มีกลิ่นหอมและมีรสชาติอร่อยอีกทั้งยังเป็นผักที่ช่วยชูรสชาติอาหารในแต่ละเมนูอีกด้วยนะแล้วน้องๆล่ะครับชอบกินผักอะไรบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหน้องๆแต่ละคนชอบกินผักหลากหลายและน่าอร่อยกันทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เอ๊ะ
1: เรือฉันเรือฉันทำไมเรือถึงลอยได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
2: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
1: ตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
3: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
1: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ้นน้ำได้ล่ะครับ
2: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
1: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
2: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
1: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
2: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
1: อ
2: ๋
1: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
3: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วินดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลย
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ยคิดว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมีแต่เรื่องน่าเบื่อน่าเบื่อชวนหลับทั้งนั้นเลยแต่แล้วก็ต้องเปลี่ยนความคิดค่ะเพราะอะไรน่ะหรอคะก็เพราะว่า
1: โหคุณยายดูอะไรครับเนี่ยรายการสารคดีชีวิตไทยเดิม
2: แหมดูรายการนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของชาติเรายังไงล่ะจ๊ะ
0: ประวัติศาสตร์ก็มีแต่เรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งนั้น
2: หลานคิดว่าประวัติศาสตร์มีแต่เรื่องน่าเบื่องั้นเหรอจ๊ะมาเล่นเกมอะไรกันหน่อยดีไหมจ๊ะ
1: ฮ่าคุณยายซื้อเกมอะไรมาใหม่เหรอครับ
2: เกมของยายไม่ต้องใช้เครื่องเกมอะไรหรอกจ๊ะแค่ให้หลานๆแข่งกันตอบคำถามของยายมาให้ถูกใครตอบถูก2ข้อก่อนก็ถือว่าเป็นผู้ชนะแล้วยายก็จะมีของรางวัลให้ผู้ชนะด้วย
1: เล่นครับเล่นได้ของรางวัลอย่างนี้ด้วยไม่พลาดอีกแล้ว
0: ตกลงค่ะก็เล่นด้วยค่ะ
2: คำถามข้อแรกลอดช่องสิงคโปร์ทำไมถึงเรียกว่าลอดช่องสิงคโปร
1: ์ลอดช่องสิงคโปร์ก็คือลอดช่องที่ทำมาจากประเทศสิงคโปร์ครับ
2: เสียใจผิดจ้ะ
1: ฮะ
2: ไม่ใช่จ้ะลองตอบดูใหม่สิ
1: อ
2: นุญาตให้ไปค้นหนังสือหาข้อมูลได้นะจ๊ะ
0: เจอแล้วค่ะลอดช่องสิงคโปร์จริงๆแล้วเป็นขนมไทยเรานี่แหละแต่ที่เรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์ก็เพราะว่าร้านต้นตำรับที่ทำลอดช่องสุดพิเศษนี้ตั้งอยู่นะโรงหนังที่ชื่อว่าโรงหนังสิงคโปร์บนถนนเยาวราชคนมักเรียกกันว่าไปทานลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์กันจนต่อมาจึงเรียกกันสั้นๆว่าลอดช่องสิงคโปร์เฉย
2: ๆสรุปว่าข้อแรกหนูกุ๊กตอบถูกนะจ๊ะ

0: เร็วเอง
1: ข้อต่อไปขนมจีนมีที่มาจากชาติไหน
0: ขนมจีนก็ต้องมาจากชาติจีนนะครับ
1: ถึงจะชื่อว่าขนมจีนแต่มันก็ไม่ได้มาจากชาติจีนหรอกนะ
2: เดี๋ยวขอหนังสือดูอีกทีก็ตอบได้แล้ว
3: แก๊ปรู้แล้วครับแก๊ปรู้แล้ว
2: นี่เธอได้เปิดอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลเลยเหรอเนี่ย
3: ตอบแล้วนะครับขนมจีนน่ะจริงๆแล้วเป็นอาหารของชนชาติมอญครับภาษาเดิมของเขาเรียกว่าขนอมจินขนอมแปลว่าจับกันเป็นกลุ่มก้อนจินแปลว่าสุกขนอมจินพอเรียกกันต่อๆมาก็ค่อยๆเพี้ยนกลายเป็นขนมจีนไปในที่สุดครับ
1: ถูกต้องนะจ๊ะได้ไป1คะแนนเท่ากับพี่กุ๊กแล้ว
3: เย้อีกข้อเดียวแกก็ชนะแล้ว
2: แกอะเล่นใช้อินเทอร์เน็ตนี่นะฮิกกองนี
3: ่เอ้าก็กติกาไม่ได้ห้ามครับว่าจะใช้อะไรค้นข้อมูลได
1: ้เอาละยายจะเริ่มถามข้อ3ต่อแล้วนะ
3: ถามเลยครับคุณยายแกจะได้รางวัลสักที
1: รู้หรือเปล่าว่าข้าวผัดอเมริกันมีที่มาจากที่ไหน
3: เย้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผิดกุ๊ก
2: แค่นี้ก็ใช้คำไม่ได้แล้ว
3: น้อยก็ได้แกเปิดหนังสือเอาก็ได
2: ้เออแย่แล้วอู้ว้า
3: เฮ้ยโถเอ้ยอยู่ไหนล่ะเนี่ย
2: เออมันคงไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกันใช่ไหมคะคุณยาย
1: ไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกาแน่ๆจ้ะ
3: ฮ่าเจอแล้วครับ
2: เอ๊ะเจอแล้วเหรอ
3: ข้าวผัดอเมริกันเป็นอาหารที่คุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัฒน์เป็นคนไปยกขึ้นเองเนื่องจากสมัยก่อนตอนคุณหญิงทำงานอยู่ที่ภัตตาคารของสนามบินต้องรับทำอาหารแบบอเมริกันอย่างไข่ดาวไส้กรอกส่งมาให้สายการบินทั้งหลายแต่พอมีสายการบินหนึ่งยกเลิกอาหารเช้ากับกลางวันเข้าไส้กรอกกับไข่ดาวที่ทำไว้ก็เลยเหลือเยอะเลยคุณหญิงเลยเอาอาหารอเมริกันพวกมาประยุกต์ใส่ข้าวผัดลงไปให้คนไทยกินกันเองพอฝรั่งมาถามว่าอาหารนี้เขาเรียกว่าอะไรคุณหญิงก็เลยตอบไปว่าอเมริกันฟรายไรซ์หรือที่แปลว่าข้าวผัดอเมริกันนั่นเอง
1: ถูกต้องนะจ๊ะสรุปว่าแก๊ปตอบถูก2ข้อก่อนถือเป็นผู้ชนะไปเลยจ้ะ
3: เย้ yeah! แก๊ปชนะแล้ว
2: โอ๊ยแพ้ซะแล้วแม้แต่ก็สนุกดีนะคะ
1: ประวัติศาสตร์น่ะทำให้เราเรียนรู้ที่มาของสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องแถมเรื่องอดีตบางเรื่องก็ยังให้ข้อคิดสอนใจเราได้อย่างเรื่องความเป็นมาของข้าวผัดอเมริกันเนี่ยก็ช่วยสอนให้เรารู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือเรื่องแย่ๆต่างๆในอดีตก็จะคอยเป็นเครื่องเตือนใจเราไม่ให้ทำผิดซ้ำสิ่งเดิมนี่ละจ้ะประโยชน์ของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ละ
2: ค่ะกุ๊กเข้าใจแล้วค่ะต่อไปนี้กุ๊กจะไม่เบื่อประวัติศาสตร์อีกแล้วค่ะ
3: แก๊ปก็เหมือนกันครับแต่ว่าของรางวัลที่จะให้แก๊ปมันคืออะไรหรือครับคุณยาย
1: อ๋อรางวัลเหรอจ๊ะนี่ไงล่ะลอดช่องสิงคโปร์จากร้านต้นตำรับดั้งเดิมเลย
3: ฮะแก๊ปนึกว่าจะเป็นเครื่องเกมหรือของเล่นอะไรสักอีก
1: ของแพงๆอย่างนั้นยายไม่มีตังค์ซื้อหรอกจ้า

0: รี่หนูกุ๊กตอนอาหารพี่ไม่มีเชื้อโรคนะ
1: น่ากินจริงๆนะจ๊ะเนี่ยฝีมือกุ๊กเขาละจ้าเอาไว้กินกับข้าวเย็นวันนี
2: ้งั้นผมขอชิ้นนึงก่อนนะครับ
3: เอ้าแกบ้าเดี๋ยวสินี่พี่ทำไว้เป็นกับข้าวเย็นวันนี้นะ
2: โถแค่กินก่อนชิ้นสองเองไม่เห็นเป็นไรหรอกครับ
1: เอาเถอะจ้าให้น้องไปเถอะนะ

0: โอ้ยไม่ไหวแล้วท้องเสียสุดๆจุดๆไม่หยุดเลยมันต้องเป็นเพราะไก่ทอดของพี่แน่ๆเลยที่ทำให้ผมท้องเสียขนาดนี
1: ้ไก่ทอดของพี่เนี่ยนะ
0: นอกจากไก่ทอดของพี่แล้วผมก็ไม่ได้กินอะไรอย่างอื่นเลยนี่นะก็ต้องเป็นไก่ทอดของพี่นั่นแหละที่เอาเชื้อโรคมาให้ผม
1: ไม่จริงนะเวลาพี่ทำอาหารพี่ก็ดูแลรักษาความสะอาดอย่างดีนี่นะจะมีเชื้อโรคได้ยังไง
0: ไม่งั้นพี่กุ๊กอาจจะเอาของค้างที่อยู่ในตู้เย็นหรือของหมดอายุมาทำให้ผมใช่ไหมล่ะ
1: เอ๊ะแต่ว่าพี่ว่าพี่ใช้ของสดๆใหม่ๆตลอดเลยนะ
0: ไม่รู้ล่ะยังไงก็ต้องเป็นฝีมือของพี่แน่นอนต่อไปนี้แกจะไม่กินอาหารที่พี่กุ๊กทำอีกแล้ว
1: อยู่ๆมากล่าวหาว่าเป็นความผิดของกุ๊กแบบเนี้ยกุ๊กจะหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ว่าไก่ทอดของกุ๊กน่ะไม่มีเชื้อโรคดูจากฉลากนี่เนื้อไก่ก็เพิ่งแพ็คมาขายเมื่อวานยังไม่น่าหมดอายุง่ายๆนี่นาน
2: ั่นสิจ๊ะเมื่อวานตอนซื้อของเราก็เลือกแล้วเลือกอีกว่าไก่สดจริงๆถึงได้หยิบมา
1: เมื่อกี้ตอนเราทอดไก่เราก็ล้างมือล้างชามล้างกระทะก่อนนี่นาเสร็จแล้วก็เริ่มหมักไก่ขั้นแรกเราก็เอาไก่ออกมาไว้ในชามเอามาคลุกกับกระเทียมแล้วก็เอารากผักชีที่กรอกละเอียดตามด้วยพริกไทยน้ำตาลน้ำปลาพอคลุกไก่เสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงทีนี้ก็เริ่มชุบแป้งทอดเริ่มจากตีไข่เตรียมไข่ไว้ก่อนเอาไก่ที่หมักแล้วเมื่อกี้มาชุบไข่ให้ทั่วเสร็จแล้วก็เอามาคลุกกับแป้งสาลีอีกทีให้แป้งสาลีคลุกไก่ให้ทั่วจะได้ทอดออกมาสวยๆเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณแม่ลงกระทะทอด
2: เริ่มจากตั้งไฟต้มน้ำมันให้เดือดๆพอเดือดปุดๆแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยใช้เวลาทอดสัก15นาทีเอาให้ไก่สุกเหลืองกรอบเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาตากให้เสด็จน้ำมันสักพักแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: แล้วก็ทำอย่างสะอาดทุกขั้นตอนนี่คะคุณแม
2: ่ก็นั่นน่ะสิจ๊ะถ้ามีเชื้อโรคจริงๆมันก็น่าจะถูกความร้อนทำลายลงไปหมดแล้วนี่นาเอ๊ะทำอะไรนะจ๊ะ
1: ทุกอย่างจะลองพิสูจน์ดูนะคะว่าไก่ทอดเนี้ยมีเชื้อโรคจริงๆหรือเปล่าถ้ามีเชื้อโรคจริงๆอีกเดี๋ยวกุ๊กก็ต้องท้องเสียใช่ไหมคะ
2: ถ้างั้นแม่ขอพิสูจน์ด้วยคนนะ
1: เป็นยังไงบ้างคะแม่มีอาการท้องเสียบ้างไหมคะ
2: ไม่เลยจ้ะแล้วกุ๊กล่ะ
1: กุ๊กก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันค่ะปกติดีทุกอย่าง
3: ถ้าอย่างนั้นทำไมแก๊ปถึงท้องเสียได้อะเนี่ย
1: นั่นน่ะสิคะกุ๊กก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
4: กลับมาแล้วจ้าอ่ะพ่อซื้อขนมปังอร่อยๆมาฝากด้วยนะ
0: ฮะพ่อซื้อขนมปังมาเหรอครับพี่กุ๊กไม่ได้ทำใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นกินได้ปลอดภัยแน่นอน
4: เอ๋พี่กุ๊กไม่ได้ทำแล้วปลอดภัยหมายความว่าไงนะแก๊ป

0: เดี๋ยวก่อนนะแก๊ปเมื่อกี้ก่อนจะกินไก่ทอดแก๊ปล้างมือหรือยังจ๊ะ
1: ยังมั้งครับ
0: ถ้างั้นแม่รู้แล้วล่ะว่าทำไมแก๊ปถึงท้องเสียก็แก๊ปน่ะเอามือจับลูกบอลสกปรกนี่แล้วก็มาหยิบอาหารกินเลยโดยไม่ล้างมือใช่ไหมล่ะเพราะนิสัยไม่รู้จักรักษาความสะอาดอย่างนี้ไงล่ะที่ทำให้แก๊ปท้องเสีย
1: หา
2: สรุปว่าแก๊ปเอาแต่โทษคนอื่นเอาแต่โทษพี่ทั้งที่เป็นความผิดของตัวเองอย่างนั้นเหรอ
1: เย้ย
2: หน่อยไม่ต้องหนีเลยนะเจ้าตัวแสบมานี่นะ
1: เว้ยพ่อครับยายครับช่วยแก๊ปด้วย
2: ไม่มีใครช่วยเธอได้หรอกมานี่นะมาให้สั่งสอนสักดี
1: ขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้ว
3: ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ย
1: ขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้วผมผิดไปแล้ว

กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลังกาย

กิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้เย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้เย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลังกาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบดผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

0: าถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อนกันไหมไปกันพวกเราย
1: ินดีที่ได้รู้จัก
0: เดินต่อไปเจอสัตว์หน้าคล้ายช้างหมูและ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเอกสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย

0: ค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ICG ร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้เจ๋งซะ

0: ถั่ววิเศษกับปราสาทยักษ
1: ์เอาละได้เวลาแล้วเอาละนะอะไรกันนี่นาเป็นหมูไม่ใช่เหรอแล้วมาขันแทนฉันทำไมกันเนี่ยฮะ
2: นานๆทีฉันก็อยากจะลองทำอะไรแปลกๆดูบ้างนี่นะ
3: ชแวบเช้าแล้วจ้าน
1: ี่เดี๋ยวก่อนสิฉันยังไม่ทันได้ขันเลยนะ
3: เสร็จแล้วล่ะแม
4: ่แหมสวยจังเลยฝีมือพ่อเนี่ยไม่เคยตกเลยนะคะ
3: สายป่านนี้แล้วยังไม่ต้องไปปลูกข้าวโพดเขาอีกแล้วแม่
4: วันนี้วันหยุดปล่อยให้แกนอนต่ออีกหน่อยเถอะค่ะตอนนี้อาจจะกำลังฝันอะไรที่สนุกสนุกอยู่ก็ได
3: ้นั่นสินะ
4: แจ็คตื่นเถอะแจ็คตื่นเถอะสายแล้วนะลูกตื่นแล้วก็รีบออกไปทานอาหารเช้าเถอะจ้า

0: อาหารของบ้านเราหมดแล้วล่ะจ้ะแจ็ควันเนี้ยลูกคงต้องพาวัวไปที่ตลาดเพื่อแลกอาหารกลับมาแล้วล่ะจ้ะ
1: อรุณสวัสดิ์มามา
2: หิวข้าวจังเลยหยุดก่อนนั่นเธอกำลังจะเอาวัวไปแลกกับอาหารที่ตลาดใช่ไหม
3: งงงงง
2: ฉันก็กำลังจะเอาถั่วไปแลกที่ตลาดด้วยเหมือนกันแต่ว่าดันหมดแรงซะก่อน
1: น่าสงสารจังเลยหมอหม
2: อถ้าฉันจะขอแลกถั่วกับวัวของเธอได้ไหมล่ะเจ้าหนู
3: งงงงงงงงงงง
2: ขอบใจมากนะเจ้าหนูเธอช่างเป็นเด็กที่มีน้ำใจจริงๆ
4: อันที่จริงแล้วฉันเป็นเทวดาที่ปลอมตัวมาทดสอบเธอ
1: ว้าว
4: และเธอก็ได้ผ่านการทดสอบแล้วดังนั้นฉันก็จะขอมอบถั่ววิเศษให้กับเธอจงรับมันไปปลูกซะเถอะนะ

0: ของใครกันหนอ
1: ปราสาทหลังนี้น่ะเหรอ
2: ฮะเขากำลังมาที่ห้องนี้แล้วล่ะพวกเธอรีบไปหลบกันก่อนเถอะ
1: งูงี้งูงี้กุ๊กกี้กุ๊กกี
2: ้ยักษ์นี่นะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณยักษ
3: ์เล่นเพลงหน่อยสิ
2: ด้วยความยินดีค่ะคุณยักษ์

0: นี่พวกนาย
1: พวกเขามาจากหมู่บ้านข้างล่างน่ะคุณไก
0: ่ดีใจยังเลยนะฉันไม่เคยเจอคนที่มาจากหมู่บ้านข้างล่างมาก่อนเลยอะแล้วเนี่ยพวกนายขึ้นมาที่นี่ได้ยังไงกันเนาะ
2: งงงงงงงง
1: เรื่องก็มีอยู่ว่าแล้วพวกเราอ่ะก็ขึ้นมาถึงที่นี่กันยังไงล่ะฝนตกเหรอเนี่ย
0: ครอบครัวของแจ็คน่าสงสารจังเลยนึกออกแล้วล่ะพาฉันไปหาแม่ของแจ็คซะเพราะว่าทุกๆเช้าฉันจะออกไข่ออกมาเป็นไข่ทองคำแม่ของแจ็คจะได้เอาไข่ของฉันไปแลกอาหารมาได้ยังไงล่ะ
1: ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเธอต้องอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์คุณยักษ์เขาอยู่แต่ในปราสาททั้งวันไม่เคยออกไปไหนก็เลยไม่มีเพื่อนคนอื่นเลย
0: แต่ว่าฉันอยากจะช่วยเหลือแจ็คกับแม่ของเขานี่นะ
1: ถ้าอย่างนั้นน่ะฉันจะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์ให้แทนเองก็แล้วกัน
0: เอ๊ะแบบนั้นจะดีหรอ
1: ไม่เป็นไรหรอกนะรับรองเรื่องแค่นี้ฉันทำได้สบายอยู่แล้ว
3: ท
1: ำแบบนี้ไม่ดีหรอกให้ฉันอยู่แทนเองดีกว่าเพราะถึงยังไงฉันก็ต้องอยู่ที่นี่อยู่แล้วทุกคนน่ะได้เข้าไปอยู่ในกองกันหมดแล้วยกเว้นเขาคนเดียว
0: นี่พวกเรา
1: ไม่ได้กำลังผัดเล่นของแม่อยู่นะเอาเป็นว่าพวกเราไปด้วยกันทั้งหมดนี้ก็แล้วกันเพราะว่าฉันเองก็รู้สึกเบื่อที่นี่อยากออกไปเที่ยวที่หมู่บ้านข้างล่างดูสักพักด้วยเหมือนกัน
4: ไก่ฉันหายไปไหนเนี่ยนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะเอาไก่ฉันคืนมา

0: Lampan! ข้างการข้างนอกก็ดีเหมือนกันนะนี่หยุดหยุดก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่วงขอบใจพวกเธอมากๆเลยนะ
1: ครับ
2: จบลงด้วยดีแล้วสินะสนุกใช่ไหมล่ะทั้งหมดนี้คือแผนของฉันเองล่ะ
1: อย่างนี้เอง
0: เหนื่อยจังเลยอ่ะแต่มันก็สนุกดีเหมือนกันนะ
2: ใช่แล้วฉันอยากให้คุณยักษ์ออกมาสูดอากาศและออกกำลังกายข้างนอกปราสาทบ้างเอาแต่อุดอู้อยู่ข้างในปราสาททั้งวันแบบนั้นน่ะเดี๋ยวคุณยักษ์จะไม่สบายไป
0: รู้สึกดีขึ้นจริงๆด้วยอ่ะ
1: งั้นเรามาออกกำลังกายกันดีกว่านะครับคุณยักษ
0: ์ได้เลย
3: หากไม่ออกกำลังกายสักตั้งไรไม่นานจะไม่สบายให้ร่างกายขยับกันบ้างดีไหม

0: B Boy C G ร่วมกับสสสเสนอ
1: เวจี้

0: ็กสวยจังเลยนะวันนี
1: ้ฮะ
2: จริงด้วย
1: ฮะแม่ก้อนนั้นดูเหมือนไข่เลยเป็นไข่ของอะไรกันเน
3: า
1: ะ
3: เป็นไข่ของนกอินทรีตัวนั้นหรือเปล่าอ่ะ
0: หรือว่าจะเป็นไข่ของยีราฟตัวนั้น

0: นอีกนิดนะพี่เข้าองค์หญิงกระหม่อมจะรีบไปตามหาเจ้าชายมาช่วยองค์หญิงโดยด่วนเลยพี่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เย้ยตกใจหมดเลยข้าพเจ้าเนี่ยช่างขวัญอ่อนจริงๆแว่นแล้วแว่นอยู่ไหนแว่นแล้วตาของข้าพเจ้าตกไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เรื่องช่วยองค์หญิงสำคัญที่สุดนี่นะกรุณาช่วยเจ้าหญิงแล้วก็ชาวนาจากเมฆขาวทั้งหมดด้วยเถิด
1: เอ๋
0: ข้าพเจ้าชื่อว่าคลาวดี้มีตำแหน่งเป็นมหาดเล็กส่วนที่นอนหลับสนิทอยู่บนเตียงนั่นก็คือเจ้าหญิงน้อยแห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเราอาณาจักรเมฆขาวเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนก้อนเมฆสีขาวขนาดใหญ่ก้อนนั้นพวกเราล่องลอยไปตามสายลมอย่างมีความสุขแต่แล้ววันหนึ่งแม่มดสีเทาได้ปรากฏกายขึ้นแล้วก็สาปเจ้าหญิงแล้วก็ชาวเมืองทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่หลับไหลไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรแต่ข้าพเจ้าเป็นคนเดียวที่ไม่โดนคำสาปโชคดีจริงๆวันนี้ได้โอกาสตอนที่แม่มดสีเทาเผลอก็เลยแอบพาองค์หญิงหนีลงมายังโลกเบื้องล่างเพื่อขอความช่วยเหลือแว่นแว่นแว่นอยู่นะอ้าวเจอแล้วแว่นตาของข้าพเจ้าอยู่ตรงนี้นี่เองข้าพเจ้าเนี่ยชักเซ่อซ่าจริงๆเลยพวกท่านชาวบ้านผู้ใจบุญทั้งหลายได้โปรดช่วยเหลือพวกเราด้วยเถิดเราขยับนิดนึงอ้าวที่แท้ก็เป็นแค่พวกเด็กๆหรอกเหรอเนี่ยโอ้โหตัวโตเชียว
1: พวกเรายินดีให้ความช่วยเหลือครับ
0: ดูท่าจะต้องเลยตามเลยซะแล้วสิเราถึงแม้ว่าพวกคุณหนูจะมีน้ำใจอยากจะช่วยเหลือแต่ว่าตามตำนานของอาณาจักรของเราบอกเอาไว้ว่าผู้ที่จะมาช่วยเหลือเจ้าหญิงและชาวเมืองเอาไว้ในครั้งนี้เป็นเจ้าชายองค์หนึ่งเพียงองค์เดียวข้าพเจ้าจึงต้องขอทดสอบดูก่อนว่าเจ้าชายองค์นี้จะอยู่ในกลุ่มของพวกคุณหนูหรือไม่นี่คือหินศักดิ์สิทธิ์แห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเรานะยกเว้นเจ้าชายที่ว่าองค์นั้นแล้วไม่ว่าใครที่มาแตะถูกหินก้อนนี้ก็จะมีแก๊สระเบิดออกมาจากก้นแต่พวกเรามีกฎอยู่ว่าห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้าร่วมการทดสอบดังนั้นข้าพเจ้าเสียใจด้วยนะขอรับ
2: ทดสอบแล้วมีแก๊สระเบิดออกมาจากก้นแบบนี้ต่อให้ขอร้องยังไงหนูก็ไม่เข้าร่วมด้วยหรอกค่ะ
0: อะเมื่อกี้นี้พวกเธอคนหนึ่งไหนลองใหม่อีกทีสิเธอเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ไม่มีแก๊สระเบิดออกมาแต่ว่าเพื่อความมั่นใจลองใหม่อีกทีสิขออีกวิเศษไปเลยชัยโยข้าพเจ้าดีใจจริงๆไหนลองใหม่
2: พอแล้วคะจะให้ลองใหม่ทำไมบ่อยๆล่ะคะมันน่าอายออกไม่ใช่หรือยังไง
0: เอาละบัดนี้ภาระในการช่วยเหลือเจ้าหญิงและชาวเมืองก็ตกอยู่ในมือของคุณหนูแล้วข้าพเจ้าก็จะบอกถึงวิธีการตามตำนานบอกว่าสิ่งที่จะแก้คำสาปให้กับเจ้าหญิงและชาวเมืองได้ก็คือการหอมแก้ม
3: หมายความว่าเขียวหวานต้องหอมแก้มเจ้าหญิงแล้วเจ้าหญิงกับชาวเมืองถึงจะฟื้นขึ้นมางั้นเหรอครับ
0: คือว่าคือมันก็ไม่เชิงหรอกนะขอรับคือที่จริงก็คือคุณหนูท่านนี้ต้องถูกหอมแก้มโดยแม่มดสีเทาตั้งหากแล้วขอรับ
4: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณคลาวดี้ยังไงผมก็จะพยายามทำให้ได้เพื่อเจ้าหญิงและชาวเมืองเพื่อนๆของคุณคลาวดี้ครับ
0: ขอบใจคุณหนูมากนะขอรับ
3: ว่าแต่จะทำยังไงแม่มดถึงจะยอมหอมแก้มเขียวหวานได้ล่ะ
2: คุณแม่มดคงจะไม่ยอมหอมแก้มเขียวหวานง่ายๆหรอกยกเว้นว่าพวกเราจะทำให้เขียวหวานดูดี

0: านไปเอาเครื่องสำอางพวกนี้มาด้วยยังไงล่ะนี่ไง
1: ฉันก็คิดคล้ายๆกับสับปะรดเหมือนกันแต่แม่ของฉันบอกกับฉันว่าต้องกินแกงๆถึงจะน่ารักนะหากล่ะ

0: ู่เสมอเลยว่าความรู้คือเสน่ห์ของผู้ชายฉันถึงได้เตรียมหนังสือพวกนี้มาให้เขียวหวานด้วยยังไงล่ะ
1: จะใช้วิธีการของใครดีล่ะครับ
2: เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะพวกเรามีวิธีดีๆในการเรียงลำดับอยู่แล้ว
3: โอ้นายโอ้นาย
1: แม่มดสีเทาตามลงมาเพื่อพาตัวองค์หญิงกลับไปแล้วล่ะขอรับ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขียวหวานกับพวกหนูเถอะ
1: แย่แล้วถ้าทางแบบนี้มันจะไม่ได้ผลนะขอรับ
2: ถ้างั้นต่อไปก็เป็นตาขอฟักทอง

0: ี่รีบข้าไปนะเจ้าหนูอย่ามาเกะกะฉันจะรีบพาตัวเจ้าหญิงองค์นั้นกลับไป
1: แต่ว่าคุณยายครับ
0: เมื่อกี้เจ้าเรียกฉันว่าคุณยายอย่างนั้นเหรอไม่มีใครเรียกฉันว่าคุณยายมาตั้ง300ปีแล้วมีแต่เรียกฉันว่ายายแก่บ้างยายแม่มดบ้างก่อนที่ฉันน่ารักจริงๆเลย

0: หายไปแล้วดีใจจังเลย
1: หนูต้องขอโทษด้วยนะคะที่หนูเคยเรียกคุณยายว่ายายแก่ที่ผ่านมาหนูไม่เคยพูดจาไพเราะกับใครเลยตอนนี้หนูได้รับบทเรียนแล้วล่ะค่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้ายายยกโทษให้นะยายต้องขอโทษด้วยที่ยายทำรุนแรงไปหน่อยวันนี้ยายมีความสุขมากขอบใจหนูมากเลยนะ
1: พวกเธอเนี่ยช่างพูดจาไพเราะกันจังเลยนะ
3: ก็เพราะคุณครูที่โรงเรียนสอนพวกเรามาด้วยเพลงนี้ยังไงล่ะ

Yeah.

เป๊ะเกมเพื่อนๆครับเวลาเราเล่นกับเพื่อนบางครั้งเราก็มีความสุขและสนุกกับเพื่อนบางทีก็โกรธเพื่อนวันนี้เป๊ะโกรธเพื่อนเพราะแย่งของเล่นกันแล้วเพื่อนๆเคยโกรธใครไหมครับเวลาโกรธเพื่อนๆเคยเห็นหน้าตัวเองไหมครับว่าเป็นอย่างไรเวลาโกรธหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองไม่น่ารักเลยนะครับ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ทันเกมครับเพื่อคุณต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้ใจเข้าถึงลูกหลานนะครับก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับผมอยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าเด็กเจนอัลฟาที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่จะกระโดดข้ามไปนะครับ 5-6G เนี่ยผมบอกเลยว่าอีกไม่นานแล้วนะครับและเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปไม่หยุดยั้งนะครับเป็นสื่อเข้าถึงผู้ใช้บนโลกไซเบอร์สื่อต่างๆนะครับจะสร้างวิธีการหาเงินจากผู้ใช้ครับไม่เพียงแต่รายได้จากโฆษณานะครับยังสร้างเนื้อหาสร้างแอปเกมมาให้ลองเล่นเมื่อเล่นปั๊บเล่นติดฮะพอติดแล้วยังไงฮะก็จะกระตุ้นให้เกิดการจ่ายค่าแอปฮะเพื่อเลี่ยงโฆษณาหรือเพื่อเข้าไปสู่ด่านต่อไปนะครับหรือว่ามีไอเทมเทพนี่คำนี้ไอเทมเทพนะครับเพิ่มโอกาสเพิ่มคะแนนสะสมเด็กเล็กไม่สามารถนะครับจ่ายเงินเองได้ก็อาจจะรบเร้าผู้ปกครองนะฮะซื้อให้ก็เหมือนรุ่นเรานะฮะบางทีก็อยากได้พวกตุ๊กตาหุ่นยนต์ไว้เล่นไว้อวดเพื่อนแต่เด็กสมัยนี้ไม่เอาอ่ะเด็กสมัยนี้เขาอยากได้ไอเทมอยากได้ NFT นั่นไงครับมันกลายเป็นของเล่นเป็นความเท่ของเด็กๆที่แสดงแบบเวิร์ลชั่วบนโลกดิจิทัลกันนะครับผู้ปกครองอย่างเรานะฮะเราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เด็กๆเหล่านี้ครับเขาก็จะคิดว่านี่ก็คือของเล่นสำหรับพวกเขาดังเช่นเล่นตุ๊กตาหรือหุ่นยนต์นั่นเองครับเอาละครับเราจะสื่อสารยังไงนะฮะกรณีที่สิ่งของเหล่านั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกหลานของเราหรือมูลค่าที่มากเกินเด็กไปนะฮะรายการของเรานะครับมีแนวทางตัวอย่างพร้อมกับความคิดเห็นแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมารวมกันเพื่อบอกเล่าเนื้อหาจากเกมนะครับเรามาเรียนรู้สิ่งดีๆจากเกมในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์กันนะครับเอาละครับเราไปเข้าสู่การแข่งขันกันนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับเราจะมีทีมแข่งขัน2ทีมด้วยกันนะครับแต่ละทีมนะครับจะมีสมาชิกน้อง1คนนะครับและจะเป็นพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองก็ได้นะครับอีก1ท่านนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านเพื่อเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับและถ้าได้มากที่สุดในสัปดาห์นั้นเขาจะเป็นทีมที่เรียกได้ว่าเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคของรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่แรกประจำสัปดาห์นี้ได้เลยเขาคือทีมเบสิกครูคุณแม่พลอยและน้องนิปุ่นครับนี่น้องนิปุ่นคนนี้คุณแม่คือคนนี้คุณแม่พลอยนะครับมาแนะนำตัวกันสักนิดนึง1 2 3
1: ทีมเบสิกครูทีมธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
0: โอ้ผมเอ้ยมันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับคุณแม่พลอยฮ
2: ะ
0: น้องนิปุ่นเขาเป็นคนยังไงฮะ
2: เขาเป็นคนร่าเริงค่ะแล้วเขาก็เป็นคนตลกด้วยเนาะมีอารมณ์ขันใช่ไหมลูก
0: จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าวันนี้ให้พี่หอยท้องแข็งเลยนะให้พี่หอยแบบว่าว้ายต้องออกจากวงการตลกไปเลย ดีไหมดีไหมครับลูกเขาชอบทำอะไรเป็นพิเศษฮะ
2: ก็ปกติเขาจะชอบเล่นเกมค่ะ
0: งานเกม
2: เขาจะเป็นชอบเล่นกีฬาแล้วก็เล่นเกมค่ะ
0: กีฬาชอบกีฬาอะไร
1: เทควันโด
0: อ่ะทุ่ม
2: โชว์หน่อย
0: อ่ะโชว์หน่อยทุ่มนี้เขาบีบนี่ชอบเรียนเทควันโดอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติไหมอยากเป็นเหรอโอ้ยอย่างนี้เขาเคยบอกคุณแม่ไหมฮะว่าอยากเป็นนักกีฬา
2: เคยบอกค่ะอาชีพใฝ่ฝันของเขาก็คือเป็นนักเทควันโดทีมชาติ
0: มีใครเป็นไอดอล
3: เทควันโด
0: มีไหม
1: ไอดอลแบบว่า
0: ไอดอลไอตัวอย่างไอดอลอ่ะไอดอลแบบว่าพี่ที่เราอยากทำตามอ่ะที่พี่เจเป็นทีมชาติมีไหม
2: หนูอยากแข็งแกร่งเหมือนใคร
0: แข็งแกร่งเหมือนใคร
1: ครู
0: ชื่ออะไรกัปตันอเมริกาสไปเดอร์แมนไม่ใช่ใครใครครูชื่ออะไร
1: จำไม่ได้
0: ครูเขาเป็นทีมชาติไหม
2: น่าจะคุณครูเขามาจากเกาหลีค่ะ
0: อ๋อเป็นเกาหลีเลย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ปาร์คจีซองไม่ใช่หนูวันกรรมไม่ใช่ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะชื่ออะไรอ่ะน่ารักมากคู่นี้นะครับอ่ะทีมแรกของเรานะครับเบสิกคู่ครับ
4: ขอบคุณครับ
0: ไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่สองนะครับเขามีชื่อทีมว่ามีคุณสปายแวร์คุณอาร์แทมมี่และน้องมีคุณครับเอาตรงๆนะอยากจะกืนกินเขาไปไม่เหลือแม้แต่กระดูกกระเดี่ยวเลยขอกินน้องมีคุณหน่อยได้ไหมครับกินได้ไหมเอาแขนก็ได้เอาแขนกัดงั้งกัดได้ไหมไม่ได้นะครับคุณแม่แทมมี่
4: คุณอาแทมมี่
0: คุณอาอ๋อไม่ใช่คุณแม่อันนี้เข้ามาคุณแม่อันนี้ไม่ใช่
4: ไม่ใช่คุณแม่อ
0: ันนี้คุณอาคุณอาคือน้อง
4: น้องของคุณพ่อน้องมีคุณ
0: น้องมีคุณนะครับมีคุณครับวันนี้คุณแม่ไม่มาคุณพ่อไม่มาหรอครับไม่มามากับใครอ่ะ
1: อากับปู
0: อากับปูปูที่มีก้ามาหรอครับ
1: ป
0: ูปูเน้นเลยว่าปูไม่ใช่ปูนี่สนิทกันมากไหมครับ
4: สนิทค่ะ
0: สนิทกันขนาดไหนคุณแม
4: ่ก็เราอยู่บ้านเดียวกันแล้วเราก็เล่นกันประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นคนมีสไตล์ผมว่าอายุก็น่าจะไม่ได้เยอะมากดูจากสไตล์การทำผมแล้วสีมันตกหรืออะไรฮะ
4: สีมันตกหรือดีก็ไปจุ่มสีครั้งหนึ่ง
0: น้องคุณครับน้องมีคุณอยากทำสีแบบนี้ไหมไม่เอาไม่เอาด้วย
4: เอาไหนบอกวันนั้นอยากทำสีเหมือนอาร์แทมมี่ไง
0: เอ้าทำไหม
4: เขาอยากสีอาร์ต
0: สีอะไรดีสีน้ำเงินสีฟ้าไม่เอารักอาร์แทมมี่ไหมแค่ไหนทำมือดิทำมือโอ้โหแสดงว่าเยอะเลยนะครับแล้วน้องมีคุณเขามีนิสัยเป็นไง
4: น้องก็จะเป็นเด็กเฟรนลี่มาก
0: ครับ
4: ค่ะแล้วก็ชอบเล่นกับคนในบ้านแล้วก็โดยเฉพาะชอบเล่นกับพี่เขามีพี่ชาย1คน
0: ชื่อว่า
4: ชื่อพี่มาวิน
0: วันนี้พี่มาวินไม่มาเหรอครับ
1: ไม่มาร
0: ักพี่มาวินไหมครับ
1: รัก
0: เหรอเคยเอาของอะไรให้พี่มาวินไหมครับ
1: เคย
0: เอาอะไรให้ครับ
1: ก็ขนมอะไรให้
0: อ้าวแล้วเราไม่เก็บไว้กินเองเหรอครับ
1: แบ
0: ่
1: งก
0: ัน แบ่งกันเราได้เยอะหรือพี่เขาได้เยอะ
1: ทั้งคู่
0: โอ้ยน่ารักจังเลยโตขึ้นอยากเป็นอะไรบ้างน้องมีคุณอยากเป็นอยากโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: หมอ
0: เป็นหมอหมออะไรรักษาอะไรรักษาคนไข้ถ้าพี่หอยไม่สบายฝากเนื้อฝากตัวคุณหมอมีคุณด้วยนะครับได้ไหมน้องคงบอกพี่หอยเล่นอะไรนี่นะอ่ะเรามาสโลแกนทีมสักหน่อยหนึ่งอ่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3
1: มีคุณสปายแวร์ตามจอแจทุกมุมว่าง
0: ผมอยากจะกืนกินเด็กคนนี้ลงไปและนี่คือทีมมีคุณสปายแวร์ครับขอบคุณครับเอาละชู้ๆนะน้องมีคุณนะเชิญอ้าวหายไปไหนละเราก็ตกใจนึกตอนแรกยืนนั่งอยู่นี้เอาละครับตอนนี้เป็นคู่เรียกว่าแม่ลูกกับอาหลานแล้วกันนะครับเอาละครับผมบอกอย่างนึงว่าเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวไม่ได้ระมัดระวังไม่ให้เครื่องอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าอุปกรณ์เชื่อมไปสู่บัญชีการเงินลูกๆอยากได้ของอยากได้ค่าแอปค่าไอเทมบนออนไลน์ก็มาอันทำมีอยากได้มีไหม
4: มีแต่อยากได้หุ่นยนต
0: ์อยากได้หุ่นยนต์ในยุคนะหอยเลยรู้ได้หุ่นยนต์นะฮะอ่ะจริงๆเด็กๆก็มีมามา

0: าไอเทมมีไหม
1: มีค่ะแต่ว่าเราจะตกลงกันไว้ก่อนว่าอะไรที่เสียตังค์เราจะยังไม่โหลดให
2: ้อ๋อไอเทมได้แต่เป็นไอเทมฟรี
1: ใช่ค่ะ
2: นะครับบางทีจริงๆบางคนก็ต้องโดนนะฮะลูกๆหลานๆมาลบเล้าให้ผู้ปกครองซื้อให้นะครับดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะฮะมาพบกับภารกิจแรกของเราเลยก็คือไอเทมเทพจอมดูซอมบี้ดูเล่นเกมเฉยเลยยิงเฉยเลย
3: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว Bหรือโนคือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆ เปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
2: นั่นแหละครับคือกติกาของเกมแรกนะครับภารกิจแรกของเรานะครับเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2ครอบครัวนี้นะครับเราได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เราไปทำการสำรวจนะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในหลายๆครอบครัวนะครับไปชมกันเลยนะครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องกันเลยครับ
4: บ้านหญิงสวยๆครับพอจะมีเงินบริจาคเติมเกมให้ลูกนกลูกกาหน่อยได้ไหมคะ
5: เล่นเกมในมือถือต้องเสียเงินด้วยเหรอพี่
4: ดูนักแคสเกมใน YouTube ครับเขาบอกว่าถ้าซื้อสกินนี้อ่ะมันสามารถเพิ่มดาเมจและสามารถฆ่าคนได้รวดเร็วและง่ายดายครับ
5: แล้วอย่างนี้ต้องซื้อมากขนาดไหนอ่ะพี่ถึงจะชนะนะลูก
4: ก็ต้องซื้อไปเรื่อยๆอ่ะครับเพราะมันมีหลายด่าน
5: ฟังป้านะแปลว่าพีก็ต้องมาขอเงินป้าหญิงหรือคุณพ่อคุณแม่เพื่อเอาไปเติมไอเทมในเกมทุกวันเลยเหรอลูกพีต้องเรียงลำดับความสำคัญดีๆนะลูกพ่อแม่เราอ่ะเขาทำงานเหน็ดเหนื่อยอดหลับอดนอนทำงานดึกดื่นเพื่อให้พีมีข้าวกินได้ไปโรงเรียนดีๆพาพีไปเรียนพิเศษแต่พีเอาเงินไปเติมในเกมที่อยู่ที่แค่3วันพีคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตเราไหมลูก

0: ว่าเจ๊ตกใจหมดเลยน้องรถมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: เจ๊ช่วยเราซื้อไอเทมนี้ในเกมหน่อยสิคะ
0: ไหน
1: ครบชุดครบเซ็ตเลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วอย่างเงี้ยอาต้องออกไปซื้อที่ร้านไหนอ่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะซื้อในเกมนี้ค่ะโรสไม่ได้ให้อาเจี๊ยบซื้อให้ฟรีๆโรสเก็บเงินค่าขนมไว้แล้วค่ะนี่ค่ะ
0: โอ้ตั้งหลายร้อยแน่คือน้องโรสจะให้อาเนี่ยเอาไปเติมในเกมใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วพอเติมเสร็จก็คือน้องโรสจะเอาเงินเนี้ยไปซื้อของในเกมใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้ตั้งหลายร้อยแน่อาว่านะถ้าเราเอาไปซื้อข้าวซื้อขนมหรือว่าเติมเน็ตบ้านอะได้หลายเดือนอะแล้วถ้าสมมติว่าหนูเอาไปซื้อไอเทมในเกมอะมันอยู่ได้กี่วัน
1: มันก็เป็นไอเทมชั่วคราวอะค่ะอยู่ได้3วัน
0: 3วันโหน้องโรสคุณพ่อคุณแม่อุตส่าห์ให้เงินน้องโรสมาเนาะแล้วก็น้องโรสใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเก็บได้หลายร้อยเนี่ยจะเอาไปซื้อไอเทมจริงหรอ

0: ไซเบอร์สตอรี่นะครับเรื่องหนึ่งคือเรื่อง A นะครับเรื่องที่สองคือเรื่อง B นะครับอันไหนเอ่ยที่จะทำภารกิจสำเร็จคราวนี้แหละครับเอาละฮะต้องเลือกแล้วอย่าลอกกันนะเป็นความคิดต่างไม่เป็นไรเลยนะฮะให้น้องๆได้คิดนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราต้องเลือกกันนะครับคุณอาเทมมี่คุณแม่พลอยก็ต้องเลือกนะครับน้องนิปุนเลือกได้นะครับเรื่องที่1คือเรื่อง A เรื่องที่2คือเรื่อง B นะฮะอันไหนจะทำภารกิจสำเร็จถ้าพร้อมแล้วเตรียมยกครับความคิดต่างไม่เป็นไรนะครับถ้าพร้อมแล้วยกครับเอาละครับคุณอาทิตย์เลือกข้อ B นะครับต้องมีคุณเลือกเหมือนกันข้อ B เหมือนกันส่วนครอบครัวนี้ไอ้ภาพต่างครับแม่พลอยนะฮะเลือก A น้องนิปุนก็เลือก A ฮะเอาสิครับจะต้องมีใครได้เหรียญไปสักทีมหนึ่งนะฮะเพราะจะต้องมีคนถูกแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าใครถูกโอเคแต่ผมถามนิดนึงแทมมี่ทำไมถึงเลือกข้อ B ฮะ
1: ข้อ B เนี่ยเพราะว่าดูลักษณะของตอนที่คุณอาให้เหตุผลให้เหตุผลกับ
0: ซื้อข้าวดีกว่า
1: ซื้อข้าวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือด้วยความที่เป็นเด็กผู้หญิงอาจจะแบบว่าม
0: ี
1: ชะงักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบอกอุ้ยเพราะว่าเงินเป็นเงินที่เขาเก็บมาเองด้วยมันก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นเงินที่แบบได้มาเลยทันที
0: ได้ของง
1: ่
0: าย
1: ใช่ได้เป็นของง่ายๆฉะนั้นเขาก็อาจจะมีอีกนิดนึงน่ะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเชื่อ
0: ครับผมนี่สิครับน้องมีคุณฮะเลือกข้อ B เพราะอะไรฮะชอบข้อ B เหรอฮะชอบอ่ะทำไมถึงชอบอ่ะทำไมแบบเวลาลูกเขามาแบบขอไปซื้อไอเทมแล้วแบบของตังแม่เขาเลยแม่เขาบอกเออซื้อข้าวดีกว่าเคยมีขออาเทมมี่ไปซื้อไอเทมไหม
2: ไม่เคย
0: ไม่เคยเล่นเกมเป็นไหม
2: ก็บางทีก็เล่น
0: เกมเล่นอะไรส่วนใหญ่เราเล่นเกมอะไรน้องมีคุณ
2: เล่นเกมพวกปืนอะไร
0: ปืนเหรอมันก็ต้องมีไอเทมสิเราเคยขอไหมเขาเคยขอเราไหม
1: จะขอไปซื้อกันดั้ม
0: เฮ้ยเอาละเด็นสมัยนี้อาน้อยเมื่อกี้ที่ผมพูดไปในต้นรายการคือเดี๋ยวนี้เขาจะเอาคุณอาอยากได้ไอเทมเทพหรือไม่ก็แบบ NFT อันนี้ไม่มี
1: ไม่มีค่ะ
0: ครับขอกันดั้ม
1: ขอกันดั้ม
0: อันนี้เด็กยังไม่รู้ว่าแบบจะเอาไปทำอะไรไอเทมเทพ
1: ชอ
0: บเป็นหุ่นยนต์มาดูฝั่งนี้ฮะคุณแม่พลอยฮะเมื่อกี้เลือกข้อ A ทำไมถึงเลือกข้อ A ฮะ
3: คือเพราะว่าปกติแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสมมติเวลาน้องปุ่นมาขอซื้ออะไรแบบนี้เราก็จะให้เหตุผลประมาณนี้ค่ะว่าแบบจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแม่หาเงินมาให้นิปุ่นเอาไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
3: แต่ว่าจริงๆเนี่ยเคยบอกเขาไว้ว่าถ้าเขาเก็บเองเนี่ยเขาอยากจะซื้อเราให้นะคะ
0: ก็ซื้อเธอเก็บเป็นเงินเพราะว่าในข้อนั้นเป็นเงินของเขา
3: ใช่ใช่
0: แล้วเก็บเองพอซื้อเขาจะรู้ว่าค่าของเงินเนี่ยมันยังไงกว่าจะได้เงินมาแล้วไปซื้อไอเทมพวกนี้จะโอเคไหม
3: ใช่ใช่คร
0: ับ น้องญี่ปุ่นครับลบทั่วทีเลือกข้อ A เราเคยไหมเคยขอแม่ไปซื้อไอเทมไหมไม่เคยเหรอฮะแล้วชอบเล่นเกมไหมอ่ะ
2: ชอบ
0: ครับเกมอะไรญี่ปุ่น
2: โปเกมอนอยู่ไหน
0: เป็นคำถามหรือคำตอบเนี่ยถามพี่หอยเหรอว่ากลัวพี่ไม่รู้นะในฉากเรามีโปเกมอนปะวะมีปะไม่มีนะโปเกมอนอยู่ไหนคือเป็นเกมใช่ป่ะเป็นเกมแล้วแบบว่าเรามาหาใน
2: เกมแล้วต่อสู้
0: เกมต่อสู้ก็มีเราเคยไหมเราเก็บเงินซื้อไอเทมไหม
2: ไม่เคยซื้ออะไรในเกมเลย
0: ไม่เคยซื้อเยี่ยมมากเลยลูกสองคนนี้เยี่ยมมากไม่ขอซื้อไอเทมซื้อกันดั้มดีกว่าเอาละเรามาดูคำตอบการเฉลยกันนะครับว่าข้อไหนจะเป็นการที่ทำภารกิจสำเร็จครับ
2: ผมไม่ได้ขอเงินคุณป้าทุกวันหรอกนะครับผมแค่เติมเต็มครั้งนี้ครั้งเดียวได้ไหมครับสงสารหลานถ้าทำดำเถอะนะครับ
4: อ่ะเดี๋ยวป้าเติมเงินในเกมมือถือให้พี่ก็ได้นะลูกแต่พี่ต้องอย่าไปบอกพ่อกับแม่นะเดี๋ยวพ่อกับแม่รู้บ่นป้าแย่เลย
2: ขอบคุณครับป้าหญิงสุดสวย
5: น้องโรสคะคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยอุตส่าห์ให้เงินหนูมาแล้วหนูต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเก็บได้หลายร้อยเนี่ยแล้วถ้าเกิดเอาไปซื้อไอเทมในเกมครบ3วันปุ๊บเงินมันก็จะหายไปเลยนะแล้วอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่รวมถึงอาเองอะจะไว้ใจให้หนูเก็บเงินเองเหรอ
2: นั่นสิคะหนูไม่ซื้อไอเทมแล้วค่ะ ก็บเงินไว้ใช้อย่างอื่นดีกว่า
5: โอ้โหเก่งมากหลานอาง
2: ั้นโรสขอเงินอาเจี๊ยบมาเก็บเพิ่มไว้ซื้อบ้านหลังใหม่ได้ไหมคะ
5: ซื้อบ้านเลยเหรอ
2: ค่ะ
5: ซื้อบ้านเหรอได้

0: มีสองหลังเลย
1: โ
0: หแต่เป็นป่านะ
1: ก็ได้ค่ะ
2: เยี่ยมยอดมากครับคำตอบที่ทำภารกิจสำเร็จคือข้อ B นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับตอบถูกต้องและก็ตอบตรงกันด้วยได้คะแนนรวมไปเลย300เหรียญครับเฉียบขาดมากครับผมส่วนนะครับเบสิกครูนะฮะตอบตรงกันแต่ไม่ถูกไม่เป็นไรเลยนะฮะได้คะแนนรวมไป100เหรียญครับตอนนี้นะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะฮะนำอยู่นะครับไม่เป็นไรตอนนี้เพิ่งเริ่มเกมแรกนะครับเรายังมีอีกโอ้โหอีก100เกมให้เล่นเลยรอเล่นนะฮะมันเยอะไปถ้าเล่นก็คงจะอีกสัก 2-3 วันไหวไหมเล่นกับน้องหอยอีก 2-3 วันอีก100เกมได้ไหม
3: ไม่
2: ไหวไม่ไหว
3: 2ล้านชั่วโมง
2: 2ล้านชั่วโมงเลยนะฮะไหวไหมเล่นกับน้องหอย100เกมเอานะ
3: ไหว
2: หรออะไรนะ
3: ไม
2: ่
3: ได้นอน
2: ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเด็กต้องการการพักผ่อนด้วยเอาละครับมาดูกันครับสู้ๆทั้งสองทีมเลยนะครับ
4: จากสถานการณ์จำลองทั้งสองนะคะสำหรับครอบครัวเอสอนได้ดีทีเดียวเลยค่ะแต่เด็กอาจจะเข้าไปไม่ถึงกฎทำให้ในที่สุดหยุดเด็กไม่ได้การสอนอาจจะยาวแล้วก็ยากเกินวัยไปนิดหนึ่งค่ะควรจะให้กระชับกว่านี้และที่สำคัญก็คือยืนยันว่ายังไงก็ไม่เติมเงินอย่างนุ่มนวลนะคะสิ่งที่ได้จากสถานการณ์นี้ก็คือเมื่อกฎไม่มั่นคงเด็กอ้อนได้สำเร็จสิ่งที่สอนก็จะไม่เป็นผลถ้าคิดว่าต้องการสอนต้องยืนยันว่าไม่ได้ค่ะอาจจะให้ทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อสะสมแต้มหาช่องทางว่าเกมนั้นน่ะถ้าไม่ได้ใช้เงินเก็บแต้มเอาจะเป็นไปได้ไหมหรือในที่สุดคือยังไม่อนุมัติด้วยกฎของอายุและวงเงินที่จำกัดสิ่งสำคัญก็คือผู้ใหญ่ผู้ปกครองควรเป็นผู้สอนให้ลูกเห็นค่าของความพยายามและรู้จักเก็บออมเลือกใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นไม่ควรเปิดโอกาสให้เด็กใช้เงินปริมาณมากโดยไม่ควบคุมเด็ดขาดค่ะควรกำหนดขอบเขตของเงินที่ลูกสามารถใช้จ่ายได้ด้วยตนเองเพื่อให้เด็กฝึกจัดลำดับความสำคัญและอดทนต่อความต้องการรู้จักเลือกสิ่งที่จำเป็น
2: เอาละครับผ่านไปแล้วหลายสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักวิธีการบล็อกหรือการแบนเว็บนะฮะแอปที่ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกหลานนะครับในหลายๆแอปกันแล้วโลกไซเบอร์มักจะมีการสร้างสิ่งใหม่ๆทั้งเพื่อดึงดูดให้ผู้ชมได้เข้าไปเล่นนะครับผู้ปกครองนะครับคงไม่สามารถตามดูเด็กนะฮะตอนเล่นเกมชมวิดีโอได้ตลอดดูอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงไหม
5: ไม่ถึง24ชั่วโมง
2: ไม่ถึงนะฮะก็มีบางช่วงที่เขาอยู่คนเดียวแล้วคุณแม่พลอยนะฮะกับนิปุนอยู่กันตลอดไหมฮะ
6: ก็ไม่ถึง24ชั่วโมงค่ะแต่ก็ค่อนข้างเยอะ
2: ค่อนข้างเยอะ
6: อยู่ด้วยกันค่อนข้างเยอะ
2: อยู่กันตลอดนะฮะถ้าเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้24ชั่วโมงผมว่าเป็นธรรมชาติของครอบครัวเลยนะครับเรามีวิธีง่ายๆมาแนะนำนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันภารกิจที่2ของเรานั่นเองกับเกมที่ชื่อว่าอย่างนี้ต้อง
7: กติกาการแข่งขันในรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันมากสุด3รอบโดยทีมผู้ชนะคือทีมที่ทำสำเร็จ2ครั้งจาก3ครั้งเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์รอบละ1ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้มาใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ตั้งค่าคู่หูไซเบอร์จะทำการตั้งค่ากำหนดเวลาการใช้งานและตั้งบล็อกแอปหรือเว็บไซต์บนอุปกรณ์มือถือภายในเวลา5นาทีเมื่อตั้งค่าสำเร็จจะได้คะแนน300เหรียญต่อรอบและทีมที่เด็ดได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก100เหรียญทีมที่ชนะได้2รอบก่อนจะได้คะแนนรวมสะสมสูงสุดถึง800เหรียญ
2: นั่นคือกฎกติกาของเกมนี้นะฮะน้องมีคุณสู้ป่ะล่ะ
3: สู้ครับ
2: น้องนิปุ่นสู้ป่ะล่ะ
3: สู
2: ้เอาล่ะสู้นะ
3: สู้ครับ
2: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวครับเตรียมตัว
7: หลายๆครอบครัวอาจจะเหนื่อยกับการที่ต้องคอยเตือนลูกหลานแม้ว่าจะตกลงกำหนดเวลาเล่นเกมได้กี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงแล้วเด็กๆอาจจะกำลังเพลิดเพลินลืมเวลาที่ตกลงหรือแกล้งทำเป็นลืมเวลาเล่นต่อไม่เลิก จะอธิบายต่อรองทุกๆวันก็คงจะไม่ไหวแน่ๆปัจจุบันนี้มีแอปมาช่วยผู้ปกครองดูแลอุปกรณ์สื่อสารซึ่งเป็นเครื่องเล่นเกมของเด็กๆแล้วครับนั่นคือแอป Family Sharing สำหรับระบบ iOS หรืออุปกรณ์ของ Apple และแอป Family Link ของ Google หรือใช้กับเครื่องที่เป็นระบบ Android โดยทั้ง Family Sharing และ Family Link สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ของลูกหลานจากอุปกรณ์ของผู้ปกครองโดยสามารถจำกัดเวลาการใช้ต่อวันขึ้นอยู่กับข้อตกลงพักการใช้งานเช่นเวลานอนหรือเวลาเรียนบล็อกแอปต่างๆที่เสี่ยงและไม่ปลอดภัยเป็นต้นสำหรับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนในรอบนี้จะได้แนะนำการใช้แอป Family Sharing ให้คุณผู้ชมได้รู้จักและลุ้นเชียร์ทีมโปรดกับการแข่งขันตั้งค่าจำกัดเวลาการใช้และการบล็อกแอปและโปรแกรมครับ
1: โอ้ยหยิบไม่ได้
2: แล้วครับตอนนี้บวกกอดได้แล้วนะฮะตอนนี้น้องมีคุณน่าจะเขียนก่อนนะฮะมีปุนก็เขียนตามนะฮะอาจจะได้เรื่องอายุนะฮะ
7: คุณผู้ชมเลือกกันไม่ถูกกันเลยใช่ไหมครับว่าจะเชียร์ทีมน้องมีคุณหรือทีมน้องนิปุนดีน้องๆน่ารักทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะครับเรามาลุ้นกันว่าใครจะถอดรหัสเลขคณิตกันได้ไวขนาดไหนคลั่งรักเด็กๆทีมไหนก็ส่งใจมาเชียร์ทีมนั้นกันได้เลยนะครับและถ้าใครจำไม่ได้ว่าการตั้งค่าจำกัดเวลาทำอย่างไรชมวิดีโอกันย้อนหลังกันอีกครั้งได้ในช่องทางออนไลน์ที่สะดวกแล้วพิมพ์ค้นหารายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์แล้วติดตามชมและมาช่วยลุ้นกับคู่หูไซเบอร์ทั้งสองทีมว่าน้องๆแข่งขันเกมผลจะเป็นอย่างไรกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและร่วมด้วยช่วยคิดในตอนต่อไปด้วยนะครับ
8: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
9: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
8: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
9: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
10: เราต้องแปลงร่างกันใหม
8: ่แยกตัวออก
11: โอ้แยกกันเหรอ
8: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได
12: ้โยเย
9: หัวแหลม
12: ฟ้าแฝดตองและตาม
13: ฉากและฉาย
12: นับสี่
8: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
12: ต้องตัดตัดตัดตัด
10: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: พลัง

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นพ่อเป็นแม่มาแล้วนะครับและวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพิธีกรหญิงของเรานะครับ
1: ใช่
0: เด็กชายธรรมนิตมีมากเลยน้องปูเลนั่นเอง
1: ปูเลสวัสดีครับยังลูก
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับยังสวัสดีครับลองหวานอ
0: ารมณ์ค่อนข้างเป็นศิลปินมีความเป็นส่วนตัวสูงปูเลสวัสดีคุณผู้ชมยังครับ
1: ดีครับปูเลสวัสดีครับอีกทีนึง
0: ทูจ้าหนึ่งสองสามสวัสดีครับ
1: ทูจ้าครับทูจ้าครับท
0: ู
1: จ้า
0: ครับเก่งมากปูเลสนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับพี่มา
1: ตอนนี้ก็ประมาณ2ขวบ8เดือนแล้ว
0: 2ขวบ8เดือนจะ3ขวบแล้ว
1: จะ3ขวบแล้ว
0: พัฒนาการตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
1: ก็อยู่ในช่วงก่อนอนุบาลใช่ไหมลูกใช่ไหมคะเลยอยากเป็นช่างภาพใช่ไหมลูก
0: ปีแล้ว
1: ปีแล้วไม่ร้องดูลิงดูลิงก็จะเป็นช่วงแบบก่อนอนุบาลใครทำว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาเห็นแสงสีไม่ได้ปรับตัวไม่ได
0: ้สงสัยจะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่ามีความเป็นศิลปินสูงนะครับเนื่องจากว่าอยู่ต่างจังหวัดเพิ่งจะพาเข้าเมืองนะครับเห็นแสงเห็นสีแล้วกลัวเดี๋ยวไปพักก่อนไปพักก่อนเลยไปพักก่อนครับ

0: ากเหตุการณ์เมื่อกี้ภูเล่
1: เหงื่อแตกซิกเลยครับ
0: คือแบบว่าร้องโฮออกมาเลยเพราะว่าคือมาอยู่ในบรรยากาศแบบแปลกๆใหม่ๆซึ่งเขาไม่เคยแบบมาเจอกับบรรยากาศแบบนี้ไม่คุ้นก็อาจจะมีอาการแบบว่าต่อต้านร้องไห้ด้วยความกลัวงงแงค่ะ
1: นี่ปกติเป็นอย่างนี้บ่อยไหมครับพี่มา
0: ก็ถ้าไปเจอในที่ที่มันแปลกๆแบบนี้ก็อาจจะมีแบบว่าต่อต้านงงแงได้ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแต่เราก็จะเห็นพัฒนาการของน้องปูเลเนาะ2ขวบกว่าแล้วนะครับเอาละครับหลังจากที่ตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าในช่วง3เดือนแรกของลูกน้อยเนี่ยนะครับสิ่งที่ควรใส่ใจนั่นก็คือเรื่องของการกินการนอนแล้วก็การขับถ่ายเป็นปกติครับ
0: ใช่ค่ะทีนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็จะให้ความสนใจในเรื่องของพัฒนาการค่ะว่าช่วงวัยไหนควรจะมีพัฒนาการเป็นอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ควรจะส่งเสริมพัฒนาการในด้านไหนบ้างนะคะวันนี้รับรองว่าได้ข้อมูลเต็มอิ่มอย่างแน่นอนค่ะ

่นในช่วง3เดือนแรกเด็กก็จะเริ่มมีการปรับตัวมากขึ้นการกินการนอนก็จะเป็นเวลามากขึ้นนะคะพัฒนาการก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นพอ 3-6 เดือนเด็กก็จะเริ่มที่จะมีการเคลื่อนไหวอย่างเช่นพลิกคว่ำได้พลิกหงายได้เริ่มกลิ้งการออกเสียงต่างๆทักษะทางสังคมเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะมากขึ้นพอหลังจาก6เดือนไปแล้วก็จะมีเรื่องของทักษะทางด้านชาวปัญญามากขึ้นการเรียนรู้การรู้ว่าสิ่งนี้มีอยู่แล้วยังมีอยู่ต่อไปเรียนรู้ที่จะกลัวคนแปลกหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่มากขึ้นการเล่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะอย่างเช่นว่าตอนแรกเด็กก็จะเอาอะไรเข้าปากอย่างเดียวเพื่อเรียนรู้แต่พอหลังจากนี้แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้นะว่าของเล่นชิ้นนึงเนี่ยเขาเอาไว้ทำอะไรบ้างหรือว่ามันทำให้เกิดปฏิกิริยายังไงบ้างอย่างเช่นโยนแล้วมันมีเสียงดังนะโยนแล้วมันกระเด้งขึ้นมานะอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะ

0: หวยค่ะอันนี้น้องกีตาร์ได้2เดือนฝ่าแล้ว
1: แม่เชียวนะเชียวนะหนูรู้จักแม่ไหมอ่ะ
0: มีคุยบ้างแล้วแล้วก็มียิ้มมีหัวเราะมีแบบเล่นกับเขาได้แล้วเริ่มมองอะไรเห็นชัดมากขึ้น

0: ูกสาวค่ะน้องวีค่ะตอนนี้อายุเกือบ2เดือนแล้วค่ะ
1: บิดได้ไหมล่ะครับตื่นแล้วหนูตื่นแล้วหรอลมดียังลูกกินนมแล้วลมดียัง
2: ตอนนี้เขาก็เริ่มจ้องหน้าแม่ละเหมือนจะจำได้อะไรเงี้ยเขาเริ่มมองเห็นชัดขึ้นเลยค่ะแล้วก็จะเริ่มชันคอขึ้นแล้วก็เริ่มคุยเริ่มส่งเสียงบ้าง
3: ตื่นแล้วอ่ะลูกอารมณ์ดีหรือยังอื้อแล้วอ่ะอื้อแล้วอารมณ์ดีหรือยัง

็จะมีอย่างช่วงน้องจะนอนก็จะมีเปิดเพลงกล่อมอะไรกินนมอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกโมบายตุ๊กตาของเล่นให้เขาฟังเสียงให้เขาแบบเห็นอะไรที่มันเคลื่อนไหวอ่ะให้เขาพัฒนาสายตาที่จะมองพอเขาเริ่มเห็นที่จะชัดขึ้นแหละก็จะกระตุ้นเขาพวกเรื่องเสียงเรื่องของภาพที่มันเคลื่อนไหวได้อะไรเงี้ย

0: ด็กเนี่ยจะเกิดมาพร้อมประสาทสัมผัสทั้ง5ที่สมบูรณ์ดังนั้นการได้ยินการมองเห็นการรับรู้กลิ่นรับรู้รสก็จะสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่สามารถตอบสนองกับประสาทสัมผัสทั้ง5ได้ดีเราถือว่าน่าจะปกติในระดับหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณแม่พูดคุยด้วยเด็กหยุดนิ่งเวลาที่ปลอบเด็กจากร้องอยู่หยุด
1: ถ้าตื่นมาแล้วถ้าเจอเรานะเขาจะไม่ร้องแต่ถ้าไม่เจอเราหรือว่าไม่มีใครอยู่ข้างก็คือจะร้องทันทีพอเราไปจับอุ้มขึ้นมาเขาก็จะนิ่งเงียบ
0: หรือว่าหันมาเอ๊ะสนใจทำเสียงโต้ตอบนะคะมองตามจ้องหน้าได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ถือว่าน่าจะสมบูรณ์ในระดับนึงแต่ว่าลักษณะของการจ้องหน้าแล้วจ้องตอบมันจะไม่เป็นตั้งแต่แรกเกิดนะคะที่เราพบที่แบบเริ่มชัดเจนขึ้นก็คือตั้งแต่6สัปดาห์ขึ้นไปช่วง 2-3 เดือนแรกอย่างที่ว่าสัมผัสการพูดคุยนะคะการจ้องหน้าสบตาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะก็จะช่วยกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการที่ไวขึ้นนอกจากนี้เนี่ยเวลาที่ลูกตื่นก็แนะนำว่าให้คุณแม่จับลูกนอนคว่ำซะนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยในเรื่องของการชันคอ
1: ไปเล่นไปต่อ

0: าก็จะแบบไม่จ้องหน้าไม่อะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณหมอจะตรวจหาก็คือว่ามันมีความผิดปกติทางกายภาพหรือเปล่าอย่างเช่นเขาเกิดมาพร้อมกับต้อกระจกค่ะต้อหินอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมาตั้งแต่แรกเกิดนะคะหรือว่าลักษณะภายในเขามีความผิดปกติที่จอประสาทตาอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ถ้าสมมติมันมีการแก้ไขก็จะดีขึ้นเด็กก็จะสามารถมองเห็นได้มากขึ้นหรือเด็กที่ไม่ตอบสนองต่อเสียงปกติเนี่ยเวลาที่เราเปิดประตูเสียงดังหรือว่าคุณแม่คุยด้วยเนี่ยเด็กจะเริ่มหยุดนิ่งหรือตอบสนองถ้าเด็กไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเราก็อาจจะต้องมาตรวจเรื่องของการได้ยินถ้าเราให้การช่วยเหลือตั้งแต่ระยะแรกๆเนี่ยผลลัพธ์จะดีกว่าในเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของสติปัญญาก็จะเริ่มในเรื่องของการคว้าจับของต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเกิดเนี่ยมือจะกำเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะคว้าของจับของไม่ได้เพราะสัก 2-3 เดือนมือจะเริ่มแบะออกเวลาที่เราเอาของเล่นไปใส่มือเขาก็จะเริ่มคว้านะคะแล้วก็พอสัก6เดือนเวลาที่เราเอาของเล่นมาอยู่ต่อหน้าเขาเขาก็จะเริ่มที่จะเอามือคว้าจับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการส่งเสริมในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะเราก็อาจจะเริ่มของเล่นที่มันมีเสียงอย่างที่เราเรียกว่ากลุ่มกลิ่งอย่างเงี้ยค่ะจับแล้วเขย่ามันมีเสียงเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าเขย่ามันจะมีเสียงนะเด็กก็จะเรียนรู้ด้วยว่าจะต้องจับมันเอาไว
1: ้
0: นะคะแล้วก็อาจจะพอโตขึ้นกว่านี้สัก5เดือน6เดือนเด็กก็จะเริ่มเอามือมาจับกันตรงกลางเขาก็จะเริ่มจับมือที่จับของเล่นเปลี่ยนมือมาถืออีกมือนึงได้ค่ะก็คงจะต้องสังเกตอย่างที่หมอว่ามือมันคลายออกหรือยังนะคะถ้ามือมันยังไม่คลายออก3เดือนไปแล้วก็ยังกำอยู่แน่นอันนี้ถือว่าผิดปกติก็คงจะต้องมาตรวจทางด้าน

0: ตอนนี้เดือนที่4ยังเข้าเดือนที่5นะคะพัฒนาการตอนนี้ก็น้องก็เริ่มอมมือเริ่มจะเอามือคว้าของค่ะแล้วก็เริ่มจำหน้าจำเสียงของคนรอบข้างมากขึ้นค่ะ
1: โอ้ยผีเสื้อผีเสื้อ
2: จะบิน
1: ผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อ
0: หลักๆ ก็คือถ้าสมมติว่าเป็นแบบแม่เดินผ่านหรือพ่อเดินผ่านอย่างเงี้ยค่ะก็จะมองตามแล้วก็จะร้องเหมือนก็ร้องเรียกเหมือนเราเล่นกับเขาอย่างเงี้ยแล้วเราหยุดไปสนใจอย่างอื่นเขาก็จะร้องเรียกให้เรากลับไปเล่นกับเขาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะ

อย่างด้านอารมณ์น้องเดือนนี้ค่ะคือก็จะเห็นว่าน้องก็จะเล่นมากขึ้นคือเล่นจนเหมือนค้างสนุกค้างคือเราเลิกเล่นไปแล้วพอเขาหันมาเจอหน้าใครก็ตามสมมติเจอหน้าเราเขาก็ยังแบบปวดร้อนแล้วก็เกรงแบบค้างเลยค้างแล้วก็เหมือนโมโหเหมือนหมั่นเคี้ยวทำหน้าเหมือนหมั่นเคี้ยวมากๆอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบว่าถ้าเล่นกับเขามากๆแบบเล่นเล่นเล่นอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะรู้แล้วว่าสมมติเจอหน้าอาม่าแล้วแบบอาม่าชอบเล่นกับเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะยิ้มโดยที่ยังไม่ได้เล่นบางทีอาม่าแค่แบบทำหน้าจื้ออย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยใส่ยังไม่ให้เล่นเลยเขาก็หัวเราะเลย

0: ำหรับการส่งเสริมพัฒนาการก็จะมีซื้อของเล่นมาให้เป็นพวกแบบว่าตุ๊กตาที่เป็นผ้าสีสดใสอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นพวกหนังสือที่เป็นหนังสือสำหรับเด็กที่เวลาเปิดแล้วมันจะมีเสียงก๊อปแก๊ปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าจะมีสีสดใสเพื่อให้น้องเขามองแล้วก็สนใจว่ามันเป็นภาพอะไรแล้วเราก็จะคุยกับเขาไปด้วยแบบเนี่ยมันเป็นภาพอะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นตัวอะไรอะไรเงี้ยค่ะมดแดงอยู่ไหนสีแดงแดงไหน1 2 3 4 5 6 7 8 9ลูกผึ้งสีผึ้งนี่ผึ้งนี่1 2 3 4 5 6 7เห็นปะสวยมาสวยมั้ยสวยมั้ยสวยมั้ย
1: รุ่นพอมาถึงอายุน้องเนี่ย 4-6 เดือนคุณแม่หลายๆคนก็เริ่มที่จะให้อาหารเสริมแล้วนะคะแต่ว่ามีข้อสงสัยค่ะว่าจริงๆแล้ว

0: ควรจะให้อาหารเสริมแบบไหนอย่างไรปริมาณที่เหมาะสมนั้นคือเท่าไหร่นะคะวันนี้คุณหมอมีคำแนะนำมาฝากกันค่ะ
1: อาหารเสริมก็คืออาหารเหมือนอาหารผู้ใหญ่ครบ5หมู่แต่ลักษณะของอาหารจะแตกต่างไปให้พร้อมให้เหมาะกับเด็กใช่ไหมคะเพราะเด็กยังไม่มีฟันในช่วงแรกเด็กกินแต่นมมานะคะจนถึง6เดือนหลังจากนั้นค่อยเริ่มอาหารที่แข็งๆดังนั้นเวลาที่เราเริ่มเนี่ยเราก็จะเริ่มด้วยข้าวบดนะคะแล้วเราก็มาผสมน้ำซุปนะคะน้ำซุปหมูต้มไก่ต้มอะไรก็ได้ค่ะในช่วงแล้วก็อาจจะใส่ไข่แดงลงไปนะคะหรือว่าผักใบเขียวต่างๆแต่โดยทั่วไปเวลาที่เราเริ่มอาหารเสริมหมอจะแนะนำว่าเวลาที่เราให้เราให้ทีละอย่างนะคะแล้วก็รอดูสัก 3-4 วันนะคะให้เหมือนเดิมไปเรื่อยๆดูซิว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองที่น่ากังวลหรือเปล่าอย่างเช่นว่ามีผื่นขึ้นนะท้องเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะทำให้เรานึกถึงว่าเด็กแพ้อาหารได้ไหมนะคะเราก็จะได้รู้อย่างเช่นวันนี้อ่ะข้าวบดน้ำซุปดีละนะคะ 3-4 วันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เริ่มไข่แดงนะคะไข่แดงอ่ะไม่มีต่อไปเราค่อยเริ่มผักเริ่มอะไรอย่างเนี้ยค่ะ

0: กล้วยเนี่ยถึงจะเป็นของดีมีวิตามินมีประโยชน์เด็กชอบแต่ว่ามันไม่มีพวกธาตุเหล็กค่ะกับโปรตีน
1: ค
0: ่ะดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำว่ากินอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นกล้วยคู่แทนข้าวไปเลย1มื้อหมอก็ไม่แนะนำนะคะก็คิดว่ามันอาจจะเป็นอาหารเสริมเป็นเหมือนของว่างอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ว่าข้าวก็ยังอยากให้แนะนำ
1: ก็คือมองว่าก็คือข้าวนั่นคืออาหารหลักนี่เอง
0: ใช่
1: อาหารเสริมหลัก
0: ใช่
1: แล้วก็กล้วยก็แนมไป
0: เพราะเรากำลังจะสอนลูกให้รู้ว่าต่อไปนะเวลาที่ลูกโตขึ้นลูกต้องกินอาหารที่หลากหลายนะคะมีทั้งข้าวมีทั้งเนื้อสัตว์มีทั้งผักอะไรเงี้ยค่ะ

สวัสดีค่ะชื่อแม่หนึ่งนะคะนัทลินส่วนนี่น้องวาวาอายุ10เดือนค่ะในการศึกษาเรื่องของโภชนาการของเด็กนะคะก็จะเน้นหาอ่านจากในหนังสือบ้างนิตยสารบ้างหรือเสิร์ชดูจากในเว็บไซต์บ้างประมาณนี้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ดูเป็นหลักว่าในช่วงแต่ละวัยเนี่ยที่ควรเสริมให้เขาอะมีอะไรบ้างจริงๆหลักแนวคิดเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็คือพยายามดูว่ากินเหมือนของผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เน้นว่าให้มันครบ5หมู่เพียงแต่ว่าการครบ5หมู่เนี่ยไม่จำเป็นว่า1มื้อแล้วต้องครบ5หมู่เลยเพียงแต่ว่าเราขอแค่ว่าทั้งวันเนี่ยให้มันครบ5หมู่ก็พอเมนูที่ทำบ่อยส่วนใหญ่จะเป็นบวชฟักทองอะค่ะก็คือใช้เป็นนมแล้วก็ฟักทองบางมื้อก็จะเป็นนมแล้วก็ฟักทองแล้วก็ไข่แดงค่ะนี่เขาจะชอบมากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำเป็นเมนูซุปน้ำนมข้าวโพดนะคะเมนูนี้นะคะสำหรับน้องๆที่เริ่มตั้งแต่6เดือนเป็นต้นไปทานได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับเด็กที่เบื่อนมเราก็สามารถใช้เมนูนี้นี่แหละให้น้องทานได้เหมือนกันเพราะว่าจะไม่ใช่นมอย่างเดียวจะมีน้ำนมข้าวโพดรสชาติก็จะออกหวานเข้มข้นวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีข้าวโพดข้าวโพดอันนี้จะเป็นข้าวโพดที่ต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็ฝานเอาแต่เม็ดออกมานะคะแล้วก็นมอันนี้ก็จะเป็นนมแล้วแต่คุณแม่เลยนะคะก็คือมีตั้งแต่จะเป็นนมคุณแม่เองหรือว่าจะเป็นนมชงที่น้องทานอยู่แต่ว่าพวกนมกล่องก็ไม่อยากแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าเด็กบางคนอาจจะแพ้นมวัวหรือแพ้นมถั่วเหลืองถ้าให้ดีก็จะใช้นมที่ลูกทานอยู่นะคะเราก็จะใส่ข้าวโพดที่ฝานแล้วลงไปก่อนนะคะตามด้วยน้ำต้มสุกจากนั้นนะคะปั่นการปั่นก็ปั่นให้ละเอียดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมากรองเอาแต่เฉพาะน้ำข้าวโพดอย่างเดียวนะคะจากนั้นนะคะจะมาใส่ตะแกรงกรองกันนะคะ

เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มปรุงกันนะคะโดยวิธีง่ายๆก็คือใช้นมชงนะคะหรือนมแม่จากนั้นนะคะตามด้วยน้ำนมข้าวโพดที่เราเพิ่งคั้นไปเมื่อสักครู่นี้เราก็ใช้ช้อนเทดูนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ข้นอย่างที่เราอยากได้หรือยังอันนี้ทริคเล็กๆของคุณแม่คือแม่จะเอานมเนี่ย

ไปนะคะจะเป็นต้มจืดตำลึงเต้าหู้ไข่นะคะซึ่งเมนูนี้ก็จะประกอบไปด้วยน้ำซุปกระดูกหมูนะคะมีตำลึงมีเต้าหู้ไข่มีหมูบดแล้วก็เราจะเพิ่มนิดนึงด้วยการใส่ตับแล้วก็แครอทเข้าไปนิดนึงนะคะเพื่อให้ได้มีผักหลายๆสีน้ำซุปกระดูกหมูที่เราใช้อ่ะค่ะก็คืออาหารสำหรับเด็กเนี่ยเราจะเน้นว่าจะไม่ปรุงรสชาตินะคะก็คือความอร่อยตรงนี้มันก็จะอยู่ที่น้ำซุปหมูเคี่ยวให้มันจนข้นนะคะพอข้นปุ๊บเนี่ยน้ำในซุปกระดูกหมูก็จะมีความเค็มของมันอยู่ส่วนใส่ผักลงไปนิดนึงเพื่อที่ว่าจะให้น้ำเนี่ยมันออกหวานเค็มนะคะตั้งน้ำซุปเสร็จเนี่ยจะใส่ตำลึงนะคะใส่หมูใส่ตับลงไปเมนูนี้ที่ใส่ตับเพิ่มลงไปเพราะว่าตับเนี่ยจะมีธาตุเหล็กปริมาณสูงซึ่งเด็กเล็กๆ เนี่ยต้องการตับต้องการธาตุเหล็กเป็นอย่างมากนะคะแครอทนี่จะส่วนตัวนิดนึงค่ะเพราะว่าก็อยากให้ลูกได้เบต้าแคโรทีนเยอะๆขอแนะนำประโยชน์ของเต้าหู้ไข่นะคะเต้าหู้ไข่เนี่ยก็จะแทนเนื้อสัตว์ได้ซึ่งมีคุณค่าเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์โดยที่น้องๆเนี่ยไม่ต้องเคี้ยวกันเลยทีเดียวเด็กอ่อนเนี่ยก็แนะนำให้ใช้เมนูไข่ก่อนค่ะพอ 8-9 เดือนก็ค่อยเริ่มเป็นหมูบดหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเราใส่หมูบดไปแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าต้องปั่นนะคะหรือไม่ก็บดให้ละเอียดเท่านั้นเพราะไม่งั้นก็มันจะติดคอน้องได้เวลาเราปรุงอาหารให้ลูกนะคะก็แอบชิมกันสักนิดนึงก็ดีอย่างเช่นตับอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราใส่ปริมาณมากไปมันจะคาวบางครั้งเนี่ยจะทำให้เด็กอ่ะไม่ทานแล้วก็อาจจะอ้วกได้เพราะโดยส่วนตัวเนี่ยน้องวาวาก็ทานพอดีว่าใส่ตับมากเกินไปน้องก็อาเจียนออกมาค่ะปริมาณที่เราจะใส่ก็ดูปริมาณน้ำนิดนึงนะคะรอให้ข้าวนิ่มสักนิดนึงตามด้วยไข่แดงอันนี้ไข่แดงจะใส่ที่หลังสุดนะคะใส่เสร็จแล้วก็ต้องยีลงไปเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกินของลูกอะค่ะก็เราต้องสังเกตลักษณะนิสัยในการกินของลูกด้วยเช่นบางเด็กบางคนจะทานเหลวมากๆได้เด็กบางคนไม่ชอบทานเหลวเลยก็จะทานข้นขึ้นมาหรือเด็กบางคนอาจจะแบบเหลวข้นไม่ได้อาจจะเป็นหยาบเลยก็มีตรงนี้เราต้องสังเกตลักษณะการกินของลูกเราเพื่อที่ว่าเราจะได้จัดทำเมนูให้เขาได้ถูกต้องแล้วเขาก็จะได้เจริญอาหารตรงนี้ด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะเราก็ได้เมนูต้มจืดเต้าหู้ตำลึงไข่กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปั่นกันดีกว่า

0: ในการทำแต่ละครั้งนะคะแล้วแต่คุณแม่เลยค่ะว่าอยากทำเนี่ย1อย่างเนี่ยต่อ1ครั้งหรือว่าจะเป็นสำหรับ2-3มื้อก็ได้ส่วนที่เหลือที่เราทำให้น้องกินนะคะก็เราก็แบ่งอาจจะใส่ถ้วยหรือแนะนำควรจะเป็นภาชนะสำหรับเก็บอาหารของเด็กอะค่ะก็คือเก็บใส่ในภาชนะแล้วก็เอาเก็บไว้ฟรีซไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็พอครั้งถัดไปเนี่ยพอน้องจะกินก็ค่อยออกมาทำละลายอีกทีนึง
1: มามามีอ่ะ

0: อย่างพอเห็นลูกกินนะครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อลูกเราแพ้อันไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้หลีกเลี่ยงอาหารชนิดนั้นครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างพี่มานี่เป็นยังไงบ้าง
1: อย่างปูเลนี่ก็เริ่มกินอาหารเสริมตอนประมาณ6เดือนค่ะก็จะแพ้ไข่แดงค่ะสังเกตได้ง่ายๆคือเมื่อเขารับประทานไข่แดงไปเนี่ยบริเวณรอบๆปากเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบสีแดงเลยค่ะ
0: เป็นผื่น
1: ใช่ค่ะเป็นผื่นสีแดงแล้วก็พอทิ้งช่วงก็จะยุบตัวลงค่ะแล้วสุดท้ายก็คือต้องงดไข่แดงไปก่อนในช่วงวัยนั้นแล้วพอเขาเติบโตขึ้นแล้วมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงแล้วก็ค่อยให้รับประทานไข่แดงต่อได
0: ้ทุกวันนี้กินได
1: ้กินได้แล้วค่ะ
0: ครับผม
2: เอาละครับได้รู้กันแล้วนะครับว่าพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนควรเป็นอย่างไรตอนหน้าจะขยับขึ้นมาเป็นพัฒนาการในช่วง6เดือนถึง1ขวบครับ
3: เริ่มเกาะยืนฟันขึ้น
4: ทานได้คล่องแล้วค่ะ
2: ติดตามในเป็นพ่อเป็นแม่ตอนหน้าครับ
5: อย่างปลอดภัย
6: ห้อยเร็วๆสิไปทะเลกัน
7: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะ
8: เย้อ่
7: ะไปขึ้นรถกันแล้ว
8: ค่ะนั่งข้างหน้านะคะ
7: โอ้ยไม่ได้จ้ะลูกนี่ที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
6: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
7: ไปค
6: ่
7: ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซิทค่ะไปเข้าไปค่ะดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกคุณแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
8: ค่ะ
7: เพียงเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
8: ค่ะ
7: พร้อมออกเดินทางแล้ว
8: ไป
7: แล้วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
6: ุ
7: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมนะคะออกเดินทางกันเลย
8: พ่อขาหนูขอเพลงไก่ไก่ไก่ไก
6: ่ไก่ไก่ไก่ไก่เหรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่อ่ะขี่ล่าสัตว์เอ้า
7: ใจเ
6: ชคาน
7: พ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
8: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
6: เครื่องมันกระตุกกระตุก
7: อะไรเนี่ยเอาแล้วเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเนี่ยพ่อ
6: เอาอะไร
8: อ
6: ี
8: กด
6: ี
8: น
7: ะจอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
6: รถเป็นอะไรเนี่ย
7: พ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
8: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
7: ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยๆเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
6: ไป
7: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
8: พ่อแม่
7: นั่งดีๆนะคะ
8: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
7: ใกล้จะถึงอู่แล้วลูก

คุณแม่หลายคนนะครับก็จะประสบปัญหาที่ว่าลูกเนี่ยเป็นภูมิแพ้นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้นะครับว่าลูกตัวเองเนี่ยแพ้อะไรเพราะฉะนั้นวิธีการของคุณหมอนะครับก็จะช่วยได้ก็คือว่าให้ผสมอาหารเข้าไปทีละอย่างทีละอย่างนะครับอย่าผสมพร้อมกันหมดนะครับพอเราค่อยๆใส่เข้าไปทีละอย่างทีละ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันอังคาร16มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และอยู่กับดิฉันดาวอภิสราค่ะและอาจารย์หมอ2ท่านวันนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะวันนี้ท่านแรกนะคะอาจารย์หมอเอิงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกไกลสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: อาจารย์เอิง
3: สวัสดีค่ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะหนุ่มหล่อสุดๆในรายการของเราวันนี้ค่ะอาจารย์หมอแจ็คนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บรูมินเฮนจากภาควิชาอายุรศาสตร์สาขาวิชาโรคติดเชื้อนะคะสวัสดีอาจารย์แจ็คนะคะ
4: วันนี้
1: คือคักเรื่องของวัคซีน จาก AstraZeneca ใช่ไหมคะเข็มแรกของประเทศไทย
0: ใช่
4: ฉีดเรียบร้อย
2: วัคซีนโควิดอะไรนะ
1: โควิด19ซึ่งตอนนี้ก็คือออกข้าง19แต่ก็ยังจำเลยแล้วก็ซื้อเลขอื่นนะสิเดี๋ยวคุยเรื่องวัคซีนด้วยนะคะเพราะว่าอาจารย์แจ็คก็มาเดี๋ยวเล่าให้ฟังค
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะคะก็วันนี้คุณผู้ชมนะคะที่มีคำถามอยากถามนะคะเมื่อวานนี้อาจารย์เอิงยังฮอตต่อเนื่องเลยคุณผู้ชมคำถามจากเมื่อวานยังอยู่เดี๋ยววันนี้จะเอามาถามอาจารย์หมอเอิงให้ส่วนอาจารย์แจ็คเป็นโรคติดเชื้อทั้งหมดนะคะจะถามเรื่องวัคซีนอะไรเงี้ยถามได้นะคะผู้ชมที่อยากถามคำถามช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอแล้วค่ะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ชมไปที่แฟนเพจรามาชาแนลค่ะเราไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์รายการนะคะแล้วสำหรับท่านที่จะถามคำถามขอความกรุณาค่ะรบกวนขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์หมอเอิงอาจารย์หมอแจ็คด้วยอย่างน้อยที่สุดต้องประกอบไปด้วยตามนี้ค่ะคุณผู้ชมอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะมีแพ้ยาอะไรไหมแล้วอาการของโรคเนี่ยที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะตอนนี้ที่ทำให้รู้สึกโอ้มันส่งผลเหลือเกินหรือว่าไม่สบายใจเนี่ยอาการมันมีอะไรขอแบบละเอียดนะคะนี่จะทำให้อาจารย์ก็จะมีข้อมูลในการช่วยวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะ
1: ระหว่างที่รอแล้วก็มีคำถามเก็บตกด้วยอยากขออนุญาตความรู้นิดนึงเพราะวันนี้ก็เป็นเรื่องของวัคซีนนะคะอาจารย์แจ็คเล่าให้ฟังหน่อยถึงวัคซีนที่วันนี้มีความแตกต่างยังไงสำหรับอันแรกคือเป็นชิโนแวคกับ AstraZeneca ทำไมผู้สูงอายุถึงไม่แนะนำให้ฉีดอันแรก
3: ครับคือวัคซีนตอนนี้ที่มีในเมืองไทยก็จะเป็น2ชนิดก็คือเป็นของ Sinovac อีกอันนึงคือเป็น AstraZeneca Sinovac เนี่ยมันจะเป็นวัคซีนที่เป็นเชื้อตายหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะเชื้อตายคืออะไรก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่
3: เนี่ยคือเป็นตัวอย่างเลยก็คือใช้เทคโนโลยีเดียวกันนะครับเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นการศึกษาเราจะรู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้ววัคซีนของ Sinovac เนี่ยมันคล้ายๆกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งเราทราบกันมานานแล้วเป็นเทคโนโลยีซึ่งเราคุ้นเคยกันนะครับคราวนี้ส่วนของ AstraZeneca เนี่ยมันจะเป็นวัคซีนที่แปลกไปสักนิดนึงก็คือเขาจะเอาตัวของโปรตีนของเชื้อโควิดเนี่ยนะครับไปใส่ในไวรัสนะครับของไวรัสที่ชื่อว่าอะดีโนไวรัสเป
1: ็
3: นไวรัสตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่ามันเป็นไวรัสมันเป็นวัคซีนชนิดที่เขาเรียกว่าต้องใช้ไวรัสนำพาซึ่งมันเป็นคนละเทคโนโลยีกันคราวนี้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันจะมีคำถามมากมายว่าเอ๊ะทำไมเกิน60ฉีดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยวัคซีนทั้ง2ชนิดนี้ถือว่าเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยแล้วก็เรียกว่าไม่ได้เป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะครับเพราะว่าวัคซีนโดยทั่วไปเนี่ยมันอาจจะมีทั้งมันมีแบบเชื้อเป็นกับเชื้อตายถ้าเป็นเชื้อเป็นเนี่ยมันหมายความว่าคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าคนที่แบบไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยฉีดไปแล้วเนี่ยเชื้อมันอาจจะมาแบ่งตัวในร่างกายเราได้เราจะเจ็บปวดไม่ควรฉีด
1: อันนั้นเชื้อเป็น
3: ใช่เชื้อเป็นแต่ว่าวัคซีนที่มีอยู่ในท้องตลาดทั้งหมดตอนนี้ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามไม่ใช่ซิโนแวคแต่แอสตราเซเนกาเนี่ยถือว่าเป็นเชื้อตายหรือว่าเป็นเชื้อที่ไม่แบ่งตัว
1: เพียงแต่ว่าเทคโนโลยีในการนำเข้าร่างกายไม่เหมือนกัน
3: ใช่ใช่ก็คือฉีดเข้าเหมือนกันเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีในการผลิตเนี่ยต่างกันนิดนึงคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยไม่ใช่แค่วัคซีนรวมไปถึงยาต่างๆด้วยเนี่ยปกติแล้วเราจะเอามาฉีดให้กับพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องผ่านการศึกษามาก่อนใช่คราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยข้อบ่งชี้ในการใช้ยาหรือวัคซีนแต่ละชนิดนะครับจะขึ้นกับว่าวัคซีนตัวนั้นหรือยาตัวนั้นได้รับการศึกษาในประชากรกลุ่มไหนอย่างเช่นซิโนแวคเนี่ยทำการศึกษาในคนที่อายุน้อยกว่า6

0: 10ปี
1: ก็คือวัยกลาง
2: คนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาจดทะเบียนว่าใช้เนี่ยข้อบ่งชี้มันจะต้องเขียนชัดเลยว่าต้องน้อยกว่า60ปี
1: เพราะเขายังไม่เคยไปทดสอบในผู้สูงอายุ
2: ใช่ใช่ใช่
1: นี่คือข้อบ่งชี้
2: ใช่นี่เป็นเหตุผลที่คนที่อายุเกิน60ปีเนี่ยจะยังไม่ได้รับการฉีดซิโนแวคแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยตามทฤษฎีมันน่าจะฉีดได้
1: มันน่าจะไม่เป็นอะไรเพียงแต่เขายังไม่ได้มีการทดลองที่เป็นนัยสำคัญ
2: ใช่ใช
1: ่กับกลุ่มนั้น
2: ส่วนแอสตราเซเนกานี
3: ่ในอนาคตก็อาจจะมี
2: ใช่ถูกต้องเดี๋ยวเขาก็จะทำมาเรื่อยๆส่วนตัวแอสตราเซเนกาเนี่ยเขาเอาคนไข้ที่อายุเกิน60เข้ามาในการศึกษาด้วยเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลที่ว่าคนที่เกิน60เนี่ยเลยจะต้องไปใช้ของแอสตราเซเนกาน
1: ี่เป็นนั่นเอง
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือเข้าใจกันเคลียร์ละคุณผู้ชมหลายท่านบอกเอ๊ะฉัน60หรือฉันไม่ถึง60จะยังไงแต่เนี้ยอาจารย์จักอธิบายเข้าใจมันเป็นเรื่องของการทดลองแล้วก็จดทะเบียนในการทำกลุ่มทดลอง
2: ใช่ใช่เลยค่ะ
4: นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยอะไรใดๆที่เกี่ยวกับวัคซีนแล้วอยากถามอาจารย์แจ็คเพิ่มเติมถามได้นะคะวันนี้มีคำถามรออาจารย์หมอเอิงมาตั้งแต่เมื่อวาน วันนี้ก็มาถามต่อให้นะคะคุณบุญริษานะคะบอกว่าคุณหมอคะมีวิธีการเพิ่มความดันให้สูงขึ้นไหมคะเวียนหัวงนเงนค่ะความดันที่วัดได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ150 90 60ไม่มีโรคประจำตัวนะคะเป็นแบบนี้มา2วันแล้ว
1: 100คือตัวบน
3: 100ตัวบน
4: ใช่ค่ะ
3: 50คือตัวล
4: ่างแล้วก็บางทีก็วัดได้90 100แล้วก็บอกว่าเวลาลุกหรือว่าหันเร็วๆเนี่ยจะเซนะคะคือส่วนใหญ่เราจะมีคนถามเรื่องความดันสูงเน
3: า
4: ะอันนี้ความดัน
3: ในทางกลับกันก็เจอเรื่อยๆเหมือนกันนะคะว่ามีคนหลายคนมีความดันในเลือดต่ำเป็นปกติของเขาอยู่แล้วมักจะเป็นในผู้หญิงอายุน้อยนะคะซึ่งถามว่าความดันต่ำเป็นอันตรายไหมโดยทั่วไปก็คือจะไม่เป็นอันตรายยกเว้นว่าจะมีอาการไม่สบายบ้างเวลาลุกเร็วๆหันไปหันมาอดนอนบางครั้งก็จะรู้สึกวิงเวียนศีรษะง่ายกว่าคนที่ความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ถามว่าทำยังไงให้ความดันขึ้นในอดีตเนี่ยเคยมีคนแนะนำให้ไปดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ย
4: หมายถึงว่าดื่มพวกที่ให้มีฟอง
3: ฟองแต่จริงๆไม่แนะนำ
4: หมายถึงว่าเขาไม่แนะนำ
3: อดเลย
1: อดเลย
3: ไม่แนะนำเพราะโอกาสจะเกิดผลเสียน่าจะมากกว่าผลดีนะคะแนะนำให้ไปออกกำลังกายดีกว่านะคะหลายคนพอออกกำลังกายสม่ำเสมอไออาการวิงเวียนศีรษะเขาเนี่ยน่าจะดีขึ้นได้อันที่สองก็คือว่าบางคนอาจจะไปเพิ่มการรับประทานเกลือเพิ่มขึ้นนิดหน่อย
4: ค่ะ
3: อาจจะช่วยเพิ่มความดัน
1: คือในทางตรงกันข้ามคนความดันสูงห้ามทานเค็มลดโซเดียมแต่ความดันต่ำอาจจะเพิ่มนิด
3: หน่อยแต่ยังไม่อยากให้ติดไปจนถึงขั้นว่าติดเค็มกลายเป็นจะเป็นผลเสียกับไตแทนแล้วก็เชื่อว่าอายุพอมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความดันก็จะมากขึ้นรวมด้วยนะคะเนื่องมาจากว่าหลอดเลือดของเราเนี่ยมันจะแข็งตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็การเขาเรียกอะไรยืดหยุ่นของหลอดเลือดเนี่ยมันลดลงทำให้ความดันเพิ่มขึ้นเองในระยะยาวนั่นเองค่ะ
4: ขอไปที่อีกหนึ่งคำถามที่ค้างมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะถามเรื่องยาลดไขมันบอกว่ายาลดไขมันของศูนย์กทมเม็ดละ2บาทครับกับยายี่ห้อดังเลยเม็ดละ30บาทถามว่าคุณภาพมันจะต่างกันไหมนะบอกว่าคุณหมอช่วยตอบให้หน่อยครับผมกินทุกวันนะคะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็กินยาละลายลิ่มเลือดยาลดความดันทุกวันเพศชายครับอายุ70ปีนะคะต่างกันไหมคะอาจารย์ราคาหรือว่าจริงๆแล้วมันแค่
3: คนละบริษัทที่ผลิตถ้าเกิดว่ามันเป็นยาที่ชื่อสามัญเนี่ยเป็นชื่อเดียวกันนะคะ
4: คุณภาพ
3: เราคิดว่าน่าจะเทียบเคียงกันได้เพราะอย่างน้อยการที่เขาสามารถจดทะเบียนว่าเป็นยาตัวน
4: ี
3: ้มาตรฐานในการผลิตต้องผ่านในระดับหนึ่งนะคะรวมจนถึงคุณสมบัติต่างๆของยาเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาประมูลแล้วก็มาซื้อขายได้ในสถานบริการของรัฐโดยเฉพาะของรัฐเนี่ยเราเภสัชกรเลยเขาต้องพิจารณาเอกสารประกอบการผลิตของยาโดยละเอียดค่ะคิดว่าน่าจะมั่นใจได้ระดับหนึ่งเนาะซึ่งถ้าเกิดใช้บริการของศูนย์กทม.อยู่เนี่ยไม่ต้องเสียเงินด้วย
4: ประหยัดสตังค์ในกระเป๋า
1: อาจารย์บอกว่ายาก็ได้มาตรฐานด้วย
3: มาตรฐานแล้วก็บอกว่าเก็บสตังค์ไว้เดี๋ยวมีธุระต้องใช้ในภายภาคหน้าอีกเยอะนะคะ
4: ค่ะ
1: เคลียตอบคำถามเรียบร้อย หมายเลขโทรศัพท์อันนี้ หลายๆคนเนี่ยก็ต้องการจะทราบเหมือนกันอาจารย์ เพราะว่าอาจจะทำพฤติกรรมแบบนี้กันเยอะเลยล่ะ คุณแถวอายุ70ปีน้ำหนัก60

0: 9ค่ะส่วนสูง149ซมบอกว่าทานกาแฟตอนเช้าดื่มกาแฟตอนเช้าแล้วก็ทานแคลเซียมด้วยทุกวันเลยจะอันตรายไหมคำถามแรกนะคะคำถามที่2คือถ้าเป็นกรดไหลย้อนจะต้องทานอะไรดีอาจารย์กาแฟกับแคลเซียมสามารถไปด้วยกันได้ไหมคะ
1: ทานพร้อมกันหรอหรือยังไง
0: ใช่น่าจะทานพร้อมกันตอนเช้า
2: ทานพร้อมกันได้ไหม
0: มันหักล้างกันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย
2: คือคำว่าหักล้างหมายถึงการดูดซึมกาแฟนี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นกาแฟสูตรไหน อาจจะเป็นสูตรส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครกินกาแฟดำล้วนนะเนา
0: ะ
2: มันจะแบบผสมนมเขาหรือว่าพวกเขาเรียกอะไรนะ
0: ครีม
2: เทียมอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแคลเซียมเนี่ยต้องทานพร้อมกับอาหารนิดนึงก็อาจจะช่วยเรื่องการดูดซึมได้ดีขึ้นนะคะทานพร้อมกับกาแฟถามว่านมในกาแฟสมมติถ้าเป็นนมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะรบกวนเรื่องการดูดซึมได้ไห
3: ม
2: ที่แคลเซียมจริงเนี่ยแตกตัวแล้วก็ดูดซึมน้อยมากนะคะมันแล้วแต่รูปฟอร์มของแคลเซียมที่เรารับประทานอีกแต่อย่างมากก็ดูดซึมไม่ถึง 50%
3: ก็ไม่ได้ไม่น่าจะอันตรายอะไร
0: ถ้าคำถาม
2: ไม่เป็นอันตราย
3: แต่หมายว่าอาจจะดูดซึมน้อย
2: การดูดซึมอาจจะเป็นเรื่องที่สงสัยเล็กน้อยนะคะแล้วจริงๆถ้าทานกาแฟเยอะเป็นความเสี่ยงของการเกิดกระดูกพรุนทานแคลเซียมเข้าไปหวังว่าจะไปแก้ฤทธิ์ของกาแฟได้ไหมอันนี้เป็นอีกอันนึงเนาะซึ่งมันอาจจะไม่ได้หักล้างกันได้แต่ถ้าทานกาแฟไม่เกิน3แก้วต่อวัน
0: ก็ยังพอได้
2: ความเสี่ยงของการเกิดกระดูกพรุนอาจจะไม่ได้เยอะมาก
0: คนที่ทานเกิน3แก้วนี่ต้องแบบ
2: ก็มีความเสี่ยง
0: เด็ดเดี่ยวจริงๆค่ะคือมีฉันไม่สนใจแล้วจะนอนได้เลย
3: ผมกินกาแฟ
0: อาจารย์กินกี่แก้ว
3: แต่ว่า2 แก้ว
2: บางคน
0: ถ้ามากกว่า3นี่คือต้องยังไงอาจารย์แบบ
2: มากกว่า3ก็มีความเสี่ยงเรื่อง
0: การ
2: นอนไม่หลับ
0: ไม่ใช่ไม่หล
2: ับเรื่องกระดูกบาง
1: คือกาแฟไม่เคยมีผลต่อการง่วง
2: ไม่เคยมีนี่นะคุณสาวคุณปุ๊กเลย
0: พี่ปุ๊กเขา2แก้วป่ะ
1: เกินบางทีเกินคือเดี๋ยวนี้ลดลงแล้วพอเริ่มสูงวัยขึ้นเริ่มลดลงเพราะว่ากลัวกระดูกพุ่นแต่ว่าก่อนหน้านี้5แก้วหรืออะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยแต่ว่าทานกาแฟได้ทุกเวลาคือไม่รู้สึกว่า
2: จะนอนก็ดื่ม
1: ได้คือนอนได้คือดื่มกาแฟแล้วนอนได้ไม่มีผลต่อการ
0: นอ
1: นอะไรเงี้ย
0: เป็นนอนได้แต่ว่าปกติพยายามห้ามใจว่าวันละแก้วสุดท้ายไม่ได้อาจารย์ตะบักแตกสุดท้ายพอไปกับเพื่อนก็
2: หน่อยนึงคุยๆอะไรอย่างเง
0: ี้ยตอนเช้าเราต้องหนึ่งแล้วนะถูกไหมชาวบ้านไปกับเพื่อนก็ต้องไปร้านกาแฟเราจะไปสั่งน้ำเปล่ามันก็ไม่ได้
2: ไม่เข้าจะไล่ออกจากร้านค
0: ่
2: ะ
0: ส่วนกรดไหลย้อนอะไรนึงค่ะยังไงคะ
2: กรดไหลย้อนกับกาแฟก็ต้องสังเกตก่อนว่าตัวเองทานกาแฟแล้วอาการกรดไหลย้อนแย่ลงไหมบางคนทานแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรแต่บางคนทานแล้วอาจจะน้ำชาหรือกาแฟเนี่ยอาจจะทำให้กรดไหลย้อนแย่ลงให้ลองสังเกตดูก่อนนะคะแล้วก็ถามว่าทานอะไรเป็นพิเศษได้บ้างคือถ้าสังเกตจากน้ำหนักตัวเนี่ยหมอคิดว่าน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะนิดหน่อยอย่างน้อยก็คือก่อนที่จะทานอะไรดีเนี่ยให้ไปลดน้ำหนักก่อนให้ลดการทานอาหารลงถ้าลดน้ำหนักได้อาการกรดไหลย้อนน่าจะดีขึ้นหลังจากต้องทานอะไรบ้างก็คือทานอาหารให้น้อยลงแต่ละมื้อขอให้ทานน้อยลงกว่าเดิมแล้วก็พอทานเสร็จอย่าล้มตัวลงนอนเลยให้เว้นระยะสัก3ชั่วโมงโดยในระหว่างนั้นก็ทำอย่างอื่นเดินย่อยอาหารนะคะ
1: น่าจะช
2: ่วยได้ส่วนยาที่จะรับประทานเนี่ยอาจจะไปลองหาซื้อยาที่ขายตามร้านขายยาลองทานดูทั่วไปก่อนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นลูกน้ำหร
0: ือ
2: ว่าลูกเม็ดลูกเจลนะคะแต่ถ้าทานแล้วไม่ดีขึ้นแนะนำว่าให้มาพบแพทย์แต่คุณหมอต้องแนะนำเรื่องการปรับตัวแบบนี้เหมือนกันนะคะ
3: พฤติกรรม
2: ก่อนเลยค่ะ
1: ไปที่คำถามจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลบอกว่าฝากสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านด้วยถามมาบอกว่าผมวิ่งจ็อกกิ้งอาทิตย์ละ20กิโลเมตรพอไหมครับสำหรับคนอายุ73อย่างผม
0: อาจารย์ของเรา2กิโลต่อเดือนเลยยัง
2: หมายว่าเราเยอะเหมือนกันนะคุณดาวอัน
1: นี้อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่ง20กิโลเมตร
0: ยอดเลย73อาจารย์
2: 73 20กิโลต่อสัปดาห์
0: 7หาร20
2: หาร7เท่าไหร่นะ3
3: กิโล
1: สัปเจ็ด
2: 3กิโลเมตรต่อวัน
3: คร
2: ับ พอไหมพอค่ะ
3: พอตัว
2: พอเลยทีเดียวจริงๆเขาบอกว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมก็คือประมาณอย่างน้อย30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห
0: ์เท่าที่บ้าง
2: เท่าที่ประมาณดูเนี่ยได้3กิโลสมมุติเฉลี่ยต่อวัน
1: ได้เกินครึ่งชั่วโมงอาจารย์
2: 30นาทีอยู่แล้ว
1: ค่ะ

0: 3กิโลเนี่ย
1: วิ่งอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยวิ่งแบบไม่ได้ก็น่าจะจ็อกกิ้งเนี่ยอาจารย์3กิโลเมตรประมาณครึ่งชั่วโมง
2: ใช
3: ่
2: เพราะฉะนั้นความเหนื่อยก็ได้ความแรงของการออกกำลังกายเวลาก็ได
3: ้โอ้ถ้า70แล้ววิ่งได้ขนาดนี้
4: คือแบบไม่อันนี้ไม่ได้มาถึง20ทีเดียวใช่มั้ย
1: ไม่ๆค่ะ1สัปดาห์1สัปดาห์
4: เอาถ้าอย่างนั้นโอเค
1: สมกิโลได้20กิโลเมตร
4: งั้นดีแต่เราคิดว่าแบบโอ้ครั้งเดียว20
2: ทีเดียว20กิโลน
4: ี่ไม่แนะนำอยากให้แบบกระจายมากกว่าอ
3: ีกนิดนึงก็คือพี่ตูนแล้วคือว่าจะแนะนำว่าออกกำลังกายน้อยแต่บ่อย
4: เรียกชายน้อยแต่สม่ำเสมอ
3: น้อยบ่อยสม่ำเสมอจะดีกว่าหักโหมอย่าหักโหมเพราะว่าหนึ่งอายุมากแล้วนะคะสองก็คือถ้า
2: บาดเจ็บ
3: อาจจะบาดเจ็บได้นะคะอาจารย์ก็ห่วงตรงนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฉลี่ยแต่ละวันในปริมาณที่เหมาะสมทั้งเวลาและระยะทางก็ถือว่ายอดเยี่ยม
2: ก็รักษาสุขภาพแบบนี้ตลอดไป
1: ไปที่คำถามจากคุณชัยนรงค์นะคะ
3: คุณชัยนรงค์อายุ59ปีนะคะน้ำหนัก72สูง180เซนติเมตรค่ะบอกว่าโรคประจำตัวคือเบาหวานแล้วก็เปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจมาด้วยนะคะปวดชายโครงด้านซ้ายหมอบอกเป็นโรคกระเพาะอาหารกินยาฉีดยาบ่อยกลืนแป้งอันตราซาวก็ไม่หายสักทีคงจะมีความกังวลเรื่องของโรคกระเพาะอาหารค่ะเขาเลยสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงยังไม่หายสักทีอาจารย์
2: ค่ะก็คือปวดใต้ชายโครงด้านซ้าย คุณชัยนรงค์อายุ59ปีเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจมาแสดงว่าคงเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะแล้วก็ผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดหัวใจมาเรียบร้อยแล้วยาที่ต้องติดมาแน่นอนหลังจากเปลี่ยนเส้นเลือดก็คือยาละลายลิ่มเลือ ดโดยทั่วไปมักจะเป็นพวกกลุ่มแอสไพรินหรือถ้ามีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะคุณหมออาจจะให้ยาตัวอื่นที่เป็นกลุ่มต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดเนี่ยนะคะที่ไม่กัดกระเพาะแต่ไม่แน่ใจว่าตัวไหนที่ทานเป็นประจำอยู
3: ่
2: แล้วก็ถ้าเกิดว่าอาการปวดใต้ชายโครงด้านซ้ายเนี่ยเป็นบ่
3: อ
2: ยใช้คำว่ากลืนแป้งกับอัลตราซาวด์แล้วแต่ยังไม่เคยส่องกล้องนะคะคิดว่าอาจจะมีข้อบ่งชี้ในการส่องกล้องดูว่าแผลในกระเพาะเป็นยังไงการส่องกล้องนี่นอกจากจะดูแผลได้ดูการอักเสบของผิวในกระเพาะซึ่งการกลืนแป้งอาจจะไม่เห็น
3: ค่ะ
2: อาจจะมีข้อดีในการที่จะส่องแล้วไปตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจหาว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรีย
3: หรือไม
2: ่บางชนิดร่วมด้วยหรือเปล่าเลยทำให้อาการของโรคกระเพาะไม่ดีขึ้นนะคะน่าจะเป็นเรื่องที่จะช่วยให้อาการดีขึ้นได้แล้วก็ต้องเรื่องยาแอสไพรินหรือเปล่านั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องไปประเมินดูว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้โรคกระเพาะไม่หายหรือเปล่า
3: ค่ะ
2: เพราะเขาต้องกินยาหลังจากเปลี่ยนหลอดเลือดหัวใจมาตลอด
3: เพราะแอสไพรินจะระคายกระเพาะ
2: ใช่
3: ไหมคะอันนี้อาจจะมองว่าอาจจะเป็นสาเหตุ
2: ใช่
3: ก็เป็นไปได้
2: ค่ะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากแฟนเพจ Drama Channel นะคะคุณแอมอายุ39ปีหนัก93สูง158นะคะบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้ภูมิตัวเองเพิ่งมีอาการปวดข้อมือขวากดเจ็บตรงนูนที่ข้อมืออาจจะเพราะหิ้วของหนักสามารถหายามาทานเองได้ไหมคะและเป็นยาพวกไหนให้ชื่อยามาเดี๋ยวรบกวนอาจารย์เอิงช่วยดูให้นะคะเนี่ยค่ะนี่มีชื่อยาหลายตัวเลยนะคะ
2: เจ็ดซ่าไทโอปรีนโคชีซีนไฮดรอกซีคลอโรควีน
1: นะคะทานยาเหล่านี้ได้ไหมคือตอนนี้ทานยาพวกนี้อยู
4: ่แพ้ภูมิตัวเองใช่ไหมคะก็คือน่าจะเป็นกลุ่มพวกโรค SLE นะครับซึ่งคือมันเป็นโรคในกลุ่มที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันมาทำลายอวัยวะของเราเองเนี่ยโดยทั่วไปกลุ่มยาที่ทานคือจริงๆแล้วโรค SLE มันสามารถที่จะทำลายได้หลายส่วนเลยมันก็จะแบ่งเป็นทำลายอวัยวะที่อย่างเช่นเป็นข้อหรือเป็นผื่นอะไรเงี้ยนี่ก็คือเบาๆหน่อยกลุ่มยาที่บอกมาเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่ว่าเอาไว้ใช้ในกรณีที่มันไม่ได้ทำลายอวัยวะหลักๆซึ่งก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นแพ้ภูมิตัวเองแบบไม่ได้รุนแรงมาก
3: ค
4: ราวนี้ตรง
1: ปวดข้อมือ คืออาจจะอยากซื้อยาคลายกล้ามเนื้อหรืออะไรเงี้ยมาทานหรือยาแก้ปวดอย่างเงี้ยสามารถซื้อยาทานยังไงได้ไหม
4: คือจริงๆอันนี้มันเกิดจากการอักเสบของข้อเพราะฉะนั้นยาที่เขาทานอยู่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นยาที่ลดการอักเสบลงแต่แน่นอนว่าตอนเวลาอักเสบเนี่ยมันจะปวดนะยาแก้ปวดก็จะมีช่วยได้บ้างแต่โดยทั่วไปเนี่ยยาแก้ปวดต้องระวังนิดนึงเวลาเราไปซื้อยากินเองเนื่องจากว่าอาจจะมียาบางชนิดซึ่งมันอาจจะค่อนข้างกัดกระเพาะที่พูดไปเมื่อกี้แล้วก็อาจจะมียาบางอย่างซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลเสียได้ถ้าทานเป็นระยะเวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะมาพบคุณหมอโรคข้อนะคะที่รามาก็มีคุณหมอโรคข้อลงมาดูเพื่อแก้ที่ต้นเหตุ
3: เขามีโรคประจำตัว

0: ช่ถูกไหมแล้วที่กลัวอีกอันหนึ่งก็คือไม่รู้ไป
1: ใช่ใช่
0: อยู่ในกลุ่มในโลกที่เป็นโลกที่เป็นเดิมอยู่ร่วมด้วย
2: อยากแก้ปวดบางตัวก็ทานมากๆก็
3: ไต
2: จ
3: ะพัง
0: ได้ใช่ได้ไม่แน่ใจว่าโดยพื้นฐานเดิมเนี่ยค่าไตเนี่ยทำงานดีมากน้อยแค่ไหนถ้าหมอบอกชื่อยาไปปุ๊บแล้วทานแล้วปรากฏไตมีปัญหาเป็นอันตรายหมอก็เป็นห่วงว่าคนไข้อาจจะได้ผลเสียจากยาที่เราแนะนำไปแทนแนะนำว่ามาพบคุณหมอที่รักษาประจำน่าจะดีกว่านะคะในระหว่างนี้ที่ยังไม่ถึงวันนัดหรือว่าคุณหมออาจจะตรวจวันที่ยังไม่ถึงวันอาจจะไปซื้อยาลดอาการปวดแบบทาแบบเจลหรือสเปรย์พ่น
3: อาจารย์เราพวกพาราอะไรที่ทานได้ไหมคะถ้าเป็นพาราแบบธรรมดาแก้ปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือจริงๆพาราเนี่ยได้นะได้นะครับจริงๆถือว่าเป็นยาแบบสามารถทำได้ที่ใช้ได้ในเบื้องต้นโดยทั่วไปถ้าไม่ได้ทานเยอะจนเกินไปอย่างเช่นไม่ได้ทานเกิน8เม็ดต่อวันอะไรเงี้ยโดยทั่วไปถ้าไม่มีปัญหาเรื่องตับอะไรพอได้เหมือนก
0: ัน ค่ะค่ะ
3: หรือใช้การประคบแบบที่ส
1: ำ
3: คัญถ้ามั่นใจว่าเป็นจากการยกของอาจจะพักสัก 2-3 วันเดี๋ยวดีขึ้นพฤติกรรมนั้นเดี๋ยวก็ดีขึ้นแต่อาจารย์มองว่ายังไม่ควรซื้อยาทานเอง
0: ไม่แนะนำ
3: เพราะมีโรคประจำตัวเดิมอยู่ก่อน
0: ใช่ค่ะ
3: ค
0: ่
3: ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันนะคะหมายเลขโทรศัพท์คุณลันค่ะอายุ60ปีน้ำหนัก48ส่วนสูง157ซมค่ะบอกว่าคุณลันเนี่ยทานแคลเซียมมานาน20ปีแล้วคำถามที่หลายคนกังวลเหมือนคุณลันก็คือการทานแคลเซียมจะทำให้เป็นนิ่วในไตหรือไม่อาจารย์เกี่ยวกันไหมคะ
0: ก็มีรายงานว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเพิ่มการเกิดนิ่วในไตได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดทุกคนแล้วก็ไม่ได้เกิดบ่อยมากเพราะถ้าเกิดบ่อยมากก็คงไม่แนะนำให้คนไข้คนไหนทานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันการเกิดนิ่วในไตเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่เป็นตัวทำให้เกิดเป็นก้อนนิ่วร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นเป็นคนดื่มน้ำมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ลักษณะของอาหารที่ชอบรับประทานมันจะไปจับตัวเช่นโปรตีนบางอย่างการรับประทานผักบางชนิดมันอาจจะไปจับตัวแล้วก็ตกตะกอนเป็นนิ่วในไตได้เวลามันออกขับออกมาในปัสสาวะ
3: ผักอะไรบ้างอาจารย์
0: โดยเฉพาะผักพวกผักที่มันเป็นผักเขียวนะคะเช่นยกตัวอย่างแบบบางคนอาจจะเป็นพวกผักขมอะไรอย่างเงี้ยทานปริมาณเยอะๆพอมันออกอาจจะออกมาเป็นพวกออกซาเลตในปัสสาวะค่ะแล้วก็บวกดื่มน้ำน้อยเหงื่อออกเยอะอะไรอย่างเง
3: ี้
0: ยประเทศไทยมีหลายปัจจัยมาประกอบกันถึงจะเกิดเป็นนิ่วหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องเกาต์มียูริกในเลือดสูงเขาก็อาจจะเป็นนิ่วของเขาเองจากตัวโรคอื่นของเขาไม่ได้เกี่ยวกับการรับประทานแคลเซียมนะคะหมอคิดว่าถ้าคิดว่าทานนานเกินไปเราอาจจะลองเปลี่ยนรูปแบบของการรับประทานแคลเซียมดูเป็นรับโดยตรงจากอาหาร
3: ปลาเล็กปลาน้อย
0: โดยเลือกอาหารที่มีแคลเซียมสูงทานแทนไม่ว่าจะเป็นปลากรอบตัวเล็กตัวน้อยถ้าไม่ได้มีปัญหาไขมงไขมันอะไรนะคะหรือบางคนอาจจะเลือกทานเต้าหู้แต่ต้องเป็นเต้าหู้แข็งจะไม่ใช่เต้าหู้ไข่หรือเต้าหู้หลอดหลอดพวกนั้นอาจจะไม่ค่อยมีแคลเซียมมาแล้วก็หรือว่าอาจจะเลือกรับประทานเป็นนมนะคะโดยเฉพาะเป็นนมวัวจริงๆเนาะบางคนนึกว่าทานนมถั่วเหลืองอาจจะเทียบเคียงได้
3: ไม่
0: อาจจะไม่พอถ้าเกิดเป็นน้ำเต้าหู้ธรรมดาหรือนมถั่วเหลืองปกติยกเว้นว่าเป็นสูตรที่เขาเติมแคลเซียมเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะลองปรับตามนี้ดูก่อนเนาะหรือผักบางอย่างก็ไม่น่าเชื่อว่าแคลเซียมก็จะเยอะเหมือนกันถ้าคนชอบทานผักใบยอใครชอบ
3: หอมหมกใบยอมันหายากเลยไม่ค่อยมีคนทำแล้ว
4: ส่วนใหญ่จะเป็นผักกาดขาว
0: หรือเขาเลิกปลูกไปแล้วใบยอ
3: ใบยอนี่อร่อยมากเลย
0: แต่ว่าคนหลังๆไม่ชอบไงรุ่นหลังๆเด็กมีใบยอเป็นส่วนประกอบใช่ไหมมันจะฝาดฝาดนิดๆเนาะ
3: ขมนิดๆเดี๋ยวนี้ทานแล้วปรากฏว่าไม่ขมละเพราะว่าไวได
0: ้ไวได้
3: พอเริ่มไว
0: เพราะว่าลิ้นเริ่มตึงลำลิ้นขมเริ่มฝ่ออ
3: าจารย์แจ
0: ็
3: คงงมากเขาคุยอะไรกันนะ
2: ที่อยู่ที่ด้านล่าง
0: อีกไวน้องอาจารย์แจ็ค
3: มันจะมีเป็นใบโหระพาผักกาดขาวใบยอให้เราเลือกถ้าเลือกได้ก็อาจารย์แนะนำว่าถ้าอยากเพิ่มแคลเซียมให้เลือกใบยอ
0: เลือกใบยอแทนแทนจะเลือกผักกาดขาวหรือว่าอยากกินแต่หน้าเอาผักมีก้นกัดตะโพกไปด้วยอะไรอย่างเง
3: ี้
0: ย
3: อาจารย์แจ็คก็อิ่มซะก่อน
0: หรือไม่ก็อีกอันนึงก็พวกผักคะน้าหรือไม่ก็มะขามมะขามก็เป็นอะไรที่มีแคลเซียมเยอะ
4: เราไม่เคยรู้เลยว่ามะขามมีแคลเซียมเยอะคิดว่ามีวิตามินซีเปรี้ยว
0: ๆร่วมด้วยแต่ก็มากับน้ำตาลด้วยนะถ้ามะขามหวานเนี่ย
3: มะขามคลุกนี่คือหยุดก่อน
0: แน่นอน
3: มะขาม
0: ได้น้ำตาล
3: ใช่ค่ะนะลอง

0: หาทางเลือกอื่นแทนถ้าทานมานานมากแล้วรู้สึกไม่สบายใจ
1: ถ้าเป็นนมต้อง2แก้ว
2: อาจจะเป็นแบบคล่องไขมันสำหรับผู้สูงอายุ
1: เลยค่ะ
2: คล่องมัน
1: บางคนอาจจะเลือกเป็นโยเกิร
2: ์
1: ตบางคนบอกกินนมไม่ได้ท้องเสียท้องอืดมากเพราะว่าเขาไม่มีเอนไซม์ในการย่อยน้ำนมใช่ไหมคะ
2: เ
1: ราก็เลือกสูตรน้ำนมวัวที่เป็นแลคโตสฟรีมีขายตามท้องตลาดมากมายอยากได้รสชาติแบบไหนเลือกได้ตามสะดวก
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ไปที่คำถามจากคุณอิงนะคะคุณอิงบอกว่าคุณป้าติดเชื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบสเตรปซุยอะคะอาจารย์ไม่แน่ใจชื่อนี้หรือเปล่าเกิดจากอะไรรุนแรงไหมเดี๋ยวให้อาจารย์ดูชื่อภาษาอังกฤษนะคะนะ
3: คะสวิสครับ
4: จาก
3: ก็คือมันเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงครับที่ทำให้ติดเยื่อหุ้มสมองทำให้เกิดเป็นการอักเสบคนไข้อาจจะมีไข้ปวดศีรษะได้โดยทั่วไปเนี่ยมันมักจะมีประวัติเกี่ยวกับการข้องเกี่ยวกับเนื้อสัตว
0: ์หมายถึงว่าการทานเนื้อเนี่ยหรอคะอาจารย์
3: เนื้อหมูครับครับครับซึ่งอย่างเช่นว่าอาจจะทานหมูดิบ
2: ปิ้งย่างแล้วไม่สุก
3: ปิ้งย่างแล้วไม่สุก
2: อารมณ์แบบกลัวเพื่อนคีบไปก็คือเลย
3: คีบมาต่อค่ะหรือว่าอันนึงก็คือจะเป็นคนที่ประกอบอาหารเป็นคนทำเนี่ย
1: สัมผัสกับเนื้อหมูดิบ
2: เคี้ยวหมู
3: ใช่เสร็จปุ๊บก็เอามาเข้าปาก
2: แม่ครัว
1: แม่ครัว
2: ทำแหละ
3: ใช่หรือว่าอันนี้ครับก็คือเป็นกลุ่มหลักเลยเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ส่วนใหญ่ก็จะต้องไปซักประวัติดูว่ามีประวัติพวกนี้แล้วก
2: ็
3: ใช่เนื้อหมูดิบแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นการติดเชื้อที่รุนแรงนะครับเนื่องจากว่าเป็นการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองซึ่งก็จะทำให้มีอาการไข้ปวดหัวซึมลงหรือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีผลข้างเคียงทำให้เกิดเส้นประสาทโดยเฉพาะเส้นประสาทที่หูเนี่ยครับซึ่งทำให้เหมือนกับอาจจะเคยได้ยินเรื่องโรคหูดับ
1: คือ
3: การได้ยินลดลงนะครับก็เนี่ยเจอได้เลยนะครับเจอได้ในประเทศไทยเพราะว่าเรารับประทานหมูเรา
0: เคยได้ยินชื่อโรคสเตปโตครอคคัสซึ่งอยู่ในหมูใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่อันนี้ซูอิสก็คืออันนี้ซูอิสใช่ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นหมูต้องทำให้สุกอาจารย์แล้วทำไมเนื
1: ้
2: อทำไมเนื้อไม่เป็นอะไรอาจารย์เนื้อเขาจะมีแบบแร
1: เนื้อวัว
2: เนื้อวัวทำไมไม่เป็นอาจารย์
1: คือเจ็บใจใช่ไหมว่าทำไมเนื้อวัวไม่เป็น
3: คือเชื้อเนี้ยมันไม่ได้มีในเนื้อวัวใช่มันอยู่ในหมูมันก็เชื้อแต่ละชนิด
1: เนื้อวัวก็มีโรคอื่นได
2: ้บางคนชอบทานเนื้อวัวดิบหรือว่าแบบแดงๆ
0: จุ่มเยอะ
2: ขึ้นเลยหรือสเต็กที่เป็นแบบเลือดอันนี้อันตรายไหมอาจารย์
3: คืออย่าง
2: น
3: ี้ครับค
1: ือจริง
3: ห
1: มูอะไรอย่างเงี้ย
3: คือโดยทั่วไปอ่ะถ้าพูดระหว่างเนื้อหมูดิบกับเนื้อวัวดิบเนี่ยเนื้อหมูดิบเนี่ยอันตรายกว่าเนื่องจากว่ามันมีเชื้อที่อยู่ในเนื้อหมูดิบได้อย่างจริงในเนื้อวัวดิบเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ว่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเรามักเวลาเราไปทานข้าวเราจะมักจะแนะนำว่าถ้าหมูเนี่ยยังไงต้องสุก
0: เท่านั้น
3: ควรจะต้องสุกเลยครับ
2: เพราะว่าเราไม่ทานเนื้อแล้วเวลาไปทานเราจะต้องช็อปใช่ไหมอาจารย์สเต็กอ่ะแล้วบางร้านก็บอกว่าสุกไม่ได้ค่ะสุกมันก็จะไม่
0: แข็ง
2: ม
0: ัน
2: จะแข็งบางร้านเขาบอกว่าไม่ได้ค่ะหมูขอสุกเลยแล้วคนเขาบอกว่าไว้กินอะไรแบบแห้งแข็งแต่ว่ามันคือความปลอดภัยถูกไหม
3: ครับถูกต้องครับคือจริงๆถ้าแบบปลอดภัย 100% ก็คือต้องสุกหมดแต่ว่าจริงๆแล้วโดยเนื้อวัวเนี่ยโดยทั่วไปเชื้อมันจะน้อยกว่าโดยเฉพาะง่ายๆเลยคือเนื้อหมูนี้ไม่ได้เลยต้องสุก
2: เท่านั้น
3: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าถ้าเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากการติดเชื้อในหมูที่เป็นสดเนี่ยแหละถ้าเป็นอื่นๆได้
2: เดี๋ยว
0: น
2: ะอาจารย์แหนม
3: หมูใช่ไหม
1: แหนมหมู
0: แต่เปรี้ยวแต่ว่ามันก็ไม่สุก
3: แหนมอ
0: ย
3: ู่ดีแหนมนี่หมูสุกไหมฮะ
0: ไม่สุกเขาเอาไปทำให้มันเกิดกระบวนการหมักแล้วเปรี้ยว
1: ให้มีรสเปรี้ยวและบางคนก็คือเอาออกจากห่อก็หั่นเลย
2: มันก็ทุกคนแหละจานมันพอไปเอาโดนความร้อนนั่นแหนม
1: มัน
2: จะเยิ้มมันจะแย่ๆอาจารย์แหนมกินได้
3: คืออย่างที่บอกไปว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่ามันก็มีคือจริงอาหารนะมันก็จะปรุงบางอย่างมันจะไม่อร่อยใช่ไหมเช่นหมูมันสุกเกินไปมันจะไม่คือโดยทั่วไปเนี่ยถามว่าถ้าพูดแบบในเชิงปลอดภัยอะครับก
2: ็
3: ต
2: ้
3: องสุกใช่
2: อย่างแหนมเขาจะมีแหนมฉายรังสีอันนั้นจะปลอดภัยจากเชื้อที่ว่าไหม
3: ฉายรังสี
1: อันนี้ฉายรังสีอะไรมาฉายยูวีหรอ
2: ไม่ค่ะอันนี้เป็นของ
0: เขาเรียกนิวเคลียร์
2: ใช่สทนเขาทำอันนี้คือของรัฐนะคะเขาก็คือจะไปผ่านรังสีแล้วก็ยังสามารถคือ คุณภาพทางกายภาพของหมูของแหนมไม่เปลี่ยนไป
0: คือแหนมเป็นแหนม
2: แต่แหนมอร่อยไม่ต้องสุกแต่เชื้อโรคเขาเคลมว่ามันจะไม่มีอยู่ในนั้น
3: ก
1: ็อาจารย์อันนี้ไม่กล้ารับประกันเลยนะ
3: ต้องดูว่าอาจารย์ตัวสีนั้นมันฆ่าเชื้อได้ไหม
1: เพราะว่าตัวแหนมเนี่ยนอกจากจะไอหมูไม่สุกแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีโอกาสที่จะมีพวกพยาธิตัวจี
2: ๋พยาธิตายอาจารย์มันเป็นรังไอกับ
1: ไข่พยาธิ
2: รังสีแบบกำมันตรังสียัง
1: ไงแบบนั้นเราก็กินเข้าไปด้วยสิ
2: แต่ไม่ค่ะแต่เขาจะมีวันของเขาว่ามันแบบปลอดภัยเลยเดี๋ยวไปเคลียร์กับอาจารย์ในเซเว่นมีขายอาจารย
0: ์ใช่ใช่
2: ใช่แหนมไข่รังสี
1: รังสีอะไรสงสัยมันอาจจะเป็นแค่ UV
3: ใช่ใช่ต้องไปดูว่า
2: ไม่ใช่ UV เดี๋ยว
0: เราไปฟังไปที่ค่ะจากคุณผู้ชมทางบ้านถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
2: คุณจิตราดิฉันเชื่อตอนนี้หลายคนไปเปิดตู้เย็นแล้ว
0: ดูแหนมดูหมู
1: ว่าฉายรังสีหรือเปล่า
2: แต่ยังไงอาจารย์ก็แนะนำว่าอย่างไรก็ตาม
1: ยังไงสุกเอาไว้ก่อนอ
2: ย่างควรจะสุกนะคะปลอดภัยที่สุดคุณจิตราอายุ67ปีน้ำหนัก48ส่วนสูง153บอกว่ามีอาการชาที่นิ้วโป้งนิ้วชี้และนิ้วกลางชาวันหนึ่งหลายครั้งอาจารย์แต่ว่าครั้งหนึ่งไม่นานค่ะไม่ถึง1นาทีก็จะหายไปไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทอยากทราบว่าอันตรายไหมให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าถ้ารักษากับแพทย์แผนไทยแบบกดจุดได้ไหมหรือจะต้องไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันสำหรับกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทน่าจะเคลื่อนเสื่อมแล้วเคลื่อนทับเส้นประสาท
1: ค่ะก็เป็นภาวะที่พบบ่อยแล้วอาการที่ชาเนี่ยเกิดจากการที่กระดูกต้นคอเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าหินปูนนะคะแล้วตัวหินปูนเหมือนหินงอกหินย้อยเนี่ยนะมันไปกดทับเส้นประสาทที่มาเลี้ยงปลายนิ้ว
2: มันก็เลยชา
1: พอดีตรงนี้จากเพราะว่าเส้นประสาทที่มาเลี้ยงปลายนิ้วเนี่ยมันมาจากต้นคอนะคะซึ่งถามว่าการที่คุณหมอกระดูกบอกว่ายังไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยแสดงว่าอาจจะเป็นแค่ชาเป็นครั้งคราวไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าจะชาแล้วกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งถ้าเป็นมากถึงขั้นนั้นคุณหมออาจจะแนะนำเรื่องการผ่าตัดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะในระหว่างนี้คุณหมอจะให้ยารับประทานบรรเทาอาการไปก่อนส่วนทางเลือกอื่นที่อยากจะคุณจิตราอยากจะลองไป
2: จุด
1: พวกกดจุดเนี่ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวกระดูกต้นคอที่มันเสื่อมแล้วมันมีหินงอกหินย้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณหมอแพทย์แผนไทยบางท่านเราก็ไม่รู้ว่าจบปริญญาไหมเพราะว่าจะมีไหลมาจากไหลปริญญา
2: หลายสำนัก
1: เนาะบางคนกลายเป็นชอบดัดคอก็มีกลายเป็นว่าบางคนถ้าทำผิดจังหวะผิดท่ากลายเป็นเส้นประสาทเนี่ยถูกกดมากกว่าเดิมอาจจะแทนที่เป็นแค่ไม่ถึง1นาทีหาย
2: อาจจะเป็น
1: มากเป็นลามเป็นจนยกแขนไม่ขึ้นก็ได้
2: อาจารย์ก็เป็นห่วงเพราะมาตรฐานของการที่ไปทำแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้
3: ใช
1: ่แล้วถ้าไม่ได้มาด้วยเรื่องปวดกล้ามเนื้อเนี่ยแพทย์แผนไทยกดมันอาจจะไม่ได้ทำให้กระดูกต้นคอที่เสื่อมเนี่ยดีขึ้นยกเว้นว่าคุณอาจจะมีกล้ามเนื้ออักเสบตึงร่วมด้วยอาจจะกดคลายกล้ามเนื้อนะแล้วก็เน้นว่าอย่าดัดไอ้ดัดตัวดัดคอและ
2: ห
1: น
2: ัก
1: เน
2: ี่
1: ยมีโอกาสที่จะยิ่งทำให้อาการแย่ลงเนาะแต่ว่าการที่กระดูกต้นคอเสื่อมกดทับเส้นเนี่ยการที่ไปหาหมอกายภาพเขาจะมีแบบชนิดที่ดึงคอ
2: หมอปัจจุบัน
1: แผนปัจจุบัน
2: ที่เป็นกายภาพเพราะว่ามีคุณแม่ของเพื่อนเป็นเหมือนกันนี่เลยค่ะอาการนี้เลยแต่เขาบอกว่าเขายังไม่ต้องผ่าตัดคุณหมอให้ทำกายภาพก่อนอาจจะดีขึ้นเหมือนที่อาจารย์เองแนะนำ
1: โดยที่เขาจะพยายามดึงเขาจะมีเครื่องมือในการที่จะดึงคอทำให้กระดูกต้นคอที่มันเหมือนมันทับกันอยู่เนี่ยแล้วก็กดทับเส้นประสาทด้วยมันแยกห่างออกจากกันหลายคนก็คือจะดีขึ้นอ
2: ันนี้แพทย์แผนปัจจุบัน
1: แผนปัจจุบันนะคะไม่ใช่แผนไทยนะคะอาจจะต้องลองปรึกษาคุณหมอกระดูกที่รักษาอยู่ด้วยก็ได้ค่ะ
2: ค
1: ุณหมอจะได้เขียนใบส่งตัวแล้วก็ให้คำแนะนำที่ถูกต้องได้ค
0: ่ะโอ้นี่คำถามเยอะมากเลยนะคะทั้งทางหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ในแฟนเพจนะคะในแฟนเพจเดี๋ยวเอาคำชมก่อนให้อาจารย์พักเหนื่อยนิดนึงนะคะ คุณนานาบอกว่าคุณหมอให้ความรู้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็หลายท่านฝากสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านมานะคะ
1: ค่ะ
0: ไปที่คำถามนะคะคุณก้องพบถามว่าการฉายแสงในผู้ป่วยมะเร็งคืออะไรครับเขาทำกันยังไงครับ
3: ครับ ประมาณเบื้องต้นนะก็คือจริงๆแล้วมะเร็งเนี่ยมันก็คือเนื้อร้ายใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งมันก็มีหลายชนิดขึ้นกับว่ามันเป็นเนื้อร้ายในส่วนไหนมันจะมีเซลล์บางชนิดนะครับที่เซนส์หมายถึงว่า
1: ไวต่อ
3: การผ่าน
1: กัมมันตภาพรังสี
3: ใช่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการที่เป็นมะเร็งแต่ละชนิดเนี่ยการรักษาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางอันเนี่ยมันไม่ไวต่อการฉายแสงก็ต้องไปให้คีโม
2: ก็ไม่ฉายแสง

0: แสงก็ไปให้คีโมโดยทั่วไปเนี่ยการฉายแสงก็คือตรงไปตรงมาก็คือการใช้แสงเพื่อทำลายก้อนมะเร็งนั้นใช่ๆครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นการฉายไป
1: ร
0: วมๆแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีการ
2: เฉพาะจุด
0: ทา
2: ร์เก็ตตรง
0: ทาร์เก็ตตรงนั้นฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปมันก็จะไม่ค่อยโดนอวัยวะอื่นมาก
1: ค่ะ
3: สมัยก่อนคุณแม่เราก็เป็นเราไปฉายตรงคอแต่ว่ามันก็จะไปทั่วๆก็คือสายตาก็จะมองเห็นได้ลดลงอันนั้นคือยุคแบบ 20-30 ปีแล้วที่แล้วแต่ปัจจุบันอาจารย์บอกว่ามันแม่นยำค
0: ือ
3: ไปตรงไหนยิงตรงนั้น
0: ใช่ค่ะ
3: เอฟเฟกต์ก็จะไม่ค่อยม
0: ี
1: ผลข้างเคียงน้อยลง
2: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะวันนี้ดังกันอย่างต่อเนื่องเสียงโทรศัพท์นะคะ
3: วันนี้คำถามเยอะจริงๆแล้วอาจารย์อธิบายได้เข้าใจดีมากจริงๆนะคะคุณวรรณาอายุ63ปีนะคะน้ำหนัก50ส่วนสูง150เซนติเมตรค่ะบอกว่าทานยาเมโทโพลอนใช่ไหมคะอาจารย์เป็นยาลดความดันคุณหมอให้ทานครึ่งเม็ดแต่ทานแล้วนอนไม่หลับ1คำถามแรกคือเกี่ยวข้องกันไหมกับยาตัวนี้กับอาการนอนไม่หลับนะคะ2เคยเป็นไทรอยเป็นพิษมาก่อนสงสัยว่าเจ้ายาเมโทโพลอนเนี่ยมีข้อบ่งชี้เกี่ยวกับโรคไทรอยที่เคยเป็นไหมมันเกี่ยวกันไหมแล้วส่งผลให้นอนไม่หลับหรือไม่3แล้วยาลดความดันตัวไหนที่ไม่มีผลข้างเคียงเรื่องเกี่ยวกับการนอนหลับอาจารย์คะ
2: 3คำถามยาคนไข้จะไปซื้อมาทานเอง
3: ซื้อได้นะซื้อได้ in one
1: ก็เอาคำถามที่1ก่อนว่าไม่แน่ใจว่ายาเมโทโพลอลนี่กินมานานแค่ไหนแล้วแล้วการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นมานานแค่ไหนแล้วนะคะคือบางครั้งเนี่ยอาจจะทานยาเมโทโพลอลมานานแล้วแต่อาจจะเพิ่งมานอนไม่หลับในช่วงหลังซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นมันอาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้
3: ไม่สัมพันธ์
1: กันต้องดูว่าทานเปลี่ยนมาเป็นทานตัวนี้ตักนานแค่ไหนการนอนไม่หลับเป็นมานานแค่ไหนแล้วหลายคนที่ว่านอนไม่หลับเนี่ยมันบ่อยครั้งแค่ไหนหลายคนอยากหลายคนมีความตั้งใจว่าอยากนอนหลับดีทุกคืนซึ่งก็ต้องถามคุณวันนาอีกทีนึงว่าคำว่านอนไม่หลับเนี่ยหมายถึงกี่วันต่อสัปดาห์ที่รู้สึกว่านอนหลับยากหรือว่านอนไม่หลับ
3: ค่ะ
1: เพราะว่าพูดจริงๆว่าตามปกติเนี่ยคนไข้หลายคนที่เราคุยกันก็จะพบว่าเอาจริงๆก็นานๆจะเป็นทีอาทิตย์หนึ่งอาจจะ2ครั้ง
2: หมายถึงว่ามันอาจจะมีเอฟเฟกต์ได้บ้างหรืออย่าง
1: เงี้ยคะก็คือพอเรามีเรื่องเครียดในใจมีเรื่องกังวลวันนี้จะมาโรงพยาบาล
2: โอ้เนี่ยนอนไม่หลับเลยอันน
1: ี้ส่วนใหญ่หลายคนเนี่ยเมื่อคืนน่ะนอนไม่หลับทั้งนั้น
3: ซื้อ92
1: ไปออก19นอนไม่หลับเสียไปเยอะนอนไม่หลับอะไรเงี้ยคือถ้ามันมีเหตุให้เราวิตกกังวลอยู
3: ่มันก็อาจจะไม่ได้จากสาเหตุจากยาให
1: ้
3: คุณวรรณาลองสังเกตดูก่อนว่ามันสัมพันธ์ระยะเวลาของการนอนไม่หลับกับการทานยามันสัมพันธ์กัน
1: สัมพันธ์กันไหมหรือว่า2นอนไม่หลับเนี่ยมันบ่อยครั้งแค่ไหนสมมติทานเมโทโพลอลทุกวันแต่นอนไม่หลับก็คือนานๆเป็นครั้งอาทิตย์นึงอาจจะ2ครั้งครั้ง2ครั้งมันก็จะอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับตัวยาอย่างเดียวนะคะมีอีกตั้งหลายปัจจัยในชีวิตที่ทำให้เรานอนไม่หลับได้เนาะคำถามที่2ก็คือเป็นไทรอยเป็นพิษและได้ยาตัวนี้คิดว่าเกี่ยวกันกับโรคไทรอยเป็นพิษเนื่องมาจากว่าตัวยาเมโทโพลอลเนี่ยมันจะช่วยลดการเต้นของหัวใจด้วยตอนที่เป็นไทรอยเป็นพิษเนี่ยอาจจะมีหัวใจเต้นเร็วใจสั่นร่วมด้วยเวลาคุณหมอเขาจะสั่งยาเขาอยากสั่งยาที่มันออกฤทธิ์ได้ทั้งสองโล
3: ไปด้วยกันได
1: ้ให้1เม็ดแต่ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวลดความดันด้วยช่วยเรื่องไทรอยเป็นพิษด้วยก็อาจจะเกี่ยวกันเนาะค่ะแล้วก็
3: ยาลดความดันอันไหนไม่มีผลข้างเคียง
1: ไม่มีผลข้างเคียงเอาเป็นว่าเรียกได้ว่าถ้าเปิดตำรายาเนี่ยยาทุกตัวมีผลข้างเคียงหมดเพียงแต่ว่าผลข้างเคียงนั้นมันเป็นอะไรแล้วบางทีเกิดกับคนอื่นแต่ไม่เกิดกับเรา
3: แล้วแต่บุคคล
1: เราก็ทานได้นะคะถามว่าเมโทโพลอลเองเนี่ยมีฤทธิ์เรื่องนอนไม่หลับได้ไหมจริงๆตัวยาในกลุ่มเมโทโพลอลที่เป็น เรียกว่าเป็นกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์เนี่ยอาจจะมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ได้เนี่ยคนไข้บางคนเช่นอาจจะมีเรื่องอารมณ์แบบเหมือนคล้ายๆซึมเศร้านิดหน่อยนะคะแล้วบางคนผลลัพธ์ของอารมณ์ซึมเศร้าที่ว่าก็อาจจะมีผลกับการนอนซึ่งมันอาจจะโยงไปถึงกันได้ต้องขึ้นอยู่กับว่าความถี่ของอาการที่เป็นเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนอาจจะเอาปัญหานี้ไปเล่าให้คุณหมอที่รักษาฟังลองให้คุณหมอเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่นสมมติเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่นเช่นอีกกลุ่มนึงมันอาจจะมีผลข้างเคียงอย่างอื่นก็ได้นะ บางคนเปลี่ยนแล้วกลายเป็นไอไอมากขึ้นไอจนรำคาญก็มีจนนอนไม่หลับเพราะไอก็
3: ม
1: ีหรือบางคนพอเปลี่ยนเป็นยาอีกตัวนึงกลายเป็นรู้สึกว่าฉี่บ่อยเหลือเกินปัสสาวะบ่อยจนนอนไม่หลับก็มีอีกหรือบางคนขาบวมเวลานั่งรถนานๆก็คือเปลี่ยนเป็นตัวอื่นอาจจะมีผลข้างเคียงอื่นนะคะแต่ยังไงลองปรึกษาคุณหมอที่รักษาอยู่ดีกว่าเขาจะให้คำตอบได้ดีว่าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเพราะรักษากันมานานแล้วม
2: ั้งค่ะนะคะไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลค่ะคุณจริรักษ์นะคะบอกว่าอายุ46สูง165นะคะหนัก50กิโลกรัมบริจาคเลือดทุก3เดือนมาตลอดนะคะล่าสุดเมื่อต้นเดือนนี้ไปบริจาคนะคะแล้วก็เช็คความเข้มข้นของเลือดครั้งแรกได้ 10.2 ครั้งที่2ได้ 9.7ก็เลยไม่สามารถบริจาคได้แต่ทุกครั้งก็ทานยาบำรุงเลือดที่โรงพยาบาลให้ทุกครั้งนะคะน้องพยาบาลแนะนำให้ทานผักใบเขียวพวกตับด้วยนะคะแต่ว่าไม่ชอบ2 สิ่งนี้อยากถามว่ามีอย่างอื่นไหมคะที่สามารถทานทดแทนผักใบเขียวหรือตับได้ปกติทานนมทุกวันช่วยได้ไหมคะในอนาคตจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพไหมคะ
3: เหล็กใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ค่ะ
1: เหล็กอายุ46ปี
2: ใช่
0: ใช
1: ่บริจาคเลือดก่อนอันนี้ผ่านตลอด
2: ใช่ผ่านตลอด
1: มีมา2ครั้งหลัง
2: ข้นเลือดเริ่มน้อยลง
1: ค่ะก็เลยปรากฏเลือดลอยเวลาเขาไปทดสอบก็คือไม่ผ่าน
2: เลือดลอยมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะ
1: ก็คือโลหิตจางนั่นแหละนะคะในแต่คือเดิมอ่ะก่อนหน้านี้เขาไม่จาง
2: เขาบริจาคได
1: ้ได้นะคะเป็นไปได้ว่า1ต้องดูก่อนว่าประจำเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะ
2: 46
1: ประจำเดือนอยู่ดีๆประจำเดือนมาเยอะขึ้นในช่วงหลังหรือเปล่านะคะก็เลยทำให้เหมือนร่างกายเราเสียเลือดเรื้อรังอยู่แล้วธาตุเหล็กในเลือดก็มีแนวโน้มจะขาดถึงแม้ว่าจะทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเช่นผักใบเขียวก็อาจจะไม่พอก็ได้
0: ต้องไปหา
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าอยู่ดีๆช่วงทำไมถึงซีดลงอะไรเง
1: ี้
0: ยคือต้องดูว่าแบบ
1: เสียเลือดทางไหน
0: ทางไหนหรือเปล่าหรือว่าคุณผู้หญิงก็ต้องไปดูท
1: างหนึ่งประจำเดือนเนี่ยอาจจะมาเมนมาเยอะตอนวัย40กว่าจะเนื้องอกมดลูกนู่นนี่นั่นเป็นไปได้ไหม
0: ก็ทางเดินอาหารเป็นอีกทางที่สองเสียเลือดได
1: ้ทางเดินอาหารลิสีดวงก็ได้นะคะหรือแผลในกระเพาะเลือดออกในลำไส้อะไรเงี้ยค่ะต้องไปหาสาเหตุก่อน
3: จำนวนว่าหนึ่งหาสาเหตุว่าทำไมจากที่เคยเลือดปกติแล้วถึงจางได้ใช่ไหมก็ไปแก้ที่สาเหตุ
1: ต้องแก้ที่ต้นเหตุก่อนอันที่สองอะไรที่จะมาแทนธาตุเหล็กถ้าซีดมากจริงๆเนี่ยเราไม่ชอบทานธาตุเหล็กต้องถามสาเหตุว่าเพราะอะไร
3: ค่ะ
1: อาจจะเป็นเพราะว่าผลข้างเคียงของการทานธาตุเหล็กอาจจะทำให้ถ่ายดำ
3: ไม่เขาไม่ชอบทานตับกับผัก
1: ไม่ใช่เขาไม่ชอบทานยาบำรุงเลือด
2: เขาบอกว่าไม่ชอบทานผักกับตับ
1: ไม่แล้วก็ไม่กินยาธาตุเหล็กด้วยถูกไหมคะเขาให้มา
2: ทานยาตลอดค่ะ
1: หมายถึงว่าทานยาตลอด
3: แล้วก็ล่าสุดธาตุเหล็กมันจะทานแค่7วัน
2: ใช่ทานแค่ช่วงเวลา
1: แค่7วัน
2: เป็นช็อตพีเรียดนะแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาบอกว่าประจำเดือนมาเป็นปกติค่ะแปลว่าไม่ได้เสียเลือดจากประจำเดือนแล้วต้องเป็นสาเหตุอื่นแล้วนะคะ
1: งั้นก็ไปหาสาเหตุทางทางเดินอาหารดีกว่าแล้วก็บวกกับว่าระหว่างนี้คงต้องซื้อธาตุเหล็กมาทานเพิ่ม
3: เม็ดน่ะ
1: เป็นเม็ดค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องอาหารอื่นที่ไม่ใช่ตับก็จะเป็นพวกสัตว์เนื้อแดงจะมีธาตุเหล็กอยู่ในสัตว์เนื้อแดงไม่ว่าจะก็คือสัตว์บกทั้งหลายนะคะ
3: เนื้อวัวแต่ต้องสุกอาจารย์
1: สุกต้องสุกค่ะสุกก็ยังมีธาตุเหล็กอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็สองพวกไข่แดงไข่แดงนี่ก็ธาตุเหล็กเยอะทานทุกวันเลยวันละใบลองดูก่อนนะคะ
2: หรือไม่ถ้าสมมติว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรถ้าไปโรงพยาบาลควรจะต้องไปที่แผนกไหนยังไงคะอาจารย์ถ้าจะดูเรื่องความ
3: เข้มข้นเลือด
2: โดยเฉพาะเลยเนี่ยค่ะ
1: ก็ไปตรวจทั่วไปก่อนก็ได้นะคะหรือว่าเวชศาสตร์ครอบครัวก็ได้ที่รามาค่ะแล้วต้องหาสาเหตุเบื้องต้นแล้วถ้าคุณหมอเขามองว่าน่าจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารตรวจอุจจาระแล้วมีเลือดออกก็จะส่งต่อไปที่ทางเดินอาหารต่ออีกทีหนึ่งค่ะ
2: ฝากขอบคุณคุณหมอมาด้วยนะคะพิมพ์เร็วมากแปลว่าชมอยู่ที่หน้าจอนะ
1: คะขอบคุณค่ะ
2: ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างค่ะ
3: วันนี้นะคะคำถามมาแบบรั
2: วๆมากค่ะ
3: ถ้าภาษาเรื่องคือมาแบบจุกๆเลยอาจารย์ค่ะคุณวราพรส่งมาแล้วคำถามอายุ67ปีน้ำหนัก58 00 150ซมบอกว่าตอนลุกขึ้น9แล้วมันเหมือนกับทรงตัวไม่ได้เหมือนลุกขึ้นจะเดินอย่างเงี้ยค่ะเหมือนทรงตัวไม่ได้แต่พอสักระยะหนึ่งถึงเดินได
0: ้
3: จะหมุนตัวก็ยากอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไร
2: อาการเหมือนอะไรคะเนี่ยเหมือนบ้านหมุนน้ำในหูไม่เท่ากัน
3: ทรงตัวไม่ได
1: ้เดินเหมือนทรงตัวไม่ได
3: ้
0: ก็ คือสองน่าจะเป็น2 ส่วนใหญ
1: ่ๆ
0: ส่วนอันนึงก็จะเป็นเรื่องของการที่เรื่องของความดันเวลาเรานั่งกับเวลาเรายืน
1: ใน
0: เวลาที่เปลี่ยนท่าเร็วๆความดันก็จะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงในการปรับ อีกอันนึงก็น่าจะเป็นเรื่องของการทรงตัวซึ่งเป็นก็มีอวัยวะทั้งหูทั้งระบบประสาท

0: เรื่องของแท็กซี่ที่คอยควบคุมเรื่องของการปรับเปลี่ยนท่าทางในร่างกายอะไรเงี้ยนะครับ
1: แต่ว่าบอกว่าหมุนตัวก็ยาก
0: หมุนตัวก็ยาก
1: คือไม่แน่ตอนแรกที่เห็นแรกๆบอกลุกขึ้นก้าวแล้วเดินเนี่ยเหมือนทรงตัวไม่ได้คือคนไข้หลายคนที่เป็นเข่าเสื่อมอ่ะบางครั้งก่อนที่เขาจะเดินได้เนี่ยเขาต้องยืนสักพักนึงก่อน
2: ตั้งหลักตั้งหลัก
1: เหมือนให้ข้อมันน้ำหล่อลื่นที่ข้อเขาเรียกอะไรเข้าที่เข้าทางสนิมหลุดก่อนแล้วถึงจะเดินได้แต่พอหมุนตัวก็ยากเนี่ย
2: เริ่ม
1: คิดถึงเรื่องแบบเรื่องการส่งตัวแล้วก็ระบบประสาทอันนี้อาจจะต้องมาตรวจร่างกายแล้วล่ะคุณหมอเขาจะต้องดูละว่ามีการติดเกร็งของกล้ามเนื้อเช่นโรคกลุ่มเช่นหลอดเลือดสมองหรือพากินสันอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีผลเรื่องการส่งตัวทำให้การส่งตัวไม่ค่อยดีแต่พอเริ่มก้าวไปสักพักนึงอาจจะเริ่มเดินได้ดีแต่เวลาหมุนตัวอาจจะเริ่มหมุนได้ยากนะคะตัวจะแข็งหน่อยหมุนได้ค่อนข้างยากจะไม่พริ้วแบบเหมือนนักเดินแฟชั่นโชว
2: ์นางแบบนางแบบแต่หลังๆพอเราอายุเริ่มเยอะแล้วก็เป็นนางแบบไม่ได้นะจารย์คือหมุนได้แต่ว่าไปต่อไม่ได้ต้องเซต้องเซนิดหน่อยแล้วก็ไปต่ออันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการแบบนี้ควรมาตรวจละเอียดต
0: ้
2: องตรวจละเอียดเพราะเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวหรืออาจจะเป็นระบบประสาทนะคะ
3: ค่ะไปที่คำถามจากคุณพิชยาสินีนะคะบอกว่าอาการจุกท้องแข็งเรอมากมันเกี่ยวข้องกับกรดไหลย้อนไหมคะจุกท้อง
1: แล้วก็
3: ท้องแข็งบางคนน่าจะเป็นแน่นท้องแข็งนะคือสมมติว่าแน่นแล้วก็เรอด้วยนะคะแต่โชคดีนะเนี่ยที่เรอเพราะว่าบางคนไม่เรอเลยแล้วก็แบบแน่นๆนะคะถามว่ามันเกี่ยวกรดไหลย้อนไหม
1: เดี๋ยวนี้คำว่ากรดไหลย้อนนี่เป็นคำติดหูพอเริ่มมีอาการเหมือนมีลมในท้องต้องคิดว่าเป็นกรดไหลย้อนเนาะแต่จริงๆตามคำนิยามของโรคกรดไหลย้อนเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่ว่ามีกรดไหลย้อนขึ้นมา
3: หมายถึงต้องมีเปรี้ยว
1: ไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารค่ะไหลจากกระเพาะย้อนกลับมาที่หลอดอาหารซึ่งพอเวลากรดไหลย้อนกลับขึ้นมาที่หลอดอาหารรวมจนถึงมาถึงคอหอยเนี่ยเขาก็จะมีอาการแสบร้อนโดยเฉพาะแสบที่หน้าอกหรือว่าแสบในลำคอแล้วถึงเรียกว่ากรดไหลย้อนแต่ภาวะที่มีกรดเยอะม
2: ี
1: ลมเยอะจุกแน่นที่บริเวณใต้ลิ้นปี่หรือว่ากระเพาะเฉยๆนี่แล้วก็คิดว่า
2: อาจจะไม่
1: เป็นโรคกระเพาะนั่นแหละกรดไหลย้อนนี่มาแรงกว่าโรคกระเพาะนะจริงๆโรคกระเพาะเจอมากกว่ากรดไหลย้อนนะคะก็คือมีกรดในกระเพาะเยอะมีลมในกระเพาะเยอะ
3: ค่ะดังนั้นถ้าจะแก้ไขอาการนี้นะคะดูแล้วเนี่ยคือยังไม่แสบมีแค่จุกท้องท้องแข็งแล้วเรอมากๆอันนี้ควรจะดูแลตัวเองในเบื้องต้นยังไงดีคะอาจารย
1: ์อันที่หนึ่งก็ปรับพฤติกรรมก่อนนะคะลองสังเกตดูว่าอาหารประเภทไหนที่ชอบรับประทานเป็นประจำแล้วทำให้มีกรดมีลมเยอะ
3: ถั่ว
1: นะคะบางคนทานถั่วงอกดิบนี่ตัวดีเลยทานแล้วอืดใช้ได้ถั่วดิบธรรมดาด้วยนะคะลองสังเกตว่าอาหารประเภทไหนหรือบางคนน้ำอัดลมทานแล้วมันกันดีมากในท้องนะคะเนื้อสัตว์บางทีทานแล้วเคี้ยวไม่ละเอียดเหมือนอาหารมันก็จะย่อยยากหร
2: ือ
1: บางคนทานมื้อใหญ่ๆเลยทานบ
2: ุ
1: ฟเฟ่ยิ่งทานเยอะยิ่งคุ้มอะไรอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: ก็มีผลเดี๋ยวไม่คุ้มทานเยอะ
1: ๆหรือบางคนกินเร็ว
2: ทานเร็วรีบไงรีบ
1: ไม่ถึง5นาทีทุกอย่างหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปแก้ตรงปัจจัยที่กระตุ้นให้มีกรดในกระเพาะเยอะก่อนทานข้าวให้ตรงเวลาแล้วก็ลดการรับประทานอาหารเผ็ดนะคะหรือว่าอาหารเปรี้ยวจัดรวมจนถึงการสูบบุหรี
3: ่
1: แล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์ลองลดพวกนี้ดูก่อนว่าอาการจะดีขึ้นไหมนะคะแล้วก็ถ้าไม่ดีขึ้นแนะนำว่ามาพบแพทย์ดีกว่า
3: ค่ะไปที่คุณธนาชนนะคะ
2: คุณธนาชนถามเรื่องของการผ่าตัดไส้เลื่อน
3: เมื่อวานนี้มาถามเรื่องไส้เลื่อนไง
1: ต้องเป็นเพื่อนบ้านคนเดิมแน่ๆเลย
2: หลังผ่าตัดไส้เลื่อนจะบริหารร่างกายบนที่นอนได้หรือไม่เพราะว่ามีอาการปวดหลังปวดขาตอนนี้ยังไม่ได้ผ่าตัดนะคะคือออกกำลังกายแบบนี้อยู่อาจจะแบบบางคนนอนบนที่นอนแล้วก็แบบเอาขามาแตะที่หน้าอกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบริหารบนเตียงนอน
1: นอนอยู่แต่เอาขามาแตะหน้าอก
2: อะไรประมาณนี้
1: อันนี้นี่ไม่เล่นโยคะนะ
2: ไม่อาจจะเหมือนกับว่าวันนั้นอาจารย์
1: มาถึงงอเข่าขึ้นมา
2: พักไปที่ปวดหลังวันนั้นอาจารย์อะไร
1: อาจารย์มี
2: เมื่อวานนี้เขาถามว่าถ้าเกิดว่าผ่าตัดไส้เลื่อนหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยยังออกกำลังกายแบบนี้ได้ไหมนะคะหรือต้องไปรักษาตามแพทย์ปัจจุบัน

0: คือหมายความว่ายังไงนะ
1: คือเขาผมคิดว่า
2: หมายถึงว่าปวดหลังปวดขาเนี่ยต้องไปรักษาไหมน่าจะเป็น
3: หรือว่าทำกายภาพ
0: คือเขาจะผ่าตัดไส้เลื่อน
1: คือคิดว่าจริงๆเนาะต้องคิดไปดูว่าเรื่องของไส้เลื่อนจริงๆมันเกิดจากการที่เราเบ่ง

0: ผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยไส้เลื่อน
1: หลังผ่าตัด
0: หลังผ่าตัด
2: เช่นไอ้ยกขามาชิดหน้าอก
3: อันนี้ก็ใช้แรง
2: จะเพิ่มแรง
3: มันใช้แรง
4: อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการออกกำลังกายวันนั้นมีอาจารย์มาแนะนำบอกว่าไส้เลื่อนอ่ะพักก่อนเลย2เดือนอย
0: ่
4: า
0: ที่ต้องเบ่งอะไรที่มัน
2: อะไรที่มันจะต้องยกของหนักหรือว่าเบ่งแต่ว่าถ้าเดินเนี่ยได้นะ
4: เดินได
2: ้เดินได
0: ้
2: ที่ไม่ออกแรงเบ่งในช่องท้องยกน้ำหนักนี่เอาไว้ก่อนเลยนะคะยกเวทนี่ไม่เหมาะ
3: ก็คือรักษาไส้เลื่อนให้เรียบร้อยไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะออกกำลังกายค่อยว่ากันส่วนปวดหลังปวดขาเนี่ยถ้าจะไปหาหมอก่อนผ่าตัดไส้เลื่อนก็ได้แต่ดูแล้วควรจะผ่าตัดไส้เลื่อนก่อน
4: คือถามหมอเลยว
3: ่
4: าผ่าตัดไส้เลื่อนแล้วห้ามทำอะไรได้บ
3: ้
4: างดีกว่าเพราะว่าเอาให้เคลียร์เป็นเรื่อง
3: ๆค่ะเอาไปที่คำถามจากคุณสานะคะคุณสาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมออายุ59แล้วน้ำหนัก47สูง150นะคะมีอาการเจ็บตรงปลายนิ้วชี้ข้างขวา 4-5 วันแล้วกินยาแก้ปวดแล้วนะคะแต่ไม่หายเจ็บเฉพาะปลายนิ้วนะคะอาจารย์ที่นิ้วชี้ข้างขวาเจ็บแบบไหนคะไม่แน่ใจเจ็บแบบแปลบๆหรือเจ็บแบบไหนถ้ามีสัญญาณเจ็บมันเป็นอะไรได้บ้างคะ
4: เยอะมากเลยเนาะเจ็บที่
3: เส้นประสาท
2: มันไม่ติดเชื้อใช่ไหมคะอาจารย์ที่ปลายนิ้วชี
0: ้ปลายนิ้วชี้คือจริงๆมันต้องมาดูกันว่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่าจริงๆโดยทั่วไปถ้ามันเป็นจุดเดียว
4: เจ็บ
0: เนี่ยคืออันแรกที่ต้องคิดถึงเลยก็คือพวกเกี่ยวกับอุบัติเหตุคือหมายถึงว่าพวกแบบเสี้ยนหรืออะไรเงี้ยตาม
4: หรือไปโดนแบบไปคูดกับอะไร
0: ใช่ใช่เป็นแผลหรือว่ามีเศษไม้เล็กๆเนี่ยแบบซ่อนอยู่ใต
4: ้เส้นตา
0: หมาอะไรเงี้ยใช่ต้องไปดูเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะเล็กเราไม่ได้สังเกต
2: ไม่ทันได้สังเกต
0: ครับ
3: นะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องไปให
2: ้หมอดูหน่อยไปหาหมอดู
4: หมอให้คุณหมอดู
3: ให้แพทย์ดูแล้วไปหาหมอดูนะไปทำอะไรอีกอาจารย์ก็คือว่าดูว่ามีบาดแผล
0: ต้องไปตรวจดูครับว่าอะไรหรือเปล่าจะได้ช่วยกันหาถ้ามันเป็นนานขึ้นเนี่ยคงต้องไปดูอย่างอื่น
4: บางทีเราไปจับของร้อนอาจารย์แล้วพอ 2-3 วันมันจะรู้สึกแสบ
2: จับตอนแรกช้า
4: ไม่
2: ร
4: ู
2: ้ไม่รู้สึกตัว
4: หาสาเหตุ
3: คุณผู้ชมวันนี้คำถามเยอะมากนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ยังถามไม่หมดในแฟนเพจรามาชาแนลก็ถามกันเยอะมากเลยต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอเอิงแล้วก็อาจารย์หมอแจ็คของเราด้วยขอบคุณนะคะ
4: ขอบคุณมากวันนี้เคลียร์ชัดทุกประเด็น
3: ใช่นะคะคำถามที่เหลือติดค้างไว้ก่อนค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาถามให้นะคะเราก็สามารถติดตามรับชมรายการรัดคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทาง Rama Channel ค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากใบตองโครเซตและปานิโครเซตนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา4คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ายขายขนม
1: สวัสดีเพื่อนเพื่อน
0: ตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมนับหนึ่งจึงมาช่วยคุณยายขายขนมเพื่อนๆไปทำภารกิจขายขนมกับนับหนึ่งกันนะคุณยายให้นับหนึ่งจัดขนมครกใส่กระทงใบตองกระทงละ5ชิ้นกระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพด2ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่าและกระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพด3ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่า
2: เพื่อนลองช่วยนับหนึ่งเขียนเศษส่วนแสดงจำนวนขนมครกหน้าข้าวโพดในแต่ละกระทงและเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่ากัน
0: กระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่2ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน5และกระ

0: องที่สองมีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่3ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน5เพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน5น้อยกว่าเศษ3ส่วน5
1: ถูกต้องไม่ยากเลยใช่ไหมทุกคน
0: ต่อไปคุณยายให้นับ1เอาวุ้นถาดแฟนซีออกมาวางขายมี4สีด้วยกันและแต่ละสีตัดแบ่งออกเป็น6ชิ้น
1: ตอนนี้วุ้นแต่ละสีเหลือจำนวนชิ้นไม่เท่ากันเพื่อนๆลองช่วยนับ1เติมเศษส่วนแสดงจำนวนของวุ้นที่เหลือแต่ละสีและเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยให้ถูกต้องกัน

ีเหลืองเหลืออยู่3ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน6สีชมพูเหลืออยู่5ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ5ส่วน6สีเขียวเหลืออยู่2ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน6และสีฟ้าเหลืออยู่6ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ6ส่วน6หากนำมาเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยจะได้เศษ6ส่วน6เศษ5ส่วน6เศษ3ส่วน6และเศษ2ส่วน6เก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับเงินค่าตอบแทนจากการช่วยคุณยายขายขนมไปเลยว้าวขอบคุณค่ะพวกเราทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับพบกับการอนุบาลชาสถึงเวลาแล้วที่น้องๆจะต้องรีบวิ่งไปหยิบกระดาษกับอุปกรณ์วาดภาพมาให้พร้อมเพื่อมาสนุกในการต่อเติมลายเส้นจากเส้นปริศนาที่เรามีให้ครับและแน่นอนครับทุกสัปดาห์เราจะมีลายเส้นปริศนาแบบนี้ให้ของวันนี้คือเป็นเส้นตรงที่มีเส้นยาวเส้นหนึ่งแล้วก็เส้นสั้น1เส้นนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เสร็จแล้วใช่ไหมครับเอาละพร้อมที่จะวาดกันหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วประจำที่

น้องๆทางบ้านครับผลงานของน้องต้นน้ำนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการวาดแต่ว่าน้องต้นน้ำพลิกกระดาษมาเป็นแนวตั้งแบบนี้น้องๆทางบ้านก็ทำได้นะครับเชิญต่อเลยครับ

0: เป็นไงบ้างครับน้องๆทางบ้านตอนนี้พี่เซฟจะนับถอยหลังแล้วนะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาครับหมดเวลาแล้วนะครับน้องๆทางบ้านว่าเสร็จกันหรือยังครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาพูดคุยกับเราอนุบาลชาญสมรที่นี่นะครับว่าเขาวาดภาพเป็นภาพอะไรแล้วก็ชื่อภาพว่าอะไรบ้างนะครับเริ่มจากน้องต้นน้ำนะครับน้องต้นน้ำนี่ภาพของน้องต้นน้ำเป็นแบบนี้ครับนี่น้องต้นน้ำวาดรูปนี้รูปอะไรแล้วชื่อว่าอะไรครับ
1: คนกำลังขับรถเปลี่ยนเลน
0: รถอะไรครับนี่เป็นรถอะไร
1: รถแข่ง
0: รถแข่งรถแข่งแตกต่างกับรถทั่วไปอย่างไรครับ
1: มียาวๆข้างหลัง
0: ครับแล้วอะไรอีกครับ
1: แล้วมันเร็ว
0: ดูยังไงถึงจะรู้ว่ารถคันไหนเร็วครับ
1: ดูจากควัน
0: อ๋อนี่เป็นไอพ่นเลยนะเป็นไฟออกมาเลยนะใช่ไหมครับใช่ไฟไหมครับคือเร็วมากเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อทำไมถึงคิดว่าจะวาดตอนที่เปลี่ยนเลนทำไมไม่วาดตอนที่วิ่งตรงๆนะครับ
1: เพราะรถข้างหน้ากำลังขวาง
0: โอ้รถข้างหน้าขวางอยู่นะครับรถข้างหน้าขวางอยู่ก็เลยเปลี่ยนเลนน้องต้นน้ำนะครับไม่ได้วาดในมุมมองปกตินะเป็นมุมมองที่มองเหมือนมองลงมาจากบนท้องฟ้าใช่ไหมครับมาเห็นรถแข่งที่เห็นรถแข่งและถนนแบบนี้นะครับนี่เป็นจินตนาการของเด็กๆนะครับซึ่งผู้ใหญ่บางทีอาจจะยังคิดแบบนี้ไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะครับปรบมือให้น้องต้นน้ำหน่อยเรามาดูน้องคนที่2นะครับนี่คือผลงานของน้องลูกแก้วนะครับแบบนี้ครับนี่ภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับ
2: ภาพต้นไม้อยู่ในสวนค
0: ่
2: ะ
0: ต้นไม้อยู่ในสวนไหนชี้หน่อยลูกไหนต้นไม้ของหนู
2: นี่ค่ะต้นไม้เป็นแอปเปิลอยู่ข้างบนค่ะ
0: ครับ
2: แล้วนี่คือปากเพราะเพื่อต้นไม้มีชีวิตค่ะแล้วนี่คือหน้าเพราะว่าต้นไม้เป็นต้นไม้ผู้หญิงค่ะแล้วนี่คือนกค่ะแล้วนี่คือพระอาทิตย์ค่ะ
0: ครับ
2: นี่คือภูเขาค่ะแล้วนี่คือดอกหญ้านี่คือดอกทานตะวัน
0: โอ้โห
2: นี่คือพระอาทิตย์ใกล้ตกดินค่ะ
0: ครับต้นไม้ต้นนี้ต้นใหญ่มากไหมครับ
2: ใหญ่มากค
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่มากเลยครับต้นไม้ใหญ่นี่ดียังไงครับ
2: ก็ดีเพื่อพอคนรดน้ำปุ๊บมันก็จะโตเร็วแล้วมันก็จะค่อยๆมีดอกไม้ขึ้นค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อค่อยๆมีดอกไม้ขึ้นนะครับนี่ดอกไม้เป็นเพื่อนต้นไม้เต็มเลยใช่ไหมครับ
2: เป็นดอกทานตะวันเป็นเพื่อนของต้นไม้ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเป็นเพื่อนของต้นไม้นะครับนี่คือความใสนะครับความใสซื่อแล้วก็จินตนาการของเด็กที่มองทุกอย่างแล้วอยากให้ทุกอย่างมีความสุขใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับเอาปรบมือให้น้องลูกแก้วหน่อยครับและแล้วเราก็มาถึงลำดับที่3นะครับตัวป่วนของเรานะครับวันนี้รูปภาพของน้องเคลลี่คือรูปอะไรครับ
3: อันนี้เรียกว่านกนกยักษ์ไตร้ายเขามีปากที่แหลมมากๆตอนนั้นกินบ้านเขาไปในท้องแล้วจากนั้นก็มีไฟขึ้นในท้องตรงนี
0: ้ครับ
3: จากนั้น
0: มีนกยักษ์นะแล้วมีไฟในท้องด้วยนะ
3: จากนั้นมันก็เผา
0: ครับ
3: เผาข้างนอกทีนี้ก็นักไฟดับเพลิงก็มา
0: ครับ
3: เพลิง
0: ครับ
3: จากนั้นนกจักรใจร้ายก็หายไป
0: โอ้
3: เพราะมันกลัวความร้อนมาก
0: แล้วจากเส้นที่ตอนแรกมีให้คือเส้น2เส้นนี้ใช่ไหมครับ1เส้นยาวๆกับ1เส้นสั้นๆนี
3: ้ครับ
0: วาดเป็นรูปอะไรครับน้องเคลลี
3: ่วาดเป็นรูปบ้าน
0: นี่บ้านเหรอครับ
3: อ๋
0: อนี่คือเป็นบ้าน
3: เป็นบ้าน
0: ไหนๆหลังคาบ้านตรงไหนเนี่ย
3: นี่คร
0: ับ อ๋อนี่หลังคาบ้านแล้วตรงกลางนี่อะไรเยอะแยะเลยอ่ะ
3: ห้องรกนะคร
0: ับ ห้องรกนะปรบมือให้หน่อยอ้าวมาที่น้องเซกิแล้วนะครับนี่คือผลงานของน้องเซกิครับปิงนี่ผลงานนี้ชื่อภาพว่า
4: บ
0: ้
4: านแสนสวย
0: บ้านแสนสวยนะครับไหนลองเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับ
4: เด็กคนนึงเขาไปซื้อของมาแล้วก็กลับบ้าน
0: ครับ
4: มาหาแม
0: ่
4: เขาซื้อผลไม้ให้แม่กินแม่ป่วย
0: แม่ป่วยอยู่ด้วยโอ้โหน่าสงสารมากเลย
3: ก็สงสารแม
0: ่ครับ
3: สงสารแม่ของคนดีคนที่เรา
0: สงสาร แม่ของพี่เซกิใช่ไหม
4: ใ
0: ช่แล้วแล้วเด็กคนนี้ไปทำยังไงต่อครับ
4: เด็กคนนี้เขาเลยไปเอาฝรั่งมาให้แม่กิน
0: เด็กคนนี้หลังจากที่เอาผลไม้มาให้แม่แล้วก็ทำอะไรต่อครับ
4: เขาก็ไปอาบน้ำ
0: เอานี่คือผลงานนะครับของน้องเซกินะครับบ้านแสนสวยนะครับปรบมือให้หน่อยแล้วก็มาถึงน้องคนสุดท้ายนะครับของวันนี้ครับนี่คือภาพของน้องพัดนะครับ นี่ภาพนี้นะครับน้องพัดครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
2: ตะกร้ากับสวนนายหลวง
0: ตะกร้ากับ
2: สวนนายหลวง
0: สวนนายหลวงน้องพัดตรงไหนคือตะกร้าครับ
2: ตรงนี้ค่ะ
0: ตะกร้าเหรอครับตะกร้าเป็นใหญ่มากเลยใส่อะไรข้างในครับ
2: ใส่ของเต็มเลย
0: อ๋อใส่ของเต็มเลยเหรอครับแล้วอันไหนคือสวนในหลวงครับมีอะไรปลูกอยู่ครับคำว่าสวนเนี่ย
2: ยังไม่มีต้นไม้ปลูก
0: ครับมีอะไรอยู่ครับ
2: ไม่มีย
0: ังไม่มีอะไรเลยเหรอครับและนี่คือผลงานของน้องพัดครับเป็นยังไงบ้างครับน่ารักมากเลยใช่ไหมครับเด็กๆ เห็นตัวเล็กอย่างนี้นะครับแต่ความคิดของเขาไม่ธรรมดาเลยนะครับแค่จากการวาดรูปต่อเติมเส้นที่เหมือนกันยังออกมาได้หลากหลายและแสดงความคิดของเขาได้อย่างเฉียบขาดมากเลยครับท่านผู้ปกครองนะครับอยู่ที่บ้านนะครับก็ลากเส้นเป็นโจทย์ให้เขาเล่นๆได้ต่อเติมเล่นๆที่บ้านก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับคราวหน้าน้องๆเตรียมกระดาษและอุปกรณ์วาดภาพมาเลยนะมารอพี่เซฟเลยนะครับอย่าลืมนะครับพบกับรายการอนุบาลชาญสมอง

0: พี่แว่นครับวิดดี้หิวจังเลยวิดดี้อยากกินข้าวครับผมหิวจังเลยครับพี่แว่นเราจะรอดกันหรือเปล่าครับ
1: อดทนหน่อยนะวิดดี
0: ้ว้าเกิดอะไรขึ้นครับ
1: แผ่นดินไหวหรือเปล่าวิดดี
0: ้พี่แว่นมีอะไรอยู่ในพุ่มไม
1: ้วิดดี้ระวัง
0: เฮ้ยทีเร็กเจ้าตัวนิดเดียวเองทำไมถึงทำพื้นสั่นสะเทือนได้ขนาดนี้ล่ะแสดงว่าเจ้าต้องหิวมากๆแน่เลยใช่หรือเปล่าว้าอะไรกันฝนตกหรอครับพี่แว่นทั้งที่เมื่อกี้ท้องฟ้ายังสว่างอยู่เลยนี่นาน
1: ั่นไม่ใช่ฝนหรอกวิดดี้ดูนั่นสิ
0: โอ้โหที่แท้พื้นก็สั่นสะเทือนเพราะเจ้าทีเร็กซ์ตัวใหญ่นี่เอง

0: พ่อทีเร็กซ์มีอะไรให้วิตตี้กินบ้างไหมครับ
1: ข้ามีแต่ชิ้นเนื้อใหญ่ๆแบบนี้แหละแต่เจ้าจะกัดเนื้อได้แบบข้าหรอ
2: เนื้อชิ้นหนาขนาดนี้วิตตี้เคี้ยวไหวไหมฟันของเราไม่เหมือนกับทีเร็กซ์นะ
0: วิตตี้เคี้ยวเนื้อชิ้นหนาขนาดนี้ไม่ได้หรอกว่าแต่วิตตี้ต้องทำอย่างไรถึงจะมีฟันแข็งแรงแบบทีเร็กซ์ล่ะครับ
1: เรื่องแค่นี้เองง่ายๆข้ามีเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆก็สามารถทำตามไปพร้อมกับข้าได้เลยนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีฟันที่แข็งแรงแบบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์น้องๆควรทำอย่างไร
1: พี่วิทย์ดีว่าถึงไทแรนโนซอรัสเร็กซ์จะมีฟันที่แข็งแรงสามารถกัดและทำลายของได้ทุกอย่างแต่น้องๆก็ไม่ควรใช้ฟันกัดหรือเคี้ยวของแข็งเช่นเคี้ยวน้ำแข็งหรือใช้ฟันฉีกถุงขนมเพราะจะทำให้ฟันของเราเสียหายได
0: ้พี่แว่นว่านอกจากนี้เราควรจะเปลี่ยนแปรงสีฟันของเราทุกๆ3เดือนเพราะนอกจากแปรงสีฟันของเราจะเสียสภาพเดิมไปแล้วยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆอีกด้วยแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีการดูแลฟันของตัวเองอย่างไรกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที54 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีดูแลฟันที่น่าสนใจจริงๆวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DL 10ถึงช่อง DL TV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟอากาศสดใสจังเลยเอพวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแรปโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
3: แครอทครับ
2: แรปบี้ล่ะกินอะไรแรปปี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
4: ฮะวิตามิน A
2: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
4: เบต้า
2: เบต้าแคโรทีน
4: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
2: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
3: วิตามิน
4: A บำรุงสายตา
2: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้ารับบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะ
0: อ
1: ้
0: ารถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๋แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหม

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: อืมแล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: ฮ่ากิ้งกือครับ
1: ดูสิอืม
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยอืมใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหรอ
3: นี่ครับรถไฟรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอะใจคิดดีนะฟาฟาแรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปูนปูนปูนปูนฮ่าปูนปูนฮ่าปูนปูน
1: ฮ่าอ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปูนปูน

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
0: โชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: ว้านายเป็นใครกัน
2: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามเลยฉันตอบได้หมด
0: ว้าวสุดยอดเลย
2: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท้องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม
2: ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
0: หรอครับแต่ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชุดนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะครับ
2: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไปกันเถอะวิตตี้

0: ลมนี้จะพาเธอไปที่แสนไกล
1: ล่องลอยไปอยู่บนห้วงอวกาศบนยานที่แสนจะปลอดภัย
0: ไม่มีแรงโน้มถ่วงซีโร่กราวิตี้ออกซิเจนก็ไม่มีจะหายใจยังไง
1: ฟังที่บอกตอนแรกแล้วใช่ไหมถ้า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ประตูเปิดให้พวกเจ้าเข้าไปแล้วพวกเจ้าจงเข้าไปข้างในเสียเถิดจุดมุ่งหมายที่พวกเจ้าต้องการจะไปนั้นอยู่ที่ทางออก
1: ขอบคุณท่านมากเราต้องขอตัวก่อนละรีบไปกันเถอะ
0: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะออกเดินทางกันเลยงั้นเหรอ
2: ทำไมล่ะครับ
0: ไม่รอให้เช้าก่อนเหรอมืดตื้อแบบนี้อันตรายแย
2: ่โถเอ้ยยังไม่มืดซะหน่อยท่านก็ลืมตาก่อนเซ
3: ว้าวดอกไม้ไฟมาอีกแล้วไหนไหนไหนไหนไหนมีอีกลูกตามมาไหมเนี่ยเอ้าลูกนี้ไม่ระเบิดฮะอ๋อนี่มันคนเนี่ยไม่ใช่ดอกไม้ไฟมีหน้าไม่ระเบิด
2: ผู้กล้าแห่งเงาถามมาถึงที่นี่เลยเหรอเนี่ย
0: เกิดอะไรเนี่ยบอกแล้วไงว่าอย่าเดินทางตอนกลางคืนมันอันตราย
2: นึกอยู่แล้วว่าพวกนายตกลงมาบนพื้นเมฆนิ่มๆแบบเนี้ยจะต้องยังไม่ตาย
3: ฮะผู้กล้าแห่งเงาเก่งจังเลยตามมาถูกด้วย
2: เอ้าแล้วไปชมเขาทำไมล่ะเนี่ยแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่พวกนายจะต้องตายแล้ว
4: เ
3: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ายิงมาทางนี้แซ่ยิงมาทางนี้มันใกล้ไปมองไม่เห็นดอกไม้ไฟสวยๆเลยอ่ะยิงขึ้นไปข้างบนสิถึงจะเห็นน่ะฮะ
4: นี่นายรู้เรื่องบ้างไหมเนี่ยว่าเขาสู้กันอยู่นะ
3: เ
4: มื่อกี้นี้ฉันไม่ทันตั้งตัวมัวแต่ตกใจที่นายใช้พลังของหนังสือสองเล่มได้พร้อมกันแต่ตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อกี้แล้วนายเสร็จฉันแน่พลังพวกกล้าดีฟแลนทำไมฉันใช้พลังของพวกกล้าดีฟแลนก็ปี้พลังของพวกกล้าแห่งเงาไม่ได้ล่ะ
2: นั่นน่ะสิก่อนหน้านี้นายก็ยังใช้พลังได้เหมือนปกติอยู่เลยนี่นา
4: ชะนี่เป็นความสามารถที่ฉันได้มาจากการเรียนพิเศษสารพัดจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนความสามารถที่ฉันมีน่ะไม่ได้เป็นสิ่งที่จะมาก๊อปปี้กันได้ง่ายๆหรอกนะ

0: ไงบอกแล้วให้ยิงขึ้นฟ้าสวยกว่าเมื่อกี้ตั้งเยอะ
1: จริงด้วยฮะสวยชะมัดเลย
2: ฮะแบบนี้นี่เองเราเรียนพิเศษมาเต็มไปหมดถึงได้มีความรู้หลายเรื่องจะสามารถใช้พลังจากหนังสือหลายๆอย่างพร้อมๆกันได
3: ้แต่ยังไงพวกเราก็ยังไม่ยอมแพ้หรอกนะจริงไหมต้นกล้า
2: ใช
3: ่ถึงฉันจะก๊อปปี้พลังของนายไม่ได้แต่ฉันก็ยังใช้พลังแห่งหนังสือได้อยู่
2: จริงสินายใช้พลังของนายดึงหนังสืออื่นมาใช้เหมือนตอนอยู่ดีฟแลนด์ได้ดีนะพยายามเข้าพยายามเข้าย
3: ืดยืดยืดเฮ้ยยะเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแม้แต่จะดึงหนังสือมาใช้ก็ยังทำไม่ได้เลยเหรอเนี่ย
4: น่าจะเป็นเพราะว่าพ่อไม่ได้ถูกพลังของปราดแห่งเงาครอบงำแล้วจึงไม่น่าจะสามารถดึงเอาหนังสือที่อยู่กับปราดแห่งเงามาใช้ได้แล้ว
3: โถ่เอ้ย
2: หนังสืออยู่กับปราดแห่งเงาก็ไม่เป็นไรเราใช้หนังสือเท่าที่มีอยู่ก็ได้พ
5: ่อสวัสดีครับพวกคุณกำลังหมายถึงกระผมใช่ไหมครับ
2: หนังสือพลังศึกษาขอแรงหน่อยสิ
6: ได้เลย
3: ถ้างั้นฉันก็ขอแรงนายบ้างแล้วกันหนังสือการฝีมือ
7: ได้แล้วกัน

0: เอาละพร้อมแล้วมาเลยผู้กล้าแห่งเงา
1: อุ้ยเชอะเอ้ยเอาไปเลยยาเฮ้ย
0: ฮึยังไงล่ะเอาละคราวนี้ตานายเป็นฝ่ายรับบ้างนะฮึ
1: ยาเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสร็จฉันละเฮ้ยนี่ทางนี้ฮ่าเฮ้ยยาโอ้ยลองชิมรสชาติแบบไม่ไฟของตัวเองดูบ้างสิ
2: เฮ้ยหน่อยเฮ้ย
3: ต้นกล้านายไปช่วยเจ้าผู้กล้าแห่งเงาทำไมดูสิมันเลยย้อนกลับมาทำร้ายเราได้เลย
4: ขอโทษนะพ่อแต่ฉันทำไม่ได้จริงๆฉันไม่สามารถทำร้ายผู้อื่นได้เพราะฉันพอจะนึกออกว่าเวลาโดนทำร้ายมันเป็นยังไงฉันก็เลยไม่อยากจะใช้กำลังและพลังของฉันทำร้ายผู้อื่นให้บาดเจ็บนะ
3: โถ่เอ้ยเราพลาดโอกาสในการเอาชนะไปเพราะนายมัวแต่ใจอ่อนเนี่ยนะ
4: ก็จะให้ฉันทำลงได้ไงเล่าในเมื่อเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่โดนปราดแห่งเงาหลอกใช้มาเหมือนกับนายนี่นะ
3: ฮะจริงของนาย
1: เพราะความเห็นใจและสาระของนายนี่แหละที่ทำให้นายแพ้ฉันจะสอนพวกนายให้นะความเห็นใจผู้อื่นน่ะมีแต่จะนำมาซึ่งความลำบากให้ตัวเองก่อนหน้าเนี่ยฉันก็เป็นเด็กธรรมดาที่เรียนเก่งคนหนึ่งทุกครั้งที่โรงเรียนประกาศผลสอบและได้คะแนนดีก็จะเอาคะแนนไปอวดพ่อแม่ของฉันเพราะหวังจะให้พ่อแม่ของฉันดีใจและทุกครั้งที่เห็นพ่อแม่ดีใจฉันเองก็จะมีความสุขไปด้วย
5: เก่งจริงๆเลยนะลูกพ
4: ่อแม่ว่าลูกเนี่ยมีแววเป็นอัจฉริยะเลยนะเนี่ยแบบนี้เราก็ส่งลูกไปเรียนพิเศษเยอะๆอีกหน่อยดีไหมล่ะจ๊ะพ่อลูกเราจะได้เก่งกว่าเด็กคนอื่นๆเยอะๆไง
5: ดีเหมือนกันนะใจลูกเป็นอัจฉริยะพ่อก็ต้องทุ่มทุนสร้างหน่อยละ
6: เฮ้ใกล้จะสอบแล้วนายเตรียมหนังสือให้พวกเราหน่อยสิน
3: ั่นเดะนายเรียนเก่งกว่าพวกเราช่วยสอนพวกเราหน่อยนะพวกเราจะได้คะแนนดีๆบ้าง
1: แต่ฉันก็ยังอ่านหนังสือไม่จบเหมือนกันนะ
3: นานาช่วยหน่อยนะนานิดนึงนะเหมือนกันนะช่วยหน่อยนะ
1: ก็ได้
3: เย้ดีใจมากเลย
1: อันนี้นะ
4: ตายแล้วทำไมเทอมนี้เกรดตกลงไปไม่ล่ะลูก
5: พ่ออุตส่าห์ให้ไปเรียนพิเศษตั้งเยอะตั้งแยะทำไมยิ่งเรียนคะแนนยิ่งตกลงไปล่ะเนี่ยฮะ
1: ไม่ไหว
3: เฮ้ยดูสิเทอมนี้คะแนนฉันดีขึ้นตั้งเยอะนะ
6: ของฉันก็เหมือนกันเยี่ยมไปเลย
3: ใจเก่งมากเลยเรา
1: เพราะฉันมัวแต่เอาเวลาไปติวให้เพื่อนจนตัวเองไม่มีเวลาอ่านหนังสือแท้ๆเลยทำให้คะแนนของฉันลดลงพ่อแม่ฉันต้องเสียใจแล้วก็ต่อว่าฉันในขณะที่คนอื่นๆกลับมีความสุขในวันนั้นเองฉันก็เริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นคือตัวเองไม่มีความจำเป็นจะต้องสนใจใครต่อใครไม่ต้องสนใจความรู้สึกของผู้ใดอีกต่อไปเพราะในวันที่เราล้มลงก็ไม่มีใครมาสนใจเราเช่นกันแม้กระทั่งพ่อแม่ที่เคยดีใจกับฉันตอนที่ฉันเคยได้คะแนนดีๆในอดีตและหลังจากนั้น
5: โอ้โหเป็นยังไงล่ะฮ ความเจ็บปวดจากการช่วยเหลือผู้อื่น
1: นายเป็นใครกันน่ะ
5: โฮโฮโฮโฮโฮโฮเจ้าทำเพื่อคนอื่นแล้วดูสิว่าเจ้าได้รับอะไรกลับมาความเอื้ออารีทำให้เจ้าเหมือนเป็นสะพานให้คนอื่นข้ามนอกจากไม่มีใครนึกขอบคุณเจ้าแล้วทุกรอยเท้ายังเหยียบย่ำให้เจ้าค่อยๆผุพังไปอีกด้วยจงทิ้งความเห็นอกเห็นใจอันเปล่าประโยชน์แล้วใช้พลังที่ข้ามอบให้ทำทุกอย่างให้กับตัวเองแล้วจากนี้ไปเจ้าจะไม่พบกับคำว่าเสียใจอีกโฮโฮโฮโฮโฮโฮจ้ะ
1: ฉันได้รับพลังจากปราดแห่งเงาแล้วก็ได้กลายเป็นผู้กล้าแห่งเงาคลาวแลนด์ผู้กล้าแห่งฟ้าอันมืดมิดผู้อยู่เหนือใครแล้ววันนี้พวกนายก็จะต้องเป็นอีกรายที่ฉันจะต้องใช้กำลังทำให้สยบอยู่ใต้ตัวฉันพลังแห่งความมืดนี่มันอะไรเนี่ยดูรุนแรงยิ่งกว่าตอนที่ฉันเป็นผู้กล้าแห่งเงาเยอะเลยนะเนี่ย
2: คืนเป็นแบบนี้แย่แน่หาต้องมาแพ้ต่อกำลังของผู้กล้าแห่งเงาที่นี่แผนการชั่วร้ายของปราดแห่งเงาซึ่งยังไม่รู้ว่าคืออะไรคงสำเร็จลุล่วงแน่นะ
1: ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกยังไงพวกนายก็ไม่มีทางผ่านฉันไปได้แต่ถึงผ่านไปได้ก็คงไม่ทันอยู่ดี
4: หมายความว่ายังไงไม่ทันอยู่ดี
1: ก็หมายความว่าป่านนี้ปราดแห่งเงาคงไปถึงตัวนายช่างสงสัยแล้วนะสิ
7: ฮะ
8: อะไรกันอะไรกันทุกคนตื่นเต้นตกใจอะไรกันเนี่ย
2: นายช่างสงสัย

ำลังทำอะไรกันอยู่นะจ๊ะทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองแล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะรับโบ้รับบี้

0: เก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะฟาฟากับแคทโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบบ
1: อสวัสดีจ้าน
0: ี่แรบบอกับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ
3: ใ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะ

ร้าวนี่นาแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ยเหมือนตีกลองนี่เองท่าทางสนุกจังเลย

0: แล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นั้นเนี่ย
1: ไอ้ป้าแมงโก้
0: โอ้แค่ใบไม้ธรรมดาก็เอามาเป่าเป็นเพลงได้ด้วยนะเนี่ย

0: ลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟาฟา
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย
0: ้นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่ทำมาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: Epic Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อม

0: แบบผ้านุ่มน้ำยาฟอกค่ะแล้วยาถูพื้นเนี่ยครบเลย
1: เหลือ2
2: ถือก่อนนะถือก่อนนะ
1: อันหนึ่งอันสอง
2: ต่อไปเอาอันไหนดี
0: ต่อไปอันนี้เลยจ้า
2: ใส่ลูก
1: สะอาดด้วยแหละ
2: พอแล้ว
1: สะอาดแน่เลยเอาไปแล้วกลับผ้านุ่ม
0: ไปเลยฉันใส่ได้สิโอ๊ยน้ำยาล้างห้องน้ำจะได้สะอาดโอ้โหมันไม่มาเลย
3: เฮ้ยเหมือนฝนนี่
0: น
3: ะ
0: เติมไปเลย
1: เติม
0: สีนมชมพู
4: ไหนเกิดอะไรขึ้น
0: ก็หนูซักผ้าค่ะใช่ค่ะหนูซักชุดตุ๊กตาค่ะเพราะมันโดนน้ำแดงเวลาที่หนูเล่นคืนนั้นนะคะ
4: โอ้โหแล้วใช้น้ำยาพวกนี้ได้ยังไงคะลูกมันเป็นสารเคมีอันตรายมาเลยค่ะมาคุณแม่เดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวคุณแม่ล้างให
0: ้ทั้งแสบตาทั้งคัน
4: โอ้ยก็แน่นอนนะคะลูกเนี่ยสารเคมีเนี่ยพวกนี้มันเป็นสารเคมีอันตรายเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
0: ค่ะ
4: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: เปเป้เป็ดน้อย
1: ตอนเปเป้จอมซน
2: Ha ha ha ha!

Huh?

นาฬิกาอยู่3เรือนรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เปเป้ทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เปเป้จอมซนทำเสีย

ับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเอาละค่ะน้องๆมีถามพี่โบเข้ามากันเยอะมากเลยว่าเอ๊ะพี่โบเรียนอะไรทำไมถึงวาดรูปสวยวาดรูปเก่งและประดิษฐ์ของได้มากมายขนาดนี้พี่โบต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าพี่โบเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแต่ที่พี่โบนะคะวาดรูปได้เก่งวาดรูปสวยแล้วก็ประดิษฐ์ของได้เยอะแยะเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาว่างของพี่โบนะคะพี่โบจะชอบวาดรูปเล่นนะคะแล้วก็ฝึกคิดฝึกทำอะไรเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเลยละค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากวาดรูปสวยวาดรูปเก่งแล้วก็ประดิษฐ์ของได้หลากหลายนะคะ

น้องๆต้องมีความพยายามค่ะแล้วก็ฝึกฝนอยู่เป็นประจำเลยแล้วเรานะคะจะมีการพัฒนาขึ้นทำให้เราสามารถทำได้ทุกอย่างอย่างแน่นอนเลยละค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ DIY ง่ายนิดเดียวของพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์หมวกปาร์ตี้กันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำหมวกปาร์ตี้กระดาษสติ๊กเกอร์สีกระดาษแข็งหนังสือพิมพ์เก่าคู่กันสีอะคริลิกกาวดินสอกรรไกรกระดาษกาวน้ำเปล่าขั้นตอนแรกในการทำหมวกนะคะน้องๆเตรียมกระดาษแข็งขึ้นมาเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้นะคะไปวัดรอบหัวกันค่ะใส่ให้พอดีกับหัวนะคะแล้วก็จับมันเอาไว้แบบนี้นี่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นฐานหมวกกันต่อค่ะวาดวงกลมด้านนอกนะคะลงไปแบบนี้เลยทีนี้เราจะวาดวงนอกอีกวงนึงค่ะที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วแต่ความกว้างที่น้องอยากให้ปีกหมวกกว้างขนาดไหนก็วาดเท่านั้นเลยโอเคมาถึงขั้นตอนการตัดปีกหมวกของเราแล้วล่ะค่ะระวังเรื่องความอันตรายด้วยนะคะน้องๆค่อยๆตัดค่อยๆเล็มไปเอาให้ได้ตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะน้องๆใส่หัวได้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทำทรงหมวกกันต่อค่ะแล้วก็วัดกันเลยเอาประมาณ20เซนติเมตรตัดออกมาเลยค่ะน้องๆถ้าน้องๆคนไหนอยากได้สูงกว่านี้หรือว่าเล็กกว่านี้ก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะทีนี้พอเราตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาพันรอบแบบนี้เลยจะเอามาติดกันแบบนี้นะคะก็จะติดสกอตเทปไปรอบๆเลยล่ะค่ะเพื่อให้มันติดกันเดี๋ยวเราจะไปทำฝาปิดหมวกกันต่อค่ะน้องๆก็เอาตัวรอบหัวที่เราวัดเอาไว้อะค่ะตัดตามรูปเลยค่ะเมื่อเราได้วงกลมออกมาแบบนี้แล้วก็ใช้สกอตเทปติดไปเลยค่ะให้มันรอบหมวกเลยเรียบร้อยแล้วค่ะแต่แค่นี้ยังไม่เสร็จดีค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะพาน้องๆเนี่ยมาทำขั้นตอนเปเปอร์มาเช็คเราจะใช้กาว2ส่วนนะคะแล้วก็น้ำ1ส่วนค่ะเทกาวไปก่อน2ช้อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะผสมน้ำตามลงไปค่ะแล้วก็คนนะคะน้องๆคนไปเรื่อยๆเลยค่ะให้กาวกับน้ำมันเข้ากันดีนะเห็นไหมคะตอนนี้กาวก็ของเราก็จะไม่ได้เหนียวเกินไปแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปฉีกหนังสือพิมพ์กันต่อค่ะและเมื่อเราฉีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแปะหมวกกันต่อเลยพิมพ์กาวมาก่อนทาลงไปเลยจากนั้นก็เอาหนังสือพิมพ์ที่เราตัดไว้แปะลงไปเลยทากาวแล้วก็แปะหนังสือพิมพ์ทากาวแล้วก็แปะทำวนไปเรื่อยๆเลยค่ะ

้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันต่อค่ะทาลงไปรอบๆเลยนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยจะเสริมสร้างจินตนาการเอาความคิดสร้างสรรค์ออกมาจะใช้สีอื่นก็ได้เต็มที่เลยนะคะทาประมาณ2รอบนะคะเพื่อให้สีขาวเนี่ยมีความหนาที่พอดีหมวกของเราจะได้ออกมาสวยงามด้วยค่ะและตอนนี้นะคะหมวกที่พี่โบ๊ทลงสีก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทีนี้เรามาเริ่มตกแต่งกันเลยดีกว่าแต่น้องๆคนไหนนะคะจะใช้อะไรตกแต่งอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันเลยนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยพี่โบ๊ทจะเอาสีน้ำเงินเนี่ยมาเป็นแถบหมวกพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสีแดงเนี่ยมาพับซ้อนกันแล้วก็ติดด้วยกาวนี่เลยโบของพี่โบ๊ทแปะลงไปเลยคือหมวกที่พี่โบ๊ทจะใส่ไปปาร์ตี้นี่เห็นไหมล่ะคะว่าการทำหมวกเนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะอ่ะแต่ว่าวันนี้นะคะสิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้ของชิ้นถัดไปเนี่ยพี่โบ๊ทเชื่อว่าน้องๆทำแล้วคุณยายจะต้องชอบมากแน่นอนของชิ้นนั้นเนี่ยก็คือสายคล้องแว่นตาเองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำสายคล้องแว่นให้คุณยายลูกปัดเส้นเอ็นกรรไกรสต็อปเปอร์ทีมห่วงแว่นตาฝากล่องอาหารและตอนนี้อุปกรณ์ก็ครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสายคล้องแว่นกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะเอาฝากล่องอาหารเนี่ยมาใช้ในการวางลูกปัดของเราค่ะน้องๆสามารถครีเอทลูกปัดในการเรียงได้เลยนะคะว่าจะเอาสีไหนแบบไหนตามใจชอบเลยวางลงไปเลยค่ะ

ันได้พอดีกับช่วงคอของคุณยายค่ะน้องๆก็ลองวัดดูว่าเอ๊ะเวลาคุณยายเขาเอาแว่นออกแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณช่วงอกใช่ไหมก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ทำการปัดออกมาเลยค่ะเราก็จะทำการร้อยลูกปัดนะคะที่เราได้เรียงเอาไว้การทำสายของแว่นให้กับคุณยายนะคะมันคือความตั้งใจที่เราทำให้กับท่านใช่ไหมคะคุณยายที่ได้รับของเราเนี่ยจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและตอนนี้นะคะสายของแว่นของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะไปใส่สต็อปเปอร์นะคะแล้วก็ตัวของแว่นกันค่ะเราจะใส่เข้าไปนะคะ2เม็ดค่ะหลังจากนั้นพี่โบก็จะใช้ตัวสายของแว่นนะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยร้อยเข้าไปในฝั่งนี้ค่ะเมื่อร้อยเข้าไปเสร็จแล้วนะคะก็ให้เอาปลายเส้นเอ็นค่ะโค้งกลับเข้ามาที่สต็อปเปอร์เม็ดแรกเลยหลังจากนั้นนะคะเมื่อโค้งเสร็จแล้วก็เอาปลายเส้นเอ็นค่ะวนเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดแรกอีกรอบนึงตอนนี้น้องต้องใช้สมาธิดีๆเลยนะคะเพราะมันเล็กมากๆเลยโอเคเราก็จะใช้ครีมค่ะในการย้ำตัวสต็อปเปอร์บีบเลยค่ะทีนี้ตัวสายของแว่นก็จะไม่หลุดแล้วค่ะในการบีบตัวสต็อปเปอร์นะคะน้องอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าพี่ๆมาช่วยในการบีบได้นะหลังจากนั้นเราเอาปลายเส้นเอ็นนะคะสอดเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดที่2เลยค่ะเลื่อนสต็อปเปอร์ขึ้นมาแล้วเราก็จะทำการบีบมันอีกรอบนึงนะคะตัวนี้จะทำให้มันเป็นการย้ำเพื่อความแน่นอีกรอบนึงค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ใส่สต็อปเปอร์2ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีกข้างนึงด้วยกันนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะเอาแว่นตาของคุณยายมาใส่เข้าไปด้วยกันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเลื่อนตัวเหล็กเนี่ยขึ้นมาให้มันได้พอดีกันพี่โบก็จะใช้ครีมนะคะบีบมันบีบลงไปเลยค่ะทีนี้ก็บีบเรียบร้อยละมันก็จะไม่หลุดลงมาละค่ะอีกข้างนึงทำเหมือนกันเลยนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสายของแว่นให้คุณยายของพี่โบเองเนี่ยถ้าน้องๆเอาไปให้คุณยายนะคะรับรองเลยว่าคุณยายจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจของเราเองเลยนะคะ

ำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่อยากจะส่งผลงานการประดิษฐ์มาให้พี่โบ๊ทดูส่งมาได้เลยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ้อที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายกับพี่โบ๊ทในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆปิดเทอมทำอะไรกันบ้างเอ่ยไหนใครไปเที่ยวบ้างหรือทำกิจกรรมอะไรกันบ้างส่งรูปนะคะหรือคลิปวิดีโอมาบอกเราให้พี่โบ๊ทฟังด้วยนะทางเพจ Mahidol Channel เลยค่ะแต่ถ้าน้องๆคนไหนยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนหรือทำกิจกรรมอะไรมาประดิษฐ์สิ่งของกับพี่โบ๊ทดีกว่าค่ะเพราะของที่พี่โบ๊ทจะทำในวันนี้นะคะรับรองว่าสามารถเล่นได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยตื่นเต้นแล้วใช่ไหมของที่พี่โบ๊ทจะประดิษฐ์ในวันนี้นะคะก็คือจิ๊กซอว์นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำจิ๊กซอว์รูปขนาด A4 หรือรูปที่น้องๆต้องการทำเป็นจิ๊กซอว์กระดาษแข็งคัตเตอร์กาวอันดับแรกเลยนะคะน้องๆสิ่งที่น้องต้องมีสำคัญสุดก็คือรูปนี่เลยพี่โบ๊ทใช้รูปครอบครัวค่ะเห็นไหมเห็นพี่โบ๊ทปะส่วนนี้ก็คือคุณแม่แล้วก็น้องชายพี่ชายแล้วก็น้องสาวอันต่อไปที่เราต้องมีก็คือกระดาษแข็งค่ะกระดาษแข็งนะคะน้องๆต้องตัดให้มีขนาดเท่ากับรูปภาพเลยพอซ้อนกันก็จะพอดีเลยอย่างนี้ทีนี้เมื่อเรามีรูปและกระดาษแข็งเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาน้องๆ

0: เช็คให้รอบแผ่นเลย
1: หลังจากนั้น
0: เกลี่ยค่ะน้องๆให้มันเท่าๆกันเก็บมุมเก็บขอบให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาเราแปะรูปไปเนี่ยรูปเราจะได้ไม่หลุดออกรีดมุมให้เรียบร้อยเลยนะคะเมื่อน้องๆติดรูปลงไปในกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะรอกาวแห้งสักแป๊บนึงก่อนนะจะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะรูปกับกระดาษแข็งก็จะติดกันอย่างพอดีเลยเมื่อตอนนี้พร้อมแล้วเราจะเริ่มตีตารางก่อนวัดให้แต่ละช่องอะค่ะมีขนาดเท่าๆกันตามที่น้องๆต้องการเลยอันนี้มันก็จะเกือบ30เซนใช่ไหมคะพี่โบก็จะแบ่ง 4.3 เซนติเมตรของแนวนอนทั้งหมดเลยตอนนี้พี่โบก็จะได้ประมาณ1 2 3 4 6 7ทั้งหมด7ช่องนะคะต่อมาในแนวตั้งพี่โบจะใช้อยู่ที่ 4.2 เซนติเมตรค่ะเมื่อเราวัดตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตีเส้นได้เลยเราก็ได้ตารางของเราออกมาแล้วทั้งหมด35ช่องค่ะน้องๆเคยเห็นจิ๊กซอกันแล้วใช่ไหมคะที่มันจะมีโค้งเข้าโค้งออกแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถครีเอทได้ตามใจชอบเลยนะว่าเราจะวาดโค้งเข้าโค้งออกยังไงในการทำจิ๊กซอนะคะน้องๆมันมีทั้งหมด35ชิ้นเนี่ยเราจะค่อยๆประณีตนะคะทำไปเรื่อยๆเพื่อความสวยงามของเราและรูปที่เราเอามาใช้เนี่ยนะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นรูปครอบครัวเสมอไปนะคะน้องๆ อาจจะเอาเป็นรูปสัตว์เลี้ยงหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องๆชอบหรือจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้ทำเป็นของขวัญวันเกิดเอาไปเซอร์ไพรส์เพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทต่อไปเราจะมาทำการตัดมันออกมากันค่ะอันนี้นะคะมันเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเวลาตัดนะคะน้องๆเราจะต้องตัดตามเส้นที่เราตีตารางเอาไว้ส่วนตัวที่เราวาดเป็นวงกลมมันขึ้นไปแบบนี้เราก็ค่อยๆตัดเล็มให้มันได้พอดีกันเนาะตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดเสร็จออกมาแล้วทั้งหมด2ชิ้นนะคะน้องๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพี่โบต้องใช้คัตเตอร์ใช่ไหมที่พี่โบใช้คัตเตอร์นะคะเพราะว่าเวลาเราตัดเนี่ยตรงขอบมันจะได้ไม่ยุ่ยค่ะมันจะคมแล้วก็สวยงามเลยแต่ถ้าเราใช้กรรไกรนะคะมันอาจจะมีรอยย่นหรือว่ายุ่ยได้ก็จะไม่ชัดเดี๋ยวเราจะไปทำการตัดทั้งหมด35ชิ้นกันต่อค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทเดี๋ยวเรามาต่อจิ๊กซอกันเลยค่ะอ๋อแต่พี่โบ๊ทมีเทคนิคนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต่อกันเนี่ยให้เราหามุมขึ้นมาก่อนนี่อันนี้พี่โบ๊ทก็จะใช้ตัวนี้เลยเห็นไหมมันจะมีมุมมันอยู่แล้วก็วางมุมไปก่อนเลยต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะออกมาเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะ

กซอของพี่โบ๊ทเป็นไงบ้างคะน้องๆจิกซอของเราเนี่ยได้ฝึกทั้งความอดทนแล้วก็ฝึกสมาธิในการเล่นเลยใช่ไหมคะทีนี้ของเล่นชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยก็คือฟุตบอลบังคับมืออ่ะน้องๆสงสัยไหมคะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำฟุตบอลบังคับมือกล่องก้านลูกโป่ง4ก้านไม้หนีบผ้าแบบไม้10ชิ้นสีอะคริลิกคู่กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ดินสอไม้บรรทัดกระดาษสีกระดาษสติกเกอร์ไขควงลูกบอลขนาดเล็กแต่มาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะนี่ก็คือกล่องที่พี่โบ๊ทเตรียมมาเดี๋ยวเราจะเอาฝาของมันนะคะออกทั้งหมดเลยค่ะ4ด้านของมีคมนะคะน้องๆต้องระวังนะถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะและตอนนี้นะคะเมื่อเราตัดฝากล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดโกประตูกันค่ะทีนี้พี่โบ๊ทก็จะวัดนะคะให้ได้กึ่งกลางของกล่องก่อนน้องๆเอาลูกบอลนะคะมาลองทาบดูนะว่ามันได้พอดีไหมนี่ก็จะทำแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยเราจะทำการตัดมันออกมาค่ะพี่โบจะใช้เป็นคัตเตอร์นะคะเพราะมันจะตัดง่ายกว่าแต่น้องๆต้องระวังนะคะคัตเตอร์เป็นของมีคมให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะดึงออกได้เลยนะคะนี่เลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกล่องกันค่ะอันนี้นะคะน้องๆขั้นตอนการตกแต่งเนี่ยน้องๆสามารถตกแต่งตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะใครจะใช้เป็นวาดภาพระบายสีก็ได้เหมือนกันนะคะตามแต่จินตนาการน้องเลยประตูโกพี่โบจะใช้เป็นสีชมพูนะคะตัดเป็นเส้นๆแล้วก็ติดลงไปเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4ด้านเลยเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาทาไม้หนีบผ้ากันค่ะสีที่พี่โบเลือกใช้นะคะจะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินสีละ5ตัวค่ะระหว่างที่รอสีแห้งเนี่ยพี่โบ๊ทจะพาน้องๆ นะคะมาเจาะรูเพื่อเสียบไม้ลูกโป่งกันค่ะเอาไม้หนีบผ้าตัวที่เราไม่ได้ทาสีอะมาวัดขีดไว้เลยพี่โบ๊ทจะวัดตรงตำแหน่งนี้นะคะโดยพี่โบ๊ทนะคะจะทำการเจาะทั้งหมด4รูด้วยกันน้องๆก็ต้องหารให้แต่ละรูนะคะมันมีความพอดีแล้วก็มีระยะห่างที่เท่ากันค่ะเราจะวัดแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยทีนี้นะคะเมื่อเราวัดเสร็จแล้วเราจะทำการเจาะรูพี่โบก็จะใช้ไขควงนะคะในการเจาะและตอนนี้นะคะพี่โบก็เจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2ฝั่งเลยค่ะแล้วต่อมานะคะเราจะเอาไม้ลูกโป่งเนี่ยเสียบมันลงไปตามรูเลยแต่ไม้ลูกโป่งที่พี่โบเลือกใช้เนี่ยจะใช้แบบสลับสีกันค่ะก็จะเป็นสีแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินพี่โบก็เสียบไม้แบบสลับสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ไม้หนีบผ้าของเราแห้งแล้วเราก็จะเอามาติดเป็นตัวผู้เล่นกันเลยค่ะแถวข้างหลังนะคะจะมี3ตัวแล้วก็สีน้ำเงิน2ตัวนะคะเหมือนเราจะแบ่งเป็นกองหลังกับกองหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟุตบอลบังคับมือของพี่โบ๊ทนี่หน้าตาเป็นแบบเลยพี่โบ๊ทนะคะเชื่อเลยว่าน้องๆคนไหนที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเล่นได้ไม่มีเบื่ออย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะถ้าน้องๆเอาไปเล่นกับเพื่อนอะเพื่อนต้องต่อคิวรอขอเล่นอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นลูกบอลกันเลย

บ้างคะน้องๆวันนี้เราทำของเล่นถึง2ชิ้นด้วยกันเลยนะคะสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ทำผลงานการประดิษฐ์แล้วต้องการส่งมาให้พี่โบ๊ทดูอย่าลืมนะคะส่งมาที่เพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่และสำหรับน้องๆคนไหนที่ผลงานถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกัน

0: รายการดร.คิสวันนี้จะพาน้องๆมารู้จักกับอาชีพสัตวแพทย์ซึ่งน้องไอรีนจะตามดูการทำงานของหมอหมาหรือหมอที่รักษาสุนัขว่ามีหน้าที่อะไรบ้างทำงานอย่างไรและมีเครื่องหมายเครื่องมือในการรักษาน้องหมาอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หนูชื่อน้องไอรีนนะคะวันนี้หนูอยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะหนูอยากรู้ว่าหมอหมาทำงานอย่างไรและทำงานยังไงค่ะ
2: ค่ะก็หมอหมานะคะก็มีหน้าที่ในการที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพสัตว์นะคะโดยเฉพาะหมาแมวนะคะแล้วก็ยังมีหน้าที่ในการตรวจแล้วก็รักษาโรคในน้องหมาแล้วก็น้องแมวที่ป่วยด้วยนะคะ
1: งั้นวันนี้หนูขอติดตามการทำงานของคุณหมอได้ไหมคะ
2: ค่ะยินดีมากเลยค่ะค่ะไปกันเลยค่ะ

0: เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาดูน้องหมานะคะชื่อดอลล่านะคะน้องดอลล่าเนี่ยแก่แล้วนะคะก่อนหน้านี้คือน้องก็จะมีอาการปวดหลังปวดคอปวดขาตอนนี้น้องทำกายภาพมาประมาณเป็นปีแล้ววันนี้หมอก็จะต้องถามพอเข้ามาปุ๊บเราต้องถามแล้วว่าสุนัขเป็นยังไงบ้างนะคะเราต้องมีการพูดคุยกับเจ้าของทำไปดีขึ้นไหมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีโรคอะไรเพิ่มเติมไหมในระหว่างที่ยังไม่ถึงเวลานัดหลังจากนั้นพอเราถามซักประวัติเจ้าของเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องมีการตรวจร่างกาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยทั่วไปเราก็จะเห็นคุณหมอมีหูฟังเราจะลองฟังปอดฟังใจเขาก่อน
1: เหมือนตัวของคนเลยอะค่ะ
0: ใช่ค่ะก็คือเป็นหูฟังเหมือนกับของได้คนเลยนะคะ
2: เราได้ทราบการทำงานเบื้องต้นของหมอรักษาหมากันไปแล้วว่าแต่ว่าดูน้องไอรีนสงสัยอยู่ว่าหูฟังที่คุณหมอใช้อยู่นั้นได้ยินเสียงอะไรบ้างคุณหมอครับได้ยินเสียงอะไรบ้างครับ
0: เดี๋ยวน้องไอรีนอยากฟังไหมคะ
1: อยากค่ะ
0: เดี๋ยวลองดูนะคะช่วยนะคะก็คือเราอาจจะลูบตัวเขาก่อนนะถ้ารู้สึกว่าเขาตื่นเต้นให้รู้ว่าเราต้องทำอะไรเขานะ
1: เร็ว
0: ไหมคะ
1: พอจะเร็ว
0: อันนี้ก็คือเราขยับมาที่ปอดนะคะถ้าเราไม่ได้ยินแสดงว่าเสียงปอดเขาปกติ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเราได้ยินเสียงครกแก๊กครกแก๊กเหมือนเวลาเราขยำถุงพลาสติกแสดงว่าเขาอาจจะมีภาวะที่เป็นปอดบวมหรือว่ามีน้ำพุ่งปอดนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: การทำงานของหมอรักษาหมานอกจากตรวจภายในเป็นแล้วการตรวจภายนอกก็ต้องรู้และเข้าใจด้วยเช่นกัน
0: ค่ะก็ดอลล่ามีปัญหาเรื่องเข่าใช่ไหมคะเราก็ต้องมาตรวจเข่าเขานะคะน้องไอดินลองคำตรงหัวเข่าเขาก็ได้ค่ะว่าหัวเข่าเขาเป็นลักษณะยังไงนะคะลองคำดูนะคะ
1: มันรู้สึกมันปูดขึ้นมา
0: ใช่ค่ะการปูดขึ้นมานี่มันคือเป็นเรื่องของข้อเสื่อมค่ะนะคะข้อเสื่อมขึ้นมาก็คือว่ามันก็จะเป็นเรื่องของหินปูนที่มันหนักขึ้น
1: ค่ะ
0: นะคะ

0: เรามาถึงขั้นตอนในการที่เราจะต้องกระตุ้นไฟฟ้านะคะเนื่องจากกล้ามเนื้อตรงบริเวณตรงนี้มันเกิดการฝ่อรีบไปนะคะ
1: กระตุ้นไฟฟ้าเหรอคะ
0: ใช่ค่ะการกระตุ้นไฟฟ้าจะช่วยในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันโตขึ้นกล้ามเนื้อมันจะฟูขึ้นนะคะหมาจะได้มีแรงในการเดินอีกอย่างก็คือยังช่วยในการลดการเจ็บปวดด้วยคือเราจะใช้แผ่นแปะที่เป็นแผ่นน้ำไฟฟ้านะคะ

ก็มาเลือกนะคะในโหมดที่ช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะหมอจะปรับความแรงนะคะแล้วลองสังเกตดูว่าเขาอะทนได้ระดับไหนนะคะคือถ้าเกิดว่าเขาทนไม่ได้ตัวนี้มันจะดีดเห็นไหมคะมันจะเริ่มรู้สึกดีดขาขึ้นเพราะมันเจ็บนะคะแต่ว่าเราจะเปิดที่ความแรงระดับไหนเนี่ยคือเราสามารถดูได้จากการที่เรารักษาครั้งก่อนว่าเราเปิดที่ความแรงระดับไหน

0: ัวนี้เขามีแผลที่กระจกตาเราก็เลยต้องย้อมสีเพื่อดูว่าแผลยังอยู่หรือเปล่านะคะน้องอดินจะเห็นว่ามันเป็นสีอะไร
1: สีเหลือง
0: ใช่ถ้ามีแผลที่กระจกตามันจะมีสีเหลืองติดอยู่ที่กระจกตาเลยแต่เวลาที่เราตรวจเราต้องปิดไฟเพราะมันเป็นสีสะท้อนแสงใช่
1: เลย
0: แต่เราก็ต้องใช้ไฟฉายอ่ะส่องอ่ะหมอจับให้เห็นตาเป็นยังไงตาขาวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ขาวแล้ว
1: อ
0: ันนี้สีติดไหมคะอันนี้คือแผลเก่าของเขาที่เป็นสีขาวๆนะคะอันนี้คือแผลที่เขาเคยมี
1: ค่ะ
0: นะคะอ่ะแล้วหนูดูเทียบอีกข้างนึงเวลาตรวจตาต้องตรวจสองข้างนะคะข้างนี้มีไหมคะใช่ถ้าเกิดว่ายังมีอยู่แผลยังไม่หายมันจะติดเป็นวงสีเหลืองๆเลยที่ตัวแผลนะคะเนาะโอเคอันนี้คือเราจะเจาะเลือดเก็บเลือดเขานะคะ
1: เจ็บไหม
0: เจ็บนิดนึงนิดเดียวเหมือนเราไปฉีดวัคซีนฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะไปตรวจนะคะเอาไปตรวจดูว่าอวัยวะภายในเขาทำงานดีหรือเปล่านะคะตับไตเขาโอเคหรือเปล่านะคะเพื่อจะได้จ่ายยาให้เขาต่อนะคะเพราะอายุเยอะมากแล้วกินยามากๆก็ต้องเช็คสุขภาพด้วยนะคะ
2: นอกเหนือจากการตรวจทั่วไปแล้วหมอรักษาหมายังต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆเพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยอีกด้วยว่าแต่มีอุปกรณ์อะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
0: อันนี้คือภาพเอ็กซเรย์ของไข่ดาวนะคะเพื่อเราจะมาเอ็กซเรย์ดูว่าตัวปอดเขาเป็นยังไงบ้างนะคะการเอ็กซเรย์เนี่ยจะเห็นเนื้อปอดนะคะเห็นขนาดของหัวใจนะคะเห็นไหมคะ
1: หัวใจเหรอคะ
0: ใช่หัวใจเขาจะกลมนิดนึงนะคะซึ่งปกติหัวใจบางทีมันจะต้องผอมเป็นเชฟแบบกว่านี้แต่เนี้ยคือหัวใจเขาโตนะหัวใจเขาจะออกกลมนะคะแล้วดูเนื้อปอดเนื้อปอดก็คือค่อนข้างจะเคลียร์แล้วแต่จะมีที่สีขาวๆตรงนี้นิดนึงตรงขั้วปอด
1: อ
0: ันนี้คือหลอดลมลงมาหนูเห็นท่อลมนี้ไหมคะสีดำนะคะพอมาถึงขั้วปอดปุ๊บแสดงว่าตรงบริเวณตรงนี้เคยมีการอักเสบมันเลยเป็นเนื้อเยื่อที่ขาวขึ้นเราเลยเห็นจากเอ็กซเรย์นะคะนะ
2: แหมดูน้องไอรีนจะสนใจมากเลยนะครับเนี่ยมีแผนกต่างๆที่ตรวจเฉพาะทางอีกด้วยเหมือนกับตรวจร่างกายของคนเลยนะครับเนี่ย
0: เมื่อกี้ไข่ดาวเอ็กซเรย์มาแล้วใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คราวนี้ก็คือไข่ดาวจะมาดูแล้วว่าในช่องหัวใจของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะส่งมาให้คุณหมอโรคหัวใจนะคะคุณหมอโจ๊กนะคะคุณหมอโรคหัวใจก็จะใจดีแล้วเขาจะดูแบบส่องเข้าไปในว่าลิ้นหัวใจเป็นยังไงห้องหัวใจเป็นยังไงเนี่ยจากภาพที่เราเห็นอันนี้
3: คือตัวอย่างของหัวใจเราเอาไปปรุงหัวใจดูเขาจะเห็นครบทั้งหัวใจ4ห้อง1 2 3 4
1: ค่ะ
3: เห็นลิ้นหัวใจด้านหัวใจเห็นการทำงานเพราะลิ้นหัวใจเราใช้หัวใจเรียนทั้งโครงสร้างและการทำงานของหัวใจเพื่อดูว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างได้ปรับยาได้ถูกต้อง
2: ดูน้องไอรีนจะตั้งใจเรียนรู้การทำงานของคุณหมอมากๆเลยนะครับเนี่ยเชื่อแล้วครับว่าน้องๆได้เห็นภาพการทำงานของสัตวแพทย์หรือหมอรักษาสุนัข กันไปแล้วว่าแต่ว่าถ้าอยากจะเป็นสัตวแพทย์ต้องทำอย่างไรบ้างครับคุณหมอ
0: สำหรับวันนี้เป็นไงบ้างคะน้องไอรินสนุกไหมที่ได้มาดูการทำงานของสัตวแพทย์ในโรงพยาบาล
1: โอ้วันนี้นะคะหนูได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่หนูได้ฟังปอดฟังหัวใจของหมาด้วยค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายนะคะก็ฝากสำหรับน้องไอรินและน้องๆที่มีความสนใจอยากจะเป็นสัตวแพทย์นะคะก็พื้นฐานนะคะต้องมีจิตใจที่รักสัตว์นะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่หมอคิดว่าค่อนข้างที่จะท้าทายเนื่องจากว่าเราต้องรักษาทุกสัตว์ให้ได้แล้วก็ทุกระบบนะคะแล้วก็เราก็จะมีความภาคภูมิใจมากเลยถ้าเราได้รักษาสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถพูดได้นะคะแล้วก็ทำให้เพื่อนสัตว์เลี้ยงของเราอยู่กับเราได้นานๆนะคะ
1: ค่ะ

0: อินฟลูเอนเซอร์ของเราก่อนนะคะน้องเพชรของเรา
1: น้องมาทำไมน้องไม่มีสิว
2: มีสิ
0: เคยมีสิวไหมเอาจริง
3: มีสิวแบบว่าที่มันเป็นหัวนอนฮะบีบออกมันจะหายเร็วกว่าไม่บีบป่ะคะ
4: ถ้าบีบถูกวิธีค่ะน้องเพชรสมมติเรากดเองบางทีเรากดช้ำไปเลือดออกเยอะอย่างนั้นนะคะมันจะแดงแล้วก็รอยสิวเนี่ยจะทิ้งไว้นานแบบเป็นหลายเดือนเลย
0: เพิ่งรู้เหมือนกันแสดงว่าเอาแค่หนองออกไม่ต้องเอาเลือดออก
3: เป็นเหมือนกันกลัวเอาให้เลือดออก
0: ใช่ไหมต้องเอาให้เลือดหมดอ่ะมาดูของที่โต๊ะกันดีกว่าที่บีบสิวมีใครเคยใช้อันยาวเนี่ยของแบบทั่วไปเลย
3: จริงเหรอ
0: ไม่จริง

0: าะสืบคอนเทนต์นี้จะพาทุกคนนะคะไปสืบเรื่องราวความสวยหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงดูดีกินยังไงให้ถูกต้องจะเสริมหรือเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณทุกคดีความสวยหล่อจะได้รับการไขคดีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาไขข้อสงสัยและปิดคดีความสวยหล่อไปกับเราค่ะติดตามกันได้กับสวยหล่อขอสืบและประเด็นในวันนี้ของเรานะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิวค่ะสิวพูดเบาๆก็เจ็บเจ็บตรงที่ต้องไปกดแล้วต้องเอาหนองออกพอออกปุ๊บยังไงรอยก็เป็นมันเป็นปัญหาระดับชาติเป็นปัญหาระดับโลกและทุกคนต้องเป็นทุกคนต้องเจอใครที่ไม่เคยเป็นสิวนะคะมาหาหน่อยดิอยากเจอนะมาบอกหน่อยว่าทำยังไงนะถึงไม่เป็นสิววันนี้ค่ะประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็มาไขคดีกันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบีบสิวค่ะบีบสิวยังไงกดหัวสิวหรือไปหาคลินิกให้เขาบีบแบบไหนจะดีกว่ากันประเด็นต่อไปเกี่ยวกับเรื่องรอยสิวค่ะระหว่างที่เราทาครีมรักษาหรือไปเลเซอร์ที่คลินิกแบบไหนจะดีกว่ากันและประเด็นที่3ก็คืออายุเท่าไหร่ถึงจะเลิกเป็นสิวสักทีใช่ไหมและอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมากๆเลยที่คนยุคนี้เจอกันก็คือสิวจากการใส่แมสนั่นเองใช้หน้ากากแบบผ้าก็กลัวไม่กันเชื้อโรคใส่หน้ากากแบบไหนถึงจะดีคะวันนี้นะคะก็เป็นวาระระดับชาตินะคะที่เราจะต้องมาไขคดีกันกับในเรื่องของสิวที่พูดเบาๆก็เจ็บแล้วมันมีวิธีรักษายังไงห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันในหัวข้อที่ว่าสิวพูดเบาๆก็เจ็บแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุทินีรัตนินจากสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์อีกคนนึงนะคะที่จะมาเป็นพยานรู้เห็นกับเราในวันนี้น้องเพชรค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกอาจารย์หมอนะคะ
2: ได้ค่ะ
0: วันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันในเรื่องของสิวนั่นเองถามอินฟลูเอนเซอร์ของเราก่อนนะคะน้องเพชรของเราน้องมาทำไมน้องไม่มีสิว
1: มี
0: สิเคยมีสิวไหมเอาจริง
1: มี
0: เป็นยังไง
1: ด้วยความที่เราก็ทำงานเป็นนักแสดงวงการบันเทิงเนาะมันก็จะต้องแต่งหน้าตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้มีสิวน้อยแต่ถ้ามีสิวทีนึงก็สิวแบบอักเสบที่มันไม่มีหัวฮะแล้วมันก็จะอยู่นานยาวนาน
0: อันนั้นเป็นสิวทรมานมากเลยสิวไม่มีหัว
1: เห็นที่ตา
0: แ
1: รกเนี่ยนี่เนี่ย
0: มันไม่ค่อยเห็นนะทำยังไงดีอ่ะ
1: ไม่ใกล้อีกแล้ว
0: ครับโอเคเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสิวอยู่แล้วจะมีนานๆที่เกิดขึ้นแต่ว่าสิวที่อย่างที่น้องเพชรบอกคือสิวที่ทรมานก็คือสิวที่ไม่มีหัวค่ะคุณหมอเดี๋ยวหนูจะเข้าประเด็นนี้เลยละกันนะคะกับประเด็นที่ว่าบีบสิวด้วยที่กดหัวสิวหรือหาคลินิกให้เขาบีบแบบไหนดีกว่ากัน
2: สิวก็มีหลายประเภทใช่ไหมคะมีตั้งแต่สิวอุดตันนะคะมีแต่สิวอุดตันหัวปิดสิวตันหัวเปิดที่เราเห็นเป็นแบบเม็ดดำๆค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราพอจะกดสิวหรือใช้ที่กดสิวได
1: ้แล้วเวลาสิวแบบว่าที่มันเป็นหัวนอนฮะบีบออกมันจะหายเร็วกว่าไม่บีบป่ะคะ
2: ถ้าบีบถูกวิธีค่ะน้องเพชรถ้ามาหาคุณหมอแล้วว่าจำเป็นสมมติพรุ่งนี้แต่งงานเป็นงานแต่งงานเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้เข็มสเตอไรด์นะคะคือเข็มทางการแพทย์ที่ว่าเข็มฉีดยาค่ะเข็มเบอร์ใหญ่นิดนึงแล้วก็สะกิดหัวเฉพาะหนองแล้วก็ใช้ที่กดสิวอะค่ะกดเบาๆสมมติเรากดเองบางทีเรากดช้ำไปเลือดออกเยอะอย่างนั้นนะคะมันจะแดงแล้วก็รอยสิวเนี่ยจะทิ้งไว้นานแบบเป็นหลายเดือนเลยแต่ว่าบางทีสิวอักเสบที่เป็นหัวหนองคือตามธรรมชาติมันก็จะอักเสบเป็นหัวหนองแล้วก็จะหลุดแล้วก็ถึงจะหายใช่ไหมคะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจแกะบางทีเราล้างหน้าบางทีมันจะแตกอยู่แล้วอย่างนั้นนะคะก็แตกก็โอเคแล้วเราก็อาจจะต้องรีบแบบหาสำลีชุบน้ำเกลือหรือว่าแอลกอฮอล์ที่สเตอไรด์กดอย่าให้เลือดมันออกเยอะดีไม่ดีกลายเป็นแบบรอยแดงนานหายเป็นรอยดำหรือบางคนทักเสพเยอะกลายเป็นหลุมสิวต้องมารักษากันอีกทีเนี่ยเรื่องใหญ่เลยค่ะ
0: เพิ่งรู้เหมือนกันแสดงว่าเอาแค่หนองออกไม่ต้องเอาเลือดออก
2: ใช่อย่าบีบให้แบบจนเลือดหมดเนี่ยไม่ได้
1: เป็นเหมือนกันต้องเอาให้เลือดออก
0: ใช่ไหมต้องเอาให้เลือดหมดอ่ะ
2: เอาแค่หนองแบบเหลืองๆออกนิดนึงก็พอแต่อย่างบางคนเนี่ยเป็นสิวอักเสบเป็นไตอันนี้กดยังไงก็ตายก็ไม่ออกนะคะใช่อย่างเงี้ยก็คือไม่แนะนำเลยให้กดสิวนะคะแล้วก็มีสิวอักเสบอีกหลายประเภทบางทีอักเสบเป็นหัวหนองนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะพอใช้เข็มเจาะแล้วก็กดสิวได้แต่ว่าคนที่เป็นสิวอักเสบแบบรุนแรงมากๆก็เห็นนะคะบางทีแบบเป็นไตเป็นซีสต์หนองเลยอย่าง

0: คะก็แนะนำไม่ให้กดเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆคนที่เป็นสิวนะคะก็แนะนำให้พบแพทย์ก่อนเพราะว่าจริงๆมันก็มีโรคหลายโรคที่ไม่ใช่สิวมีรูขุมขนอักเสบติดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่หน้าแล้วเหมือนสิวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมาพบแพทย์ก็ดูก่อนว่าเป็นสิวจริงไหมแล้วพอสิวเนี่ยแบ่งความรุนแรงของสิวบางคนเนี่ยแค่ทายาก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องแบบกดสิวฉีดสิวหรือต้องเลเซอร์นะคะแต่ในบางคนถ้าเกิดอย่างที่บอกสิวอักเสบเยอะมากๆเป็น10เมตรหรือเป็นสิวหัวช้างที่แบบไตๆเหมือนหนองเนี่ยค่ะอันนี้จำเป็นต้องรับประทานยาซึ่งก็ควรจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะ
1: มาดูของที่โต๊ะกันดีกว่าที่บีบสิวมีใครเคยใช้อ
2: ันไหนของคุณหมอจะไปยากอะไรอ่ะ
1: แปลก
2: แปลกน
1: ี้อันนี้เคยเห็นทำตามท้องตลาด
2: เอาเหรอ
1: ใช่อันนี้น่าจะของคุณหมอถ้าให้เดานะอันเล็กของคุณหมออันยาวเนี่ยของแบบทั่วไปเลย
2: จริงเหรอฮะ
1: ไม่จริง
2: อ้าว
1: พี่ก็ไม่ได้ถามว่าจริงไหมแต่พี่เคยเห็น
2: แต่ว่าอันนี้มันมีแหลมๆแต่ว่านี้มันกลม2อันเลย
1: เพราะว่าคุณหมอเขาจะใช้เข็ม
0: สาระไทยถูกนะคะเรามาดูเรื่องของอุปกรณ์กดสิวกันก่อนนะคะ
1: น
0: ี่
1: นะคะอุปกรณ์กดสิวของคุณหมอคืออันนี้ไม่มีขายเน
0: า
1: ะ
0: สั่งมาจากต่างประเทศอะค่ะมันเป็นต้องเป็นบริษัทที่เป็นเครื่องมือทางการแพทย์คืออุปกรณ์ก็จะเป็นสแตนเลสสตีลนะคะก็ถ้าเราดูวัสดุจริงๆอะค่ะก็คือมันเป็นสแตนเลสสตีลก็คือไม่เป็นสนิมแล้วก็แข็งแรงนะคะมันจะมี2หัวหัวเล็กๆคือเป็นตำแหน่งที่เราใช้กดสิวเซียนสิวเซียนแบบเป็นผดๆแต่ว่ามีจุดดำๆอันนี้คืออุดตันหัวเปิดสิวเส้นหัวเปิดอันนี้เราสามารถเช็ดแอลกอฮอล์สเตอร์ไลท์ผิวหน้าคนไข้แล้วก็กดออกได้เลย
1: กดหน้ากดโชว
0: ์เดี๋ยวเราไปทำกันหลังห้องดีไหมคะโอเคส่วนหัวด้านใหญ่เนี่ยค่ะถ้าเกิดเราเป็นหนองใช่ไหมคะเราก็จะใช้เข็มสเตอร์ไลท์แล้วเราก็ใช้หัวด้านใหญ่เนี่ยกดผิวคนไข้อะค่ะแล้วหนองก็จะออกมาแล้วก็หยุดเลือดก็จะลดรอยช้ำลดรอยแดงแล้วก็สิวก็จะยุบลงอย่างรวดเร็วด้วยไม่ต้องฉีดสิวก็ได้นะคะส่วนอุปกรณ์ที่ขายตามท้องตลาด
1: อันนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: เคยเห็นตามท้องตลาด
0: มันจะมีด้านนึงที่ใส่พลาสติกใส่ไว้อยู่เนี้ยค่ะอันนี้น่าจะเป็นหัวแหลมเขาอาจจะใช้เจาะใช้แทนเข็มสเตอร์ไลท์ใช่ไหมคะแต่อย่างที่บอกอะค่ะก็คือมันอาจจะไม่ได้ปลอดเชื้อ 100% คือบางคนคิดว่าเช็ดแค่กอฮอล์ก็หายแต่ไม่จริงนะคะเชื้อบางเชื้อเรารู้จักกันแต่แบคทีเรียบ้านๆนี่ยังไม่เกิดฝีหนองแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีเชื้อหลายเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อกุ้ใกล้เคียงกลุ่มวัณโรคเป็นแบคทีเรียที่มันอยู่ตามน้ำตามดินส่วนด้านเนี้ยก็ให้เดาว่าน่าจะเป็นหัวที่ใช้กดสิวแต่เราถ้าเกิดให้จับดูอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบห่วงมันคมและเล็กบางยี่ห้อหรือเคยใช้อ่ะถ้าหัวที่กดมันไม่ได้แข็งแรงมากแล้วมันแบบมันแหลมมันเล็กอะค่ะบางทีเรากดแล้วผิวหน้าคนไข้บางคนมีทั้งอุดตันทั้งสิวอักเสบผิวเขาแบบบางอยู่แล้วอักเสบช้ำง่ายแล้วบางทีกดไปอ่ะตายแล้วกลายเป็นรอยแบบที่กดสิวกลายเป็นเพิ่มแผลอย่างนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้น อุปกรณ์กดสิวก็มีความสำคัญมากทางลักษณะว
1: ิ
0: ธีใช้นะคะแล้วก็ความแหลมความคมหรือว่าอุปกรณ์อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ใช้ไปถ้าไม่ใช่เป็นสเตนเลสสตีลก็อาจจะเกิดสนิมดีไม่ดีกลายเป็นบาดทะยักขึ้นมาอันนี้ก็ยิ่งอันตรายเลยค่ะ
2: เคยนะผมเคยอยากลอง
1: เคยกดสิวเองไหมคะ
2: เคยอยากลองอันเนี้ยไอ้ที่กลมๆอ่ะผมเห็นเพื่อนใช้ไงแล้วมันแบบเอ้ยมาดูหรือว่าดูตามเน็ตมันออกแบบเยอะลองใช้เอง
1: ลองใช้เองเป็นไง
2: สิวไม่ออก
0: นี
2: ่แต่เป็นวงกลม
0: ใช่
2: เป็นหล
0: ุ
2: มรอย
1: แล้วก็คือแผลสะเก็ดเป็นรอย
0: ใช่แล้วบางคนแบบถ้ากดไม่เก่งจริงหรือมือใหม่อ่ะค่ะกดแล้วสิวอุดตันไม่ออกมันกลายเป็นแตกอยู่ในรูขุมขนข้างในปะทุกลายเป็นสิวอักเสบหรือเป็นสิวหัวหนองหัวช้างได้เลยนะคะอันนี้จะยิ่งแย่ไปใหญ่เลยค่ะ
1: ฟังแล้วรู้สึกเหมือนเป็นทุกอย่างนี่คือที่อาจารย์หมอพูดมาเลยอ่ะคือทำเองทุกอย่างคือหนูผ่านมาหมดแล้วเรื่องสิวอ่ะพอฟังคุณหมอแบบพูดแบบนี้ปุ๊บเรารู้สึกว่าโอเคมันอันตรายมากๆเลยในเรื่องของโอกาสในการติดเชื้อและการที่ทำให้มันอักเสบมากกว่าเดิมอีกซึ่งหนูเป็นเลยว่ากว่าจะรักษาแผลกว่าจะรักษารอยมันใช้เวลานานมากแล้วการแต่งหน้าก็ต้องไปโปะไปปิดอีกมันก็ยิ่งทำให้เป็นขึ้นมากกว่าเดิมแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีรูระบายหนองออกมาก่อนกว่าที่จะกดด้วยของหนูไม่มีรูระบายนะหนูใช้ระเบิดบึ้ชต้องระเบิดน้ำสะใจแต่ไม่ควรไม่แนะนำ
0: ไม่แนะนำ
1: โอเคค่ะอันนี้ก็ได้เป็นหนึ่งประเด็นที่ได้ฟังกันแล้วนะคะระหว่างการกดสิวกับการที่ไปกดกับคุณหมอหรือว่าแพทย์นะคะจะปลอดภัยกว่าทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการรักษากันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์หมอเราเคยเป็นสิวเราเคยรักษาไหม
2: เป็นสิวส่วนใหญ่จะรักษาดูใจด้วยตัวเองในการมองกระจกว่าแบบเมื่อไหร่มันจะหายไปแต่รู้สึกแต่ก็เท่าที่รู้สึกมาก็คือรอยดำจะหายนานมาก
1: ตอนเรามีวิธีแก้ไขแบบไหนอย่างเร่งด่วนบ้างคะ
0: ก็มีมากมายเลยก่อนอื่นเวลาเราจะรักษารอยสิวเราก็ต้องรักษาสิวคุมอาการสิวให้ได้ก่อนนะคะไม่งั้นถ้าเกิดเรามัวแต่รักษารอยสิวแต่สิวยังขึ้นเรื่อยๆก็รักษาปลายเหตุรอยสิวก็แบ่งเป็นประเภทหลายประเภทเลยเช่นรอยแดงส

0: สิวมักจะเป็นหลังสิวหายใหม่ๆจะเป็นรอยแดงนะคะบางคนช้ำได้โดยเฉพาะคนชอบแกะชอบบีบสิวอย่างเงี้ยค่ะพอแดงช้ำม่วงละส่วนใหญ่ก็จะหายเป็นรอยดำนะคะในบางคนถ้าเป็นสิวอักเสบค่อนข้างเยอะนะคะเป็นสิวหัวช้างหรือสิวอักเสบเป็นตุ่มเป็นไตเยอะๆก็จะเป็นเรื่องของรอยหลุมสิวซึ่งหลุมสิวก็มีหลายประเภทหลุมสิวแบบเป็นจุดลึกๆหลุมสิวแบบเป็นร่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนั้นอาจจะต้องใช้เลเซอร์ในกลุ่มที่เป็นเลเซอร์กึ่งมีแผลเข้ามาช่วยนะคะ
1: ม
0: ัน
1: เจ็บไหมคะเลเซอร์
0: เลเซอร์ก็มีหลายประเภทค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของรอยแดงสิวนะคะจะเป็นเลเซอร์ที่เขาเรียกว่า non ablative laser คือทำแล้วหน้าไม่เป็นแผลน้องเพชรสามารถทำปุ๊บแล้ววันรุ่งขึ้นไปถ่ายรายการอะไรอย่างนี้ได้เลยหน้าจะแดงนิดหน่อยแค่ 2-3 นั้นเองหลักๆเราก็จะใช้เลเซอร์ในกลุ่ม vascular laser นะคะก็คือเป็นเลเซอร์ที่เหมือนกับฮีโมโกลบินหรือเม็ดเลือดแดงเป็นตัวจับรังสีเลเซอร์แล้วก็ยิงเหมือนถูกหนังสติ๊กดีดไม่ต้องแปะยาชาหน้าไม่มีแผลแล้วก็ยิงเฉพาะบริเวณที่เป็นรอยแดงสิวหรือว่าสิวที่อักเสบอันนี้ใช้รักษาได้เป็น vascular laser พวกพาวส์ไดเลเซอร์595นาโนเมตรอะไรเงี้ยค่ะเป็นช่วงความยาวคลื่นที่เม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบินเป็นตัวจับถ้าเกิดว่าเป็นรอยดำสิวนะคะเราก็ใช้เลเซอร์กลุ่มเดียวกับรักษาฝ้าอันนี้ก็ไม่มีแผลเหมือนกันค่ะจะเป็นกลุ่มพวก NDAC laser แล้วปัจจุบันก็จะมีถ้าเคยได้ยินจะเป็นเรื่องของ Pico laser นะคะเป็น non ablative เช่นกันคือไม่มีแผลไม่ต้องแปะยาชาก็มีลมเย็นๆเป่าที่หน้าแล้วก็เลเซอร์ก็เพนหน้าตรงบริเวณที่เป็นรอยดำก็จะช่วยลดรอยดำสิวได้เพียงแต่ว่าเลเซอร์ทั้งสองอันนี้ไม่ได้ดับทำครั้งเดียวแล้วหาย 100% นะคะก็คืออาจจะต้องทำติดต่อกันอย่างน้อย 4-6 ครั้งแล้วก็ระยะเวลาในการทำก็ประมาณช่วงห่างก็คือ 4-6 สัปดาห์ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นค่ะในการรักษาสำหรับคนไข้ถ้าเกิดเป็นหลุมสิวลึกๆเราต้องใช้เลเซอร์เขาเรียกว่ากึ่งมีแผลหรือว่า semi ablative laser ซึ่งก็มีในท้องตลาดมีให้เลือกมากมายหลายตัวเลยค่ะมี fractional erbium yag fractional CO2 อะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งเป็นกลุ่ม radio frequency มีหัวมีมากมายเลยค่ะแต่อันนั้นใช่แต่อันนั้นก็คืออยู่ในดุลพินิจของแพทย์แล้วก็คุยกับคนไข้ลักษณะแผลก็จะต่างกันถ้าหลุมสิวนะคะบางเลเซอร์หลังทำอ่ะมันจะเป็นจุดเล็กๆเหมือนมุ้งลวดใช้เวลาสะเก็ดหลุดประมาณ 5-7 วันบางเลเซอร์พวก fractional pico เนี่ยค่ะก็จะเป็นหน้าแดงแล้วมีจุดเลือดออกเล็กๆอันนี้แผลจะแตกต่างกันจะหายเร็วกว่า 5-7 วันหรือบางอย่างก็แผลก็จะแตกต่างกันแต่ต้องเป็นกึ่งมีแผลหลังทำอาจจะต้องมีช่วงที่เราต้องพักหน้านิดนึงสักอาทิตย์2อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะเพราะหน้าจะแดงแล้วก็มีแผลนั้นจะใช้สำหรับถ้าเป็นหลุมสิวค่อนข้างลึก
2: ถ้าพวกเราทำนะคะในการพักหน้านอกจากพักหน้าแล้วเราต้องพักนานด้วย
0: ใช่ค่ะ
2: หน้าเราจะเป็นรอยถามเพชรหน่อยเพชรเคยทำเลเซอร์มาก่อนไหมคะรักษาสิว
1: ไม่เคยเลยครับแต่ว่าเคยเห็นเพื่อนทำอย่างรักษาหลุมสิวเนี่ยเคยเห็นว่าแบบเขาจะเป็นรอยแบบสะเก็ดทั่วหน้าแล้วก็เหมือนรักษาหลุมสิวจะดูยากกว่ารักษาสิวปกติ
0: ใช่ใช่ค่ะถึงเน้นย้ำว่าแบบต้องรักษาคุมอาการสิวให้ดีก่อนที่จะรักษารอยค
2: ่
0: ะ
2: ถ้าเคยทำเลเซอร์แบบที่คุณหมอพูดมาคุ้นทั้งหมดเลยเกือบทุกอย่างที่เคยทำแล้ว
0: รักษารอยสิวไม่ใช่มีแต่เลเซอร์นะคะในบางคนที่แบบว่าไม่สะดวกที่จะมาโรงพยาบาลบ่อยๆในยุคโควิดหรือว่าไม่อยากมีค่าใช้จ่ายเยอะจริงๆเราก็มียาทารักษารอยสิวเช่นกันนะคะเราก็จะมียาทาสิวหลายกลุ่มตั้งแต่ไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีบางทีผลัดเซลล์ผิวรอยก็จะจางลงเพราะฉะนั้นจริงๆก็กลุ่มไวท์เทนนิ่งก็มีหลายตัวให้เราเลือกใช้เช่นกันเพราะฉะนั้นยารักษารอยสิวเนี่ยมีให้เราเลือกใช้มากมายเลยไม่จำเป็นต้องเลเซอร์ทุกราย
1: แล้วสาเหตุส่วนใหญ่มันเกิดจากอะไรบ้างคะอาจารย์หม
0: อจริงๆสาเหตุการเกิดสิวหลักๆก็คือมี4อย่างนะคะอันเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวพอเราอายุเยอะขึ้นนะคะการผลัดเซลล์ผิวก็จะน้อยลงก็เกิดสิวอุดตันได้เยอะขึ้นนะคะอันที่2มันเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะคะเรามีการสร้างไขมันเยอะขึ้นเราเรียกว่าซีบุมอย่างเช่นเราจะเห็นว่าเด็กเข้าสู่วัยรุ่นน่ะก็จะเริ่มมีสิวขึ้นเพราะว่าเริ่มผลิตต่อมไขมันหรือซีบุมเข้ามาคนที่ผลิตไขมันเยอะขึ้นก็มีโอกาสหน้ามันเกิดรูขุมขนเยอะขึ้นแล้วก็มีการอุดตันของรูขุมขนก็เกิดสิวอุดตันและอันสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหนังเราเนี่ยนะคะชื่อ C acne ตัวนี้เป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวปกติเขาอาศัยพึ่งพากันอยู่ที่ในรูขุมขนอยู่แล้วแต่ว่าแบคทีเรียชนิดนี้บางสเตรนก่อให้เกิดสิวเพราะฉะนั้น มันก็เกิดปัจจัยร่วมกันตั้งแต่ขัดเซลล์ผิวช้าลงหรือบางทีเราใช้เครื่องสำอางก็ยิ่งทำให้อุดตันใช่ไหมคะมีเรื่องของผลิตต่อมไขมันของฮอร์โมนเรื่องของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการอักเสบของสิวอย่างเงี้ยค่ะก็หลักๆก็จะมีสีอย่างนี้
1: อย่างที่อาจารย์หมอบอกว่าจุดเริ่มต้นเราคือเริ่มมีสิวตอนช่วงกำลังจะเข้าวัยรุ่น
2: ค่ะ
1: แล้วจุดจบของมันล่ะ
2: เมื่อไหร่มันจะหมดอายุคะสิวอะ
0: ช่วงที่ฮอร์โมนเราหมดถ้าผู้หญิงก็อาจจะประมาณสักใกล้ๆ50ค่ะของคุณชายยังอีกนานใช่ไหมคะค่ะก็ถ้าผู้ชายก็อย่างเงี้ยค่ะก็คือเรื่องของฮอร์โมนที่น้อยลงเนี่ยค่ะ
2: แต่ว่าสาเหตุปัจจุบันที่เกิดขึ้นบ่อยเกิดจากอะไรรู้ไหมคะ
1: อะไรครับ
2: นี่เลยแมสมีใครเป็นบ้างหนูขออนุญาตถามเลยเพราะว่าเรามีแมสมาให้ดูหลายแบบด้วยกันนะคะมีแบบนี้น้องเพชรช่วยถือมีเป็นแบบฟองน้ำแบบนี้แล้วมีแบบตามโรงพยาบาลที่เราเคยเห็นใช้แล้วก็มีแบบเป็นผ้าหลักๆก็จะมีประมาณ4อย่างนี้ที่เราเคยเห็นแบบไหนที่เสี่ยงต่อการเป็นสิวมากที่สุดคะ
0: ขึ้นอยู่กับผิวคนไข้อันนี้ที่เราแนะนำก็คือเป็นเราเรียกว่ากลุ่ม surgical mask ใช่ไหมคะอันนี้ก็อาจจะป้องกันพวกเชื้อโรคโควิดได้ค่อนข้างดีกว่านะคะแต่เราก็ต้องเลือกมันก็จะมีหลายยี่ห้อค่ะบางยี่ห้อถ้าผิวสากเกินไปคนไข้ใส่ก็แพ้ surgical mask ได้เหมือนกันแล้วเราก็จะมีในกลุ่มผ้านะคะ
1: ในส่วนตัวผมเป็นสิวตอนใส่แมสผ้า
0: แมสผ้าเนี่ยจริงๆก็มีหลายเทคโนโลยีคือโดยไม่มีกฎตายตัวว่าคนนี้คนเป็นสิวจะต้องใช้แมสผ้าคนเป็นสิวจะต้องใช้เซอร์จิคัลแมสจริงๆก็คือต้องลองเลือกกับตัวเองแล้วมันเข้าครอบกับหน้าดีไหมผิวสัมผัสมันนุ่มมันไม่เสียดสีไหมเพราะจริงๆสิวที่เกิดจากแมสเนี่ยทางการแพทย์ในช่วง2ปีนะคะมีศัพท์นิยามใหม่เราเรียกว่าแมสเน่มาจากแมสบวกแอคเน่เป็นชื่อเก๋ๆนะคะว่าแมสเน่ซึ่งเจอบ่อยมากคำนิยามของโรคนี้ก็คือจะมีสิวรอบปากเป็นรูปตัวโอนะคะหลังจากที่ใส่แมสเป็นระยะเวลา6เดือนขึ้นไปโดยที่ตัดสาเหตุอื่นออกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนเนี่ยแบบช่วงนี้ใส่แมสแล้วแบบสิวชอบขึ้นรอบปากจังอันนี้ค่ะให้นึกถึงว่าคนไข้น่าจะเป็นสิวจากแมสอาจจะแนะนำทั่วๆไปก็คือแมสก็จะใช้เซอร์ติคอลก็ได้ใส่แมสผ้าก็ได้แต่ว่าเลือกเนื้อผิวสัมผัสที่ไม่แข็งแล้วฟิตกับหน้าเรานะคะแล้วก็สีเนี่ยเขาก็บอกว่ามีความสำคัญเช่นแบบบางทีแมสสีดำไปอย่างเงี้ยค่ะสีดำมันดูดความร้อนค่ะเขาบอกว่าอุณหภูมิ1องศาที่เพิ่มขึ้นในผิวหน้าเราอะค่ะจะเพิ่มไขมันประมาณ 10% เพราะฉะนั้นถ้าเราใส่แมสสีดำช่วงอากาศร้อนอะเหงื่อเราอาจจะออกเยอะพอเหงื่อเราอาจออกเยอะแมสมันใส่แล้วเสียดสีมันก็อุดตันแล้วเขาก็บอกว่าสกินไมโครไบโอมคือแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหน้ามันก็เปลี่ยนแปลงชนิดไปก็ทำให้เกิดสิวอุดตันอักเสบเกิดสิวก็เลยรอบอยู่รอบปากเนี่ยแหละค่ะ
2: เป็นยังไงว้าวเลย
1: กลับบ้านขายแล้วนะแมสที่อยู่ในสีดำอะ
2: แล้วก็คือสีดำก
1: ็สีดำเต็มเลยนะ
2: แฟชั่นไง
1: ใช่
2: ม
1: ัน
2: เท่
0: อาจจะใส่การกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะที
2: ่ได้
0: แต่ถ้าเป็นแมสแบบผ้าที่เป็นโฟมอันนี้อาจจะยิ่งซับเหงื่อเวลาออกเงี้ยค่ะมันอาจจะยิ่งดูดเหงื่อแล้วมันอาจจะยิ่งเหมือนเสียดสีรีฟริกชันหรือมีเหงื่อเยอะอาจจะยิ่งทำให้เกิดสิวได้ง่ายขึ้น
2: สะสมไขมัน
1: ตอนนี้คุณคิดอันนี
2: ้ตอนนี้คุณคิดแบบนี้แต่มันแข็ง
0: อันนี้ก็แข็งแต่ว่าจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับรูปหน้าคนนะคะถ้าเกิดเขาใส่ฟิตพอดีใส่แล้วมันไม่ได้เสียดสีมากแล้วเนื้อไม่ได้หนาเกินไปอันนี้ก็แล้วแต่เลยอาจจะต้องทดลองใช้ด้วยค่ะ
2: โอเคโอ้นี่เราก็ได้ข้อมูลเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับสาเหตุวิธีการรักษารอยสิวรวมไปถึงการใส่แมสด้วยซึ่งตอนนี้ทุกคนต้องใส่กันอยู่แล้วแล้วมันก็ส่งผลต่อการเป็นสิวในแต่ละรูปแบบของคนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกแมสดีๆแล้วก็ลองดูว่าแมสที่เรากำลังใส่อยู่มันอาจจะแฟชั่นอาจจะดูเท่ก็จริงแต่ว่าพอมันเสียดสีกันหน้าบ่อยๆมันก็อาจจะส่งผลทำให้หน้าเราเละไปเลยก็ได้นะคะและนี่ก็คือข้อมูลนะคะที่เรียกได้ว่าแน่นมากๆเลยเกี่ยวกับสิวนะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับสิวมาให้ได้รู้กันอีกว่าแต่ละสิวบนใบหน้าของเราเนี่ยมันสื่อถึงโรคอะไรได้บ้างเจอกันช่วงหน้าค่ะสวยหล่อสวยเรามาขายคดีกันต่อนะคะกับสิวพูดเบาๆก็เจ็บนะคะแต่อย่าพูดดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้ายังไงพูดสิวเบาคนก็ไม่ได้ยิน พูดแต่ใหม่นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้ค่ะว่าเวลาที่เราเป็นสิวบนใบหน้าเนี่ยมันสามารถบอกโรคอะไรเราได้บ้างหรือเปล่าเคยเป็นสิวมากที่สุดบริเวณไหนคะน้องเพชร
1: จะขึ้นย้ำๆเลยคือช่วงนี้ฮะ
2: ช่วงขา
1: ช่วงตรงเนี้ยกรอบหน้าตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เลย
2: ใต้ปีกจมูก
1: ใช่จะมาอยู่แค่นี้เลย
2: มันก็จะมาตรงนี้บ่อย
1: ๆ
2: กรณีนี้เกิดจากอะไรคะ
0: ของน้องเพชรอาจจะเป็นเรื่องของใส่แมสถูกไหมคะเพราะว่าตรงกรอบอาจจะโดนแมสแล้วก็รอบปากที่บอกไว้แล้วว่าเป็นรูปโอโซนตอนใส่แมสค่ะแต่ว่าในบางคนโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะถ้าเกิดเป็นสิวเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นแถวตรงเขาเรียกว่าขากรรไกรล่างเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะรีเลทกับสัมพันธ์กับเรื่องของฮอร์โมนสิวชอบขึ้นมากๆก่อนมีประจำเดือน1 สัปดาห์อะไรเงี้ยในทุกไซเคิลอะค่ะแล้วก็ถ้าบางคนแบบสิวเป็นเยอะ

มากๆนะคะอย่างที่บอกสิวอักเสบมากเป็นทั้งแบบหัวน้องเป็นทั้งสิวหัวช้างนะคะเป็นทั้งหน้าเป็นทั้งลำตัวร่วมกับอาการอื่นๆผมร้านนะคะแต่ว่าขนดกคือผมร้านแต่ว่าตามตัวมีขนขึ้นนะคะแล้วถ้าผู้หญิงประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอแต่น้ำหนักตัวอ้วนเนี้ยค่ะ

0: อื่นด้วย
1: ถ้าเกิดเป็นสิวบริเวณแบบตรงนี
0: ้ที่โซน
1: ใช่มีโอกาสเป็นโรคอะไรไหมคะ
0: อ๋อจริงๆก็ไม่นะคะอย่างที่บอกแบบตรงกลางหน้าเป็นทีโซนเป็นบริเวณที่ต่อมไขมันเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นสิวก็มักจะเป็นบริเวณนี้อยู่แล้วค่ะอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดเป็นสิวในวัยเด็ก 7-8 ขวบเนี่ยเริ่มมีสิวอันนี้ต้องระวังเลยต้องระวังเนื้องอกในต่อมหมวกไตนะคะสิวในเด็กแรกเกิดก็มีเหมือนกันบางทีคลอดออกมาเป็นสิวในช่วงแบบ 2-3 อาทิตย์แรกอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของฮอร์โมนตอนอยู่ตั้งครรภ์ที่ได้มาจากแม
1: ่โอเคก็สังเกตตัวเองดีๆนะคะถ้าคุณเป็นวัยรุ่นอยู่การมีสิวเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ที่ว่าเราจะมีวิธีการรักษาอย่างถูกต้องจากอาจารย์หมออย่างไรบ้างก็ต้องไปขอคำปรึกษาจากอาจารย์หมออีกทีนึงนะคะวันนี้เราก็ได้ข้อมูลเยอะมากพอสมควรนะคะแล้วก็วันนี้อยากจะให้อาจารย์หมอช่วยแนะนำหน่อยสำหรับใครที่กลัวการเป็นสิวหรือว่ากำลังเข้าสู่ในช่วงวัยที่จะเป็นสิวมีวิธีการดูแลรักษาหรือว่าป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นสิวยังไงบ้างคะ
0: จริงๆก็สิวก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะก็เป็นบ่งบอกว่าเราเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเริ่มมีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนะคะก็สิวแล้วก็เวลาเราเป็นเราก็มีหลายความรุนแรงนะคะก็อาจจะตั้งแต่รุนเล็กน้อยปานกลางถึงรุนแรงมากเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้มาพบแพทย์ถ้าเกิดว่ามีสิวขึ้นที่ใบหน้าแล้วเพื่อแพทย์ที่จะได้ประเมินความรุนแรงจริงๆก็อาจจะไม่ต้องรักษามันต้องเพทย์ถ่ายเองก็ได้ถ้าเป็นนิดหน่อยนะคะหรือบางคนเป็นน้อยแล้วก็ให้ทายานะคะซึ่งก็สามารถคุมอาการสิวได้บางคนถ้าเป็นสิวรุนแรงมีอักเสบมากจำเป็นอาจจะต้องรับประทานยาร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานยาหรือรักษาสิวก็อยากให้อยู่ในความดูแลของแพทย์ในช่วงนี้ในช่วงของโควิดแพนเดมิกเราต้องใส่แมสมีความสำคัญนะคะเราสามารถดูแลรักษาผิวหน้าไม่ให้เกิดสิวได้ง่ายๆนะคะเราก็ควรจะล้างหน้าธรรมดาเช้าเย็นนะคะสบู่ครีนเซอร์ที่ล้างหน้าก็เป็นสูตรอ่อนโยนนะคะ pH ก็เป็นกรดอ่อนๆก็จะช่วยแบบมอยเจอไรเซอร์หน้าแล้วก็ควรจะทาครีมบำรุงผิวนะคะเพราะเวลาเราใส่แมสเนี่ยบางทีมันเสียดสีทำให้ผิวหนังเนี่ยเราเสียความชุ่มชื้นผื่นแพ้ก็ง่ายขึ้นสิวก็เป็นง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สูตรอ่อนโยนสำหรับสิวไม่ก่อให้เกิดสิวไม่ใช้พวกครีมที่เป็นเนื้อหนาถ้าคนเป็นสิวนะคะก็ไม่ควรจะใช้แบบว่าออยเมนต์ที่พึ่งออยอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะใช้ครีมบำรุงในรูปของโลชั่นหรือเนื้อครีมไป
1: นี่แหละค่ะเป็นอะไรก็ตามถ้าเรามีความรู้นะเราจะรู้วิธีแก้ได้ถูกต้องเราจะหาวิธีมาป้องกันตัวเองได้เพราะฉะนั้นแล้วใครที่แบบว่ากลัวที่จะเป็นแล้วเรายังไม่มีความรู้ก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุทินีรัตนินจากสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์ของเราด้วยนะคะน้องเพชรค่ะ
2: ขอบคุณ
0: ดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะสำหรับสวยหล่อขอสืบครั้งหน้านะคะเราจะพาไปสืบไขในเรื่องอะไรเกี่ยวกับความสวยความหล่อต้องห้ามพลาดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสิวจ้า

ฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไป

0: ล้วพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการปดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งกับอบันสามัญชนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องป่วนใจมาปรึกษาคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้อบันอยากเล่นเกมก่อนนะแอบเล่นก่อนนิดนึงไม่น่าจะเป็นไรละมั้งแค่แป๊บเดียวน่ะมาเล่นด้วยกันไหมคะอันนี้ละกันเอาไหนดีเอานี้แหละชีวิตจริงอยากเป็นผู้ชายล่ำๆมานานแล้วเลือกตัวนี้ดีกว่าเลือกชุดได้ด้วยมันมืดอย่างเงี้ยมันไปเจอใครอ่ะทำไงอ่ะมีเสียงมีเสียงบางอย่างมีไฟแว๊บๆเฮ้ยมีเสียงแมงหวีด้วยอ่ะเหมือนมีศพแน่ๆเสียงเนี้ยน่ากลัวโยนไฟไปดิไงใครซ่อนอะไรอยู่ออกมาโอ๊ยโอ๊ยไม่เอาแล้วเกมนี้ไม่เหมาะกับเราอย่างแรงนึกว่าจะสนุกไปหาเกมที่ดีต่อใจกว่านี้ดีกว่าเกมเล่นนี้ดีกว่าเห็นบอกน่ารักกว่าเยอะเลย Never Alone คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเอ้ยการ์ตูนก็น่ารักกว่าโอ้เกมนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาวเผ่าค่อยเข้าทางหน่อยไม่ไหวแอมเบกี้โอ้ย

0: ต่อน่าสงสารน่ะมีเด็กผู้หญิงคนนึงสลบกลางหิมะด้วย
1: มาแล้วอย่าทำเขาเลยวิ่งหนีแล้วหนีแล้วมีขั้วโลกเหนือมาแล้ว
0: อ้ายช่วยด้วยมันจะกินเราแล้วอ่ะเจ้าจิ้งจอกขาว
1: กระโดด
0: เออไปหนีแล้วหนีแล้วอย่าทำเราเลยโอ้ไปก่อนแล้วกันนะ
1: เฮ้ยกระโดดกระโดดกระโดด
0: กระโดด
1: ไป
0: รอดมาได้โอ้โหจ้ะชายไม่เป็นไรหรอกนะไปไปกันเถอะไปไอหมาป่ามาเร็วตามมาเร็วไปอย่างน้อยเกมนี้ก็ดีต่อใจกว่าเกมที่แล้วละกัน
1: เฮ้ย
0: เพลเล่นจนลืมดูเวลาไปเลยค่ะแย่แล้วเลิกก่อนเลิกก่อนไม่ได้ไม่ได้โอ้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกมคือธุรกิจบันเทิงที่สร้างรายได้รวมทั้งโลกเนี่ยสูงที่สุดมานานหลายปีแล้วค่ะถ้าเปรียบเทียบกันนะคะในธุรกิจโทรทัศน์เอาเฉพาะของปีที่ผ่านมาคือ2561สร้างรายได้ทั้งหมด 150,000 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนธุรกิจภาพยนตร์อยู่ที่ 41,000 ล้านดอลลาร์และธุรกิจเพลงที่เคยบูมมากในอดีตนะคะทํารายได้รวมไปทั้งหมดอยู่เพียงแค่ 17,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ทราบตัวเลขของธุรกิจเกมนะคะจะตกใจมากเลยเพราะรายได้รวมทั้งโลกของปีที่แล้วเอาเฉพาะของธุรกิจเกมอยู่ที่ 137,900 ล้านดอลลาร์หรือถ้าเกิดเป็นเทียบเป็นเงินไทยบาทเท่ากับ4ล้านล้านบาทไทยค่ะโอ้โหนี่มันธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะคะเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นมีการประเมินว่าในปี2563เอาเฉพาะในส่วนของ e-sport จะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 46.7 ล้านล้านบาทไทยค่ะทำให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยนะคะมีการตื่นตัวมากเลยในเรื่องของธุรกิจเกมในเมื่อมีผู้สร้างเกมจำนวนมากแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เล่นเกมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้เราเรียกเขาว่าเกมเมอร์สค่ะบนโลกเราตอนนี้มีเกมเมอร์สอยู่1ใน4ของประชากรโลกนะคะถ้าเกิดนับเป็นจำนวนคนก็เท่ากับ 2,300 ล้านคนค่ะนี่ไม่เบาเลยนะคะเป็นจำนวนคนจำนวนมากเลยในขณะที่ทุกคนนะคะกำลังเมามันเล่นเกมกันใหญ่เลยนะคะใส่แว่น VR เข้าไปอยู่ในโลกแห่งความสุขเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเรากำลังมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าคะโดยเฉพาะปัญหาทางจิตเวชที่หลายครั้งพบว่ามีชนวนมาจากปัญหาการติดเกมปลดชนวนป่วนใจในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะมาช่วยไขข้อข้องใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอาการเสพติดเกมและร่วมหาวิธีป้องกันให้ถูกทางติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะอาปันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
2: เริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้อ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าลงแดงด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับ
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลยคุณหมอคะทราบมาว่าคุณหมอเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเด็กติดเกมมานานอะไรเป็นตัวจุดประกายหรือว่าผลักดันให้อาจารย์หันมาสนใจปัญหาเด็กติดเกมคะ
2: ประสบการณ์ในฐานะที่ทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็จะรับปรึกษาดูแลเด็กนะครับที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆหมอได้เห็นปัญหาเนี่ยที่พ่อแม่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็มันมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งต่อตัวเด็กที่จะต้องพามารักษาเนี่ย 10-20 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเด็กที่เล่นเกมแล้วก็เกิดอาการติดก็คือไม่ทำอะไรเลยคือวันๆ
0: ไม่นอน
2: ก
0: ็ไม่อยากไปเล
2: ่นเกมบางคนหนีหายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์เลยเพื่อที่จะไปเล่นเกมประสบการณ์เนี่ยที่เห็นปัญหาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเนาะว่าเกมเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยมีอาการติดได้ยังไงถึงได้เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนทั่วไปสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะให้เป็นเนี่ยมีความรู้แล้วก็ไม่ให้พ่อแม่เนี่ยจะต้องไปซ้ำรอยกับพ่อแม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
0: อาบันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
2: คนสร้างเกมเขาก็เก่งใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปก็คือมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราทำได้สำเร็จก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ต้องการ ความสำเร็จนะครับต้องการการยอมรับเนาะคราวนี้การเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาเพื่อให้เราสามารถที่จะชนะได้ถ้าเราเล่นบ่อยๆมันจะไม่ยากเกินไปคือถ้าเขาสร้างเกมที่ยากเกินไปเลยอย่างเงี้ยคนก็จะไม่เล่นถ้าง่ายเกินไปไม่รู้จะเล่นทำไมเล่นก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราสำเร็จความสำเร็จเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: ความสุขเนี่ยมันก็ทำให้เราติดได
1: ้เรื่องของการติดเกมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องสมองนี้ด้วยไหมคะ
2: อ๋อเกี่ยวข้องกับสมองเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็คือจากการที่ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาติดเกมเนี่ยเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัก 10-20 ปีก่อนเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องว่าทำไมคนติดเกมเนี่ยมากนักในต่างประเทศจริงๆก็ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในพื้นฐานของวิชาการทางจิตเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีความรู้ระดับเยอะเลยที่เกี่ยวกับว่าทำไมคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยถึงมีอาการติดที่ไม่สามารถเลิกได้ก็คือการเสพสารเสพติดเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขมันจะไปกระตุ้นการหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขคราวนี้ปกติคนเราเนี่ยเวลาเรามีความสุขจากเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะมีสารโดปามีนเนี่ยหลั่งออกมาแต่ว่ามันหลั่งออกมาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเสพสารเสพติดเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เยอะการที่ปกติเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะมีความสุขจากอะไรหลายๆอย่างเราก็จะทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เราถูกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอมบาร์ดเหมือน
1: ถูกแบบรุมเร้า
2: อย่างแรงเลยมันจะทำให้สมองเราเนี่ยเหมือนมันมุ่งแต่หาจากความสุขอันเนี้ยที่มันเยอะๆจนกระทั่งลืมความสุขจากสิ่งอื่นๆที่เราจะมีความสุขได
1: ้ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอาจจะได้ความสุขโดปามีนสัก10หน่วยแต่ถ้ายาเสพติดได้แสนหน่วยเราก็เลยไม่เอาอะไรแล้วเราขอยาเสพติดเลยดีกว่ามันได้โดสหนักสุดแล้วอย
2: ่
1: างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับคือเรารู้กลไกทางสมองว่าทำไมคนเนี่ยติดยาเสพติดบางทีเราไปนึกว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเหมือนเขาไม่มีจิตสำนึกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคนที่เขาใช้สารเสพติดที่ถึงขั้นติดเนี่ยเขารู้ดีกว่าเราอีกนะครับว่าสารเสพติดเนี่ยมันมีผลเสียกับชีวิตของเขายังไงบ้างเขาเห็นอยู่แต่ว่าไอ้กลไกทางสมองเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถลืมไอ้ความสุขอันนี้ได้แล้วก็พอไม่ใช้ก็เกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงหรือว่าเครปปิ้งนั่นแหละคนที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้เขาก็จับจุดเนี้ยแล้วก็ไปศึกษาวิจัยว่าเวลาเล่นเกมเนี้ยอ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกัน
1: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลย
2: ครับใช่ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่อๆไปที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าเครปวิ่งหรือเรียกว่าลงแดงเนี่ยด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราก็รู้นะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะเหมือนกัน
1: ไม่ทำงานทำการเลย
2: เสียเวลาเรามาก
1: โซมมากเหนื่อย
2: คืออันนั้นหมายถึงคนที่ติดมาก
1: ๆ
2: แม้แต่คนที่ธรรมดาเนี่ยตั้งใจว่าเดี๋ยวเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะทำงานละเดี๋ยวขอเล่นเกมสักเกมเดี๋ยวเล่นๆไปแล้วไปนู่น
1: รู้ตัวอีกที
2: เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมองที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู
1: ้ถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะอนุภาพของการเล่นเกมเท่ากับว่าเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่ติดเกมเลยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่แบบเป็นผู้เสพติดยาเสพติดเลย
2: ครับคือกระบวนการทางสมองแล้วก็ที่มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงติดการติดเกมได้เท่านี้คนที่ติดเกมเนี่ยคืออย่างที่บอกบางทีใจเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมเลยแล้วก็ควบคุมเวลาตัวเองเนี่ยไม่ได้เวลาไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็หงุดหงิดบางคนที่เล่นจนไม่หลับไม่นอนบางทีเคยทำอะไรที่ดีทำอะไรสำเร็จก็คือไม่ทำอันนั้นไปเลยทั่วโลกเนี่ยมีคนเล่นเกมจนเสียชีวิตเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีรายงานทางวิชาการนะครับเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีคนเล่นเกมจนตายเกิน200คน
1: ตายเพราะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรเงี้ยหรอคะหรือว่าเครียดเกิน
2: ตายคาโต้เกมอะครับของประเทศไทยนี่ก็มีบ่อยนะครับเฉพาะที่ลงข่าวเนี่ยก็บ่อยมากก็จะมีเป็นระยะคือหลาย10คนแล้ว
1: คุณหมอคะแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงคะว่าตกลงสมองของเราเนี่ยมันติดเกมจริงๆมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไหมคะ
2: อ๋อมีครับ ก็คือจากที่มีคนติดเกมจำนวนมากเนี่ยครับ

0: ก็ทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสมองของเราเวลาที่เล่นเกมก็พบว่ามันมีการหลั่งสารที่ชื่อโดปามีนเนี่ยที่บริเวณที่เรียกว่านิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ยเหมือนคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างในรูปก็คือในส่วนที่มันจะเป็นสีเหลืองเนี่ย
1: สีเหลืองนี่คือโดปามีนนี่กำลังปุ๊ดปาร์ตไปเลย
0: ใช่ครับคราวนี้พอเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยเอ๊ะมันมีผลยังไงต่อสมองของเรานะครับเขาก็ศึกษาวิจัยว่าเวลาเทียบคนที่ติดเกมกับคนปกติคือคนที่ไม่ได้ติดเกมก็พบว่ามันมีการเชื่อมโยงของสมองสมองของเราเนี่ยมันทำงานด้วยการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทก็อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก
1: ็
0: คือจุดที่แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทของเราเนี่ยมันลดลงแล้วก็ตำแหน่งที่มันลดลงเนี่ยก็คือตำแหน่งที่จะอยู่สมองเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอันที่พออธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่เล่นเกมบางเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปมีผลต่อการทำงานของสมองของเราส่วนนั้น
1: นี่คือหลักฐานจะโดยตรงเลยนะคะแต่ทีนี้พอคุณหมอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับแบบสมองมันมีผลเสียทางร่างกายของเราโดยตรงยังไงบ้างคะ
0: ผลเสียที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือถ้าเราติดเยอะในระดับหนึ่งก็จะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารน้อยไม่หลับไม่นอนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้นเนาะหัวใจทำงานมากขึ้นคาดว่าคนที่เสียชีวิตขณะเล่นเกมเนี่ยก็คงมีความผิดปกติของระบบหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตที่มันทำงานผิดปกติไป
1: หัวใจล้มเหลวอย่างเงี้ย
0: ครับใช่ครับผลกระทบอื่นๆก็คือทางสุขภาพก็คือคนที่เล่นเกมเยอะก็จะนั่งอยู่เฉยๆสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็จะสู้คนที่ออกกำลังกายอะไรเนี่ยไม่ได้ผลกระทบที่สำคัญก็คือถ้าเราเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากนะครับของต่างประเทศเป็นร้อยๆการวิจัยและที่ยืนยันว่าเด็กที่เล่นเกมมีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันออกไปทางก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นอีกอันนึงก็คือเขาศึกษาพบว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุเนี่ยคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีจิตใจที่จะไปช่วยเหลือคนอื
1: ่
0: นเขาก็ศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยความพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันหายไปทดลองให้เด็กเนี่ยสมมติสถานการณ์แล้วดูว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาเข้าไปช่วยไหมก็พบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยเห็นคนที่เดือดร้อนได้รับอันตรายเนี่ย
1: ก็เฉย
0: ๆ
1: เพราะในเกมที่เขาเล่นมันก็รุนแรงเลือดสาดอยู่แล้วของจริงเลือดสาดก็เฉยๆ
0: เหมือนชินชาครับก็ไม่เป็นไรใครจะเจ็บก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ทำไมคนที่เล่นเกมรุนแรงถึงกลายเป็นคนรุนแรงไปเองได้อะคะ
0: ตอนที่ทางการแพทย์เราเนี่ยรู้ว่ามันสัมพันธ์เนี่ยเอ๊ะเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงอะไรมันเกิดก่อนอะไรมันเกิดหลังเช่นเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
1: รุนแรงอยู่แล้ว
0: เขาถึงได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือว่าเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันเกิดพฤติกรรม
1: ได้เปลี่ยนเขา
0: ใช่ครับก็มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามก็พบว่าการเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมากกว่าเคยมีเด็กคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กเริ่มมีปัญหาติดเกมเนี่ยเป็นเด็กดีเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ดีเลยครอบครัวดีเลยนะครับการเลี้ยงดูคิดว่าดีครับพ่อแม่มีความพร้อมทุกอย่างเด็กมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเป็นเด็กที่โอ้โหดูเหมือนสมบูรณ์แบบระดับหนึ่ง เรียนก็ใช้ได้เลยปรากฏว่าเล่นเกมไปแล้วก็ติดเล่นสักระยะหนึ่ง2ปี3ปีครับคุณแม่บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากจากเป็นเด็กอารมณ์ดีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่แบบพูดอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดเลยมีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่นี่ไปเตือนนะครับเรื่องว่าเล่นเกมมากเกินไปทำร้ายแม่อย่างแรงเลยนะครับแม่บาดเจ็บเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าคิดตามสถิติเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยได้สูงขึ้นครับ
1: คนที่เสียคือเขาเป็นใครคะ
0: เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จถ้าเป็นเด็กๆ เลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่าย
1: แต่อาจารย์คะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนเกมมันมีโทษเยอะมากแต่มันก็ไม่น่าจะแบบมีโทษกับทุกคนป่ะคะเพราะว่าอย่างอาบานเห็นเนี่ยหลายคนในโลกนี้ก็เล่นเกมเยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไป แทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้าวกับคนอื่น
0: ถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกคนไหม
1: ก็ไม่ใช่อ
0: ันนี้คงไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เสี่ยงเหมือนมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วเช่นเขาอาจจะโตมาในบรรยากาศที่ขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวมีความรุนแรงพ่อแม่ก็ทะเลาะทำร้ายร่างกายกันเด็กที่เขาอยู่ในบรรยากาศเนี้ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมเนี้ยได้ง่ายขึ้น
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคติดเกมทีนี้ก็เลยสงสัยค่ะว่าแล้วคนที่เสี่ยงนะคะที่มีความเสี่ยงนี่คือเขาเป็นใครอะคะหรือเขามีลักษณะแบบไหนหรือมีปัจจัยอะไร
0: คนที่เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลล์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือเป็นคนที่เหมือนทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จพอมาเล่นเกมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นแล้วจะชนะได้ชนะได้
1: รู้สึกเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะ
0: คนที่มีจุดอ่อนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเนี่ยพอสำเร็จแล้วเราก็จะติดใจกับสิ่งนั้นถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากแล้วว่าเป็นโรคสำคัญเลยที
1: ่
0: มีความเสี่ยงในการติด
1: แล้วก็
0: สาเหตุเด็กสมาธิสั้นเขาชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไวคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มัน
1: ช้า
0: ๆได้นานๆแต่เกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทำพลาดก็ตายไปเลยแพ้ไปเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วก็เริ่มใหม่เลย
0: ใช่ครับก็เลยทำให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่ายอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากอารมณ์เขาเนี่ยมันไม่มีความสุข
1: หดหู
0: ่อยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นพอเล่นเกมแล้วชนะคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขเขาก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วบางทีมันก็ทำให้ลืมความทุกข์ในชีวิตจริงหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลเช่นวิตกกังวลไม่กล้าเข้าสังคมอะไรทำนองเนี้ยการเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นวิธีนึงที่ทำให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับคนจริงเล่นกับคนในเกมที่รู้จักกันจริงบ้างไม่ได้รู้จักกันจริงบ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็จะชอบปฏิสัมพันธ์แบบนี้แต่คราวนี้พอเล่นมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการติดได้เหมือนกันคนที่เป็นโรคทางจิตเวชหลายๆอย่างก็ทำให้มีความเสี่ยง
1: ถ้าเกิดสมมติตอนนี้พูดถึงว่าอ่ะเด็กคนนี้ติดเกมแล้วพ่อแม่อยากให้เขาเลิกให้เลิกนี่คือลงแดงแล้วก็หงุดหงิดแน่นอนดีไม่ดีทำร้ายพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าชมรายการนี้อยู่นี่คือเขาจะทำอย่างไรดีคะที่จะแบบดึงลูกออกมาโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกต่อต้านด้วยคือลูกจะไม่เกลียดพ่อแม่หรือพ่อแม่เป็นคนไม่ดีเลยมาดึงเราออกจากความสุขที่มันแบบสุดยอดอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีคะ
0: ต้องเข้าใจอย่างที่คุณดาบันพูดเนาะว่าเด็กที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่สูงระดับหนึ่งของเด็กมันก็เพลิดเพลินด้วยนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแล้วเราไปบ่นว่าไปตำหนิไปทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะขึ้นเอาโดยหลักการภาพรวมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมทั้งหมดเลยของเด็กและวัยรุ่นนะครับอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนถ้าเริ่มด้วยการจับผิดบ่นว่าตำหนิอันนี้ไม่ดีอย่างนี
1: ้
0: ใช่ครับโดยทั่วไปมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตัวความขัดแย้งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดเวลาสมองเราที่เกิดอาการลงแดงแล้วเนี่ยที่มันติดแล้วเนี่ยที่เกิดอาการอยากไปเล่นเนี่ยตัวกระตุ้นนี่จะมีอยู่3อย่างก็คือถ้าเราไปอยู่ในบรรยากาศที่เราเคยเล่นเราจะอยากเล่นถ้าเราลงมือเล่นเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นความอยากอันนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือความเครียดความเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าเครฟวิ่งหรืออาการที่อยากเล่นของเด็กอีกอันนึงเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความเครียดเนี่ยก็จะยิ่งเล่นมากขึ้นอันนี้เป็นกระบวนการเข้าใจทางสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ใช้วิธีด้านลบแทนที่จะทำให้ลูกเนี่ยหยุดเล่นยิ่งทำใหเกิดอาการอยากเล่นเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติพยายามไม่ไปพูดจุกจิกหรือบ่นอะไรที่มันซ้ำซากอันดับแรกก็คงจะต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีก่อนบางครอบครัวนี่หมอก็ถึงกับแนะนำว่าพ่อแม่ลองลงไปเล่นกับลูกเลยดีไหม
1: เดี๋ยวก่อนแต่ได้มองเป็นพวกเดียวกัน
0: แต่ต้องระวังไม่ให้ตัวเองติดคือทำยังไงก็ได้ที่สร้างบรรยากาศที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกับเราเข้าใจเราคนเราก็ต้องการพูดคุยความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยในสถานที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรได้สำเร็จพ่อแม่ก็จะต้องหาโอกาสที่พูดคุยในส่วนที่เขามีดีนะครับหรือว่า พูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะสนใจทางกีฬาใช่ไหมครับสนใจฟุตบอลสนใจอะไรพวกนี้นะครับผู้หญิงก็จะมีสนใจเรื่องการแต่ง

0: ตัวเรื่องนักร้อง
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยครับก็มี
1: จุดที่ติดนักร้องแทนนะคะ
0: ก็น่าจะยังดีกว่าติดเกมนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราป้องกันดีกว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยทุกคนไม่ได้ติดเกมมันจะมีสักประมาณ 15-20% ของคนที่เล่นเกมเนี่ยที่จะเล่นถึงติดถ้าเรามีความเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงกับมันจะดีกว่าเนาะเหมือนตัวอย่างที่คนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดทุกคนแต่เราก็ไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงใช
1: ่
0: ไหมครับก็คืออะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ก็จะดีกว่า
1: คนที่ฟังอยู่นี้เขาติดเกมไปแล้วอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าสายไปแล้วไหมสมองเขาถูกทำลายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกได้ไหมอย่างนี
0: ้แก้ไขได้ครับ
1: แก้ยังไงอะคะคุณหมอ
0: เนื่องจากเรารู้ไกลของการติดแล้วก็กลไกที่จะทำให้คนหายติดได้อะไรทำนองนี้นะครับโอ้มีการศึกษาถึงการใช้ยาบางอย่างเลยนะครับเพราะว่าเรามียาบางอย่างที่ลดอาการอยากสารเสพติดได้มีการศึกษาว่าเอายานั้นมาให้คนที่ติดเกมมากๆเนี่ยรักษาได้ไหมเริ่มมีการศึกษาวิจัยแบบนี้มากขึ้นยาบางชนิดก็สามารถที่จะลดอาการอยากเล่นได้แต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยแต่จริงๆไม่ต้องถึงใช้ยาถ้าเราเข้าใจกลไกทางสมองของเราในการติดเนี่ยถ้าเราติดอะไรแล้วเราหยุดสิ่งนั้นไปนานๆเข้าใจว่าสมองเนี่ยจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็คงกลับมาปกติเหมือนคนที่เขาเล่นเกมแล้วติดบางทีพอหยุดเล่นไปนานๆระยะหนึ่งเช่นเป็นเดือนๆอย่างเง
1: ี้
0: ยบางทีความรู้สึกที่มันจะอยากเล่นมันก็จะค่อยๆหายไปได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะยากนิดนึง
1: ครับเพราะว่าต้องติดอยู่ด้วย
0: ต้องเราต้องหักห้ามใจตัวเองด้วยหรือไม่บางทีก็ต้องใช้คนอื่นอ่ะพ่อแม่เนี่ยมาช่วยถ้าพ่อแม่จะช่วยตรงนั้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่มีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกถ้ายังไม่ดีแล้วไปห้ามส่วนใหญ่ก็จะยิ่งทําให
1: ้หนีออกจากบ้านไปเล่นเกมดีกว่า
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาอยู่ในโลกของเกมเนี่ยเขาเป็นฮีโร่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยครับ
1: โดนด่าทุกวันเลย
0: ใช่ครับใช่ครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้คราวนี้ถามว่าต่างประเทศนี่เขามีทํายังไงกันอีกนะครับก็พบว่าอย่างในประเทศจีนประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีมีคนติดมากกว่าเราอีกนะครับ
1: ประเทศเกาหลีนี่เขาอุตสาหกรรมเกมนี่คือเป็นอันดับต้นๆของโลก
0: แล้วก็เขาเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศเขาเลยเจอปัญหามาก่อนเราเขามีการบำบัดแบบเป็นกลุ่มบำบัดของประเทศจีนก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายสถาบันที่ทำของประเทศไทยเราก็ทำเหมือนกันกิจกรรมกลุ่มบำบัดพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทำให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราติดเนี่ยตัวปัจจัยอันนึงที่ทำให้เราเกิดอาการอยากมากขึ้นก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความเครียดได้เก่งขึ้นตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลง
1: แก้ที่ต้นตอ
0: ครับใช่ครับ
1: หลังจากที่ฟังวันนี้นะคะอบันรู้สึกตกใจมากว่าการติดเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยโชคดีที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้ความเข้าใจเรานะคะรวมถึงแนะนำวิธีในการที่เราจะป้องกันปัญหารวมถึงการแก้ไขถ้าเกิดว่าเรากำลังติดเกมอยู่ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีครับ

ราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจ

เราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดล Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

นักวิชาการการศึกษาคือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถที่จะเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกในสภาวะการปัจจุบันได้

0: การศึกษาถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อผู้คนทุกยุคทุกสมัยแต่ทว่าปัจจุบันการศึกษายังไม่เข้าถึงประชาชนบางกลุ่มในประเทศไทยจึงทำให้เกิดนักวิชาการการศึกษาขึ้นมาเพื่อจัดการอบรมต่างๆและนำความรู้ไปสู่ภูมิภาคที่ความรู้ยังเข้าไม่ถึงรวมไปถึงพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆรวมถึงหลักสูตรต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนอีกด้วย
1: สวัสดีค่ะชื่อกรณัฐพิพัฒน์ผลนะคะปัจจุบันเป็นนักวิชาการการศึกษานะคะมีหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยหลักสูตรนะคะแล้วก็เป็นวิทยากรเป็นที่ปรึกษาตามบริษัทต่างๆนะคะถ้าพูดถึงคำว่านักวิชาการก็คือคนที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะการศึกษาก็คือในเรื่องของระบบการศึกษาต่างๆซึ่งมีทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยทีนี้คนที่เป็นนักวิชาการการศึกษาก็คือคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องของการจัดการศึกษาซึ่งแต่ละคนอาจจะมีความเชี่ยวชาญเนี่ยไม่ได้ทั้งหมดของการจัดการศึกษาทุกระบบบางคนอาจจะเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการศึกษาผู้ใหญ่บางคนอาจจะเชี่ยวชาญเรื่องของการจัดการศึกษาให้กับเด็กแต่โดยรวมก็คือคนที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยในเรื่องของการจัดการศึกษาในรูปแบบเฉพาะแล้วก็เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายการทำงานของนักวิชาการการศึกษาจริงๆเนี่ยในทุกเขาเรียกว่าองค์กรชุมชนสังคมต่างๆก็จะมีนักวิชาการการศึกษาเนี่ยอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นในภาครัฐเนี่ยเราก็อาจจะใช้ชื่อเป็นนักวิชาการการศึกษาแต่ว่าถ้าเป็นองค์กรของเอกชนเนี่ยก็อาจจะเป็นชื่อของนักพัฒนาบุคลากรเสน่ห์ของอาชีพนี้เนี่ยของนักวิชาการการศึกษาก็คือเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่พัฒนาคนทำให้คนเนี่ยได้มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถที่ดีขึ้นเมื่อบุคคลมีความรู้ความสามารถที่ดีขึ้นมันก็จะส่งผลถึงองค์กรชุมชนที่อยู่อาศัยแล้วก็ประเทศชาติด้วยความฝันตอนเป็นเด็กเนี่ยอยากเป็นหลายอาชีพแต่ว่าอาชีพที่พี่อยากเป็นมากที่สุดในตอนนั้นเนี่ยตอนเด็กๆก็คืออยากจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ได้ช่วยเหลือคนเนี่ยค่ะแรงบันดาลใจเนี่ยได้มีผู้ชักชวนนะคะเป็นผู้ใหญ่ชักชวนเข้ามาในบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาบุคลากรเราก็เริ่มมาทำงานในเรื่องของการฝึกอบรมพัฒนาคนอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าทำแล้วดีมากๆในการที่ทำให้คนเนี่ยไม่รู้ได้รู้ทำให้คนที่ไม่มีทักษะได้มีทักษะเกิดความชำนาญในการทำงานอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงที่เวลาเราทำแล้วคนมีการพัฒนาศักยภาพที่ดีขึ้นเนี่ยค่ะเราจะมีความรู้สึกที่เราดีใจมากเอ็นติดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะติดคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์หลังจากเรียนจบปริญญาตรีแล้วนะคะก็ไปทำงานที่บริษัท Media of Media ทำรายการโทรทัศน์ก็ได้ประสบการณ์ความรู้จากบริษัทนี้มากเลยทำอยู่สักพักหนึ่งออกมาเป็นเลขานุการขององค์การเพศสัจกรรมได้สักพักหนึ่งแล้วก็ออกมาทำอยู่ในบริษัทที่ปรึกษาทางด้านพัฒนาบุคลากรหลังจากนั้นเนี่ยก็มาต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่องพอจบปั๊บก็มาทำงานสหวิทยาก็มีโอกาสในเรื่องของการทำฝึกอบรมการคัดเลือกบุคลากรดูการดูแลบุคลากรหลังจากนั้นก็ไปอยู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บริษัท NCC Management and Development ในการทำงานที่นี่เนี่ยพี่ก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเป็นหลักเช่นกันแล้วก็ไปอยู่ที่เซ็นทรัลพัฒนานะคะก็ทำงานในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรพอทำงานที่นี่ได้สักพักหนึ่งเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นก็ไปต่อปริญญาเอกที่ศิลปากรในสาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์พอจบแล้วเนี่ยก็มาทำงานอยู่ที่เซ็นทรัลเช่นกันในเครือของเซ็นทรัลนะคะก็ทำงานในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพี่ก็มาอยู่ที่บริษัท WHA Corporation นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลในเรื่องของการสร้างwarehouse แล้วก็มีนิคมอุตสาหกรรมเฮมราชด้วยก็ทำงานในเรื่องของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพี่ก็มีความรู้สึกว่าพี่อยากจะใช้วิชาความรู้ให้มากขึ้น พี่ก็เป็นที่ปรึกษาอิสระด้วยก็ทีนี้เริ่มเข้าไปให้คำปรึกษาทางบริษัทต่างๆในขณะเดียวกันเราก็จะมีการสอนตามมหาวิทยาลัยด้วยเป็นวิทยากรให้กับบริษัทต่างๆด้วยซึ่งวิชาที่สอนก็จะมีหลายวิชาด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างทีมการทำทีมบิลดิ้งในเรื่องของการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพการสื่อสารการให้การบริการต่างๆเหล่านี้ที่เราเข้าไปสอนให้กับบุคลากรในบริษัทนี้นะคะแต่ละช่วงชีวิตของเราเนี่ยเรียกว่ามันจะมีผลงานที่เราพึงพอใจเนี่ยแตกต่างกันไปนะในช่วงวัยที่เราเพิ่งเริ่มทำงานและเราเข้ามาเริ่มชีวิตของการเป็นนักวิชาการการศึกษาเนี่ยสิ่งที่เราทำตอนนั้นน่ะเราเรียกว่าเป็นความสำเร็จของเรามากๆก็คือในเรื่องของการได้วิเคราะห์ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายและเราจัดโปรแกรมการพัฒนาเขาเราสามารถที่จะพัฒนาและเห็นการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของเขาได้ในตรงนี้นะคะถือว่าเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของเรามากปรัชญาในการทำงานใช่ไหมคะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้เหนือความคาดหวังมันอาจจะใช่เราอาจจะรักในงานที่เราทำแต่ว่าบางเรื่องอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้รักที่สุดแต่เราต้องรับผิดชอบและทำอย่างดีที่สุดแล้วก็ดูถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและเนื่องจากว่าอาชีพของเราเนี่ยค่ะเราต้องทำงานกับคนมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญในการทำงานของเราคือพรหมวิหาร4ก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถึงจะทำให้เราทำงานกับคนได้

0: การจัดการสอบแข่งขันเพื่อเป็นนักวิชาการการศึกษาครั้งล่าสุดมีผู้สอบผ่านทั้งประเทศเพียง66คนแต่ความต้องการนักวิชาการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีความต้องการถึง300คนซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขาดแคลนบุคลากรด้านการศึกษาของประเทศไทยเป็นอย่างมาก
1: ขั้นตอนการทำงานของนักวิชาการการศึกษานะคะในส่วนของการเป็นวิทยากรขั้นตอนของการทำงานเนี่ยเริ่มแรกเลยก็คือเราคงจะต้องวิเคราะห์ถึงปัญหาขององค์กรก่อนว่าเขาต้องการอะไรส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเข้าไปพูดคุยวิเคราะห์ปัญหาว่าสิ่งที่เขาต้องการพัฒนาปัญหาของเขาตอนนี้คืออะไรพอได้เรื่องของปัญหามาแล้วนะคะเราก็จะต้องมาออกแบบหลักสูตรว่าหลักสูตรอะไรที่จะไปสามารถตอบสนองกับปัญหานี้ได้หลังจากนั้นแล้วเนี้ยเราก็จะต้องมีการติดต่อประสานงานกับบุคลากรขององค์กรนั้นๆมีการนำเสนอมีการพิจารณาร่วมกันหลังจากนั้นแล้วเนี้ยก็จะเป็นส่วนของการเข้าไปฝึกอบรมพัฒนาพนักงานนะคะก็คือการเป็นวิทยากรนะคะในส่วนของการเป็นวิทยากรเนี้ยเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมมากๆเราจะต้องมีการทำการศึกษาผู้เรียนก่อนว่าผู้เรียนเป็นคนกลุ่มไหนปัญหาเขามีอะไรสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเราก็จะจัดรูปแบบการเรียนรู้กิจกรรมเกมเนื้อหาต่างๆให้สอดคล้องกันระหว่างที่เราเป็นวิทยากรแล้วก็ฝึกอบรมสอนไปเนี่ยเราก็จะต้องมีการสังเกตตลอดเวลาว่าพฤติกรรมของผู้เรียนตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วสิ่งที่เราให้เขาโอเคไหมถ้าไม่โอเคแล้วมันเข้ากันไม่ได้เราจะต้องมีการแก้ไขสถานการณ์แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาก็คือจะต้องมีแผนสำรองตลอดหลังจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการฝึกอบรมก็จะมีการประเมินผลออกมาว่าการฝึกอบรมครั้งนี้เนี่ยเนื้อหาสาระโอเคไหมวิทยากรโอเคหรือเปล่าแล้วก็เอาไปปรับปรุงพัฒนาต่อไปหลังจากนั้นอีก 2-3 เดือนก็อาจจะมีการ follow up ก็คือติดตามผลการพัฒนานะคะว่าได้ผลมากน้อยแค่ไหน
2: วันนี้ก็คือมาเก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัยนะคะที่ตลาดน้ำบางพลีใหญ่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน้าที่หนึ่งของนักวิชาการการศึกษาค่ะแล้วก็ตลาดน้ำแห่งนี้เนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่รัชกาลที่4นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันมีวิวัฒนาการการเปลี่ยนไปซึ่งเราก็จะมาศึกษาหาข้อมูลว่าเขามีวิวัฒนาการและการพัฒนาอย่างไรบ้างนะคะ

วันนี้นะคะสิ่งที่ได้ก็คือได้รู้วิถีชีวิตชุมชนของตลาดน้ำโบราณนะคะว่าเขามีวิถีชีวิตที่ยาวนานมาเนี่ยและมีวิวัฒนาการอย่างไรเราจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองที่เข้ามาและความซบเซานะคะแล้วก็เห็นวิวัฒนาการในการพยายามที่จะอยู่รอดและพัฒนาตนเองในชุมชนแห่งนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือเป็นงานขั้นตอนหนึ่งของนักวิชาการการศึกษาที่สำคัญที่จะต้องมีการเก็บข้อมูลที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงนะคะเพื่อที่เราจะสามารถสังเคราะห์แล้วก็สามารถที่จะสรุปในงานวิจัยของเราได้อย่างน่าเชื่อถือนะคะ

นักวิชาการการศึกษาที่ดีจะต้องมีความใฝ่เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองตลอดเวลาเพราะการศึกษาเนี่ยมีให้เรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุดเป็นการศึกษาตลอดชีวิตแล้วก็จะต้องมีความรักในคนเป็นผู้ให้มีทัศนคติที่ดีแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงในหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทำนะคะพูดถึงความสำเร็จของอาชีพนักวิชาการการศึกษานะคะในมุมของพี่นะคือพี่มีความมุ่งมั่นนะคะมีใจรักในวิชาชีพนี้ในวิชาชีพที่เป็นผู้ให้ในเรื่องของการพัฒนาถ้าเรามีความหลงใหลแล้วรักในสิ่งนั้นเนี่ยเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีแล้วเราจะทุ่มเทแล้วก็มุ่งมั่นกับสิ่งนั้นนะคะพี่คิดว่าอันนี้คือสิ่งสำคัญคือใจต้องมาก่อนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคือการขวนขวายใฝ่เรียนรู้ให้กับวิชาชีพของเรานะคะแล้วมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จในวิชาชีพนี้การในอาชีพนักวิชาการการศึกษาเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตปกติของพี่สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพี่จะค่อนข้างมีอิสระในการที่จะจัดสรรเวลาได้ว่าเวลาไหนเป็นเวลาที่เราทำงานเวลาไหนเป็นเวลาที่เราใช้ชีวิตส่วนตัววันไหนที่เราไม่ได้ออกไปให้คำปรึกษาหรือว่าไปสอนก็จะอยู่ที่บ้านแล้วก็นั่งค้นคว้าหาความรู้แล้วก็ทำงานที่บ้านได้แล้วก็คนที่บ้านก็มีความเข้าใจไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการดำเนินชีวิตอายุเป็นอุปสรรคในการทำงานของอาชีพนักวิชาการการศึกษาไหมคิดว่าไม่นะคะก็คืออาชีพนี้เนี่ยสามารถทำงานได้ไปเรื่อยๆจนแก่ตายไปเลยเพราะว่าการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดอาชีพของการเป็นที่ปรึกษายิ่งอายุมากประสบการณ์มากพี่คิดว่ายิ่งเป็นประโยชน์ในการที่จะเข้าไปให้ความรู้กับองค์กรต่างๆนะคะวิทยากรยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งเป็นเขาเรียกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญสั่งสมในตัวเองมากนะคะสามารถที่จะถ่ายทอดแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อบรมสัมมนาได้นะคะคิดว่าอายุไม่ได้เป็นอุปสรรคของวิชาชีพนี้นะคะ

สวัสดีครับชื่อนายฤทธิชัยจำจิตครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยศิลปากรครับสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะครับมีความน่าสนใจก็คือว่าเรื่องของศาสตร์การศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยครับคือเรามาเรียนแล้วเราสามารถจบออกไปแล้วทำงานได้อย่างหลากหลายแล้วก็สอนผู้คนได้หลายกลุ่มเป้าหมายครับแล้วก็มีความสำคัญก็คือในโลกปัจจุบันนะครับเรื่องของการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยเข้ามามีส่วนสำคัญในส่วนนี้เพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องมีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอยู่เสมอครับซึ่งการศึกษาตลอดชีวิตก็จะเข้าไปช่วยปรับปรุงแล้วก็พัฒนาจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยได้ครับสำหรับแรงบันดาลใจนะครับในการเลือกเรียนสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะครับก็คือเราเติบโตมาในชุมชนที่อยู่ในชนบทนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเกษตรกรรมซึ่งสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยจะเป็นศาสตร์ที่เราเรียนแล้วครับเราสามารถนำความรู้เนี่ยไปจัดการศึกษาไปพัฒนาชุมชนของเราได้ครับด้วยการจัดการศึกษาให้คนในชุมชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นครับเรียนจบแล้วนะครับก็อยากเป็นนักพัฒนาชุมชนครับหรือว่าครูกศน.ก็ได้ครับเพราะว่าเราอยากกลับไปนำความรู้ในส่วนนี้นะครับกลับไปพัฒนาชุมชนของเราครับ

สวัสดีค่ะชื่อโชติรสขุนทองจันทร์อยู่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรชั้นปีที่2สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตค่ะคณะศึกษาศาสตร์แบ่งออกเป็น6ภาควิชาและก็12สาขาวิชาย่อยค่ะโดยใน6ภาควิชาประกอบด้วยภาคพื้นฐานการศึกษาภาคบริหารการศึกษาภาคหลักสูตรและวิธีการสอนภาคการศึกษาตลอดชีวิตภาคเทคโนโลยีการศึกษาและจิตวิทยาค่ะสำหรับ12วิชาย่อยนะคะแบ่งออกเป็นหลักสูตร5ปีและหลักสูตร4ปีค่ะหลักสูตร5ปีประกอบด้วยการสอนภาษาไทย

0: ังคมศึกษาภาษาอังกฤษการประถมศึกษาการศึกษาประถมวัยการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศแล้วก็ในเรื่องของวิชาเอกฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ค่ะส่วนหลักสูตร4ปีประกอบด้วยจิตวิทยาวิทยาศาสตร์การกีฬาเทคโนโลยีการศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิตค่ะสำหรับสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของเทคนิคการสอนผู้ใหญ่ต่างๆหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างไปจากในระบบนอกระบบค่ะจะเป็นการเรียนทั้งการศึกษาตามอัธยาศัยคืออะไรการศึกษาตลอดชีวิตประกอบด้วยอะไรบ้างหรือว่าเรียนในเรื่องของแหล่งเรียนรู้การวางแผนพัฒนาโครงการการลงพื้นที่จริงการจัดสัมมนาค่ะสำหรับสาขานี้นะคะก็จะเรียนด้วยกันทั้งหมด4ปีค่ะอย่างปีที่1แล้วก็จะเรียนในเรื่องของความรู้พื้นฐานทั่วไปจะประกอบวิชาด้วยวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือว่าจิตวิทยามีการเรียนนวัตกรรมที่ว่าเรียนในเรื่องของการทำสื่อค่ะปีที่2จะเจาะลึกเข้ามาหน่อยจะเป็นการเทคนิคการสอนผู้ใหญ่ซึ่งวิชานี้คือทุกคนได้ลองสอบสอนจริงๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของการทำสื่อเหมือนกันค่ะแต่ว่าสื่อที่ใช้คือต้องไปลงพื้นที่จริงต้องไปใช้กับคนจริงๆค่ะและในปีที่3จะเรียนเกี่ยวกับการวางแผนโครงการการจัดสัมมนาการประเมินผลโครงการค่ะและปีสุดท้ายปีที่4จะเป็นการฝึกงานหรือว่าการลงพื้นที่จริงๆค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.พันธ์ภัทร ปรังศรีเจริญสุขค่ะเป็นอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ค่ะตลาดการทำงานหรือว่าจบไปแล้วเนี่ยนะคะมีงานทำมากน้อยแค่ไหนสำหรับสาขาการศึกษาตลอดชีวิตนะคะเราก็มีการสำรวจเมื่อปีที่ผ่านมานะคะ2560เนี่ยเราก็พบว่าโดยส่วนใหญ่ของเด็กที่จบไปแล้วเนี่ยมากกว่า 50% ที่เขาก็จะมีงานทำนะคะซึ่งงานของเขาโดยส่วนใหญ่ก็จะตรงกับหน่วยงานที่เข้าใจในสาขาแล้วก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนะคะสำหรับคุณสมบัติของนักศึกษานะคะในสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะคะสิ่งแรกเลยที่หนึ่งต้องมีก็คือหนึ่งเนี่ยเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนรู้นะคะเพราะก่อนที่เราจะไปส่งเสริมให้ใครให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเนี่ยตัวเราเองก็จะต้องให้ความสำคัญกับการใฝ่เรียนใฝ่รู้แล้วก็เห็นความสำคัญของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องอันที่สองค่ะก็คือจะต้องให้ความสำคัญกับการเคารพและยอมรับในความแตกต่างหลากหลายนะคะของกลุ่มคนทั้งกลุ่มที่มีช่วงวัยที่ต่างกันหรือแม้กระทั่งกลุ่มบุคคลที่อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสเพราะว่าในบางทีเนี่ยสาขาของเราก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหรือพัฒนากลุ่มคนที่ด้อยโอกาสต่างๆด้วยเพราะนั้นคุณสมบัติที่สองคือเด็กๆต้องให้ความสำคัญกับการเคารพนะคะและยอมรับในความแตกต่างอันที่สามค่ะเด็กๆจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการมีจิตอาสานะคะให้ความสำคัญกับการสนใจที่จะทำงานเพื่อสังคมถามว่ามันสำคัญตรงไหนประเด็นแรกก็คือในตัวของเราเองเมื่อเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำงานเพื่อผู้อื่นด้วยเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะพอเรียนต่อไปเนี่ยอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นนะคะกับกลุ่มเป้าหมายที่เราไปทำงานด้วยเราจะใช้ตัวคุณสมบัติเหล่านี้เป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยดำเนินการจัดการเรียนรู้ไปได้อย่างต่อเนื่องอะค่ะ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิชาการการศึกษาสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาการศึกษาตลอดชีวิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตเอกคู่วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueplupanya.com

สำหรับน้องๆที่สนใจที่จะเข้าเรียนการศึกษาตลอดชีวิตนะคะก็อยากให้น้องๆลองเตรียมตัวโดยเริ่มจากการหาข้อมูลว่าถ้าจะเข้าภาควิชานี้ต้องใช้การสอบอะไรบ้าง

างเพื่อที่จะได้เตรียมตัวได้ทันค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมทำข้อสอบการลองพิมพ์ข้อสอบเก่ามานั่งทำค่ะนักเรียนที่จะสอบเข้าสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตต้องมีคุณสมบัติในเรื่องของคะแนนสอบค่ะก็คือจะใช้แกดแพด9วิชาสามัญส่วนในรอบของแอดมิชชั่นก็จะมีในเรื่องของเกรดหรือว่าคะแนนโอเน็ตค่ะซึ่งเกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 ค่ะ

0: ำหรับการใช้ชีวิตของนักศึกษาที่นี่นะครับเราก็อยู่กันแบบครอบครัวครับคือมีระบบน้องที่ดูแลกันอย่างดีครับมีการห่วงใยเอาใจใส่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอครับในส่วนของความสัมพันธ์ของนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอนเองก็ค่อนข้างที่จะว่าใกล้ชิดกันครับเพราะว่าเราสงสัยอะไรมีปัญหาอะไรคุยได้ตลอดครับสำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะครับไม่ว่าจะถนัดด้านไหนหรือชอบด้านไหนนะครับให้เราดูว่าเราชอบทำอะไรแล้วก็อะไรที่เราทำแล้วมีความสุขอย่างเช่นถ้าน้องๆที่ชอบเป็นสายกิจกรรมอย่างเงี้ยเราทำกิจกรรมด้านไหนได้ดีหรือว่าน้องๆที่ชอบการเรียนอย่างเงี้ยก็สายวิชาการแล้วก็อาจจะไปทางสายการเรียนการสอนที่เป็นแนววิชาการหน่อยถ้าสายแอคทิวิตี้กิจกรรมอย่างเงี้ยลุยๆก็มาเลยครับที่ศึกษาศาสตร์ศิลปากรครับ
1: ความสุขแล้วก็ความภาคภูมิใจที่เราได้เป็นนักวิชาการการศึกษาก็คือการที่เราได้มีโอกาสให้ความรู้คนได้จัดการศึกษาให้คนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้คนได้เกิดการพัฒนาความรู้ทักษะคุณลักษณะที่เขาพึงมีแล้วก็เขาสามารถที่จะไปดำเนินชีวิตของเขาได้ทำให้องค์กรของเขาครอบครัวของเขาเนี่ยเจริญก้าวหน้านะคะแล้วก็มีความสุข

ำลังทำอะไรกันอยู่หรือจ๊ะอ๋อทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองเอ๊แล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะแรบโบ้แรบบี้

0: ่งมากเลยเก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะอ้าวนั่นฟาฟากับแคทโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบบ
1: อสวัสดีจ้าน
0: ี่แรบโบ้กับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะ

วนี่นาแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ยจังหวะเหมือนตีกลองนี่เองท่าทางสนุกจังเลย

0: แล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นั้นเนี่ย
1: ป้าแมงโก้

0: ลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟาฟา
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย้
0: นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่เอามาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้กับโน้ตนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะไปทำความรู้จักกับเรื่องราวการเรียนรู้จากสมองของเด็กๆที่จะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีความสุขมากที่สุดด้วยนั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องของการเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆท่านก็มักจะมอบให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนหรือว่าคุณครูเป็นหลักคุณพ่อคุณแม่เองนั่นแหละที่เป็นคุณครูคนแรกของลูกของเราค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆนะคะว่าสามารถทำได้อย่างไรแล้วก็มีจุดไหนที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ที่บ้านกันบ้างค่ะต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะคุณสวงมนสิทธิสมานนะคะบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care ค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นคุณแม่จากทางบ้านค่ะคุณบุษยมาศพิมพ์สิรินั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: ต้อนรับพี่โนอีกครั้งนึงด้วยนะคะรวมถึงคุณแม่ของเราตอนนี้โอ้โหคุณแม่ยังสาวอยู่เลยน
1: ้
0: องอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 30ค่ะ
0: ค่ะคุณแม่30แล้วแล้วน้องอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบแล้วนะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผู้ชายค่ะ
0: น้องผู้ชายด้วยนะคะกำลังจะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นแต่แน่นอนค่ะช่วงวัยนี้ก็เรียนรู้กันอย่างเต็มที่ด้วยนะคะมาถึงประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะน่าสนใจมากๆค่ะเรื่องของการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมกันนะคะจริงๆแล้วในสังคมไทยของเราเป็นยังไงบ้างคะคุณโน
1: คือจริงๆเนี่ยพี่เห็นด้วยเลยนะสังคมไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู
0: ้
1: ที่ผ่านมาเนี่ยเราแยกท่อนในการเรียนรู้หมดพี่ชอบใจเมื่อสักครู่นี้ที่คุณโน้ตเปิดรายการแล้วพูดบอกว่าเวลาพูดถึงโรงเรียนนะหรือว่าพูดถึงเรื่องของ